0: ถ้าไม่หลังเงินนั่นน่ะก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วยเงินแต่ต้องด้วยการที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยการเห็นประโยชน์จริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อละ
1: สุปปุทธกุฏินี่นะคะท่านก็ไม่ได้มีอะไรเลยเข้าไปในพระเชตวันเลยนะคะแล้วก็ยังมีการบรรยายธรรมอยู่ได้ยินพระธรรมเลยนะคะสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอินทร์มาแสดงตัวเนี่ยนะคะมากล่าวว่าท่านเป็นคนจนท่านยังบอกเลยว่าท่านไม่ใช่คนจนเพราะว่าท่านมีอริยทรัพย์เพราะว่าทรัพย์ที่ท่านเป็นพยาบุคคลแล้วเนี่ยนะคะมหากษัตริย์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็เทียบไม่ได้กับการเป็นพระโสดาบัน
2: ก็ปัญญาจะไม่มีค่ามากอย่างไรนะครับมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านจะซื้อปัญญาแค่ปัญญาที่เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรก็ซื้อไม่ได
0: ้หรือแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่ใช่เราปัญญาไหนก็ซื้อไม่ได้ทรัพย์เท่าไหร่ก็ซื้อปัญญาที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนนี่จึงเป็นมรดกจริงๆครับท่านอาจารย์
0: มีค่ามากกว่าเงินไม่นับจำนวนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏในสังสารวัฏซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วก็จะกลับไปเป็นไม่เข้าใจอีกไม่ได้ทุกคนยังมีความติดข้องใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะมากมายทั้งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายลาภยศสรรเสริญสุขแต่เข้าใจถูกต้องว่าสามารถละได้โดยการที่ค่อยๆเข้าใจความจริงในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้คือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ว่าอะไรจะปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่มีขณะนั้นไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นแต่มีปัจจัยเกิดเป็นอย่างนั้นก็ปรากฏอย่างนั้น

0: ปฐมตถาคตสูตรว่าด้วยทรงแสดงพระธรรมจักรจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่28กรกฎาคม2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือปฐมตถาคตสูตรทรงแสดงพระธรรมจักรพระพุทธเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นไงคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทำจักสุกระทำญาณะย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนั้นเป็นไงคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี่แหละอันตถาคตได้จัดสรุปแล้วกระทำจักสุกระทำญาณะย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานข้อ1665ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจนี่แหละคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี่แหละคือตัณหาอันทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี่แหละคือความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อะไรก็ทุกขนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจนั่นแหละคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8การได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิหรือได้ไปจนครบองค์8นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณะปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับเราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจจะข้อความละจนถึงทุกขอริยสัจจะนั้นควรกำหนดรู้ข้อความละทุกขอริยสัจจะนั้นเรากำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณะปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะสมุทยะอริยสัจนั้นควรละข้อความละทุกขะสมุทยะอริยสัจนั้นเราละแล้วข้อ1668ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณะปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจข้อความละทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทำให้แจ้งข้อความละทุกขนิโรธอริยสัจนั้น เรากระทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุญาณะปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับเราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจข้อความละทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญจักษุญาณะปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวน3รอบอย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุรีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกภูมิเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วข้อความละพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจตุมหาราชแล้วพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นนิมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วพวกเทพชั้นปรนิมิตวสวติได้ฟังเสียงของเทพชั้นนิมมานรดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมิตวสวติแล้วได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือคือใครในโลกประกาศไม่ได้ในขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประกาศเอาชนีก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของพวกเทพดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะด้วยประกาศราชนีจบตถาคตสูตรที่หนึ่งเชิญคุณอนพค่ะ
2: ถ้าไม่มีการบำเพ็ญพระบารมีและการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับเราก็เป็นไปในส่วนสุดสองอย่างเนี่ย อยู่ตลอดก็คือไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสชาติแล้วชาติเล่าเป็นไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะโลภะก็เป็นทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์ที่พาไปนะครับในแต่ละภพแต่ละชาติมีความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบ้างมีความยินดีในภพบ้างนะที่จะได้เกิดในภพต่อๆไปมีความยินดีในความเห็นผิดทั้งที่คิดว่ายั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตัวตนที่ไม่มีการดับเลยตลอดหรือบางคนก็เห็นผิดคิดว่าตายแล้วก็สูญแต่จริงๆแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดมาอีกแล้วก็คิดว่าตายแล้วสูญอีกแต่เขาก็ต้องเกิดมาแล้วก็คิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสะสมความเห็นนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการประกาศพระธรรมนะคือพระธรรมจักรเนี่ยนะครับก็คือวงล้อแห่งธรรมนะฮะที่แสดงถึงหนทางนะทั้ง8จริงๆแล้วนะครับก็จะต้องเป็นไปในความเห็นที่ไม่ถูกต้องตรงนะเป็นไปในกามสุขาริการุโยคบ้างคือเป็นไปตามอำนาจกิเลสหรือบางคนนะครับก็คิดจะหาทางออกจากสังสารวัฏหาทางจะดับกิเลสแต่ก็เป็นผู้ที่ไม่รู้หนทางนะครับก็อาจจะทรมานตนมีการทำให้ตัวเองลำบากประการต่างๆนะครับหรือมีการกำหนดจดจ้องอะไรต่างๆเพราะนั้นชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ขวาสุดก็ซ้ายสุดก็มีส่วนสุดทั้งสองซึ่งเป็นหนทางที่ไม่ประเสริฐไม่ใช่หนทางของการที่จะออกจากสังสารวัฏได้เลยนะครับแต่เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วนะครับก็ทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแก่ท่านปัญจวัคคีย์นะครับก็คือทรงแสดงหนทางว่าหนทางสุดโต่งทั้งสองอย่างเนี่ยครับไม่สามารถที่จะไปถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เลยแต่หนทางที่เป็นสายกลางหนทางนี้ไม่ใช่ทางที่เราคิดว่าเป็นทางเดินนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะค่อยๆสะสมมีกำลังขึ้นนำไปสู่การที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะครับก็คืออริยมรรคทั้ง8เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเครื่องหมายของพระธรรมจักรนะครับในวันนี้ก็มีผู้ทำดอกไม้สวยงามและมีพระธรรมจักรด้วยก็จะเห็นว่ามีอยู่8ใช่ไหมครับนั่นก็คือทางทั้ง8ก็คืออริยมรรคทั้ง8นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อพระองค์ทรงแสดงนะครับก็เพื่อแต่ละคนเนี่ยจะได้มีโอกาสสะสมอบรมเจริญแล้วก็เป็นไปตามหนทางนี้นะครับก็คือโสภณธรรมทั้ง8หรือเจตสิกทั้ง8เนี่ยครับที่จะเจริญไปเพื่อการรู้ความจริงแล้วก็การรู้ความจริงเนี่ยครับมีหลายขั้นไม่ให้อยู่ดีๆเนี่ยจะไปทำนะจะไปเรียกว่าปฏิบัติกันโดยเข้าใจผิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้นะครับทรงแสดงอริยสัจจะเนี่ยนะครับ3รอบการที่จะรู้ในอริยสัจทั้ง4นะครับก็คือทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือโลภะเป็นสมุทัยพระนิพพานฮะนิโรธสัจจะจะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องมีเหตุนะครับก็คืออริยมรรคทั้ง8แต่การที่จะเข้าใจอริยสัจ4ไม่ใช่เข้าใจทีเดียวแทงตลอดเลยไม่ใช่นะครับเริ่มจากสัจญาณก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงปัญญาที่รู้ความจริงจากขั้นการฟังการพิจารณาเนี่ยฮะเป็นเริ่มต้นที่จะรู้ว่านี้คือทุกขอริยสัจจะก็คือนี้ทุกข์เข้าใจไหมครับว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรทุกข์นี่คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้แต่ก่อนเราจะคิดว่าแค่ความเจ็บป่วยทางกายนะหรือความทุกข์ทางใจนั้นเป็นทุกข์อันนั้นก็ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทุกข์จริงๆเนี่ยมั่นคงหรือเปล่าว่าสภาพที่เป็นทุกขอริยสัจจะเนี่ยนะครับก็คือความจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะนั้นถ้าปัญญาเริ่มเข้าใจอย่างนี้แม้สติปัฏฐานยังไม่เกิดเนี่ยนะครับแต่ก็เริ่มที่จะเป็นปัญญาที่เข้าใจความจริงว่าทุกขอริยสัจจะเนี่ยคือขณะนี้นี่เองนะครับคือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่นั้นก็เป็นสัจญาณที่เป็นไปในทุกขอริยสัจจะจึงเป็นไปตามที่ท่านกล่าวนะครับว่า นี้ทุกขอริยสัจจะก็คือสัจญาณจนกว่าที่จะถึงกิจญาณ นะครับที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะนั้นก็เป็นการรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ท่านกล่าวว่าทุกขอริยสัจจะกำหนดรู้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ามีใครกำหนดนะครับก็เป็นภาษาที่ท่านแปลมาแต่จริงก็คือเป็นปัญญาที่กำลังเกิดขึ้นรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นคือการรู้นะครับที่เป็นกิจญาณจนกว่าปัญญาเนี่ยครับจะอบรมเจริญถึงระดับที่จะแทงตลอดในลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏรู้ในความเกิดขึ้นและดับไปนะครับที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านต้องเข้าใจการเกิดดับของสภาพธรรมะก่อนที่จะประจักษ์พระนิพพานเป็นพระโสดาบันบุคคลนะครับท่านจึงทราบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาคือท่านไม่ได้รู้สิ่งอื่นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับในขณะนี้ซึ่งเป็นทุกขอริยสัจจะแล้วก็เป็นการที่แทงตลอดในทุกข์นะครับเพราะนั้นก็คือสัจญาณกิจญาณและกัตญาณพระสูตรนี้เกื้อกูลมากนะที่จะไม่ให้เราเนี่ยข้ามขั้นที่จะปฏิเสธสัจญาณแล้วไปหาวิธีการทำที่คิดว่าเป็นกิจญาณหรือเป็นกัตญาณเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือพระสูตรแรกที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วทรงแสดงเป็นครั้งแรกเพราะนั้นประโยชน์ของผู้ฟังนะครับก็คือปัญญาของแต่ละท่านที่จะพิจารณาว่าหนทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆนั้นเนี่ยคืออริยมรรคทั้ง8ไม่ใช่เราแล้วก็ปัญญาก็เจริญขึ้นตามลำดับด้วยนะครับตั้งแต่ปัญญาขั้นสัจญาณกิจญาณจนกว่าจะถึงกัตญาณ
0: ท่านอาจารย์คะที่บอกว่าพัวพันในกามสุขของปุถุชนเนี่ยนะคะข้อหนึ่งละที่เราติดกันนะฮะในความสุขของกามเนี่ยอีกข้อนึงก็คือทำให้ตนเนี่ยลำบากจนกระทั่งเป็นทุกข์ทั้งสองทางนี่ก็บอกว่าไม่ใช่ทางทีนี้พอมาถึงทางสายกลางเลยค่ะมีองค์8ยังเชื่อมกันไม่ได้เลยค่ะท่านอาจารย์ว่าตรงทางสายกลางเนี่ยจะไปใช่อย่างไรคะ
3: ค่ะพระธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังมาก่อนและเพิ่งฟังครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่สามารถที่จะเข้าใจโดยละเอียดได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขอให้ถึงความละเอียดของชื่อแม่พระสูตรนี้ที่ชื่อว่าปฐมตถาคตสูตรขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่าตถาคตค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าตถาคตหรือตถาคตนี่นะครับถ้าอ่านดูในพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่หลายความหมายนะครับแปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นนะครับตามศัพท์คือหมายความว่าพระองค์เสด็จดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์8นะครับตามศัพท์คำว่าตถาคตก็คือพระองค์ทรงแทงตลอดตรัสรู้หนทางที่เป็นทางอันประเสริฐนะครับก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งความหมายก็มีหลายความหมายครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะถ้าฟังอย่างนี้นะคะพอที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าตถาคตไหมคะเพราะว่าผู้เสด็จไปดีแล้วนะคะเสด็จไปทางไหนเสด็จไปดีแล้วนะคะเสด็จไปถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญแล้วมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเสด็จไปสู่หรือเสด็จไปถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยถ้าไม่ได้มีบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยเหตุนี้นะคะปฐมตถาคตสูตรคือการประกาศความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะที่ทำให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะสามารถที่จะรู้ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่มีใครเคยได้ฟังมาก่อน ไม่ว่าจะในโลกมนุษย์นะคะเทวดาหรือพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ง่ายต่อการที่จะเข้าใจนะคะแต่ว่าความเป็นผู้ที่ละเอียดก็จะทำให้สามารถที่จะพิจารณาข้อความที่ได้ยินได้ฟังว่าธรรมะซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจและเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมเลยมีใครจะรู้ไหมคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่บุคคลอื่นสามารถจะรู้ได้ว่าพระองค์ได้เสด็จไปถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการที่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะไตรตรองรู้สัจจะคือความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวถึงได้เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกคำที่ได้ทรงแสดงตั้งแต่แสดงปฐมเทศนาจนกระทั่งถึงกาลใกล้ที่จะปรินิพพานก็เป็นคำจริงนะคะซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถที่จะปฏิเสธได้แต่ว่าการที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญพระบารมียิ่งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ประมาทในการฟังพระธรรมนะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วหรือว่ากำลังฟังเนี่ยก็คิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นจะไม่เข้าใจคำที่กำลังได้ยินได้ฟังซึ่งแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในขณะที่กำลังได้ยินได้ฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นอริยสัจจะนะคะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะขณะนี้เป็นสัจธรรมที่จะทำให้ผู้ที่รู้แจ้งความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลคือสามารถที่จะดับความไม่รู้นะคะแล้วก็ความยึดถือติดข้องสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนซึ่งนำมาซึ่งกิเลสทั้งหลายที่จะต้องมีปัญญาแต่ละขั้นนะคะจึงสามารถที่จะดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทได้ไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งดับกิเลสได้ทันทีเพียงในขั้นการฟังหรือว่าในขั้นที่เพิ่งรู้อริยสัจธรรมเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสำหรับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะท่านได้บำเพ็ญบารมีที่จะถึงความเป็นเอตทัคคะที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นท่านแรกคือเป็นสาวกคนแรกที่ฟังและได้บรรลุทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยมี5ท่านนะคะแล้วก็สะสมบารมีที่จะเป็นสาวกมาด้วยกันทั้งนั้นแต่แม้กระนั้นใน5ท่านเนี่ยค่ะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นท่านแรกที่ถึงการที่สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันดับกิเลสได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะการฟังธรรมะแต่ละกาลสมัยเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดปัญญาอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะเข้าใจอย่างนี้อยากจะหมดกิเลสวันนั้นหรือว่าวันนี้นานเกินไปที่จะรอไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ความเป็นผู้ที่ตรงต่อการที่ได้ยินได้ฟังและเริ่มได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนะคะเมื่อฟังแล้วรู้ได้ทันทีไหมคะว่าใครเป็นผู้ทรงแสดงถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการที่จะนอบน้อมต่อพระมหากรุณาของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพราะว่าหลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการแสดงธรรมเลยสัตว์โลกไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็คือฟังด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งนะคะในพระมหากรุณาคุณซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาและพระบริสุทธิคุณด้วยเหตุนี้นะคะไม่ข้ามแม้แต่ชื่อนะคะปฐมคถาคตสูตรประกาศความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังเข้าใจเริ่มเข้าใจเมื่อไหร่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นความเคารพความนอบน้อมต่อพระองค์เนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นตามความรู้ความเข้าใจและกุศลทั้งหลายนะคะก็จะเจริญขึ้นเป็นการที่น้อมไปสู่การที่จะถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้ พราะฉะนั้นหนทางนะคะคุณบุษบงรำไพคะก็คือในขณะนี้นะคะฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าผู้ที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสมากมายตามการสะสมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครมีกิเลสมากน้อยต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาได้ฟังธรรมะนะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เคยรู้ความจริงเลยและเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะต้องมีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตั้งแต่ไหนค่ะไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาได้ยังไงอะไรเกิดก็ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะอะไรเกิดและเกิดได้ยังไงมีเหตุที่จะให้เกิดมาแตกต่างกันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทั้งสิ้นแต่ว่าณบัดนี้นะคะก็ได้มีการฟังพระธรรมก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละท่านที่ได้ฟังแล้วนี่ค่ะสะสมเหตุปัจจัยแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหนกำลังฟังนี่เผลอไปบ้างหรือเปล่าคะสะสมมาหรือเปล่าที่จะเป็นอย่างนี้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จริงนะคะเมื่อฟังแล้วก็จะรู้ได้ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใครจะไปบังคับบัญชาได้เลยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงและทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจถึงหนทางจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องฟังให้มีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นว่าธรรมะที่เป็นสัจธรรมก็คือในขณะนี้เองจะข้ามขณะนี้ไปไหนไปหาสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือว่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ขณะนี้ที่กำลังฟังนะคะก็เป็นเครื่องที่พิสูจน์ได้นะคะว่าสะสมความรู้ความเข้าใจมามากแค่ไหนที่จะได้ยินคำว่าธรรมะและคำว่าอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได
5: ้ค่ะท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ได้มาฟังเกี่ยวกับว่าการที่จะไปสู่หนทางของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือการรู้สภาพธรรมความเป็นจริงหรือสัจธรรมก่อนไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆแล้วจะไปรู้ตรงนี้ได้อันนี้สำคัญนะคะ
3: ต้องฟังนะคะเมื่อไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าคนอื่นทั้งหมดค่ะต้องฟังแม้แต่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ยังฟังเพราะฉะนั้นจะไม่ฟังแล้วจะรู้โดยไม่ฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อฟังแล้วก็คือว่าได้รู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะในแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินเช่นคำว่าธรรมะเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ขณะนี้นะคะเริ่มเข้าใจว่าอริยสัจจะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะฟังขณะไหนก็ตามแต่ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยกำลังพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้รู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้เพิ่มขึ้น
6: ที่เรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยถ้าจะถามว่าหนทางที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นพระอรหันต์คือข้อนี้ที่เป็นสายกลางคือมรรคมีองค์8เพราะนั้นเรียนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยก็เรียนอริยมรรคมีองค์8รู้สึกง่ายคล่องแต่ความจริงเป็นข้อปฏิบัติที่จะเข้าสู่พระอรหันต์ซึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศ
3: ขอประทานโทษนะคะข้ามขั้นหรือเปล่าคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรข้ามขั้นหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าถามว่าขณะนี้ได้ยินไหมได้ยินนะคะได้ยินหมดไปหรือยังนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งกำลังมีอยู่ทุกขณะนะคะจะกล่าวถึงอริยสัจจะหรือทุกขอริยสัจจะสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดดับก็ไม่เหมือนกับที่จะพิจารณาด้วยตัวเองอย่างที่พระองค์ตรัสถามผู้ที่ได้ไปเฝ้าฟังธรรมทุกครั้งนะคะจักขุวิญญาณเที่ยงไหมนั่นเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าถามว่าขณะนี้เห็นไหมเห็นและขณะนี้ยังเห็นอยู่หรือเปล่าถ้ามีปัญญาก็จะตอบได้ว่าดับไปแล้วเพราะได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังจริงๆนะคะและเริ่มเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือขณะนี้นะคะและก็หนทางที่ทรงแสดงเนี่ยจะไปปฏิบัติอย่างพระองค์ทันทีเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากมีความเข้าใจของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็พิจารณาเป็นปัญญาของตัวเองที่ตอบขณะนี้คิดหรือเปล่า คิดหมดไปหรือยังหมดแล้วไม่ใช่ให้ตอบตามหลักเกณฑ์และตำรานะคะว่าเมื่อคิดเกิดและคิดก็ดับแต่จริงๆและคิดแต่ละคำเหลืออยู่ที่ไหนนะคะคิดคำก่อนเนี่ยหายไปละแล้วก็มีคิดใหม่แล้วก็หมดไปอีกแล้วก็มีเห็นซึ่งไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็เริ่มเข้าถึงความเห็นถูกนะคะว่าการที่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้คนอื่นไม่รู้ค่ะแต่ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกสะสมความรู้ที่จะน้อมไปสู่การละความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาคืออะไรแล้วก็ปัญญารู้อะไรและพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะอะไรมีไหมในพระไตรปิฎกที่ตรัสถามว่าจักขุวิญญาณเที่ยงไหมมีตลอดนะคะแต่คนฟังก็ข้ามไปเพราะว่าคิดว่าเข้าใจแล้วว่าทรงแสดงว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงแต่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นค่ะเที่ยงไหมคะตอบไม่เที่ยงคือตอบแต่ว่ารู้ไหมว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะถึงอริยสัจจะนะคะการที่จะกล่าวได้จริงๆค่ะว่าธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเป็นสัจธรรมก็ต้องได้ความรู้ความเข้าใจของตัวเองซึ่งต้องเริ่มจากการฟังตามลำดับเป็นผู้ที่ตรงจริงๆถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรม
7: ค่ะจะกราบอนุญาตนะคะคือที่พี่สุรีให้ความคิดเห็นมาก็อย่างนึงนะฮะแต่จากที่ฟังท่านอาจารย์บรรยายมาตรงนี้ก็หมายความว่าจะต้องเข้าใจสภาพธรรมตรงนี้แล้วมรรคมีองค์8ถึงเกิดไม่ใช่ว่าไปเอามรรคมีองค์8มาปฏิบัติ
3: ไม่อย่างนั้นนะคะการศึกษาธรรมะหรือการฟังธรรมะก็เพียงอ่านจบแล้วค่ะพระไตรปิฎกมีหลายคนนะคะพระสูตรนี่ก็อ่านหมดแต่ว่าความเข้าใจธรรมะมีหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องอ่านแต่เป็นเรื่องรู้ว่านะคะขณะนี้มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วใครสามารถจะทำให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่สามารถที่จะแสดงความจริงได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่จริงเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
8: ก็จะเรียนถามนะณคำว่าจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างนี่ช่วยขยายความหน่อยค่ะ
9: คุณวิไลค่ะ
10: ท่านกำลังกล่าวถึงปัญญานั่นเองเพราะว่าจักษุในที่นี้นะจักษุญาณปัญญาวิชานี่ก็คือปัญญาสำหรับแสงสว่างนี่ก็คือปัญญาท่านขยายความว่าสัพพัญญุตญาณคือปัญญาที่รู้ธรรมะทั้งปวงซึ่งเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ส่วนในยะของจักษุก็ดีนะฮะญาณปัญญาวิชาก็คือปัญญานั่นเองซึ่งเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถรู้ถึงสภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจแล้วก็ในยะนี้ท่านกำลังกล่าวถึงการที่จะรู้อริยสัจที่เป็นทุกข์โดยในยะของสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณค่ะ
3: คุณหมอคะขอร่วมสนทนาด้วยนะคะคุณหมอกำลังเห็นสว่างไหมคะค่ะจักขุ
8: ค่ะ
3: สว่างไหมคะขณะนี้เห็นสว่างไหม
8: สว่างค่ะ
3: เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอะไรที่กำลังเห็นเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสว่างแบบไหน
8: ไม่ทราบจะตอบว่าไง
3: ค่ะค่ะสว่างแบบไหนคะค่ะกำลังเห็นและก็มีสิ่งที่สว่างปรากฏให้เห็นจักษุคือเห็นตาได้นะคะจักขุวิญญาณสว่างหรือเปล่าในเมื่อไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นเราเห็นแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่เห็นมากมายอย่างนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสว่างของปัญญานะคะไม่ใช่สว่างธรรมดาธรรมดาซึ่งทุกคนเห็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้จะได้ยินคำว่าจักษุหรือแสงสว่างต้องมีความเข้าใจนะคะว่าหมายความถึงปัญญาที่สามารถเห็นแจ้งความจริงของสิ่งที่เป็นจริงในขณะนี้ได้ในความมืดถ้าสามารถที่จะรู้ลักษณะของธาตุรู้ พราะว่าธาตุรู้นี่ค่ะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นธาตุซึ่งปราศจากรูปจะใช้คำว่าปลอดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยประจารทั้งปวงแต่เมื่อธาตุนี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะใครจะปฏิเสธว่าไม่มีธาตุรู้ในโลกนี้บ้างในเมื่อมีธาตุรู้เกิดแล้วและเมื่อเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะความเป็นธาตุของธาตุแต่ละธาตุเนี่ยค่ะก็จะต้องมีลักษณะความเป็นธาตุเฉพาะแต่ละธาตุนั้นเมื่อเป็นธาตุรู้จะปรากฏเป็นสีสันวรรณะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไม่ได้เลยแม้ในความมืดนะคะมีธาตุรู้ขณะนั้นนะคะที่ทุกคนหลับตานะคะแล้วก็คิดขณะที่ไม่มีเสียงปรากฏไม่มีอะไรเลยเป็นปัญญาหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นแสดงให้รู้ว่ากว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าปัญญาหรือแสงสว่างหรือจักขุหรือวิชชาเนี่ยก็ต้องเป็นการเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นคิดไตรตรองแต่ว่าสามารถที่จะเหมือนเห็นจริงๆนะคะในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างด้วยปัญญาที่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังอย่างนี้ก็พอที่จะรู้ได้ว่าการฟังธรรมะทำให้สามารถที่จะเห็นพระปัญญาคุณนะคะที่ทรงอุปการะสัตว์โลกด้วยการทรงแสดงพระธรรมให้เราสามารถที่จะได้ยินคำนี้แต่ก็สามารถที่จะเข้าถึงความหมายจริงๆได้ว่าไม่ได้หมายความถึงแสงสว่างอย่างที่คนที่กำลังเห็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คงจะไม่ข้ามไปเร็วๆนี่นะคะแต่ค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาและรู้ว่าขณะนี้แสงสว่างระดับไหนมีหรือยังหรือว่าเพียงแต่ฟังธรรมะนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจคำและความหมายแต่ตัวธรรมะจริงๆก็เกิดดับสืบต่อเร็วมากถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะไม่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงๆอย่างนั้นและท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้แทงตลอดความจริงนั้นเพราะการที่ท่านสะสมมาที่จะเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการได้ตรัสรู้ธรรมะนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นท่านแรกของแต่ละคนนี่คงไม่นับใช่ไหมคะว่าท่านที่เท่าไหร่ถ้าจะมีการรู้แจ้งสภาพธรรมะ
9: เชิญคุณเด่นพงศ์ค่ะ
11: ครับท่านอาจารย์ครับคือที่บอกว่าทางสายกลางเนี่ยที่ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่นะฮะคือถือว่าอันข้อปฏิบัติอันเป็นทางอันเป็นสายกลางนี้แลอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วคงไม่ได้หมายความเฉพาะมรรคมีองค์8ใช่ไหมอาจารย์คงจะหมายความถึงทั้งหมดที่เป็นโพธิปักขิยธรรม37อะไรแบบนั้นหรือว่าเฉพาะแค่นี้ก็ตรัสรู้ได้ยังไงครับ
3: แค่นี้แค่ไหน
11: ก็แค่ที่มรรคมีองค์8อย่างที่ว่า
3: แค่กล่าวคำ8ชื่อนี้ได้เลยค่ะหรือยังไง
11: ผมไม่ทราบเห็นเขียนว่าอย่าง
3: น
11: ี้ผม
3: เป็นเรื่องของปัญญาค่ะที่จะต้องเข้าใจตามลำดับ
11: ครับมาก็ต้องรวมอยู่ใน
3: ไม่ใช่ใครมี8ชื่อนี้แล้วก็กล่าวว่าจะปฏิบัติได
11: ้แต่องค์8นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
3: คืออะไร
11: คือที่เขียนไว้ในเนี่ยฮะที่
3: ไม่ใช่คือที่เขียนค่ะฟังแล้วคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอ่านตามตัวหนังสือแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะมีประโยชน์เมื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อได
11: ้ก็ผมก็เลยคิดว่าคงไม่ได้หมายความเฉพาะองค์8แค่นี้คงจะหมายรวมถึงธรรมะองค์ธรรมอื่นๆด้วยที่จะทำให้
3: ทั้งหมดมาจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
11: ครับ
9: ผมเชิญคุณอรวรรณค่ะ
12: อาจารย์คะในข้อที่ว่าย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ขยายความตรงนี
3: ้ค่ะทีละคำได้ไหมคะ
12: เพื่อความสงบ
3: ค่ะเวลาที่มีอกุศลมีความไม่รู้สงบหรือเปล่า
12: อันนั้นก็ไม่สงบจ้ะค่ะ
3: และจะสงบเมื่อไหร่คะ
12: เมื่อไม่มีอกุศล
3: ค่ะเมื่อดับอกุศลได้หมดสิ้นนะคะแต่กว่าจะถึงขณะนั้นก็ต้องมีการเข้าใจธรรมะตามลำดับ
12: เพราะฉะนั้นความหมายเพื่อความสงบก็คือสงบจากอกุศล
3: แน่นอนค่ะ
12: ทีนี
3: ้และถึงที่สุดก็คือสงบหมดนะคะไม่มีการเกิดอีกเลย
12: ถ้าสงบแค่จาก อกุศลเนี่ยถ้าปัญญาไม่เกิดมีกุศลและปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เกิดอีกไม่สงบอีก
12: ค่ะ
3: แล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไม่สงบอีกเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงการที่จะดับอกุศลเป็นสมุจเฉท
12: เพราะฉะนั้นเมื่อสงบแล้วก็ต้องรู้ยิ่งต่อท่าน
3: แม้แต่สงบจริงๆนะคะก็ต้องมีปัญญา
12: ถ้าจะสงบแท้จริงๆก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะสงบจริงๆ
3: เพราะว่าสงบที่นี่สงบจากอกุศลนะคะ
12: ค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าเพราะเพียงอกุศลไม่เกิด
12: เพราะถ้าไม่มี
3: เหตุปัจจัย
12: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถสงบจากอกุศลจริงๆได้ค่ะแล้วเพื่อความรู้ยิ่งอาจารย์
3: รู้แค่นี้พอไหมคะรู้แค่ที่กำลังฟังเนี่ยขณะนี้ที่ถามคุณอรวรรณบอกว่าได้ยินไหมคุณอรวรรณก็ตอบว่าได้ยินถามว่าแล้วได้ยินเนี่ยดับไหมหมดไหมเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็กล่าวว่าไม่มีแล้วแสดงว่าต้องหมดไปเลยไม่เหลือเลยรู้แค่นี้พอไหมคะ
12: ไม่พอค่ะก็หมายว่าคือฟังว่าธรรมะเป็นอนิจจังเกิดดับเนี่ยก็คือรู้ขั้นฟังแต่ถ้าจะรู้ยิ่งก็คือต้องรู้ขั้นประจักษ์ตามนั้นจริง
3: ๆสามารถที่จะแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมนั้นเพราะเป็นจริงนี่ค่ะแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได
12: ้ค่ะแล้วก็เพื่อการตรัสรู้ก็ชัดเจนว่าคือรู
3: ้ตรัสรู้ความจริงที่ทำให้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลดับกิเลสเป็นสมุจเฉทถ้าดับกิเลสเป็นสมุจเฉทคือกิเลสนั้นที่ดับแล้วไม่เกิดอีกเลย
12: ซึ่งถ้าฟังจากท่านอาจารย์ที่ว่าเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนพวกเรานี่คือว่าณขณะนี้เองคือณขณะเห็นได้ยินรู้ความจริงของขณะเนี้ยเห็นได้ยินคิดนึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นธรรมะแล้วก็เกิดดับแล้วก็เราก็ปรุงต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ยอมรู้ความจริง
3: ค่ะฟังต่อไปหรือว่าพอแล้ว
12: อ๋อต้องฟังต่อไปค่ะ
3: ต้องเข้าใจขึ้นค่ะ
12: แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ตาม
3: ก็ไปไกลถึงมีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นพระโสดาบันดับความยินดีติดข้องในความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับอีกนะคะที่จะต้องอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะจนกระทั่งเป็นพระสกทาคามีบุคคลดับกิเลสที่มีการยึดมั่นติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหยาบแต่ก็ยังมีการติดข้องพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างละเอียดอยู่ซึ่งผู้นั้นก็รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งถึงอนาคามิมรรคก็ดับความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสมุจเฉทไม่เกิดเลยแต่ก็ยังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับคือความยินดีในภพเพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วก็ถึงอรหัตตมรรคเกิดขึ้นต้องตามลำดับขั้นจริงๆค่ะ
12: ถ้าจากค่ะถ้าอย่างนั้นที่ว่าฟังพระธรรมให้เข้าใจแล้วเกิดปัญญาขั้นฟังแล้วก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าในเนี้ยที่ว่าปฏิบัติตามองค์มรรคมีองค์8เนี่ย
3: เดี๋ยวนะคะฟังเดี๋ยวนี้จะปฏิบัติมรรคมีองค์8มั้ย
12: ไม่ค่ะ
3: ค่ะ
12: ท่านอาจารย์กำลังจะพูดต่อว่าถ้าเราฟังปัญญาขั้นเข้าใจที่สิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้แล้วท่านอาจารย์นำมาสอนจริงเนี่ยก็คือสังขารขันธ์เขาจะปรุงแต่งไปจนกระทั่งปัญญาเขาก็รู้ความจริงมากขึ้นตามที่เราเข้าใจ
3: จะเข้าใจทั้งหมดที่ทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนแม้แต่สังขารขันธ์ก็รู้ว่าได้แก่อะไรขณะไหน
12: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
12: ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ก็จะย้ำว่าเราจะไม่มีเราไปปฏิบัติต่างหากก็คือถ้าเข้าใจก็คือธรรมะเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาเลย
3: ทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะลืมไม่ได้เลยฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้ว่าเป็นธรรมะคือไม่มีเราไม่มีตัวตน
12: แล้ว
3: เป็นธรรมะแต่ละอย่าง
12: คือถ้าเข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นขณะนี้คือเห็นได้ยินคิดนึกเนี่ยซึ่งเราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นจากตอนที่เริ่มฟังหรือว่าไม่เคยฟังเลย
3: ค่ะแล้วก็ต้องเป็นผู้ตรงเข้าใจระดับไหนเข้าใจอะไรกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเปล่า
12: ค่ะท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่ได้ยินหรือว่าได้พบคำว่าปฏิบัติเนี่ยถ้าฟังเข้าใจจริงๆก็คือว่าฟังธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้เข้าใจแล้วธรรมะเขาก็จะทำหน้าที่เป็นสังขารขันธ์ให้เราเข้าใจในขั้นต่อไปขึ้นเรื่อยๆ
3: ได้ฟังคำว่าปฏิบัตินะคะแต่ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วมีประโยชน์ไหมคะปฏิบัติได้ยินบ่อยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะไม่ใช่งูปลาปลาผิดถูกถูกแต่จะต้องมีความเข้าใจจริงๆจากการไตร่ตรองไม่ใช่ภาษาไทยค่ะปฏิปัตติเป็นภาษาบาลีปฏิแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงถ้าแปลออกมาว่าถึงเฉพาะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าปฏิปัตติคืออะไรถึงเฉพาะอะไรมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏนะคะจากการที่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละลักษณะและจะถึงได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจว่าไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมและโสภณธรรมอกุศลธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะถึงความจริงของสภาพธรรมะได้เลยเพราะว่าอวิชชานะคะความไม่รู้จึงทำให้มีอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เริ่มมีความเข้าใจเพียงแค่ขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏถ้าตามความเป็นจริงถ้ากำลังรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่ปรากฏนะคะจริงๆสิ่งอื่นมีแสดงว่าสิ่งนั้นต้องดับนี่แสดงให้รู้ว่าความไม่รู้การหลงลืมการที่ไม่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังได้ฟังในขณะนี้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงฟังให้เข้าใจนะคะและเมื่อเข้าใจเท่านี้ค่ะจะไปถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้หรือในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าอะไรถึงเป็นเราอีกละเราก็จะถึงเราก็จะทำเพราะฉะนั้นก็คือการไม่ได้เข้าใจธรรมะและการไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทรงดำเนินอย่างไรที่จะให้ถึงความจริงนี้ได
13: ้เพราะฉะนั้นหนทางก็คือฟังธรรมะให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตน
3: ค่ะ
13: ถ้าฟังเข้าใจจริงๆเนี่ยก็ต้องสามารถรู้ความจริงได้อย่างนี้จริงๆ
3: ค่ะวันหนึ่ง
14: กราบเรียนอาจารย์นะครับอาจารย์ครับที่บอกว่าทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทำให้แจ้งอาจารย์ครับอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับตัวที่ผมไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนะครับคือนิโรธครับอาจารย์ครับผมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยขยายคำว่านิโรธที่เป็นความหมายลึกซึ้งนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะภาษาบาลีนิโรธหมายความถึงดับแต่ในที่นี้หมายความถึงนิพพานค่ะ
14: แล้วประโยคที่บอกว่าทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทำให้แจ้งกระทำในที่นี้นี่คือกระทำอะไรครับ
3: ค่ะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วเป็นพระโสดาบันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังขณะนี้ค่ะสามารถที่จะเพียงฟังและก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเราอ่านแล้วเราสงสัยนะคะอยากรู้ตรงนี้แต่ว่าพื้นฐานเรามีไหมว่าขณะนี้คืออะไรถ้าขณะนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็ยังไม่รู้อะไรก็ยังเป็นเราสงสัยเพราะฉะนั้นก็คงยังไม่ถึงนะคะแต่หมายความว่าการเข้าใจธรรมะเนี่ยข้ามไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะให้คำตอบของคำและเราสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของคำนั้นได้เพียงฟังถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทรงแสดงพระธรรมนานนะคะตลอด45พรรษาทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจได้ถามได้ตอบได้ว่าคืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ที่เมื่อกี้นี้มีคนสนทนาแล้วก็ถามเรื่องส่วนสุด2อย่างผู้ฟังขณะนี้ค่ะอยู่ที่ไหน
14: อยู่สุขะครับ
3: ค่ะอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ส่วนสุดข้างหนึ่งข้างใดหรือยังไงคะหรือฟังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสำหรับเราเนี่ยชีวิตประจำวันจริงๆเดี๋ยวนี้ณบัดนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนคะเพียงฟังแล้วอยากจะรู้ว่าท่านผู้นั้นท่านทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแต่สำหรับผู้ที่ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะแม้แต่เพียงส่วนสุด2อย่างฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
14: ครับ
3: แล้วอยู่ตรงไหน
14: ผมอยู่ที่กามสุข
3: ค
15: คะอยู่ที่ไหนคะ
16: กามสุขะวิการโยคครับ
15: เพราะอะไร
16: เพราะผมคิดว่าผมก็ดำเนินชีวิตแบบสบายๆครับตามใจตัวเองก็คือตามใจโลภะนะครับ
15: และมีความคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะถึงนิพพานคือการดับกิเลสหรือเปล่า
16: ไม่ถึงนะครับ
15: เพราะฉะนั้นจะเป็นส่วนสุดด้วยความเห็นผิดหรือเปล่า
16: เห็นผิดถ้าไม่เกิดสติครับ
15: หรือว่าเป็นความไม่รู้แต่ไม่ใช่เป็นการยึดมั่นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วหมดกิเลสแน
16: ่น่าจะเป็นเพราะความไม่รู้มาก
15: ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหน
16: อยู่ตรงกามสุขะอยู่ดีอาจารย์ครับ
15: อยู่ตรงไหนคะยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยค่ะค่ะ
16: ก็มันไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้ๆก็คือไม่ทุกข์ครับอาจารย์ครับ
15: แต่รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ถึงนิพพานใช่ไหมคะจะไม่มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
16: ครับใช่ครับ
15: นี่คือความรู้ขั้นแรกว่าการที่มีชีวิตปกติธรรมดาซึ่งเป็นผู้ติดข้องนะคะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างเหนียวแน่นมั่นคงค่ะใครจะชักชวนยังไงให้มีการฟังธรรมะให้มีการอบรมเจริญปัญญาก็ไม่ได้สนใจเลยเห็นว่าไม่มีประโยชน์อาชีพดีกว่าทรัพย์สินเงินทองดีกว่าความสนุกสนานเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็ตายก็มีความสุขไปก็แล้วกันมีความเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะ
16: ไม่ใช่ครับแต่ผมก็รักในการที่จะ
15: เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่ละเอียดมากนะคะที่จะต้องรู้ว่าแม้แต่ว่าไม่มีความเห็นผิดทางหนึ่งทางใดในสองทางแต่อยู่ตรงกลางที่เป็นความเห็นถูกหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ถูกต้องไหมคะ
16: คร
15: ับเพราะเหตุว่าเริ่มที่จะมีความเข้าใจแต่อาจจะผิดได้ไหมถ้าความเข้าใจนั้นไม่ละเอียดพอ
16: จริงๆแล้วเราต้องอยู่ตรงกลางนะครับ
15: ยังไม่ไปทางหนึ่งทางใดก็จริงนะคะแต่ว่าแม้แต่การเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาจะกล่าวว่าคนที่ไม่มีความเห็นผิดสองอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งสองทางนะคะเป็นความเห็นผิดต้องเป็นความเห็นถูกแล้วมีความเห็นถูกหรือยังถ้ายังไม่มีความเห็นถูกนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปทางหนึ่งทางใดก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ตรงกลางหนทางสายกลางที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นเรื่องของภาษานะคะถ้าเราใช้ภาษาธรรมดาอย่างชาวมคธภาษามคธีเนี่ยพอได้ยินคำว่ามัชฌิมาเนี่ยเราก็คิดว่ากลางนะคะไม่ใช่ต้นหรือปลายแต่ว่ากลางในเรื่องอะไรต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าในเรื่องการอบรมเจริญปัญญานะคะต้องเป็นความเห็นถูกถ้าไม่มีความเห็นถูกต้องเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งไม่ตรงและไม่ใช่เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง

0: พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้สามารถที่จะมีปัญญาที่ทำให้พ้นทุกข์ได้นะคะและทุกข์จริงๆก็คือการเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีการเกิดทุกข์ทั้งหลายก็มีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การฟังก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสงสัยตอนนี้หรืออยากจะได้คำตอบตอนนี้นะคะแต่ฟังแล้วก็ไตร่ตรองให้มีความเข้าใจตามลำดับขั้นว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นสัจธรรมหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นอริยสัจธรรมได้เมื่อไหร่ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่มีทางที่จะเป็นอริยสัจธรรมแม้ว่าสภาพธรรมะก็เกิดดับซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตสอบอาจารย์นะครับว่าเห็นแจ้งในที่นี้ก็คือเห็นแจ้งในอริยมรรคมีองค์8พอจะใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: อริยมรรคมีองค์8คืออะไร
1: ก็คือทางเพื่อที่จะทำให้บรรลุพระนิพพาน8ประการซึ่งเป็นองค์ประกอบกัน
0: 8คืออะไร
1: 8ก็คือมีเห็นชอบดำริชอบสติชอบสมาธิชอบตั้งมั่นชอบการงานชอบอาชีพชอบเพียรชอบครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นชอบได้ไหมคะ
1: ตอนนี้ณขณะนี้เห็นชอบได้ครับ
0: เห็นอะไรชอบ
1: เห็นสิ่งที่เป็นจริงครับ
0: อะไรคะ
1: เห็นสีที่ปรากฏทางตาเป็น
0: ชอบยังไง
1: ชอบเพราะมันเป็นความจริงครับ
0: ค่ะรู้แค่นี้หรือว่าจริงๆแล้วก็เพียงฟังว่าความจริงก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่เคยเข้าใจไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่สามารถปรากฏเท่านั้นหมดแล้วค่ะ
1: ต้องพยายามมากขึ้นกว่านั้นครับ
0: เข้าใจมากขึ้นขณะที่กำลังฟังมีวิริยะมีความเพียรหรือยังคะ
1: มีวิริยะเจตสิก
0: ต้องไปทำวิริยะอีกหรือเปล่า
1: ไม่ต้องทำครับ
0: แต่รู้ว่าแม้ขณะที่ฟังเข้าใจก็มีวิริยะให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: ครับผมมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันบรรพชิตความว่าผู้ตัดสังโยชน์แห่งคฤหัสถ์แล้วเข้าถึงการบวชคำว่าสังโยชน์นะครับอาจารย์ครับผมได้ยินบ่อยๆแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจมันเลยครับว่าสังโยชน์เป็นอะไรคร
0: ับ ก็คงต้องขอคำแปลก่อนดีไหมคะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าสังโยชน์นะครับคือเขียนได้สองอย่างนะครับจะเป็นสังโยชน์หรือว่าสัญโยชน์ก็ได้นะครับอย่างในพระสูตรนี้ก็เขียนเป็นสัญโยชน์นะครับ
3: ตัวอะไรสะกดบ้างคะสัญโยค
2: คือถ้าเป็นถ้าเขียนเป็นสัญโยชน์นะครับก็จะเป็นสอเสือไม่หันยอผู้หญิงก็โยชน์ธรรมดานะครับถ้าเป็นสังโยชน์ก็งองูสะกดนะครับซึ่งโดยศัพท์นะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ผูกพันสัตว์ไว้ในสังสารวัฏนะครับอันนี้คือโดยศัพท์ของคำว่าสังโยชน์หรือสัญโยชน์นะครับ
4: ค่ะก็สังโยชน์นะคะก็มีการจำแนกเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะคะเบื้องต่ำ5แล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะนะคะที่เป็นกิเลสที่จะต้องละนะคะเช่นกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ก็ได้แก่โทสะนะคะทิฏฐิสังโยชน์ก็คือความเห็นผิดประการละต่างๆนั่นเองแล้วก็ยังมีการเห็นผิดในข้อปฏิบัตินะคะเรียกว่าศีลัพพตปมาสะแล้วก็วิจิตกิจฉานะคะอันนี้คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5นอกจากความติดข้องนะคะหรือว่าสังโยชน์ที่เป็นเครื่องร้อยรัดนะคะหรือว่าผูกสัตว์ไว้ในวัฏฏะนี่นะคะก็รวมทั้งกามภพนะคะแล้วก็ยังมีรูปภพอรูปภพเพราะฉะนั้นเวลาที่ละความติดข้องในกามภพได้แล้วนะคะก็ยังเหลือรูปภพก็คือความยินดีในภพเบื้องบนนะคะก็คือรูปราคะนะคะอรูปราคะก็คืออรูปภพมีมานะนะคะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาสังโยชน์เบื้องบนหรือว่าผู้ที่จะละสังโยชน์ได้หมดนี่นะคะก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่การละก็จะมีการละโดยลำดับมานะคะอย่างพระโสดาบันนะคะก็จะละทิฏฐินะคะศีลัพพตปมาสะวิจิกิจฉาสังโยชน์ได้หมดซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ3และส่วนพระอนาคามีนะคะก็จะละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ได้หมดก็ยังเหลือสังโยชน์เบื้องบน
1: เรื่องเกี่ยวกับสังโยชน์นะครับอาจารย์ครับอยากถามอีก2 อย่างครับอาจารย์ครับ

0: ไกลมีอะไรบ้างครับแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นเครื่องผูกใช่ไหมครับสังโยชน์เครื่องผูกแล้วเครื่องตัดเนี่ยใช่ปัญญาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับถ้าเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจอวิชชานะครับธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คือปัญญานั้นเท่านั้นเองที่จะตัดเครื่องผูกนั้นออกได้นะครับสังโยชน์นั้นไม่สามารถจะผูกได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของการละสังโยชน์ก็คือสังโยชน์ก็คือทำที่นะครับเป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้นะครับให้อยู่ในภพเป็นต้นหรือว่าให้อยู่ในความเห็นผิดให้อยู่ในความสงสัยไม่สามารถที่จะออกจากเครื่องผูกนั้นได้นะครับก็ยังมีความเห็นผิดนั้นอยู่นะครับก็เป็นไปในสังสารวัฏนี่นะครับเพราะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะตัดนะครับก็คือการอบรมเจริญปัญญานะครับก็คือการอบรมเจริญมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การอบรมเจริญสติปัฏฐานนะครับจึงเป็นหนทางที่จะให้ละได้ถ้าไม่เข้าใจสังโยชน์ตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะละได้ครับไม่ว่าจะหาเหตุว่าอันไหนเป็นเหตุไกลเหตุใกล้แต่ว่าถ้าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังมีเครื่องผูกอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนอยู่เป็นเราเป็นเขาอยู่ก็นี่นะครับธรรมะที่เป็นไปในชีวิตประจำวันเนี่ยฮะถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะฮะเครื่องผูกที่จะเห็นได้ชัดแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการอบรมเจริญปัญญาก็ไม่สามารถจะเห็นเครื่องผูกได้นะครับเราจะส่วนใหญ่ก็จะติดในคำแต่ว่าสังโยชน์จริงๆก็คือขนาดนี้นี่เองครับถ้าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังถูกผูกเอาไว้ให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนให้มีการประพฤติเป็นบัตรที่ผิดนะครับให้เป็นไปในติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะนั้นการที่จะออกจากเครื่องผูกเครื่องตัดนี้ได้เนี่ยการที่ออกจากเครื่องผูกนะครับด้วยการตัดได้คือปัญญานั่นเองตัดเป็นระดับขั้นจนถึงอรหัตมรรคที่จะตัดสังโยชน์ได้ในที่สุดนะครับไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลย
0: อาจารย์ครับไม่งั้นเดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้ได้ไหมครับว่าสังโยชน์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเหตุใกล้ก็คือเป็นสิ่งที่เราประจักษ์เห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นบุตรภรรยาทรัพย์สินอันนี้คือเหตุใกล้ถ้าเหตุไกลนี่อย่างที่อาจารย์ธิดารัตน์ได้กรุณาอธิบายเมื่อกี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิแล้วก็ศีลพัตตปรมาสะแล้วก็พวกวิจิกิจฉาอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ครับพอจะสรุปอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: จริงๆแล้วอยากให้คุณดำรงได้ฟังอะไรๆอีกเยอะๆก่อนที่จะสรุปอะไรง่ายๆนะคะคือบางทีมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คุณดำรงคิดขอกราบเรียนท่านอาจารย์เลยค่ะ
3: ค่ะสรุปแล้วเห็นหรือเปล่าคะ
0: สรุปแล้วได้แค่รู้ครับอาจารย์ครับว่าสังโยชน์มีอะไรบ้าง
3: เดี๋ยวนี้มีสังโยชน์ไหมคะ
0: มีครับ
3: อะไร
0: วิจิกิจฉาสงสัยลังเล
3: สงสัยอะไร
0: ไม่รู้ว่าสงสัยอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ความจริงพอกล่าวคำว่านามธรรมรูปธรรมธรรมะสงสัยไหมคะ
0: ตอนนี้นี่คือเข้าใจในตัวหนังสือนะครับที่อาจารย์สอนครับแต่ว่าถามว่าไม่สงสัยเลยก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเรายังตามรู้มันไม่ทันเรายังไม่กระจ่างแจ้งครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นสงสัยในสิ่งที่มีเพราะว่ายังไม่ถึงการรู้หรือว่ารู้จักลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองแม้แต่คำว่าสังโยชน์เครื่องผูกนะคะแม้มีแล้วก็มีชื่อมีว่าธรรมะอะไรบ้างที่เป็นสังโยชน์แต่ตราบใดที่ยังไม่รู้แล้วก็จะดับได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้กล่าวว่าวิชาความรู้จะสามารถที่จะตัดสังโยชน์ได้แต่ตัวสังโยชน์เกิดเมื่อไหร่ปรากฏเมื่อไหร่และวิชารู้อะไรก็ยังไม่มีทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ฟังเรื่องราวนะคะแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจว่าการฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่ฟังแต่เพียงชื่อแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจริงๆที่จะรู้ได้ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะนะคะเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดทันทีโดยที่ว่ายังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นไปไม่ได้ใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของธรรมะเป็นไปไม่ได้ต้องมีการเข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาด้วยว่าถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่าสติเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะ เป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้สติเกิดได้ต้องถึงความเป็นอนัตตาจริง
0: ๆครับไม่งั้นผมก็คงต้องฟังไปอีกเยอะๆนะครับอาจารย์ครับไม่งั้นเดี๋ยวผมขอกลับมาที่หน้า420นะครับก็ทุกขอริยสัจนั้นแลคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์อันนี้คือถ้าเกิดว่าผมจะบอกว่าความเกิดเนี่ยก็คืออุปทาขณะของจิตนะครับแล้วก็ความแก่กับความเจ็บนี่ก็คือทิฏฐิขณะของจิตแล้วก็ความตายนี่เป็นพังคขณะของจิตนี่อันนี้จะเทียบอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
3: คุณธิดารัตน์คะเห็นยังไง
4: พูดถึงนะคะอาวุธนะคะก็จะมีแสดงไว้นะคะสุตตะก็เป็นอาวุธนะคะปัญญาก็เป็นอาวุธเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยแหละค่ะที่จะนำมาซึ่งอาวุธก็คือการฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ฟังเลยนะคะก็จะเป็นปัญญาที่อาศัยจากการฟังแล้วก็ปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัญญาที่จะเป็นอาวุธที่ค่อยๆคมกล้าขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถจะตัดกิเลสได้ซึ่งท่านก็แสดงเอาไว้นะคะหลายนัยยะโดยความหมายของคำว่าอาวุธก็จะมีสุตตะเป็นอาวุธปัญญาเป็นอาวุธนะคะและเมื่อกี้เนี่ยนะคะหนึ่งในพระสูตรนี้นะคะที่ท่านแสดงนะคะทุกขอริยสัจจะนี้คือความเกิดขึ้นเป็นทุกข์อันนี้ก็คือสภาพธรรมะทั้งหลายนะคะที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็จะต้องดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกขอริยสัจก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องดับไปก็คือทุกขอริยสัจจะนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คืออนิจจังทุกขังเนี่ยนะคะแล้วก็ความเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ทุกขอริยสัจจะเนี่ยนะคะคือการนี้ปัญญาที่จะเห็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปอย่างความเจ็บเนี่ยนะคะความเจ็บเป็นทุกข์อันนี้เป็นความหมายที่กว้างๆเนี่ยนะคะเจ็บก็คือหมายถึงว่าทุกข์ทางกายหรือว่าความตายก็คือความตายโดยสมมติเพราะว่าความตายเนี่ยนะคะก็มีคณิกะมรณะนะคะสมมุติมรณะและสมุจเฉทมรณะเพราะฉะนั้นการตายนี่ก็จะมีทั้งตายแต่ละขณะก็คือสภาพธรรมะที่ดับไปนั่นเองนะคะโดยขณะหรือว่าการตายโดยสมมุติก็คือเราตายจากชาตินี้ไปและสมุจเฉทมรณะก็คือการดับกิเลสหมดสิ้นนะคะไม่มีการเกิดอีก
3: ส่วนใหญ่นะคะจะติดที่คำพูดและเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะคิดถึงเรื่องอื่นอย่างคุณรงค์นะคะขอประทานโทษเมื่อกี้นี้ถามถึงเหตุไกลนะคะจำเป็นไหมที่จะรู้เหตุไกลทั้งหมดหรือว่าเหตุใกล้ที่ใกล้ที่สุดที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนอย่างอื่นนอกจากนั้นก็คือเหตุไกลแล้วก็จำเป็นไหมที่เราจะต้องไปหาชื่อนะคะว่าเหตุไกลสมมติอย่างนี้มีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้อะไรและกำลังฟังเนี่ยมีความเข้าใจสิ่งที่ไม่รู้นั้นเพิ่มขึ้นไหมค่อยๆ คลายความไม่รู้อันนี้จะดีกว่านะคะมิฉะนั้นจะหาชื่อหรือมิฉะนั้นก็เอาชื่อที่อื่นมาใส่แล้วก็มาปนแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมก็จะอยู่ตรงเรื่องชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้ามีความเข้าใจว่าทุกขสัจจะคือสภาพธรรมะที่เกิดและดับแค่นี้ค่ะขณะนี้ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วและดับโดยที่ไม่รู้ความจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นเมื่อมีการฟังการพิจารณาการไตร่ตรองนะคะให้เข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนี่ค่ะคือจุดประสงค์ของการที่แสดงธรรมะให้เกิดความเห็นถูกเพื่อที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้แต่ถ้าใส่ชื่ออยู่เรื่อยๆนะคะก็ไปติดอยู่ที่ชื่อหรือแม้แต่คำถามเรื่องภิกษุนะคะจริงๆแล้วผู้ถามไม่ได้สงสัยไปถึงว่าแล้วก็ภิกขุล่ะเพราะเหตุว่าความจริงภาษาบาลีไม่ได้ใช้คำว่าภิกษุแต่ใช้คำว่าภิกขุนะคะแต่ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าภิกษุนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าสนใจเพียงเรื่องชื่อหรือสงสัยเฉพาะเรื่องราวนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีสัจญาณญาณะนี่เป็นปัญญาที่ไม่ใช่เพียงเป็นการฟังเรื่องราวแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็คือสัจจะความจริงนะคะที่จะรู้ว่าถ้ายังไม่มีความมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะ ญาณต่อๆไปคือกิจญาณและกัตญาณก็มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็เป็นเครื่องที่จะเตือนแล้วนะคะว่าเป็นธรรมะจริงๆหรือว่าเพียงแค่ฟังอย่างเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏนะคะบางคนก็บอกว่าแล้วจะตัดสังโยชน์ตัดความสงสัยนะคะตัดความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไปเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยนะคะไม่ผิดค่ะแต่ไม่ใช่เพียงชื่อแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเห็นอะไรแค่นี้ค่ะรู้ไหมถูกหรือผิดถ้าถูกนะคะเห็นจริงและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏก็จริงด้วยไม่ใช่ไม่จริงแต่ทั้งสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อกันทันทีอย่างเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดและดับนี่เป็นสิ่งซึ่งควรพิจารณานะคะแล้วก็รู้ว่าการฟังธรรมะให้มีความเข้าใจในขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏจริงๆเช่นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็พูดบ่อยๆนะคะเพราะว่าตลอดชีวิตที่จะไม่เห็นสำหรับคนที่มีจักขุประสาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเกิดมาก็ไม่รู้อยู่ไปทุกวันก็ไม่รู้ตายไปก็ไม่รู้กับการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะแม้ว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังแต่ก็รู้ว่ากว่าปัญญาจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยแต่การฟังครั้งแรกเนี่ยค่ะก็จะเกื้อกูลให้การฟังครั้งต่อๆไปเนี่ยมีการระลึกและก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งจะข้ามไม่ได้เลยนะคะสัจญาณเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีจริงๆก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งจะต้องมีความมั่นคงที่รู้ว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งประจักษ์ความจริงของสิ่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าพอสิ่งนี้เกิดระดับก็หมดแล้วเรารู้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าที่จะเป็นสัจญาณคือเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะด้วยความเข้าใจนั่นก็คือผลของการฟังซึ่งเป็นสัจญาณขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะเกิดจริงๆดับจริงๆสติสัมปชัญญะก็จะไม่เกิดเลยก็ไปคิดว่าต้องไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วก็คิดว่าจะไปรู้นิพพานจะไปละกิเลสโดยไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงนี่ก็คือไม่ได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่สัจญาณแม้ว่าจะได้ยินคำว่าอริยสัจ4สามารถที่จะรู้ว่า4คืออะไรแล้วก็ท่องได้ตอบได้คล่องแคล่วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นี่แหละเป็นสัจจะและการที่จะไม่ไปทำอย่างอื่นเลยนอกจากขณะนี้ที่ฟังเริ่มมีความค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่หันไปหาทางอื่นเพราะว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็ไม่รู้ทางนั้นทางหูก็ไม่รู้ทางจมูกก็ไม่รู้ทางลิ้นก็ไม่รู้ทางกายที่กระทบสัมผัสก็ไม่รู้ทางใจที่คิดนึกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะเสมอกันไหมรูปทั้งหลายเนี่ยค่ะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะทางหูเสียงปรากฏดับแล้วไม่มีแล้วนะคะฉันใดทางตาที่กำลังปรากฏในขณะนี้สัจญาณก็คือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าต้องเกิดและดับด้วยอย่างรวดเร็วแต่อะไรทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดและดับก็เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นธาตุหรือธรรมะที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยค่ะไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏจริงๆจะเป็นสัจญาณซึ่งถ้าไม่มีสัจญาณสติสัมปชัญญะจะเกิดระลึกรู้ว่าขณะนี้เป็นเพียงธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีสัจญาณนะคะเมื่อไรสติสัมปชัญญะเกิดกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นปัญญาที่เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าแม้สติสัมปชัญญะก็เป็นอนัตตามีเหตุปัจจัยก็เกิดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เกิดบ่อยๆอยากจะให้เกิดมากๆอยากจะให้เกิดเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ ฟังแล้วมีความเข้าใจขึ้นนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สามารถเข้าถึงลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสัจญาณเป็นสัจธรรมได
5: ้อุปาทานขันธ์ห้าที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอุปาทานขันธ์ห้าในตัวของเราเองแล้วก็ในผู้อื่นด้วยคือทั้งภายในและภายนอก
3: ขันคืออะไรคะ
5: ขันก็คือเป็นกองอะค่ะ
3: กองอะไรล่ะคะ
5: คำว่าขันนี่หมายถึงว่ากองใช่ไหมกองรูปกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขาร
3: และความหมายของกองคืออะไร
5: เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่อะค่ะ
3: อธิบายอีกค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะขัน
5: มีค่ะ
3: เป็นกองหรือเปล่า
5: คือตอนนี้ก็เป็นตัวตนไปเลยไม่ได้แยกเพราะว่ายึดคือเป็นทั้งกองรูปกองนาม
3: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่ากองรูปกองนามหมายความว่าต้องมีรูปแต่ละรูปไม่ใช่รูปทั้งหมดรวมกันแล้วเป็นหนึ่งกองใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ที่เป็นรูปขันธ์เพราะเหตุว่าจะไม่เป็นขันธ์อื่นเลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพรู้แม้เกิดและดับไปก็เป็นรูปนั่นแหละจะเป็นอื่นไม่ได้แล้วขณะนี้นะคะคุณรัชดายึดถือขันธ์อะไร
5: ยึดทุกขันธ์เลยค่ะยึดทุกขัน
3: ธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของอุปาทานขัน
5: ธ์อุปาทานขันธ
3: ์ขณะใดที่เกิดยึดขณะนั้นขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งของอุปาทาน
5: ค่ะคือพูดถึงขันธ์ทั่วไป
3: กำลังนอนหลับสนิทนะคะมีอุปาทานขันธ์ไหมคะ
5: มีค่ะ
3: เมื่อไหร่คะ
5: ก็ขณะเป็นภวังค์นี่คือเป็นวิญญาณขันธ์แต่เราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าหลับ
3: เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าขันธ์นะคะเป็นที่ยึดถือใช้คำว่าอุปาทานขันธ์ขณะนั้นต้องมีการยึดถือใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ถ้าไม่มีการยึดถือขณะนั้นขันธ์นั้นจะเป็นอุปาทานไหม
5: ไม่ใช่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของขันธ์มีมากกว่านั้นอีกนะคะ
5: ค่ะ
3: ต้องเข้าใจหลายๆนัยยะด้วยนี่เป็นแต่เพียงนัยยะเดียวไม่ทราบคุณที่ดาราจะเพิ่มเติมไหมคะ
4: ก็โดยรายละเอียดนะคะก็จะมีจำแนกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะ11อย่างคืออย่างละเอียดนะคะ3ประณีตแล้วก็เป็นภายในภายนอกนะคะไกลใกล้แล้วก็มีทั้งเป็นปัจจุบันนะคะเป็นอดีตเป็นอนาคตต่างๆซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เนี่ยนะคะมีความเกิดดับก็จะต้องมีทั้งความเป็นปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นนะคะดับไปก็เป็นอดีตแล้วก็จะต้องมีขันธ์อย่างนั้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นใหม่อีกในอนาคตก็เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์เนี่ยนะคะก็ได้แก่รูปธรรมเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็มีจิตและเจตสิกเนี่ยนะคะที่รวมกันจนแรกก็เป็นขันธ์ทั้ง5
3: คุณอนุเพิ่มเติมไหมคะ
6: แบบท่านใช้คำว่าขันธ์ฮะซึ่งแสดงเป็น5แต่ถ้าเราเข้าใจว่าขันธ์แม้ว่าเราจะแปลนะครับว่าเป็นกองความเข้าใจก็จะถูกต้องหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะถ้าเราคิดว่าเป็นกองกองเหมือนเอาของมากองกองเป็น5กองก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็คือนามธรรมและรูปธรรมจะกล่าวว่าเป็น2 ส่วนก็ได้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นรูปก็คือรูปขันธ์เป็นส่วนที่เป็นนามก็เป็นนามขันธ์เพราะว่านามกับรูปเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่แม้จะมีจริงเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่านามธรรมก็ไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่นามธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ก็คือส่วนที่เป็นรูปหรือกองที่เป็นรูปรูปใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของรูปนั้นๆซึ่งไม่รู้อะไรเลยต่างจากนามเพราะนามมาขันก็ไม่ใช่รูปขันเพราะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะนั้นขันเนี่ยเป็นสองก็ได้ฮะเป็นรูปขันกับนามขันแต่นามขันคือสภาพธรรมะส่วนที่เป็นสภาพรู้ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสภาพไม่รู้อะไรเลยคือรูปนะฮะ พระนามขันธ์คือสภาพธรรมะส่วนที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับเป็นสีก็คือสภาพความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะที่เรายึดถือกันเพราะทุกคนอยากได้ความรู้สึกที่สบายทางกายนะฮะแล้วก็สุขทางใจชอบความสุขทางกายสุขทางใจไม่ชอบทุกกายทุกใจเฉยๆอุเบกขานี่ยังดีกว่าทุกกายทุกใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใฝ่หาความสุขกายสุขใจแล้วก็พยายามที่จะหนีความทุกกายทุกใจด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงว่านั่นน่ะไม่ใช่เรานะฮะแต่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแม้เป็นนามขันธ์ก็ต่างกันเพราะว่าเป็นสภาพของเวทนาความรู้สึกจึงแสดงเวทนาขันธ์ออกมาหนึ่งนะครับสัญญาความจำก็เป็นสภาพนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจำเป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เวทนาเจตสิกแต่เป็นสัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วต้องจำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตและสัญญานั้นกำลังรู้อยู่นะครับนั่นก็คือสัญญาขันธ์ซึ่งความจำเนี่ยฮะจำยิบยับเลยนะฮะจำทุกขณะเพราะว่าสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทเพราะฉะนั้นสัญญาขันธ์จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าเรายึดถือสัญญาเนี่ยว่าเป็นเราเป็นเราที่จำเรื่องโน้นจำเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งต่างๆที่จำได้ความจำทั้งนั้นที่เห็นเนี่ยฮะทีแรกไม่รู้จักชื่อพอมาเจอกันบ่อยๆก็จำได้คนโน้นชื่อนี้ชื่อนั้นถึงไม่รู้จักชื่อแต่จำรูปร่างได้ครับว่าเป็นหญิงเป็นชายอายุเท่าไหร่ก็เป็นความจำทั้งจำเรื่องและจำสภาพธรรมะเท่านั้นเลยเจตสิกอื่นๆนะครับอีก50ก็เป็นสังขารขันธ์ซึ่งก็เป็นส่วนที่ต่างกับนามธรรมที่เป็นเวทนานามธรรมที่เป็นสัญญานะครับพระนามธรรมอื่นๆเนี่ยที่เป็นเจตสิกซึ่งปรุงแต่งจิตนั้นนะฮะก็เป็นสังขารขันธ์สังขารขันธ์จึงได้แก่เจตสิก50และนามธรรมนะฮะที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ต้องต่างจากเวทนาต่างจากสัญญาและก็ต่างจากเจตสิกอื่นๆทั้งหมดเลยก็คือจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานจึงทรงแสดงวิญญาณขันธ์ซึ่งก็ได้แก่ลักษณะของสภาพรู้ที่เป็นจิตนั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านจึงแสดงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะฮะที่เรายึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นทุกขอริยสัจนะครับแม้ท่านจะแสดงโดยคร่าวๆต้นๆมานะครับว่าทุกขอริยสัจนี้ก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะครับความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์กายทุกข์ใจที่เราพอจะเห็นพอจะเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าข้อความต่อไปว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนะฮะซึ่งมีลักษณะต่างกันเป็นนามธรรมรูปธรรมหรือรูปประขันนามขันนะหรือนามขันยังต่างกันเป็นสีเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขันก็ทรงแสดงเป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้รู้ว่ายึดถืออะไรและสิ่งที่ยึดถือนั้นจริงๆเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นครับ
3: คุณรัชดาคะกำลังรับประทานอาหารอร่อยเนี่ยเป็นอุปาทานขันธ์นะจ๊ะ
5: ได้ค่ะเป็นได้
3: อะไรเป็นอุปาทานขันธ์ขณะที่กำลังรับประทานอาหารอร่อยๆ
5: ค่ะยึดถือในรสไง
3: ค่ะรสเป็นอุปาทานขันธ์เห็นไหมคะสิ่งที่มีที่เกิดปรากฏเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่มีความติดข้องขณะใดก็ตามนะคะที่พอใจในสิ่งนั้นขณะนั้นเป็นกามุปาทานติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะขณะที่อาหารอร่อยรสอร่อยนะคะมีรสนั่นเองเป็นอุปาทานขันธ์เป็นที่ยินดีเป็นที่ตั้งของการยึดมั่นนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะขณะที่กำลังรับประทานอาหารอร่อยนั่นแหละรสก็เป็นอุปาทานขันธ์และอะไรอีก
5: แล้วก็เห็น
3: ก็สีสันของอาหารก็เป็นอุปาทานขันธ์อะไรอีกคะ
5: เสียงที่ได้ยิน เสียงที่ได้ยินก็เป็นอุปาทานขัน
3: ธ์อะไรอีก
5: แล้วก็จำเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของเราเรื่องของใครอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
5: เป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยก็ใช่
3: ค่ะ
5: แล้วก็ความสุขความทุกข์ความสบายความพอใจขณะนั้นก็เป็นเวทนาขันธ์
3: ค่ะ
5: แล้วก็ยังปรุงแต่งอีกสังขารขันธ์ว่าแหมอันเนี้ยรสนี่ไม่อร่อยนี่ต้องใส่ไอ้อย่างนั้นสักหน่อยนี่ถึงจะดี
3: นั่นหลายคำแล้วนะคะแต่ขณะที่รสกำลังปรากฏเนี่ยก็ต้องมีวิญญาณขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์คือเจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับจิตนั้นในขณะนั้นด้วย
5: ค่ะ
3: ทั้งหมดก็เป็นอุปาทานขันธ์นะคะ
5: ขอบพระคุณ
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะที่ว่าตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ทีนี้อยากให้ขยายความว่าวนรอบ3
3: วนรอบค่ะ
7: วนรอบ
3: ค่ะ
7: วนรอบค่ะอาการ12
3: ค่ะ
7: กราบขอบพระคุณ
3: ปัญญามี3ขั้นนะคะสัจญาณกิจญาณกัตญาณอริยสัจธรรมมี4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดอย่างย่อๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัจจะใดใน4คือไม่ว่าจะเป็นทุกขสัจนะคะหรือสมุทัยนิโรธมรรคก็จะต้องมีญาณะทั้ง3ติดตามไปตลอดมิฉะนั้นไม่ครบไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสกับปัญจวัคคีย์นะคะเพราะพระองค์ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยอาการ3รอบจึงตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นขณะนี้นะคะเราฟังเรื่องอริยสัจ4 1ทุกขสัจพอรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงถูกต้องมั้ยคะจะไปหาธรรมะอื่นหรือว่าธรรมะที่กำลังปรากฏนี้แหละที่ไม่เที่ยงนี่คือสัจญาณถ้าคิดว่าเพียงแค่ฟังชื่อว่าไม่เที่ยงและพยายามจะไปรู้ความไม่เที่ยงที่อื่นนั่นไม่ใช่สัจญาณเพราะเหตุว่าแม้แต่ทุกขอริยสัจจะเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นง่ายเพราะว่าใครจะบอกว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งความเกิดดับของสภาพธรรมะก็ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะถึงความรู้แจ้งได้เพียงแต่ว่าเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นปัญญาต้องตามลำดับค่ะฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนดีไหมว่าคงไม่ได้ดับหรอกเห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้ว่าไม่ได้ดับจะเปลี่ยนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มฟังก็รู้ความจริงว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่สภาพธรรมะเกิดแล้วจะไม่ดับเพราะว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดนึกแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงไม่ใช่แข็งและสภาพธรรมะที่ปรากฏได้นะคะเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปจะรู้สองอย่างในจิตหนึ่งขณะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการฟังเนี่ยค่ะก็เริ่มมีความเข้าใจว่าสภาพธรรมะขณะนี้ต้องเกิดดับแน่นอนถ้าเกิดแล้วไม่ดับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการเจริญเติบโตจะไม่มีการเจ็บไข้จะไม่มีการแก่และการตายแต่เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเกิดระดับตามความเป็นจริงจากการตรัสรู้ของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้อย่างแข็งเนี่ยค่ะใครจะคิดมองเห็นเป็นโต๊ะมองเห็นเป็นเก้าอี้มองเห็นเป็นต้นไม้ดอกไม้และจะบอกว่าเกิดดับเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงซึ่งปรากฏได้แต่ละทางเมื่อมีเหตุปัจจัยสีสันวรรณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีจักขุปสาทรูปจักขุปสาทรูปเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้และขณะนั้นนะคะต้องมีธาตุรู้คือจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นจิตเห็นไม่ใช่จิตก่อนเห็นและจิตเห็นไม่ใช่จิตหลังเห็นด้วยจิตเห็นเป็นจิตหนึ่งขณะซึ่งอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะคะ เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปจึงมีขณะจิตต่อไปได้ที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรจะชอบหรือจะชังหรือจะเกิดความรู้ความคิดศาสตร์ต่างๆมากมายจากสิ่งที่เห็นนั่นไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะขึ้นก็สามารถที่จะรู้ว่าทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่หมายความว่าคนเราเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าฟังและพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมั่นคงเมื่อไหร่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกี่ภพกี่ชาตินั่นคือสัจจญาณอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะถ้าท่านไม่ได้เคยฟังมาก่อนในเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดดับที่เป็นอริยสัจจะขั้นแรกที่ฟังก็เหมือนทุกคนเนี่ยค่ะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแต่ว่าจะประจักษ์แจ้งในชาตินั้นไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญายังไม่อบรมเจริญถึงขั้นที่สามารถที่จะขณะที่กำลังฟังพระธรรมเทศนาแล้วมีการรู้ความจริงนะคะถึงความเป็นพระโสดาบันนี่ก็แสดงให้เห็นสัจญาณของท่านค่ะซึ่งต้องมีถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคิดอย่างอื่นหรือว่าเข้าใจผิดสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏที่เกิดแล้วจึงปรากฏเนี่ยจะให้เห็นความจริงว่าดับไปด้วยได้อย่างไรเพราะฉันต้องมีสัจญาณนะคะในอริยสัจทั้ง4เริ่มจากแม่ทุกขะอริยสัจจะเช่นที่พระภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นเนี่ยค่ะก็ถูกพวกเดรัจฉีถามนะคะว่าบวชในพระศาสนาของพระสมณะโคดมเนี่ยเพื่ออะไรท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าเพื่อรู้ทุกข์ถ้าทุกข์เป็นสิ่งที่ใครๆเห็นง่ายเพราะใครๆก็บอกว่าทุกข์นะคะเจ็บเหลือเกินทุกข์หิวเหลือเกินทุกข์โกรธและเกินทุกแค่นั้นไม่ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไม่ต้องมีการบรรพชาซึ่งหมายความว่าชีวิตของบรรพชิตซึ่งเป็นพระภิกษุเนี่ยค่ะละทั่วนะคะจากความเป็นไปในชีวิตของคฤหัสถ์ละทุกอย่างที่เป็นชีวิตเดิมที่เคยเป็นคฤหัสถ์เพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามที่ท่านได้สะสมอัธยาศัยที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตและเมื่อถูกถามท่านก็ตอบนะคะขณะนั้นก็ยังไม่ได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงบวชในพระธรรมวินัยนี้เพื่อรู้ทุกข์ค่ะแสดงว่าแม้ขณะนี้มีทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่ด้วยความเข้าใจนะคะมั่นคงขึ้นก็คือสัจญาณแม้แต่ขณะนี้ค่ะที่ฟังถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้แหละปัญญาสามารถที่จะเห็นแจ้งคือประจักษ์ความจริงของการเกิดดับได้นั่นคือสัจญาณมองเหมือนไม่เห็นทางใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการระลึกที่จะรู้ลักษณะพอเห็นก็เป็นเราตลอดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดอย่างรวดเร็วทุกวันเห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นรถยนต์กำลังแล่นก็คือไม่มีสักขณะที่จะระลึกได้ในลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไม่มีปัจจัยอย่างนี้นะคะสิ่งนั้นจะดับได้ยังไงเพราะว่าปัญญาไม่ได้คลายการที่เคยไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเมื่อใดที่มีสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นจะรู้ความต่างฟังไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นสัจญาณนั่นก็คือหนทางนะคะคือมรรคอริยสัจจะผู้นั้นไม่ใช่รู้แต่เฉพาะทุกขสัจยังรู้จักมรรคสัจด้วยว่าหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้คืออย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจญาณในอริยสัจ4ทั้ง4ค่ะขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยแต่ต้องค่อยๆรู้นะคะไม่ใช่ว่าพอฟังอย่างนี้แล้วก็จะรู้ได้ทันทีแต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะกำลังสะสมความมั่นคงญาณะที่จะเป็นสัจญาณในแต่ละอริยสัจ
8: พระอาจารย์คะมีคำถามจากท่านผู้ฟังฝากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีผู้กล่าวว่าการมาฟังธรรมะที่มูลนิธินั้นขาดกุศลในขั้นทานและชักชวนให้ไปทำทานในที่อื่นๆนั้นเป็นการเข้าใจผิดหรือถูกและควรมีความเข้าใจอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับกุศลในขั้นทานขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจความจริงด้วย
3: ค่ะขณะนี้เป็นธรรมทานนะราธาค่ะข้อสำคัญที่สุดไม่ได้มีความเข้าใจว่าทานนะคืออะไร คิดว่าเป็นการให้วัตถุเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะหมายความถึงจิตที่ขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะขณะนั้นเป็นจิตที่ดีงามแต่เวลาที่กุศลจิตที่ดีงามเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางออกที่จะแสดงถึงกุศลจิตนั้นต้องมีเพราะว่ามีกายและมีวาจาด้วยถ้ามีแต่จิตนะคะจะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลรู้ไม่ได้เลยนอกจากคนนั้นเองแต่ว่าเมื่อมีกายด้วยแล้วก็มีวาจาด้วยนะคะสามารถที่จะส่องไปถึงจิตว่าจิตขณะนั้นนะคะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทานไม่ใช่ให้เพื่อแลกเปลี่ยนให้เขาแล้วเขาก็จะให้เรานั่นไม่ใช่ทานเป็นการหวังผลนะคะหรือว่าให้เขาเขาจะได้นับถือเราอันนั้นก็ไม่ใช่ทานหรือว่าให้เขาเพื่อว่าวันหลังเขาจะได้ตอบแทนนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับขณะนั้นก็ไม่ใช่ทานแต่ทานหมายความถึงการให้นะคะเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองบางคนก็อาจจะคิดว่าให้เพื่อเราจะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะได้เป็นเหตุปัจจัยที่ตายแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปสวรรค์หรือว่ามีโภคสมบัติมากอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะที่ขณะใดที่หวังขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตเพราะว่าจิตเกิดดับสลับกันเร็วมากค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลท่านที่มาที่นี่เนี่ยดื่มน้ำกันบ้างหรือเปล่าคะมีผู้บริจาคน้ำให้มูลนิธิตั้งแต่เริ่มสร้างมูลนิธิให้หรือเปล่าอนุโมทนาได้ไหมใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นกุศลที่มูลนิธิไม่มีการให้ทานเลยได้ยังไงในเมื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่เห็นก็อาจจะไม่คิดว่าเป็นทานเพราะว่าท่านผู้นั้นอาจจะเข้าใจว่าต้องรวมกันไปที่หนึ่งที่ใดทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้คนอื่นประจักษ์แจ้งว่ากำลังให้ทานนั่นไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะมีความเป็นเพื่อนให้กำลังใจให้ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้ความเข้าใจบุคคลนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะมีความประพฤติอย่างใดก็ตามมีความเห็นใจขณะนั้นให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการให้นี่ให้ได้ทุกอย่างที่ดีค่ะไม่ใช่ให้แต่เฉพาะวัตถุอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะมองไปรอบๆเนี่ยสวนใครเอามาล่ะคะทุกคนเนี่ยถือต้นไม้มาคนละต้นหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดก็คือว่ามีผู้ให้แม้แต่การจัดดอกไม้เนี่ยค่ะตื่นแต่งแต่กี่โมงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นดอกไม้สวยเนี่ยคิดไหมคะว่ามาจากไหนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าจะรู้จักการให้จริงๆนะคะแล้วกล่าวว่าที่มูลนิธิไม่มีการให้เลยเนี่ยก็น่าแปลกใจนะคะว่าคิดได้ยังไงคะว่าแม้แต่น้ำเนี่ยเราไม่ได้เอามาจากบ้านเลยแต่ก็มีน้ำรับประทานได้อย่างนี้ค่ะแล้วบอกว่าจะไม่มีการให้ทานที่มูลนิธิเลยไม่ทราบท่านที่กล่าวอย่างนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องทานว่ายังไงคะหนังสือของมูลนิธิทั้งหมดนะคะก็มีผู้ที่บริจาคที่จะให้พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการให้หรือเปล่าไม่เคยได้หรือเปล่าหรือยังไงคะไม่ทราบประหมดสงสัยหรือยังสงสัยอยู่คะให้ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปกระทำอย่างอื่นให้คนเห็นประจักษ์ว่าเรากำลังให้นะคะจะให้ใครเมื่อไหร่วันไหนที่บ้านในบ้านนอกบ้านในซอยบ้านบริเวณบ้านได้ทั้งนั้นค่ะและก็ให้แม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ก็ได้ให้น้ำใจให้ความเห็นใจให้ความเข้าใจได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะที่มูลนิธินะคะแม้ว่าท่านได้ฟังธรรมะแล้วท่านก็มีทานการให้ที่อื่นทั่วไปหมดค่ะโดยที่ว่าไม่จำกัดไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ศรัทธาและประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาซึ่งเกิดจากการฟังแล้วก็ทำให้กุศลอื่นๆเจริญขึ้นด้วยค่ะ
9: ค่ะเช้านี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วม
10: สนทนาธรรมที่เรือนทองทิพย์จังหวัดเชียงรายวันที่29มกราคมพุทธศักราช2558
3: ณกาลครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้พบบางท่านก็เพิ่งจะรู้จักกันวันนี้เองคงจะมีหลายท่านบางท่านก็คุ้นเคยมาแล้วแล้วก็ ในสมัยพุทธกาลนะคะการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมมาแล้วจากที่ต่างๆบางท่านก็อยู่ต่างเมืองบางท่านก็มาจากพาราณสีเวสาลีมาถึงพระวิหารเจตวันแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันพระเจ้าการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าใจความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้ถึงที่สุดคือเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจนะคะเราจะรู้ได้ทันทีว่าชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักไม่ว่าคำไหนทั้งสิ้นนะคะลองพูดมาก็คือคำที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจแม้สิ่งที่มีโดยไม่ต้องพูดและถ้าจะพูดก็พูดวาจาสัจจะคือพูดคำจริงซึ่งสามารถจะเข้าใจได้เดี๋ยวนี้ด้วยว่าคำนั้นหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ไปให้คิดถึงข้างหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งจริงยิ่งกว่าเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้หรือว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็จริงยิ่งกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกคนคิดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะเกิดอย่างที่คิดหรือเปล่านี่ก็เป็นสัจธรรมความจริงแน่นอนซึ่งพิสูจน์ตั้งแต่เกิดบางคนก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมบางคนก็ไม่มีโอกาสเลยจนตายเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็สั้นมากมรณะสติให้รู้ว่าความตายอยู่ใกล้ที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วด้วยนะคะเราเกิดมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆจากการมีชีวิตอยู่ในโลกซึ่งต้องจากไปแน่นอนค่ะไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดไปแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะได้อะไรจากโลกนี้ที่เกิดมาบางคนได้โลภะความติดข้องมหาศาลลืมตาเห็นอะไรหูได้ยินเสียงอะไรรับประทานอาหารจมูกได้กลิ่นทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้สวยเกิดแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะคิดยังไงคะคิดละเอียดหรือว่าก็ธรรมดาพูดเรื่องสิ่งที่มีธรรมดาแต่ความจริงถ้าธรรมดาก็คือว่ากว่าดอกไม้จะเหี่ยวอีกหลายวันกว่าคนจะตายก็อีกหลายวันหลายเดือนหลายปีเพราะไม่รู้ความจริงไม่เคยได้ฟังความจริงว่าแม้แต่คำเดียวที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งควรที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจความจริงชีวิตสั้นมากชั่วขณะที่เกิดตั้งอยู่แสนสั้นแล้วก็ดับไปขณะแรกที่เกิดไม่ได้อยู่มาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยเกิดมาเพียงชั่วหนึ่งขณะสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลในชาติก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วก็มาเป็นคนนี้ซึ่งเมื่อจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนจุติพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ก็จะเป็นบุคคลอื่นทันทีรู้ไหมคะว่าเคยเป็นใครมาก่อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยพบกันมาแล้วเมืองเวสาลีก็ได้โกสัมพีก็ได้อยุธยาก็ได้พิษณุโลกก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ชีวิตก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะซึ่งสามารถที่จะติดตามไปได้ก็คือการได้รู้จักได้เข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวในสากลจักรวาลจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมกันหลายองค์ได้มีสาวกมากมายได้แต่จะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์ไม่ว่าในกาลใดทั้งสิ้นต้องทีละหนึ่งพระองค์เพราะฉะนั้นเห็นความประเสริฐยิ่งของผู้ที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณซึ่งทำให้สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยพระองค์เอง แล้วก็พระมหากรุณาคุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ฟังคำหลังจากที่ตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของคนที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเริ่มรู้ความจริงได้ซึ่งความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำที่คนอื่นกล่าวเปรียบเทียบไม่ได้เลยคนอื่นก็กล่าวธรรมดาธรรมดาเห็นจริงไหมคะโกรธจริงไหมดีจริงไหมชั่วจริงไหมตื้นตื้นเพราะว่าไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตามาจากไหนถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีได้ไหมแค่เนี้ยค่ะชีวิตเกิดมาแล้วต้องเห็นแต่ไม่รู้ความจริงเลยว่าเห็นหนึ่งขณะแล้วดับจิตที่เพียงสืบต่อเห็นไม่เห็นค่ะทำคนละกิจละและใครจะรู้ล่ะคะขณะนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงว่ากว่าจะมีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีด้วยพระมหากรุณาจริงๆสี่อสงไขยแสนกับและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้เร็วหรือแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมียิ่งได้ปัญญาเนี่ยสี่อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งด้วยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งด้วยวิริยะ16อสงไขยแสนกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าผู้คล่องแต่สัตว์อื่นคล่องอยู่ในความต้องการในความโลภความโกรธความหลงแต่พระโพธิสัตว์คล่องในการรู้ความจริงแสดงให้เห็นว่าความจริงเนี่ยรู้ยากไหมคะเป็นพระมหาโพธิสัตว์ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงพระมหาโพธิสัตว์ก็ได้เป็นสาวกโพธิสัตว์หมายความว่าเป็นผู้ที่ชีวิตจะมากจะน้อยอย่างไรมุ่งมั่นที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะว่าอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักความจริงเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปก็อยู่ในโลกมาจะนานมากน้อยสักเท่าไหร่แล้วแต่คนที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเห็นความต่างไหมคะอยู่มาแบบไหนแบบไม่รู้แล้วก็มาได้ฟังความจริงซึ่งเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็เป็นความจริงอย่างนี้มานานแสนนานแต่ไม่มีใครตรัสรู้ความจริงจนกว่าผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วจะรู้ความจริงของชีวิตตามปกติที่มีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะบางคนคิดว่าจะต้องไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดถูกไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะปัญญาเริ่มจากการพิจารณาแต่ละคำที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อเพราะถ้าเชื่อคนฟังไม่มีปัญญาของตัวเองแต่ว่าเมื่อฟังแล้วไตร่ตรองและรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมรู้ได้ในขณะนี้ไหมเป็นจริงอย่างนั้นในขณะนี้ไหมกำลังพูดเรื่องสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่กำลังมีในขณะนี้สมควรรู้ไหมเพราะว่าสามารถจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้นี่คือกิจของปัญญาที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็กิจแรกคือฟังต่อไปในสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าคำนี้ใครกล่าวไม่มีคนอื่นเลยที่สามารถจะกล่าวได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นคือการที่เรามีโอกาสได้พบกันในอดีตใครเป็นใครไม่เคยรู้จักเลยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นศัตรูก็ยังได้อย่างท่านพระเทวทัตเนี่ยค่ะเป็นพระญาติแต่ว่าเป็นผู้ที่คิดที่จะปลงชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะทุกอย่างเพราะเหตุว่าความไม่รู้ถ้ายังคงมีความไม่รู้อยู่ชีวิตก็ผันแปรไปแต่ละชาติตามเหตุตามปัจจัยจนกว่ามีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคำจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งและเราประมาทไม่ได้เลยเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครใครก็ตามที่คิดว่าจะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจบางคน ่านไม่กี่บรรทัดเขียนตำราเป็นเล่มๆ เป็นไปได้ไหมเข้าใจในแม้แต่ละคำได้แค่ไหนเช่นคำว่าธรรมะคุณคำปันถ้ายังไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะจะตอบว่ายังไง
10: ครับถ้ายังไม่เคยฟังพระธรรมพอได้ยินคำว่าธรรมะคืออะไรก็จะตอบว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือความดีครับแค่นี้ครับท่านอาจารย์ครับ
3: ธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงความไม่ดีมีจริงๆหรือเปล่าคะมีจริงภาษาบาลีก็เป็นอกุศลธรรมะภาษาไทยก็บอกอกุศลธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่ดีไม่งามให้ผลเป็นโทษทุกอย่างหมดค่ะดีก็เป็นธรรมะไม่ดีก็เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเสียงที่กำลังได้ยินก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏว่ามีถ้าไม่เกิดขึ้นใครจะบอกว่ามีแต่เราไม่รู้ไปถึงว่าต้องมีปัจจัยทำให้สิ่งนั้นเกิดไม่ใช่สิ่งนั้นเกิดขึ้นลอยๆถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรเราก็คิดว่าเกิดเองแต่ความจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาพระไตรปิฎก3ปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกและก็บุคคลในครั้งโน้นสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะเขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอีกขณะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจและก็ตอบได้แต่สำหรับคนที่ยังใหม่มากอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยพอได้ยินได้ฟังธรรมะบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกไหมคะต้องถูกเพราะก่อนการตรัสรู้ไม่เคยมีใครได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงเป็นคำใหม่ซึ่งคนอื่นไม่เคยกล่าวถึงตามความเป็นจริงของคำนั้นๆด้วยเหตุนี้ยิ่งฟังยิ่งใหม่เพราะเข้าใจถูกอย่างเห็นเนี่ยค่ะทุกคนมีใช่ไหมคะแต่รู้ความจริงหรือเปล่าว่าเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นได้ไหมและเห็นเกิดระดับหรือเปล่าไม่เคยรู้เลยแต่ถ้าฟังแล้วจริงหรือเปล่าถ้าจริงแล้วสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าถ้ารู้ได้รู้อะไรคะก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะจะไปรู้เมื่อวานนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ยังไม่มาถึงหรือขณะต่อไปก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเหมือนไม่มีอะไรที่จะจริงแค่เห็นใช่ไหมคะแต่ความจริงเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครด้วยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธาตุที่สามารถจะเห็นโต๊ะเก้าอี้แข็งหวานเสียงไม่เห็นอะไรเลยแขนก็เห็นไม่ได้หูก็เห็นไม่ได้จมูกก็เห็นไม่ได้ตาเองก็เห็นไม่ได้แต่ว่ามีธาตุรู้ที่เกิดเพราะอาศัยตาถ้าไม่มีตาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะธาตุรู้เกิดที่ตาแล้วก็กำลังเห็นสิ่งที่กระทบตาได้และสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏให้เห็นชั่วขณะแล้วดับไปกว่าจะไม่ยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงปัญญาต้องฟังเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้คำว่าปฏิปฏิหมายความว่าถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆด้วยความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เราธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าใช้คำว่าธรรมะแล้วจะเป็นเราจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยต้องตรงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกท่านที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาตนเองด้วยเป็นผู้ตรงหรือเปล่ามีข้อความในพระไตรปิฎกว่าผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากพระธรรม พราะธรรมะตรงธรรมะไม่เปลี่ยนตรงอย่างยิ่งเหตุจะเป็นผลไม่ได้ผลต้องเกิดจากเหตุที่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เกิดผลดีไม่ได้ถ้าสิ่งที่ดีจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธรรมะไม่ใช่เราจะไปตั้งกฎเกณฑ์ใครจะคิดถึงธรรมะว่าอย่างไรก็ตามแต่ธรรมะไม่เปลี่ยนตามความคิดของใครเลยธรรมะเป็นธรรมะ

ลบเลือนในที่สุดก็อันตรธานเพราะความประมาทของคนที่คิดว่าใครก็ตามอ่านก็รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้เลยค่ะพระผู้ฟังในครั้งนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาหรือสนทนากันแล้วสามารถที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเดี๋ยวนี้แล้วจะเป็นพระโสดาบันสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีปกติรู้ความจริงแต่ไม่ใช่เราต้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งทรงแสดงไว้ว่าธรรมะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้แต่ก็ทรงพระมหากรุณาแสดงตามประเภทของธรรมะนั้นๆตั้งแต่เห็นขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นแจ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏนั่นคือจิตแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตาบอดเห็นเกิดไม่ได้เลยแต่ตาไม่เห็นยังไงยังไงตาก็ไม่เห็นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาสิ่งนั้นไม่น่าสงสัยเลยค่ะกำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แหละสิ่งนี้แหละมีจริงไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆเมื่อไหร่คะเมื่อจิตเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นหมายความว่าสิ่งนั้นต้องยังไม่ดับไปแต่สิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสิ่งนั้นให้เห็นจากขู่ภาษาธาหรือตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้แต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะลึกซึ้งไหมคะไม่ได้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยแม้แต่จิตธาตุรู้ซึ่งทุกคนบอกว่ามีถามว่ามีจิตไหมตอบว่ามีถามว่าจิตอยู่ไหนไม่รู้แล้วทำไมตอบว่ามีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าขณะนี้มีเห็นใครก็ทำให้จิตเห็นเกิดไม่ได้หรือใครทำได้ลองทำให้จิตเห็นเกิดสิคะไม่มีทางใช่ไหมคะและถ้ามีปัจจัยให้เกิดเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแค่ไม่ให้จิตเกิดเนี่ยได้ไหมยังไม่ได้เลยจิตต้องเกิดแน่ๆเพราะมีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าหมดปัจจัยจิตเกิดไม่ได้เมื่อไม่มีปัจจัยจะให้จิตเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายดับปัจจัยเพราะปัญญานะคะต้องไม่ลืมไม่ใช่เพราะความต้องการไม่ใช่เพราะอยากไม่ใช่เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเราสามารถที่จะรู้ได้เราสามารถที่จะทำได้เริ่มเห็นผิดตั้งแต่ต้นยังไม่ได้เห็นถูกต้องเลยว่าธรรมะคืออะไรธรรมะไม่ใช่เราค่ะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะกว่าจะไปถึงคำอื่นๆต้องรอบรู้ในคำว่าธรรมะก่อนมิฉะนั้นจะหลงผิดคิดว่ารู้ธรรมะแต่เมื่อไม่รอบรู้ในธรรมะแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็เป็นประโยชน์ที่ว่าทำให้เราเป็นผู้ตรงแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดใครกล่าวไว้และเราสามารถที่จะเข้าใจเหมือนท่านที่ได้เข้าใจแล้วหรือว่าไม่สามารถแต่หนทางนั้นเป็นหนทางที่ไกลมากเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยอกุศลทำไมกล่าวอย่างนี้คะเห็นก็ยังไม่รู้เลยเห็นไม่ใช่เราเห็นคิดหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เห็นปุ๊บคิดปั๊บไม่รู้เลยค่ะเห็นอะไรเห็นดอกไม้สิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงปรากฏสั้นมากระดับไปแต่สืบต่อจนปรากฏเป็นสีสันต่างๆเพราะสันฐานของมหาพุทธรูปแต่ว่าตัวสันฐานไม่ปรากฏทางตาแต่สามารถที่จะรู้ได้ใบไม้เนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางใบก็กลมบางใบก็ยาวบางใบก็สั้นถ้ามีสิ่งที่อยู่กับมหาพุทธรูปที่

0: สามารถกระทบตาจะไม่ปรากฏสันธานเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใครจะเรียนธรรมะจบบ้างในชาตินี้จบไม่มีทางเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะรู้ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะต้องอาศัยการฟังและความเป็นผู้ตรง
1: เมื่อกี้อาจารย์กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ได้เห็นธรรมะที่มีจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหรือก็ตามสภาวะที่เกิดปรากฏทุกขณะเลยเป็นบัญญัติเป็นเงาของปรมัตถ์ยังไงจารย์ฟัง
0: คำถามว่าขณะนี้เข้าใจธรรมะมากไหม
1: น้อยมาก
0: น้อยมากเป็นผู้ตรงถ้ามากจะไม่มีคำถามอย่างนี้จ้ะค่ะเพราะว่าคำถามเนี่ยหมายความว่าอยากจะรู้คำอื่นๆอีกเยอะเลยบัญญัติบ้างอะไรบ้างเงาของปรมัตถ์บ้างต้องรู้ธรรมะก่อนจ้ะค่ะค่อยๆศึกษาไปฟังไม่ใช่ว่าเวลาที่มีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามเรื่องโน้นถามเรื่องนี้หรือถามเรื่องนั้นแต่ฟังแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าบุคคลนั้นรู้แค่ไหนสมควรหรือยังที่จะกล่าวถึงคำนั้นเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าใจอะไรเมื่อวานนี้ก็มีคนถามเรื่องขันติใช่ค่ะแต่ถามหรือสนทนากับเขาแล้วเขาเข้าใจอะไรหรือยังแล้วเราจะพูดขันติตอบให้เขาสมใจว่าได้รู้แล้วว่าขันติคืออะไรแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่มีประโยชน์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลไม่หวังร้ายเลยค่ะเพราะเหตุว่าพูดคำจริงให้เขาไตร่ตรองไม่ใช่ให้เขารักเราหรือชังเราหรืออะไรเลยแต่ว่าเพื่อความจริงที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตกว่าจะได้รู้สิ่งที่จริงก็จะถูกอวิชชาความไม่รู้ทำให้เข้าใจผิดไปมากมายได้ด้วยความติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าจะละความไม่รู้ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจริงๆจ้ะค่ะแล้วคำที่แต่ละคนถามหรือคิดจะถามถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องถามเลยเพราะเข้าใจถ้าฉันก่อนอื่นเข้าใจก่อนแล้วพอเข้าใจแล้วแม้แต่เงาของปรมัตถ์หรืออะไรก็ตามแต่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าพูดเดี๋ยวนี้อาจจะคิดว่าได้ยินแล้วแต่ว่าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมพุทธบริษัทมีสี่ในครั้งนั้นนะจ๊ะค่ะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างเกื้อกูลกันถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่เห็นประโยชน์ของพระศาสนาก็ทนุบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุทุกอย่างเพราะว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะเกื้อกูลให้คนอื่นมีความเห็นที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสำหรับพุทธบริษัทไม่ได้จำกัดเลยว่าไม่ให้ศึกษาธรรมะหรือว่าต้องไปศึกษาธรรมะกับพระภิกษุเท่านั้นมีการสนทนาธรรมกันแม้แต่ที่พระราชวังของพระนางสามาวดีขุดชุตรานะคะก็แสดงธรรมหรือกล่าวธรรมะเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้ไปฟังธรรมะในเมื่อคนอื่นที่อยู่ในวังนั้นไม่สามารถที่จะไปได้ก็สามารถที่จะช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังธรรมะด้วยแม้แต่กาลที่มารผู้มีบาปปรารถนาที่จะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสตอบว่าเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญดีแล้วมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถที่จะดำรงพระศาสนาต่อไปได้และเมื่อถึงเวลาพระผู้มีพระภาคก็ปรินิพพานเพราะเหตุว่าได้ทรงแสดงพระธรรมไว้ดีแล้วพร้อมที่จะให้บริษัททั้งสี่สามารถที่จะสนทนากันได้แม้ภิกษุที่ท่านไปสู่เรือนของคฤหัสถ์เช่นท่านจิตตะคฤหบดีท่านก็สนทนาธรรมกันเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นโอกาสหนึ่งณกาลครั้งหนึ่งซึ่งก็จะไม่มีอย่างนี้อีกเพราะอะไรคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีก ถ้าจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเกิดแล้วดับแล้วชอบอะไรก็ตามลืมไปละสิ่งที่ชอบนะเกิดแล้วดับแล้วแต่ยังชอบสิ่งที่ไม่มีแล้วคิดดูเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนี่คือปัญญากว่าจะถึงการที่จะรู้ความจริงที่สามารถที่จะละกิเลสได้ต้องมีความรู้ขั้นการฟังก่อนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษามากไหมคะนี่เราพูดแล้วกี่คำเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมคะกี่คำแต่ 45,000 พรรษาทุกคำสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องตามลำดับพูดถึงนิพพานเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะจะเข้าใจได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแค่ฟังแต่ไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ใครก็ตามถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่มีตามปกติในชีวิตประจำวันละหรือดับกิเลสไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าชีวิตปกติประจำวันเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วแต่ละหนึ่งคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนกันไม่ได้เลยแม้แต่จะคิดแม้แต่จะพูดแม้แต่การนั่งการยืนการเดินเป็นการสะสมอย่างละเอียดยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้ไม่มีทางที่จะดับกิเลสไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเพราะมีความเป็นเราแต่ว่าขณะนี้ค่ะได้ฟังพระธรรมได้ยินว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นแต่ก็ดับไปจึงไม่ใช่เรานานไหมคะกว่าจะทั่วเพราะเหตุว่าเรายึดถือสิ่งที่มีตามที่ได้สะสมมาต่างหากว่าเป็นเราไม่ใช่ไปยึดถืออย่างอื่นที่คนอื่นมีแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราเห็นเมื่อไหร่คิดเมื่อไหร่ก็เราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงตามปกติได้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะขณะนี้ก็มีความเป็นเราขณะที่กำลังฟังเปรียบเทียบได้นะคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่อยากมีกิเลสเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีกิเลสเพราะอะไรคะไม่อยากให้โกรธเลยอะโกรธแล้วไม่สบายใจพอโกรธเกิดก็เดือดร้อนเที่ยวไปถามใครทำยังไงจะไม่โกรธบอกหน่อยสิจะให้นับ1ถึง10ก็ยังไม่หายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะไปหาทางที่จะไม่ให้โกรธเกิดได้ลืมเลยนะคะลืมว่าโกรธเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถึงรู้แต่ยังมีความเป็นตัวตนเพราะคิดว่าอ๋อฟังธรรมะมามากระงับกิเลสได้แต่ก่อนเราไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาเราเคยพอโกรธก็พูดเลยทำเลยว่าเลยทันทีเลยแต่เดี๋ยวนี้เราเย็นลงนะเราสามารถที่จะเงียบได้นะแต่ลืมว่าเป็นตัวตนคือเป็นเราซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ค่ะการละกิเลสต้องตามลำดับพระโสดาบันบุคคลละกิเลสอะไรยังเหลือกิเลสอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถที่จะดับโลภะโทสะโมหะติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ทันทีเลยค่ะทั้งที่เป็นเราจะละได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องละก่อนคือการที่เคยเห็นผิดเข้าใจผิดในทุกสิ่งตั้งแต่เกิดว่าเป็นเราจนกระทั่งไม่เหลือเลยวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าถ้ามีเหตุที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนผู้นั้นรู้เองค่ะรู้แค่ไหนยังไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่หลอกตัวเองเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเป็นผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่มีพระภิกษุเป็นที่พึ่งนะคะแต่ต้องพระอริยสงฆ์ซึ่งรวมถึงพระอริยบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยเพราะสงฆ์คือคณะ ของอริยะไม่ว่าจะเป็นเพศใดแต่เป็นผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วเพราะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคืออริยสัจธรรมฟังธรรมะต้องฟังแล้วก็พิจารณาสงสัยไม่เห็นด้วยข้องใจซักถามเพื่อความแจ่มแจ้งจึงจะเป็นประโยชน์ของการที่มีเวลาที่มีค่ามากในชีวิตไม่รู้ว่าเย็นนี้จะอยู่ที่ไหนโลกไหนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโอกาสที่จะมีการเห็นถูกเข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราเองหรือว่าไม่ใช่คำของคนอื่นความคิดของคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็มีชาวต่างประเทศซึ่งเขานับถือศาสนาอื่นพอได้ฟังธรรมะนิดๆหน่อยๆก็เลื่อมใสค่ะไม่เห็นว่าจะต้องมีผู้ที่สร้างหรืออะไรๆอย่างที่เคยเข้าใจมาก่อนแต่ก็น่าแปลกแต่มาเชื่อคนที่บอกให้เขานั่งบอกให้เขายืนบอกให้เขาเดินทำตามได้ยังไงคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้อริยสัจธรรมรู้คือปัญญาค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปัญญาในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงความเห็นถูกความเข้าใจถูกพูดแค่นี้ไม่พอเลยค่ะเผินมากถ้าใครคิดว่าเข้าใจแล้วตามคนนั้นไปก็ผิดอีกต้องไตร่ตรองจนกระทั่งว่าเห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกและก่อนนั้นเห็นอะไรผิดเข้าใจอะไรผิดจึงสามารถที่จะรู้ว่าเห็นผิดในสิ่งที่มีเห็นถูกในสิ่งที่มีที่ปรากฏจากเดิมซึ่งไม่รู้และเห็นผิดสิ่งนั้นแหละก็เปลี่ยนเป็นการรู้ความจริงของสิ่งนั้นแล้วก็เห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมะกับการที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ต่างกันมากแล้วก็อยู่ในประเทศที่สมควรประเทศนี้ตรงไหนได้หมดเลยค่ะบนรถไฟได้ไหมที่บ้านได้ไหมเครื่องบินได้ไหมกลางสวนได้ไหมที่ไหนก็ได้ที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเป็นประเทศที่สมควรแล้วทำไมคนนั้นได้ฟังความจริงได้อยู่ในประเทศที่สมควรเพราะบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนเห็นได้เลยนะคะคนในโลกนี้เท่าไหร่ฟังธรรมะเท่าไหร่ทั้งที่กราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยทุกค่ำเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็กราบพระก่อนนอนก็กราบพระแต่ไม่เข้าใจการถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั้นคืออย่างไรไม่ใช่กราบโดยไม่เข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงเท่านั้นก็คือกราบคนที่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ดับกิเลสบางทียังไม่รู้เลยไม่ได้บอกให้กราบก็กราบเลยแล้วอย่างนั้นเลยค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเป็นผู้ที่นอบน้อมต้องต่อสิ่งที่ควรนอบน้อมไม่อย่างนั้นก็กราบต้นกล้วยกราบปลาไหลและอย่างนั้นนอบน้อมในสิ่งที่ควรนอบน้อมหรือเปล่าแต่ต้องรู้ว่านอบน้อมในอะไรคนชั่วทำความผิดเราไปนั่งไหว้เขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระธรรมลึกซึ้งมากค่ะและก็เป็นความจริงและตรงด้วยเพราะสามารถจะรู้ลักษณะของจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนไม่ได้ดับไปเลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะฟังและเข้าใจคำนี้มาจากการตรัสรู้ผู้กล่าวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริงๆเพราะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลตรงต่อความเป็นจริงซึ่งจะนำไปสู่ชาติต่อๆไปนะคะเพราะเหตุว่าชาติต่อๆไปก็จะไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีครูอื่นมีชื่อเสียงมากด้วยก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะได้ฟังพระธรรมจากท่านพระอัสสชิท่านก็ไปเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยอาจารย์ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนก็ทำให้มีโอกาสได้พบท่านพระอัสสชิได้ฟังคำได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นชาติหน้าจะเป็นใครไม่รู้เลยแต่ก็บุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนคือเดี๋ยวนี้ ที่ได้ฟังและเข้าใจและเป็นผู้ตรงอย่างมั่นคงว่าความจริงรู้ยากแต่รู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชาตินี้ด้วยเพราะอะไรคะตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไม่มีโอกาสที่จะละความไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งแต่จริงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์ในทุกคำไม่ใช่ว่าฟังแล้วเผลินอายตนะมีเท่าไหร่มี12อริยสัจมีเท่าไหร่อินทรีย์มีเท่าไหร่อะไรบ้างไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะรอบรู้คือคำเดียวนี่แหละอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยเข้าใจให้ถูกต้องไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามสามารถรู้ว่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรแม้แต่คำเดียวถ้าเข้าใจคำนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจคำนี้ในที่ต่างๆในพระไตรปิฎกต้องตรงกันแต่อาจจะแสดงโดยนัยยะหลากหลายและความละเอียดก็เพิ่มขึ้นลึกซึ้งขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็คงไม่ต้องถึง 45,000 พรรษาและเรานี่ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมคะไปถึงไหนหรือยังคะไม่ต้องไปค่ะเข้าใจเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าจากโลกนี้ไปถ้าไม่เข้าใจก็มีโอกาสได้ฟังอีกหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงว่าถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะคนอื่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: เราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องจริงๆอะครับ
0: น่าสงสัยและใครจะตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่คนอื่นเพราะคนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะเขาบอกให้เราเป็นเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็เลยเชื่อเพราะเขาบอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเริ่มต้นจากคำว่าธรรมะไม่ประมาทคำนี้ค่ะความหมายของธรรมะตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งฟังเข้าใจขึ้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์ก็คือรู้แจ้งสภาพของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์เพราะเหตุว่ายังไม่เกิดแต่สิ่งนี้ที่กำลังมีเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่คิดว่ามีเนี่ยเรารู้ความจริงของสิ่งนั้นหรือยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเราทำขึ้นมาได้ไหมทำไม่ได้ไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ให้มีก็ไม่ได้แสดงความเป็นอนัตตาเราอาจจะได้ยินคำบ่อยๆคำว่าอนัตตาชาวพุทธเนี่ยได้ยินมากหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนตัวตนที่นี่ไม่ได้หมายความเฉพาะตรงนี้แต่อะไรก็ตามที่เราเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นถ้วยแก้วเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นดอกไม้แสดงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าอนัตตาคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีแน่ๆจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แต่มีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้ยินเสียงไหมคะไม่ให้ได้ยินได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นอนัตตานะคะเป็นอนัตตาอย่างไรเห็นไหมคะถ้ามีคำถามไปเรื่อยๆนะคะจะเริ่มเข้าใจจริงๆในคำที่ว่าธรรมะในคำที่ว่าอนัตตาแม้แต่สองคำนะคะก็ต้องเข้าใจเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องศรัทธาใช่ไหมคะขอถามค่ะมีศรัทธาหรือยัง
2: มีครับ
0: ศรัทธาคืออะไร
2: ความเชื่อครับ
0: เชื่อว่ายังไงคะ
2: เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นคำสอนอื่นแล้วเชื่อตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเจ้าเลยเป็นศรัทธาหรือเปล่าม
2: ิจฉาทิฏฐิมั้งครับ
0: ค่ะหมายความว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล
2: ไม่
0: ใช่ความจริงเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ศรัทธาที่เราบอกไว้ใช่ไหมคะที่ตั้งตนไม่ชอบเนี่ยคืออย่างไรจากการไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาต้องหมายความว่าจิตที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะผ่องใสที่ได้ยินคำจริงแค่ความผ่องใสหมายความว่าขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะที่ได้ฟังคำจริงพอได้ฟังคำจริงแล้วมีศรัทธาเพิ่มขึ้นไหม
2: เพิ่มขึ้นครับ
0: โดยยังไงคะที่ว่าศรัทธาจะเพิ่มทุกอย่างต้องมีปัจจัยค่ะฟังวันนี้เข้าใจแค่ไหนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงจะรู้ยิ่งกว่านี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: รู้อย่างนี้เพราะได้ฟังใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มขึ้นก็เพราะได้ฟังเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
2: เป็นไปได้
0: ค่ะความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็ต้องได้ฟังเพิ่มขึ้นฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มีตาไหมคะ
2: มีครับ
0: ตาของเราหรือเปล่า
2: ของผมครับ
0: ไม่ตรงเลยค่ะธรรมะคืออะไรคะสิ่งที่มีจริงๆตามีจริงแล้วก็ห้ามไม่ให้ตาเกิดได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตาที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นใครหรือเปล่าเป็นของใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าคนที่เพิ่งเริ่มฟังเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจจริงๆเหมือนเข้าใจคำธรรมดาง่ายๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่ๆเพราะกำลังมีแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างไปทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่เกิดแล้วต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้รู้ตัวจริงของธรรมะนั้นเลยถูกปิดบังไว้หมดโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเป็นคนตรงที่จะไตร่ตรองและตรงต่อความจริงตลอดไปหมายความว่าถ้าคลาดเคลื่อนไม่จริงปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องสามารถรู้ได้ว่านั่นไม่ถูกนั่นไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาเราตัดสินแต่ใครนะคะที่จะรู้ยิ่งกว่าใครในสากลจักรวาลเทวดายังต้องมาเฝ้าทูลถามพระพรหมก็ยังต้องมาเฝ้าทูลถามแม้แต่เรื่องธรรมดาว่ามงคลคืออะไรแค่นี้คิดกันไปต่างๆเหมือนตอนแรกที่เราพูดว่าต่างคนต่างคิดแต่คิดอะไรนะคะถูกหรือผิดคิดเรื่องอะไรคิดตามที่ได้ฟังหรือว่าคิดเองถ้าคุณชลิตจะเข้าใจถูกต้องตามพระธรรมแม้นสักนิดหนึ่งได้ท่านก็ดีใจมาก
2: สาธุขอบคุณครับ
0: ค่ะเพราะรู้สึกว่าการที่ได้พบกันนะคะไม่มีอะไรจะมีประโยชน์เท่ากับเป็นเพื่อนที่ดีที่ให้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะตามีไหมคะ
2: ตามีครับ
0: มีนะคะทำให้ตาเกิดขึ้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: พอพูดถึงตาไม่ใช่ของใครเลยสิ่งหนึ่งที่มีจริงเท่านั้นตาไม่เป็นคนไม่เป็นนกไม่เป็นปลาตาเป็นตานี่คือธรรมะที่ตรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่เห็นนี่คือสิ่งหนึ่งในโลกกี่โลกก็ตามจะมีธรรมะเพียงอย่างเดียวที่สามารถเห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เสียงไม่ได้ปรากฏให้เห็นกลิ่นไม่ได้ปรากฏให้เห็นความคิดไม่ได้ปรากฏให้เห็นความโลภไม่ได้ปรากฏให้เห็นไม่มีอะไรสักอย่างที่ปรากฏให้เห็นได้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายสิ่งนี้แม้มีจริงแต่ถ้าไม่มีเห็นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้ว่ามีต่อไปเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นนี่คือปริยัติแต่ถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้เลยกำลังเห็นอย่างนี้กำลังกระทบอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีทางค่ะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเคยพูดพุทธังสรณังคัจฉามิไหมคะ
2: เคยครับ
0: หมายความว่า
2: ทราบครับ
0: เห็นไหมคะแล้วพูดทำไม
2: มันอยู่ในบทสวดอะ
0: นั่นสิคะแล้วสวดทำไม
2: สวดเอาสมาธิครับ
0: ค่ะและสมาธิคืออะไร
2: ความเป็นหนึ่งความนิ่งๆของจิตอะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: สมาธิไม่ใช่จิตต้องแยกละเอียดยิบเลยค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในเสียงในกลิ่นในอะไรก็ตามแต่ทีละหนึ่งด้วย จิตทำอย่างอื่นไม่ได้เลยจิตจำไม่ได้จิตดีชั่วไม่ได้แต่ว่ามีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง52ประเภทแล้วแต่ว่าจะมีเจตสิกนามธรรมที่เกิดกับจิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกแล้วแต่ว่าเจตสิกใดเกิดกับจิตนั้นก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆพร้อมกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นหรือเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นแข็งมีใช่ไหมคะอะไรรู้แข็งว่าแข็งมีร่างกายจริงๆไม่ใช่สภาพรู้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกละเอียดตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากมายแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งมีไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเสียงกลิ่นรสไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือสภาพรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีค่อยๆฟังถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นๆก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเคยได้ยินคำว่าโลกไหมเคยคิดว่ายังไง
2: ก็แต่ก่อนก็คิดว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะแต่ความจริงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ไว้หมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอรวมกันก็กว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมคะกล่าวว่าดาวดวงหนึ่งแต่ความจริงแตกย่อยไปแล้วก็คือต้องมีธาตุที่เป็นหนึ่งไม่เหมือนกับธาตุใดๆเลยทั้งสิ้นเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ใช่กลิ่นเป็นแต่ละหนึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเราถูกหรือผิด
2: ผิดครับ
0: ผิดนะคะแต่เป็นเราอยู่ใช่ไหมคะ
2: เป็นอยู่ครับ
0: จนกว่าจะเข้าใจขึ้นถ้าความเข้าใจยังน้อยก็ยังเป็นเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะสามคำภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าปริยัตินะคะคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย
2: ากครับ
0: เพราะอะไรว่ายาก
2: บางความหมายผมก็ไม่รู้ความหมายจริงๆของคำครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะเพราะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ยากแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้เร็วไหม
2: ไม่เร็วครับ
0: ค่ะนานไหมกว่าจะรู้ได้
2: ใช้เวลานานครับ
0: ค่ะนี่คือปริยัติยังไม่ถึงปฏิปัตติถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจขึ้นในความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปริยัติสองทางให้ปฏิปัตติเกิดขึ้นรู้ความจริงถ้าไม่มีปริยัติการฟังเลยนะคะไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจถูกเพราะแข็งก็ยังคงเป็นเราเป็นโต๊ะแต่ความจริงนี่ค่ะแข็งเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะแข็งเป็นแข็งสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังเลยค่ะก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราฟังใครคำจริงทุกคำพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคำของพระองค์ไม่ว่าท่านพระสารีบุตรจะกล่าวท่านพระโมคคัลลานะจะกล่าวหรือใครจะพูดคำจริงนั้นต้องมาจากการที่ได้ฟังได้เข้าใจคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเกิดความเข้าใจของตัวเองการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อแต่ว่าพิจารณาแล้วความเห็นถูกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเห็นถูกไม่ใช่เห็นผิดความเห็นถูกเกิดแล้วเป็นความเห็นถูกไม่ใช่เราจนกว่าทุกอย่างเมื่อไหร่นะคะปัญญารอบรู้ในพระพุทธพจน์เริ่มเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้ตรงตามที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏจริงๆอย่างที่ตรัสไว้ดีแล้วด้วยปัญญาของตนเองที่จากการฟัง จนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นเป็นปกติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติเพราะถ้าไม่ใช่ปกติไม่มีทางรู้ความจริงเพราะความเป็นเราเนี่ยค่ะลึกมากและโลภะก็เป็นมายาอย่างยิ่งนะคะลวงอย่างยิ่งให้คิดว่านี่ถูกนี่ใช่แต่ความจริงเป็นเราเพราะไม่ได้รู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยขณะนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดดับจริงไหม
2: จริงครับ
0: จริงนะคะมีศรัทธาแล้วค่ะจากไม่มีศรัทธามีศรัทธาและศรัทธาจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเลยไม่ฟังคำของคนอื่นเลยแต่ฟังคำที่ฟังแล้วเข้าใจตรงสามารถไตร่ตรองเองได้เข้าใจเองได้เป็นสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่สาวกของเดรัจฉีในสมัยพุทธกาลมีอาจารย์สัญชัยมีมัคคิโคสารมีปูรณะกัสสปะไม่ใช่คำของคนเหล่านั้นเลยแต่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วเข้าใจนี่ค่ะสามารถที่จะบอกได้เข้าใจได้เลยนั่นเป็นคำของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นคำของคนที่คิดเองหรือเป็นคำที่เพียงอ่านแล้วเข้าใจเองอธิบายเองเขียนตำราเองบอกคนอื่นเองแต่ไม่ถูกต้องเพราะว่ายังเป็นเขาพระเจ้ามีที่พึ่งหรือยังคะ
2: มีแล้วครับ
0: ใคร
2: พระพุทธเจ้าครับ
0: เท่านั้นเลยค่ะมีอะไรอีกไหม
2: คำสอนของพระองค์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและอะไรอีกคะ
2: พระสงฆ์ด้วยครับ
0: พระสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพราะคนอื่นสรรเสริญว่าเขาปฏิบัติดีแต่ต้องเป็นปัญญาที่ทำให้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตรงและถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็มีตนเป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้หมายความเป็นเราจริงๆแต่มีปัญญาความเห็นถูกจากการได้ฟังพระธรรมทำให้สามารถที่ชาตินี้ไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดหันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเหมือนพวกเดรัจฉีในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ไกลเลยค่ะไม่มาเฝ้าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราประมาท
2: น่ากลัว
0: น่ากลัวมากค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ตรงบารมีทั้ง10มั่นคงอดทนยากแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ยากผิดหรือถูก
2: ผิดครับ
0: ผิดต้องยอมรับตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้เป็นคนที่เห็นถูกต้องชาตินี้มีโอกาสที่จะได้ประจักษ์รู้แจ้งการเกิดดับของจิตเดี๋ยวนี้ไหมไม่ว่าจะเห็นหรือจะได้ยินหรือจะคิด
2: ไม่แน่ใจว่า
0: ไม่แน่ใจนี่หมายความว่ายังมีหวังเลยค่ะ
2: ครับ
0: คือโลภะค่ะยังเป็นธาตุของโลภะแล้วอะไรจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูภายในไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยศัตรูภายนอกทำร้ายกายได้ทำร้ายใจไม่ได้แต่ว่าศัตรูภายในทำร้ายใจทันทีที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45,000 สาอนุเคราะห์อย่างยิ่งและข้อสำคัญต้องไม่ลืมว่าหลังจากที่ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วนี่ค่ะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงพระธรรมเพราะอะไรธรรมะลึกซึ้งกว่าจะได้ตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ยากแค่ไหนคะต้องเป็นปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเล็กน้อยคือเริ่มตั้งแต่เข้าใจถูกเห็นถูกด้วยการฟังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สามารถถึงเฉพาะด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้นี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เพื่ออนุเคราะห์พระมหากรุณาไม่ให้เห็นผิดเพราะเหตุว่าถ้ามีความเห็นผิดไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะชาตินี้ยังหันหลังให้พระสัทธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปก็ไม่มีวันพบก็จะเป็นพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ที่ตรงที่สามารถจะเริ่มเข้าใจถูกต้องในขั้นฟังความจริงเพราะฉะนั้นศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ย รู้ได้เลยถ้าเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ศรัทธาจิตขณะนั้นไม่ได้ผ่องใสมีโลภะมีความต้องการมีความไม่รู้มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นหม่นหมองเจือปนด้วยกิเลสท่านใช้คำว่าเศร้าหมองมีหม่นถิ่นเพราะกิเลสซึ่งกิเลสทั้งหมดดับได้มีผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์มากมายเพราะรู้ความจริงไม่ใช่เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับ
0: ชาตินี้มีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ไหม
2: ไม่แน่ใจครับคงไม
0: ่คงหมายความว่าไงคงมีหวัง
2: ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับ
0: อยากนะใครอยากเลยค่ะ
2: ผมเองครับความ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะไม่รู้ว่าที่เรายึดถือว่าเราเนี่ยคือจิตเจตสิกรูปเท่านั้นปรมัตถธรรมเราได้ยินคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเรายังได้ยินปรมัตถธรรมปรมะคือบรมยิ่งใหญ่อัตถสภาพนั้นๆแหละไม่มีใครบังคับบัญชาได้โกรธเกิดลักษณะของโกรธเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เลยอวิชชากำลังไม่รู้ไม่เข้าใจจะให้เป็นความรู้ความเข้าใจได้ยังไงอวิชชาไม่มีทางจะเข้าใจแต่ว่าปัญญาความเข้าใจเกิดขึ้นอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะเกิดในขณะที่วิชชาเกิดได้ทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งวิชชามีกำลังขึ้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถดับกิเลสได้ถ้าดับกิเลสไม่ได้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสาวกแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ดับได้โดยไม่รู้อะไรต้องมั่นคงค่ะเพราะฉันศรัทธาคือได้ฟังแล้วเคยฟังอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่า
2: ไม่เคยครับ
0: เพราะก่อนการตรัสรู้จะไม่มีใครกล่าวคำอย่างนี้เลยใหม่หมดแต่พอตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมแล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังต่อกันมาแต่ต้องรักษาคำสอนไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อนหรือลบเลือนเพราะเข้าใจผิดได้ง่ายมากอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะพยายามคลาดเคลื่อนละแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะถ้าไม่บอกถ้าไม่มีคำของพระเจ้าตรัสไว้อย่างละเอียดยิ่งป้องกันทุกอย่างปริยัติปฏิปัตติยังไม่พอสัจญาณกิจญาณกัตญาณกำกับไว้อีกเพราะฉะนั้นมีที่พึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมและเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงคนอื่นเลือกให้ไม่ได้เลยค่ะตามการสะสมใครสะสมที่จะมีโลภะมากโลภะพาไปได้ตลอดพาไปไหนก็ไปได้พาไปสวรรค์ก็ได้รูปประพรมก็ได้อรูปประพรมก็ได้วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละพาออกจากสังสารวัฏและดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะลึกซึ้งมากแค่นี้ไม่กี่คำ 45 พรรษากี่คำและทุกคำเป็นคำจริงนะคะและคำจริงนะคะสอดคล้องกันหมดจากคำนี้สู่คำนั้นสู่คำนั้นสู่คำนั้นตรงกันหมดไม่คลาดเคลื่อนถ้าเป็นอนัตตาอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่ตรงนี้อนัตตาตรงนั้นอัตตาผิดแล้วค่ะไม่ใช่พูดตรงเพราะฉะนั้นโอกาสแม้แต่จะได้ยินได้ฟังนำมาซึ่งความถูกต้องไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติต่อไปมีโอกาสได้ฟังอีกได้เข้าใจอีกแต่ถ้าฟังแล้วไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาสุนัขขัตตลิชวีบุตรก็ยังคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมะโดยเพียงไตร่ตรองใคร่ครวญสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วแสดงสุนัขขัตตลิชวีบุตรยังคิดอย่างนี้ค่ะเพราะสะสมความเห็นผิดมาเพราะฉะนั้นความเห็นผิดอันตรายมากค่ะไม่รู้ตัวเลยว่าความเห็นผิดเนี่ยไม่ใช่เขาบอกนะคะเราสะสมมาใช่ไหมที่จะเชื่อเพราะเขาบอกเราไม่เชื่อก็ได้คนที่ฟังพระธรรมเห็นถูกมีเห็นผิดมีอย่างสุนัขขัตตฤทธวีบุตร ทำไมทรงกล่าวถึงชีวิตของแต่ละบุคคลคะในอดีตในสมัยก่อนการตรัสรู้จนกระทั่งถึงสมัยที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเพราะเป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากใครเปลี่ยนแปลงธาตุไม่ได้เลยจะกล่าวว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุไม่ผิดและธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากค่ะอย่างความติดข้องที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็มีที่รุนแรงจนกระทั่งทั้งวันก็ยังมีต้องมีเหตุทั้งนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุก็เกิดไม่ได้ทำไมเราชอบเรื่องนี้คิดแต่เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่สนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นคำสอนที่ทรงแสดงความจริงเป็นผู้ที่ตรงและก็เป็นผู้ที่เห็นค่าของพระธรรมแต่ละคำไม่ใช่ว่าง่ายไม่ต้องทำอะไรก็ได้รู้ได้ประมาทมากเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาทำให้สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงที่เราใช้คำว่าอริยสัจจะเริ่มตั้งแต่ทุกขอริยสัจจะเห็นสภาพเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับทรงแสดงความจริงนี้ให้คนอื่นรู้ได้ปฏิบัติตามได้ด้วยการที่ได้ทรงอบรมมาแล้วซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่างกันที่ว่าไม่มีใครมีโอกาสได้ฟังคำอย่างละเอียดยิ่งที่จะอนุเคราะห์แต่ละคำจริงๆคุณค่ามหาศาลเพราะทำให้พ้นจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่ารัตนะที่ประเสริฐสุดล้ำค่าไม่มีอะไรเทียบได้เลยเงินทองซื้อปัญญาไม่ได้ชื่อเสียงบริวารลาภยศซื้อปัญญาไม่ได้แต่ปัญญามาจากการได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องถ้าใครไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคิดเองถูกไหมเขาเป็นใครแล้วเราเชื่อเขาโทษเขาไม่ได้นะคะเขาคิดอย่างไรเขาพูดอย่างนั้นแต่เขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราสามารถที่จะไตร่ตรองว่าคำนั้นถูกไหมแต่ว่าก่อนอื่นต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถจะรู้ว่าคำใดถูกคำใดผิดเริ่มมีศรัทธาไหมคะ
3: ครับพระอาจารย
0: ์อย่างที่ว่าตั้งตนไว้ชอบและกิจของปัญญานำไปในกิจทั้งปวงบางคนก็โน่นนะกิจรู้แจ้งอริยสัจธรรมแสนไกลยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรสัจจะของธรรมะคืออะไรก็แค่เนี้ยจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่กิจแรกของปัญญาเริ่มเห็นถูกว่าเพราะได้ฟังคำจริงจึงเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากหรือไม่ฟังอีกต่อไปจะเอาคำจริงที่ไหนมาเพิ่มความเข้าใจได้นี่คือกิจแรกของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆทำให้ไม่ฟังคำอื่นรู้ว่าคำนั้นไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่ได้เพิ่มเลยถ้าติดตามคำของคนอื่นแต่ว่าขณะใดก็ตามที่รู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกตั้งแต่เริ่มถูกว่าต้องฟังเพราะความเข้าใจมาจากการได้ยินได้ฟังไม่ใช่ฟังคนอื่นด้วยฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเพิ่มขึ้นฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในบรรดาเจตสิกที่ดีงามทั้งหมด25ประเภทแสดงศรัทธาไว้ก่อนจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะที่ต้องการที่จะทำอย่างอื่นแต่เพราะไม่รู้จึงฟังขณะนั้นไม่มีโมหะเพราะเหตุว่าเพราะไม่ได้ฟังจึงไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นไม่มีโมหะเริ่มรู้แล้วจะไม่มีโมหะได้อย่างไรจะไม่มีโลภะติดข้องด้วยความต้องการที่เป็นเราที่อยากจะรู้อยากจะทำขณะนั้นก็มีความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยศรัทธาก็เพิ่มพร้อมความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจะเห็นศรัทธาที่ไหนในพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันตั้งแต่เริ่มฟังจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเป็นสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ประกอบด้วยเจตสิกอื่นๆนะคะที่ใช้คำว่าสติปัฏฐาน4อินทรีย์5 คู่กันหมดค่ะประกอบกันไปหมดเป็นความจริงที่สอดคล้องทั้งหมดเป็นความถูกต้องทั้งหมดเป็นผู้ที่ทำบุญไว้แต่ปางก่อนจึงมีโอกาสได้ฟังแต่เมื่อฟังแล้วตั้งจิตไว้ชอบด้วยสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะมีประโยชน์เลยค่ะผิดขณะที่เข้าใจผิดไม่เข้าใจถูกความเข้าใจถูกก็ไม่มี
2: เพราะผมพื้นฐานผมไม่ได้เข้าวัด
0: ถูกต
2: ้
0: องค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนถึงอยากจะรู้ไงว่าพื้นฐานจริงๆนั่นคืออะไรพื้นฐานจริงๆคือความเข้าใจถูกที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นค่ะและถ้าไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ไม่มั่นคงเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังเสื่อมหรือกำลังเจริญ
2: กำลังเสื่อมครับ
0: ทำไมกล่าวอย่างนี้คะ
2: คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลกันแล้วครับ
0: และปัญญาไม่พูดถึงเลยค่ะ
2: หมายถึงอะไร
0: ศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาคืออะไรและเสื่อมคืออะไรเห็นไหมคะเราเอาสิ่งอื่นมาปะปนละทุกคำต้องตรงศาสนาคือคำสอนพุทธปัญญาคำสอนของผู้ที่ทรงปัญญาเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากำลังเสื่อมหมายความว่าอะไรต้องตรงทุกคำเลยค่ะคนในโลกมีเยอะไหมคะ
2: เยอะครับ
0: คนฟังพระธรรมมีมากไหม
2: น้อยครับ
0: น้อยคนไหนก็ตามที่ไม่ได้ฟังพระธรรมอันตรธานจากเขาไม่ต้องคอยไปถึงกี่พันปีแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นก็คือว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะกล่าวคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำจริงก็คือศาสนาอันตรธานจากคนนั้นที่เข้าใจผิดในพระธรรมมีข้อความว่าอาจหารร่าเริงหมายความว่าอะไรทุกคำเลยค่ะมีความหมายทั้งนั้นเป็นปัญญาทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอาจหารร่าเริงเนี่ยหมายความว่ายังไงกล่าวได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายก็ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพูดคำที่ไม่รู้จักจริงหรือเปล่าพอเข้าใจแล้วรู้เลยแน่นอนไม่ว่าคำไหนคำนั้นไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่อาจหารก็ใช้กันและคืออะไรอาจหารร่าเริงเห็นไหมคะภาษาไทยคนไทยเคยพูดแล้วก็ไม่รู้แต่พอฟังพระธรรมทุกคำชัดเจนพระธรรมสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะความไม่ถูกต้องเป็นความดีหรือเปล่า
2: ไม่ดีครับ
0: ความถูกต้องเป็นความดีหรือเปล่า
2: ความถูกต้องเป็นความดีครับ
0: ค่ะอาจหารกล้าที่จะรู้ความจริงไหม
2: หมายถึงผมนะครับ
0: แน่นอนค่ะคำสอนของพระเจ้านะคะ 2,500 กว่าปีเนี่ยตรัสไว้กับใครเหมือนกำลังตรัสกับเราทุกคำไม่ว่าจะสถานที่โน้น 2,500 กว่าปีนะคะคำนั้นเป็นคำจริงตรัสกับบุคคลในครั้งโน้นใครก็ตามที่ได้ฟังก็เหมือนกับพระองค์กำลังตรัสกับคนนั้นเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงที่จะศึกษาธรรมะที่จะรู้ความจริงไหมคะ
2: ครับผม
0: นี่คือศรัทธาที่มั่นคงขึ้นเห็นไหมคะไม่ใช่ใครไปทำให้เลยแม้แต่ว่าอยู่ในประเทศที่สมควรคือประเทศที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้พบกันเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะแต่ความหวังดีคือพร้อมที่จะเกื้อกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่ใช่เงินทองทรัพย์สมบัติค่ะแต่ความที่จะให้คนนั้นได้เข้าใจถูกต้องมีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะซื้อหาไม่ได้เลยนอกจากสะสมมาที่จะได้ฟังและอาจหารที่จะฟังต่อไปและเป็นคนตรงต่อความจริงถ้าผิดก็ทิ้งเก็บไว้ทำไมถ้าผิดยังเก็บไว้ไม่มีทางถูกค่ะและพระธรรมทั้งหมดถูกต้องเป็นที่พึ่งได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่เปลี่ยนธัมมังสรณังคัจฉามิถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมหมายความว่าอะไรพึ่งใครก็ไม่รู้แต่กล่าวไปแล้วด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะ แต่มีทางที่จะรู้อาจหารร่าเริงที่จะเป็นผู้ตรงอุชุปฏิปันโนไม่ใช่ใครเลยนะคะผู้ฟังนั่นแหละดำเนินทางที่พระอริยะบุคคลทั้งหลายเดินไปแล้วด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกยากมากๆเพราะต้องเป็นไปด้วยความละความต้องการถ้าปัญญาเกิดไม่ผิดใช่ไหมคะ
2: ไม่ผิดครับ
0: ปัญญาผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาทำกิจละความไม่รู้ความไม่รู้นี่มากมายมหาศาลเลยค่ะกี่ภพกี่ชาติเกิดมาก็ถ้าตายไปก่อนได้ฟังก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้เพิ่มไปอีกทุกชาติหนาขึ้นอีกสะสมสืบต่อไว้ในจิตยังไม่ดับเป็นพืชเชื้อที่จะให้อกุศลนั้นๆเกิดขึ้นอีกคุณชลิตชอบสีอะไรคะ
2: ชอบสีเขียวครับ
0: ชอบสีเขียวเห็นไหมคะอะไรอะไรในบ้านก็คงจะเขียวมากกว่าอย่างอื่นค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยท่านใช้คำว่าอุปนิสยะนิสยะแปลว่าที่อาศัยอุปะแปลว่ามีกำลังไปซื้อของเสื้อผ้าเนี่ยไปที่เสื้อสีเขียวละเพราะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเพราะสะสมมาคุ้นเคยจนกระทั่งทำให้จิตและโลภะนี่ค่ะที่สะสมอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตที่เป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เหตุผลทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเป็นปัญญาละเห็นถูกไม่มีเราแต่เป็นจิตธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีนกไม่มีไก่แต่ธาตุรู้ต้องเป็นธาตุรู้จิตเห็นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นกก็เหมือนกันจิตไม่ใช่นกไม่ใช่ช้างไม่ใช่มดจิตเป็นจิตและจิตเห็นก็เป็นจิตเห็นด้วยนี่คือธรรมะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกคำหนึ่งคืออภิธรรมะตัวธรรมะนั่นแหละนอกจากจะเป็นปรมัตถะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยังเป็นอภิคือลึกซึ้งอย่างยิ่งไปงานศพกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาได้ยินไหมคะจำได้ชินหูแล้วอะไรเห็นไหมคะแล้วมีประโยชน์ไหมทั้งที่มีโอกาสจะเข้าใจแต่ไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นคนที่ไปฟังสวดงานศพเนี่ยเยอะเลยทุกงานศพก็ได้ยินเหมือนกันทุกคนน่ะใครมีศรัทธาที่จะฟังให้เข้าใจหรือใครก็กุศลธรรมมาก็พูดตามได้อกุศลธรรมมาก็พูดตามได้อัพยากตาธรรมมาก็พูดตามได้แต่พูดไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่ารู้หรือไม่รู้เพราะอะไรไม่ใช่แค่ได้ยินไม่ใช่แค่จำแต่ต้องมีศรัทธาที่จะเข้าใจจริงๆฟังด้วยความเคารพจริงๆไม่คิดเองคิดเองเราเป็นใครและคิดแล้วก็ต้องไตร่ตรองไม่คลาดเคลื่อนคือต้องสอดคล้องกับคำอื่นๆจึงจะเป็นความถูกต้องเพื่อที่จะให้ความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราดับหมดไม่เหลือเลยจึงจะถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ยังมีกิเลสอื่นที่ยังไม่ได้ดับเพราะรู้ขึ้นตามความเป็นจริงวันนี้เข้าใจขึ้นใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับ
0: มีศรัทธาแล้วค่ะขณะที่เข้าใจแต่จะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อมีการฟังและไตร่ตรองด้วยจึงจะเข้าใจเพิ่มขึ้น
4: วิชาเป็นศีรษะตราบใดยังมีศีรษะคือความไม่รู้ก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏต่อไปจนกว่าจะตัดศีรษะด้วยปัญญาที่ดับความไม่รู้ได้เด็ดขาดจึงจะไม่มีชีวิตเป็นไปอีกเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.22 ตุลาคม 2560

0: ความเป็นศีรษะของอวิชชาที่เป็นเหตุให้สังสารวัฏดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรครับท่าน
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีชีวิตใช่ไหมคะ
0: ก็มีชีวิตครับ
1: เป็นไปใช่ไหม
0: เป็นไปครับ
1: และจะต้องเป็นไปต่อไปอีกใช่ไหม
0: ก็ต้องเป็นไปต่อไป
1: ไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ไปเรื่อยๆถ้ายังมีเหตุ
1: นั้นคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ

0: 45พรรษาโดยประกาศทั้งปวงแม้แต่ว่าทุกคนมีศีรษะฟังเผินๆเหมือนพูดอะไรก็มีศีรษะกันทุกคนแต่ที่คนยังมีศีรษะอยู่ยังไม่ตายไปยังต้องเป็นผู้ที่มีศีรษะอยู่ต่อไปก็เพราะอวิชชาความไม่รู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจะทำให้ศีรษะตกไปได้ไหม
1: ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ไม่มีทางอยากมีศีรษะไหมคะมีก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก
1: ็ไกลพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรเป็นกุรุปกะของสกุลหนึ่งรับภัตตาหารอยู่เป็นประจำของเคี้ยวของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสกุลนั้นเขาย่อมแบ่งส่วนจากของนั้นไว้ถวายท่านพระอุปนันทสากยบุตรเย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้นเขาจึงแบ่งส่วนเนื้อนั้นไว้ถวายท่านพระอุปนันทสากยบุตรเด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้เป็นสามีจึงสั่งภรรยาว่าจงให้ส่วนของพระแก่เด็กเราจักซื้อของอื่นถวายท่านครั้นแล้วเวลาเช้าท่านพระอุปนันทสากยบุตรนุ่งอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปสู่สกุลนั้นครั้นแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายทันใดบุรุษนั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรกราบแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบเรียนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อวานนี้เมื่อเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดขึ้นผมได้แบ่งส่วนจากเนื้อนั้นไว้ถวายพระคุณเจ้าเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้าผมจึงได้ให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่งขอรับท่านพระอุปนันทสากยบุตรถามว่าเธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่งแก่เราแล้วหรือบุรุษผู้นั้นนะครับก็กล่าวว่าขอรับผมบริจาคแล้วพระอุปนันทะนะครับก็กล่าวว่าเธอจงให้กหาปณะนั้นแก่เราเธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เราบุรุษนั้นได้ถวายกหาปณะแก่ท่านพระอุปนันทสักยบุตรในทันใดนั้นเองแล้วเพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเรานะครับภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนโพธนาอยู่บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉะไหนพระท่านพระอุปนันทสากยบุตรจึงได้รับรูปิยะเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับพระผู้มีพระเจ้าก็รับสั่งให้มีการประชุมภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็สอบถามท่านพระอุปนันทสักยบุตรในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพระอุปนันทก็ทูลรับว่าจริงนะครับพระองค์ก็ติเตียนโดยอเนกปริยายแล้วก็ตรัสนะครับด้วยตัดคุณของความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากนะครับแล้วก็ตัดโทษของความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากนะครับแล้วก็ตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ทรงก็จะอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการในการบัญญัติเป็นสิกขาบทนะครับพระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสักขิยปาจิตตินะครับอันนี้ก็เป็นพระบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับดังนั้นพระวินัยทั้งหมดนะครับต้องเฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ธรรมะโดยประการทั้งปวงนะครับจึงสามารถที่จะบัญญัติพระวินัยนะครับโดยประการต่างๆได้นะครับสาวกทั้งหลายนะครับแม้ท่านพระสารีบุตรผู้ที่มีปัญญามากก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติพระวินัยได้นะครับดังนั้นเมื่อ

0: ขาบทใดก็ตามนะครับที่พระองค์บัญญัติแล้วการที่จะมีบัญญัติเพิ่มเติมที่กล่าวว่าเป็นอนุบัญญัตินะครับก็ต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบัญญัติที่เป็นอนุบัญญัติด้วยพระองค์เองนะครับหรือจะมีการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับมีการที่จะผ่อนปรนนะครับหรือให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับในแต่ละสิกขาบทนะครับก็ต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับก่อนที่จะสนทนาในสิกขาบทนี้ต่อไปนะครับก็มีคลิปที่ท่านอาจารย์นะครับได้กล่าวเรื่องของความเป็นภิกษุนะครับผู้เป็นสักกายบุตรเอาไว้นะครับก็ให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นในการสนทนาต่อไปครับ
1: ไม่มีใครบังคับให้ใครเป็นภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจจะบวชไหมไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วไม่เข้าใจอะไรจะบวชไหมก็ต้องไม่บวชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชนะต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองไม่ทำลายพระศาสนาไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรู้ตัวเองว่านะคะมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสต้องไม่ลืมนะคะอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสมากมีใครจะขัดเกลาบ้างหรือจะไม่ขัดเกลาเลยปล่อยให้มีกิเลสไปมากๆแต่ว่าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็เห็นโทษของอกุศลการเห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะก็คือว่ารู้จักตัวเองแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอกุศลของคนนี้คนโน้นคนนั้นเนี่ยหลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามนะคะที่รู้จักตัวเองว่าสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนมอบชีวิตทั้งชีวิตให้แก่การศึกษาธรรมะที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตหมายความว่าอะไรคะเพศบรรพชิตผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรบุตรซึ่งเกิดจากพระอุระคือพระปัญญาที่เห็นโทษของกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยและสามารถที่จะสะสมมาเห็นโทษนะคะที่ละอาคารบ้านเรือนได้แล้วก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะแม้ไม่บวชก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีต่อเมื่อใดนะคะบรรลุความเป็นพระอรหันต์จึงต้องบวชเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปได้นี่ก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะที่จะรู้จักตัวเองจริงๆว่าพระอรหันต์คือเพศพระภิกษุเพราะว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะอยู่ครองเรือนอีกไม่ได้เลยไม่ใช่อัธยาศัยจึงต้องเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นพระภิกษุก็คือเพศของพระอรหันต์พระอรหันต์ต้องเป็นพระภิกษุทุกรูปนะคะจะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะเป็นผู้ตรงจึงศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าจะไม่ประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปและก็การที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมเลยยังเต็มไปด้วยความเป็นเรายังเต็มไปด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นบวชไม่ได้หรอกค่ะเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยซึ่งขัดเกลากิเลสดุจสังขารตั้งแต่ตื่นจนหลับพระเช่นก็เป็นเพศที่ต้องรู้นะคะถ้าไม่ได้สะสมมาแล้วบวชก็คือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่สามารถที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสตามพระวินัยที่ทรงแสดงไว้พระเช่นพระวินัยทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่ละข้อแต่ละข้อเพิ่มขึ้นนะคะก็เพื่อการละคลายกิเลสไม่ใช่ว่าให้เราอ่านแล้วก็อ้อข้อนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ให้ทำนะคะแต่ให้รู้ว่าทำไม่ได้ในเมื่อเป็นพระภิกษุถ้าเป็นพระภิกษุต้องทำตามพระธรรมวินัยถ้าจะไม่ทำตามพระวินัยก็ไม่ใช่ภิกษุ
0: ครับในประเด็นนี้ครับอาจารย์คำปั่นครับก็จะเห็นถึงคำที่แสดงถึงความเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยจริงๆนะครับก็คือเป็นสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความจริงใจในการที่จะขัดเกลากิเลสนะครับอย่างคลิปเสียงเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าความเป็นเพศภิกษุนะครับเป็นสมณะเนี่ยครับ เป็นเครื่องหมายของผู้ที่หมดจดจากกิเลสจริงๆนะครับเพราะว่าบุคคลที่ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับจะไม่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เลยนะครับก็ต้องละนะครับความเป็นเพศคฤหัสถ์นะครับเป็นพระภิกษุนะครับเป็นนักบวชนะครับเป็นสมณะนะครับอย่างข้อความในอัคคัญญสูตรครับอาจารย์ครับก็ได้กล่าวถึงสามเณร2ท่านนะครับก็คือวาเสฏฐะแล้วก็ภารัฐวาชะนะครับซึ่งท่านก็เป็นสามเณรแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีความประสงค์นะครับที่จะบวชเป็นภิกษุนะครับก็มีโอกาสได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ก็ได้กล่าวได้ตรัสนะครับกับวาเสฏฐะและภาวัตภารัฐวาชะนะครับในเรื่องของความเป็นบุตรที่เกิดแต่อุระพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนวาเสฏฐะและภารัฐวาชะเธอทั้งหลายแลมีชาติต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตถูกเขาถามว่าท่านเป็นพวกไหนดังนี้พึงตอบเขาว่าพวกเราเป็นพวกพระสมณะสากยบุตรดังนี้ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัฐวาชะก็ผู้ใดแลมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นเกิดแต่มูลรากตั้งมั่นอย่างมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้เคลื่อนย้ายไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเราเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมพระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมภูตะก็ดีพมมภูตะก็ดีเป็นชื่อของพระตถาคตครับก็กราบเรียนอาจารย์คำปันครับการที่จะเป็นภิกษุนะครับในพระธรรมวินัยที่จะขัดเกลาเกลียดอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะประกาศตนให้เป็นเพศบรรพชิตนะครับเป็นภิกษุเป็นสมณะเชื้อสายสากยบุตรผู้เกิดแต่พระอุระนะครับก็กราบอาจารย์ให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับกราบเรียนอาจารย์ครับ
2: ครับก็กราบอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับคำที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญมาจากพระไตรปิฎกนะครับก็เห็นถึงความบริสุทธิ์สะอาดอย่างยิ่งเลยนะครับของผู้ที่เป็นพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรซึ่งเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งก็คือเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธบิดาเป็นพระบิดานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกบวชที่จะประพฤติตามพระองค์ก็เป็นบุตรที่เกิดจากพระอุระก็คือพระปัญญาของพระองค์ที่จะเกิดจากพระอุระของพระองค์ได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่จะเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหมายของสากยบุตรนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความหมายที่เกื้อกูลมากเลยนะครับว่าเป็นใครนะครับเพราะเหตุใดจึงได้ชื่อว่าเป็นสมณะสากยบุตรสมณะก็คือผู้ที่สงบผู้ที่ยังกิเลสผู้ที่ยังอกุศลธรรมทั้งหลายให้สงบระงับไปและเป็นสากยบุตรด้วยนะครับแล้วสากยบุตรนี่ครับคืออะไรครับซึ่งในความหมายที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวมาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแล้วนะครับทีนี้กล่าวโดยศัพท์นะครับโดยความหมายของสักกายบุตรนะครับซึ่งในภาษาบาลีนะครับจะเป็นสักกายปุตติยะน ะครับสักกยปุตติยะสักกยะหรือสักกะตรงนี้นะครับหมายถึงผู้องค์อาจซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ปุตติยะก็คือนับเนื่องว่าเป็นบุตรนะครับจึงรวมกันเป็นสักกยปุตติยะผู้นับเนื่องในความเป็นบุตรที่เกิดจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความหมายของสักกยบุตรนะครับซึ่งก็มีข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอุทานอุปโภสถสูตรนะครับก็ได้แสดงความเป็นจริงของคำว่าสักกยบุตรไว้นะครับก็เป็นคำที่ไพเราะมากเลยนะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายวรรณะสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมย่อมถึงการนับว่าพระสมณะสากยบุตรทั้งนั้นครับนี่คือความเป็นจริงของสมณะสากยบุตรนะครับก็เป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ว่าจะออกบวชจากชนชั้นวรรณะใดก็ตามไม่ว่าจะสูงเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะต่ำเพียงใดก็ตามแต่ทั้งหมดย่อมละชื่อและโคตรเดิมแล้วก็เป็นพระสมณะสากยบุตรทั้งนั้นเลยทีนี้ใครจะเป็นสมณะสากยบุตรจริงๆไม่ใช่เพียงชื่อแต่ทั้งหมดจะต้องเป็นความประพฤติที่ดีงามเป็นความประพฤติที่เป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะได้ศึกษาพระธรรมและมีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องและประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเว้นในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้อกุศลกิเลสทั้งหลายพอกพูนขึ้นและประพฤติในสิ่งที่จะเกื้อกูลให้คุณความดีทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสนะครับเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นครับนี่ก็เป็นความเป็นจริงของสมณะสากยบุตรซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยผู้ที่ประพฤติย่อหย่อนผู้ที่ย่ำยีสิกขาบทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นไม่ใช่สมณะสากยบุตรเลยนะครับซึ่งก็มีอีกข้อความหนึ่งครับเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากเลยนะครับว่าสมณะสากยบุตรเนี่ยครับเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ครับอันนี้เป็นข้อความในวิสุทธชนะวิลาสินีอัตถกถาขุททกนิกายอัปปทานอุปาลีเถราปทานนะครับก็ได้แสดงอีกความหมายหนึ่งนะครับของสักกยบุตรไว้ครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับมีข้อความว่าอันนี้เป็นคำที่ท่านพระอุบาลีเถระได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อก่อนคือในการก่อนเราได้เป็นช่างกลระบบทำความยินดีให้เกิดคือทำความโสมนัสแก่สากยะทั้งหลายคือแก่พระราชาในสากยะวงศ์ทั้งหลายเราละคือละทิ้งโดยวิเศษซึ่งชาตินั้นคือตระกูลนั้นได้แก่กำเนิดนั้นก็คือละชาติตระกูลนั้นนะครับเกิดเป็นบุตรของพระมเหสีเจ้าก็คือเป็นบุตรของผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายว่าถึงการนับว่าเป็นสากยบุตรเพราะทรงคำสอนไว้ได้ครับนี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งครับที่กล่าวถึงสากยบุตรนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยแล้วก็ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้และท่านพระอุบาลีเถระก็เป็นเลิศในด้านทรงพระวินัยด้วยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับในความเป็นสมณะสากยบุตรครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์วิชัยครับที่ได้กล่าวถึงความเป็นเพศที่สูงยิ่งนะครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนนะครับออกบวชเป็นบรรพชิตนะครับแสดงถึงความจริงใจที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสเพราะถ้าหากว่าแม้ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสได้แต่นี่ถึงกับสละความเป็นคฤหัสถ์ มุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งก็แสดงถึงความจริงใจความตั้งใจมั่นที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นบรรพชิตซึ่งก็คือพระภิกษุทุกรูปนี่ครับจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยมีความเข้าใจพระธรรมวินัยและขัดเกลากิเลสประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับอาจารย์วิชัยครับ
0: ครับก็ไพเราะนะครับที่จะแสดงถึงความเป็นจริงนะครับของสมณะบรรพชิตพระภิกษุนะครับผู้มีเพศที่สูงยิ่งเลยนะครับที่จะประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยมีอัธยาศัยที่ยิ่งใหญ่ที่จะสละนะครับคิดถึงการสละสละคือที่จะสละได้ต้องละความติดข้องได้นะครับก็พิจารณาของแต่ละบุคคลนะครับสละได้ทั้งหมดไหมเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยที่จะประกาศตนเองเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนะครับสละทุกอย่างเลยนะครับอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับอย่างที่เคยได้ยินว่าตายจากความเป็นคฤหัสถ์เลยนะครับสู่เป็นเพศบรรพชิตแล้วก็มีชีวิตที่จะประพฤตินะครับขัดเกลากิเลสศึกษาพระธรรมนะครับอบรมเจริญปัญญาที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะครับนี่คือจุดประสงค์ของการบวชเป็นเพศบรรพชิตเลยนะครับเพราะว่าถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะว่าบุคคลที่อบรมเจริญปัญญาในฐานะของความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยครับสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลนะครับอันนี้ก็เห็นถึงอัธยาศัยที่ต่างกันมากเลยนะครับครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับเพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้กล่าวถึงพระสูตรหนึ่งนะครับก็คือมณิจุลกะสูตรนะครับซึ่งก็สืบเนื่องจากการสนทนาในสิกขาบทข้อนี้นะครับก็คือโกศียวรรคสิกขาบทที่8นะครับที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสเป็นพระบัญญัติไว้ว่าภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสักขิยปาจิตตินะครับซึ่งในบ้านชื่อว่ามณิจุรกะนะครับก็ได้เข้าไปเฝ้านะครับกราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่านะครับท่านก็มีวาทะอย่างนี้นะครับที่กล่าวกับราชบริษัทของที่กล่าวไว้นะครับคือก็ท่านก็ได้กล่าวว่าทองและเงินไม่ควรย่อมไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินนะครับก็กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าสิ่งที่ท่านกล่าวอย่างนี้นะครับเป็นการกล่าวตามคำที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้แล้วแม้จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระด้วยคำไม่จริงนะครับซึ่งพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสกับนายบ้านคามณีนะครับว่าดีละนายคามณีเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงและพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและสหธรรมิกใดๆคล้อยตามวาทะจะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้เพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินดูก่อนนายคามณีทองและเงินควรแก่ผู้ใดเบญจกามคุณก็ควรแก่ผู้นั้นเบญจกามคุณควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นดูก่อนนายคามณีท่านพึงทรงจำความที่ควรแก่เบญจกามคุณนั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสากยบุตรอันหนึ่งเล่าเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไม้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษเรามิได้กล่าวว่าสมณะสากยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พระภิกษุนะครับได้รับเงินทองนะครับก็เป็น ผู้ที่ยังยินดีในเบญจกามคุณอยู่นะครับซึ่งในเรื่องของเบญจกามคุณนะครับกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่ายินดีน่าพอใจน่าติดข้องนะครับเป็นที่ตั้งของโลภะคือความติดข้องนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็ได้ตรัสคุณและโทษของกามเอาไว้นะครับก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้แสดงให้เห็นนะครับถึงคุณและโทษของกามนะครับอย่างข้อความในมหาทุกขคันธสูตรนะครับก็แสดงถึงคุณและโทษของกามไว้นะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะครับว่าก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5นี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่จะรู้แจ้งด้วยจักษุน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่จะพึงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายน่าปรารถนาน่ารักน่าพอใจน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้แลความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นคุณนะครับสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นส่วนโทษของกามนะครับพระองค์ก็แสดงไว้เป็นอันมากเลยนะครับว่าโทษของกามคืออย่างไรนะครับดังนั้นแต่ละบุคคลลองพิจารณาดูนะครับว่าการที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็ต้องมีการประกอบอาชีพการงานโดยประการต่างๆมากมายที่จะได้กามเหล่านี้มานะครับและเมื่อไม่ได้ตามที่ใจหวังนะครับก็เกิดความเศร้าโศกนะครับคร่ำครวญขึ้นมาลำบากนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อได้เบญจกามคุณเหล่านี้มานะครับอย่างทรัพย์สินเงินทองเนี่ยครับก็ต้องมีการตามรักษานะครับที่จะไม่ให้โจรขโมยไปบ้างที่จะไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆที่จะให้ทรัพย์นั้นเสียหายบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโจรชิงไปหรือเกิดภัยพิบัตินะครับทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายไปก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอีกนะครับเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาอีกไม่แค่นั้นนะครับอย่างการทะเลาะวิวาทกันนะครับด้วยการแข่งแย่งในเรื่องของเบญจกามคุณเหล่านี้นะครับก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับแม้ผู้ที่เป็นบิดากับบุตรนะครับก็ยังทะเลาะกันนะครับหรือแม้แต่ชนต่างๆมากมายที่ทะเลาะแข่งแย่งกันก็เพราะมีความติดข้องนะครับในเบญจกามคุณเหล่านี้และถ้ามีความติดข้องในเบญจกามคุณเหล่านี้นะครับถ้าแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาโดยทางทุจริตด้วยนะครับมีการประพฤติทุจริตโดยประการต่างๆเพราะอาศัยความยินดีพอใจติดข้องในเบญจกามคุณและเมื่อผลคือการที่ทุจริตเหล่านั้นให้ผลนะครับเมื่อตายไปแล้วก็เกิดในอบายภูมิด้วยนะครับนี่ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายนะครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ครับที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณและโทษของกามตามความเป็นจริงนะครับเพื่อจะเป็นการละคลายนะครับความยินดีพอใจติดข้องนะครับในเบญจกามคุณซึ่งแม้ในสิกขาบทนี้นะครับพระองค์ก็บัญญัติเพื่อที่จะให้เห็นถึงความเป็นภิกษุจริงๆที่จะไม่รับนะครับไม่ยินดีนะครับแล้วก็ไม่สั่งให้รับด้วยนะครับในทองและเงินครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
3: ก็กราบเรียนอาจารย์พิชัยและอาจารย์คำปันครับก็แสดงถึงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆนะครับผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยก็คือตรงนะครับตรงก็คือสามารถที่จะรู้ว่าตนเองสมควรที่จะละเพศคารวาสสมควรที่จะประพฤติอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตได้จริงๆตามที่ตนเองนะครับคิดว่าจะทำได้จะกระทำถึงที่สุดนะครับ พราะจริงแล้วนะครับการบวชเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่รู้จุดประสงค์จริงๆนะครับก็เพียงแต่เห็นว่าการบวชเป็นการเพียงนุ่งห่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลงผมและหนวดนะครับแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสนะครับผ้าย้อมน้ำฝาดนะครับแล้วก็มีบริการก็อาจจะคิดว่าแค่นี้ก็เป็นเพียงสมณะหรือเป็นเพศบรรพชิตแล้วนะครับเพียงแค่สละเครื่องนุ่งห่มจากเครื่องรหัสมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแบบบรรพชิตนี่จะคิดว่าเป็นภิกษุนะครับที่จะเป็นภิกษุตามธรรมวินัยนี้คิดดูแล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับว่าเพียงแค่สละเพศเท่านั้นเองนะครับเพียงเพศเครื่องหมายเท่านั้นเองแต่ความหมายของบรรพชิตจริงๆความหมายของสมณะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ใครจะรู้ว่าเป็นภิกษุก็เพียงแค่อาการภายนอกเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงชีพด้วยปัจจัย4ที่ชาวบ้านหรือผู้มีศรัทธาถวายนะครับก็ได้แก่จีวรนะครับบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับแล้วก็มีชีวิตดำเนินไปแค่นั้นแต่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกเพียงแค่เป็นเพศแบบอาชีพเพียงเท่านี้นะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความตรงจริงๆที่จะอบรมเจริญปัญญานะครับเพราะจริงๆแล้วเครื่องหมายของเพศแบบอาชีพก็เปลี่ยนเพียงเครื่องหมายภายนอกเท่านั้นเองกับท่านถ้าไม่เห็นโทษไม่เห็นความเป็นไปของสภาพธรรมะที่อย่างเช่นกามคุณใช่ไหมครับกามคุณเนี่ยคุณของกามคืออะไรครับจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับคำว่ากามคุณเนี่ยรูปนะครับรูปที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูมีไหมครับใบปกติในชีวิตประจำวันเสียงแค่เสียงเนี่ยก็เป็นเหตุให้นำมาซึ่งความยินดีพอใจก็ได้ใช่ไหมครับหรือลูกที่รู้แจ้งด้วยทางตาเห็นไหมครับกลิ่นนะครับที่รู้ได้ทางจมูกนะรสที่รู้แจ้งด้วยทางลิ้นโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่รู้ได้ทางกายนะครับนำมาซึ่งอะไรครับแค่ความสุขโสมนัสนะครับขณะนั้นเป็นไปกับความยินดีนะครับขณะนั้นไม่ใช่กุศลแหละใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นกุศลจริงๆสภาพธรรมะที่ดีงามจริงๆต้องข้ามกันนะครับกุศลเป็นเรื่องละนะครับเรื่องขัดเกลาแต่ว่าเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นไปเพื่อความที่ขณะนั้นถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ยึดติดนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับที่พระธรรมเท่านั้นนะครับที่จะให้เห็นโทษจริงๆนะครับและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตราบใดที่ยังเป็นที่น่ายินดีพอใจอยู่นะครับก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าควรแก่เพศใดถ้าเพศเครหัสก็ยังมีได้ใช่ไหมครับหมายความว่าไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติเห็นไหมคันความต่างกันไหมครับตรงก็ยังตรงใช่ไหมว่ายังเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองยังติดข้องยินดีพอใจเป็นใบกามคุณ5อยู่นะครับแต่ก็ไม่เห็นผิดคิดว่าตนเองจะต้องบวชและไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรนี่ก็คือไม่ตรงนะครับเพราะนั้นเมื่อไม่ตรงแล้วนะครับเมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงไม่เป็นไปเพื่อการละเพราะไม่ได้ตรงตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับถ้าตรงตั้งแต่เริ่มจึงจะรู้ว่าเพศบรรพชิตต่างจากครหัสถ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับบรรพชิตก็คือเว้นสละ นะครับสละทั่วเลยนะครับเพราะนั้นสละอะไรบ้างครับก่อนที่จะเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยเงินทองสละแล้วใช่ไหมครับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยหรือแม้แต่วงศาคณาญาตินะครับอาคารบ้านเรือนใช่ไหมครับเราก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับสละเงินทองแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังเป็นเพศบรรพชิตอยู่นะครับก็ต้องต่างกันอย่างแน่นอนพอเว้นใช่ไหมครับแต่การกระทำตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมครับกลับมารับเงินทองอีกก็ดูค้านกันเลยใช่ไหมครับขัดกันเลยเนี่ยนะครับสละแล้วแต่บวชมาที่จะมารับเงินทองอีกก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นคารวาสเนี่ยรับเงินทองก็ยังถ้าโดยมาได้ทางโดยชอบก็คงโทษไม่มากใช่ไหมครับท้องยิงแล้วนะครับไม่ว่าจะเพศบรรพชิตหรือกหัตกามคุณนำมาซึ่งโทษทั้งนั้นเลยไม่จำเป็นจะต้องเพศบรรพชิตหรือเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าความเป็นผู้ตรงแล้วกหัตยินดีในเงินทองได้มาโดยสุจริตก็ยังไม่มีโทษมากแต่เพศบรรพชิตเนี่ยสละแล้วแต่กลับมารับอีกในเพศของบรรพชิตที่สูงส่งเลยเนี่ยแต่กลับยินดีรับเงินทองในเหมือนกับเพศที่ต่ำเลยเนี่ยอยู่ในเพศที่สูงนะครับอยู่ในเพศที่สูงแต่กลับมารับสละเงินทองที่บอกว่าสละแล้วแต่กลับมารับอีกในเพศที่ต่ำยิ่งขัดกันใช่ไหมครับบรรพชิตกับคฤหัสถ์เนี่ยแล้วโทษยิ่งมากใช่ไหมครับเพราะว่าประกาศตนปฏิญาณว่าเป็นเพศบรรพชิตแล้วแต่กลับมายินดีในเงินทองหนึ่งนะครับที่พระภาคตรัสนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสงฆ์พระมหากรุณาเห็นเลยว่าถ้าตราบใดก็ตามนะครับถ้ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับก็ยินดีในเงินทองเพราะอะไรครับเงินทองนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับถึงยังไงก็ตามนะครับแม้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับสำเร็จสำหรับเพศคฤหัสถ์เองเนี่ยนะครับเพราะมีทรัพย์มีเงินทองที่จับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับจะนำมาซึ่งอะไรครับก็ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองก็มีโทษคฤหัสถ์ด้วยใช่ไหมครับเวลาได้มาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษานะครับไม่ฉะนั้นใช่ไหมครับสิ่งนั้นก็จะสามารถที่จะก่อให้เกิดโทษได้ถ้ารักษาไม่ดีได้ไปแล้วรักษาไม่ดีนี่ก็เป็นโทษแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่อะไรครับถ้าหายไปนะครับความโศกเศร้าเสียใจมีไหมครับเห็นไหมครับยินดีที่ได้มาแต่เวลาพลัดพรากไปก็โศกเศร้าแล้วนะครับเพราะโศกเศร้าจากของเป็นที่รักเห็นไหมครับไม่ได้คิดถึงว่าที่ยึดติดเนี่ยนะครับแต่สิ่งนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดก็เกิดโศกเศร้าขึ้นมาแม้ทุกข์อะไรใช่ไหมครับทุกข์ใจละเห็นไหมครับลืมไปเลยเนี่ยครับว่าคิดเพียงแต่คิดถึงกามคุณของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ไม่ได้เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อพัดพรากจากไปนำมาถึงโศกเศร้านะครับทุกโศกโดยประการทั้งปวงนะครับก็เห็นเลยนะครับว่าพระสัมมาเจ้าทรงแสดงโทษของกามไว้หลายประการเลยนะครับโทษที่เห็นโทษของกามจริงๆเนี่ยนะครับเพราะเป็นไปเพื่อความยึดติดข้องเพราะนั้นเพศบรรพชิตต้องตรงกันข้ามกันเป็นไปเพื่อละในเมื่อละเป็นไปเพื่อละแล้วนะครับจะยังมารับเงินทองอีกก็เป็นการที่ไม่กระทำตามปฏิญญาเพราะอะไรครับปฏิญญาอะไรครับให้เห็นเลยว่าเพศบรรพชิตเนี่ยดูเครื่องหมายเครื่องนุ่งห่มของเพศบรรพชิตก็รู้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นเชื้อสายพระศักยสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรได้อย่างไรเพราะนั้นไม่ใช่เรียนเพียงแค่เครื่องหมายแต่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยที่พระภาคทรงบัญญัตินะครับ ตรัสไว้ดีแล้วโดยประการทั้งปวงนะครับใช่ไหมครับแต่โทษของบุพพิชิตเนี่ยก็ยิ่งมากเลยนะครับยิ่งมากเพราะเป็นเพศที่สูงนะครับนะครับถ้าเป็นโทษแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงโทษในชาตินี้เท่านั้นครับชาติต่อไปก็โทษก็ยิ่งต่างกันลิบเลยนะครับหรือแม้แต่กระทันเองใช่ไหมครับถ้าประพฤติทุจริตด้วยเงินทองหรือทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยด้วยทางทุจริตนะครับอย่างเช่นผู้ที่ได้มาด้วยทุจริตเนี่ยนั้นตายจากชาตินั้นไปนะครับไปเกิดในอบายภูมินะก็เคยได้ยินใช่ไหมครับไปเกิดในภูมิเปรตนะครับผู้ที่เกิดในภูมิเปรตก็รู้ว่าชาติก่อนเคยกระทำอย่างนี้มาทำได้ทรัพย์มาด้วยทุจริตก็ยังเห็นเลยว่าทรัพย์ที่ตนเองเนี่ยได้มาโดยทุจริตเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็กลับตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตซึ่งโทษยิ่งกว่าเกิดในมนุษย์อีกเห็นไหมครับโทษกันเปรียบกันไม่ได้เลยตัวเองก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นด้วยแต่โทษของทุจริตทำให้ไปเกิดนะครับตามกรรมนะครับแล้วก็เกิดในภูมิเปรตอีกนะครับซึ่งเป็นภูมิของอบายภูมิเนี่ยครับโทษของกามคุณเพราะนั้นถ้าไม่เห็นโทษจริงๆนะครับก็เพศบรรพชิตเนี่ยก่อทุกข์โทษให้แก่ตนเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่จะขัดเจ้าจนถึงระดับที่เห็นโทษจริงๆเพราะว่าจริงๆเพศของสมณะจริงๆเนี่ยเป็นเพศของพระขีณาสุขนะครับผู้สิ้นอาสวะแล้วนะครับเนี่ยครับจึงจะเป็นเพศโดยสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะว่าจะอยู่ถ้าผู้เป็นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ตรงนะครับแม้จะไม่ใช่ผู้ที่บวชเป็นเพศบรรพชิตเพื่อศึกษาอรูปเตรียมปัญญาศึกษาธรรมะก็เป็นคฤหัสถ์ได้นะครับเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้แม้จะเป็นการคฤหัสถ์ที่ดีก็ยังไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับใครไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงโทษประการต่างๆและคุณประการต่างๆในการที่มีชีวิตอย่างคือรหัสเป็นอย่างไรนะครับและถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงนะครับก็จะเป็นโทษแก่ตนเองคิดว่าตนเองจะสามารถบวชเป็นบรรพชิตได้แต่เมื่อไม่ตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ไม่ตรงทั้งหมดเพราะเริ่มตั้งแต่ไม่ตรงตั้งแต่เริ่มแรกเลยไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับก็คดเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วก็โทษอยู่ที่ไหนครับเพราะไม่สามารถที่จะอบรมติเลปัญญาไม่เป็นความตรงที่จะตรงต่อปัญญาที่จะรู้ความจริงแต่ประพฤติคดลดเลี้ยวนะครับออกทางจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนเองแล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยนะครับก็เป็นโทษทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับผู้อื่นที่เห็นในการกระทำของเพศบรรพชิตโดยไม่มีการพิจารณาก็จะยินดีแล้วก็ส่งเสริมก็เป็นการให้กระหัตเนี่ยช่วยการทำลายพระศาสนาเพิ่มขึ้นครับอาจารย์วิชัยครับเชิญครับ
0: ครับก็กับจันทิตพันธ์ครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าปัญญาไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับของสิ่งที่ปรากฏนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจก็ตามนะครับกิเลสอกุศลก็ได้ปัจจัยเกิดขึ้นติดข้องยินดีพอใจซึ่งก็จะเห็นถึงความเป็นธรรมะจริงๆนะครับต่างคนต่างก็มีอัธยาศัยที่แตกต่างกันนะครับแต่สำหรับคนที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะครับเป็นผู้ที่สละตั้งแต่บวชเลยนะครับที่จะไม่รับเงินทองอีกต่อไปนะครับก็เป็นผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงนะครับของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจที่จะละคลายกิเลสอกุศลนะครับโดยเฉพาะความติดข้องนะครับพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยความเป็นเพศที่สูงยิ่งคือบรรพชิตนะครับดังนั้นปัญญาก็ต้องค่อยๆอบรมเจริญตามลำดับจริงๆนะครับที่จะเห็นความเป็นธรรมะความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะละคลายกิเลสแต่ในเรื่องของ ลาภสักการะและความสรรเสริญครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับอาจารย์คำปันครับก็มีหลายพระสูตรมากเลยนะครับอย่างในสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะครับก็จะแสดงเรื่องของลาภสักการะและความสรรเสริญไม่เป็นอันมากเลยนะครับอย่างทริยสูตรนะครับก็ได้กล่าวถึงลาภสักการะนะครับเหมือนเหยื่อเกี่ยวเบ็ดนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับพระผู้มีพระเจ้าก็ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดที่พรานเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงในห้วงน้ำลึกมันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอย่างนี้แล้วได้รับทุกข์ถึงความพินาศพรานเบ็ดพึงทำได้ตามความพอใจฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรานเบ็ดนี้เป็นชื่อของมารใจบาปนะครับก็คือกิเลสทั้งหลายนะครับคำว่าเบ็ดเป็นชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าภิกษุนี้เรากล่าวว่ากลืนเบ็ดของมารได้รับทุกข์ถึงความพินาศอันมารใจบาปพึงทำได้ตามความพอใจภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะละลาภสักการะและความสรรเสริญเสียเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะครับที่จะแสดงความเป็นจริงของธรรมะนะครับแม้แต่เหยื่อนะครับก็คือเหยื่อที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจแล้วก็มีเบ็ดด้วยนะครับก็คือลาภสักการะแล้วก็ความสรรเสริญนะครับซึ่งเมื่อติดข้องพอใจในลาภสักการะความสรรเสริญนะครับมารผู้ใจบาปเหมือนพรานเบ็ดเนี่ยครับก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยครับก็กระทำได้ตามความชอบใจเลยนะครับดังนั้นบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสทั้งหลายนะครับก็มีการประพฤติในทางทุจริตโดยประการต่างๆเพราะอาศัยการที่เหมือนกับปลานะครับที่กลืนนะครับกลืนเบ็ดเข้าไปนะครับก็กราบอาจารย์คำปันนี่เห็นถึงความเป็นจริงนะครับที่จะการที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงที่จะดับอกุศลนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับแม้แต่การที่จะรู้ความเป็นจริงของลาภสักการะและความสรรเสริญนะครับที่จะละความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย
2: ์ครับก็กราบขอบพระคุณและกราบยินดีถึงกุศลของอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้อัญเชิญพระสูตรซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับให้พวกเรานะครับได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพระภิกษุเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นโทษเป็นภัยพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรเพื่อประโยชน์จะได้รู้ในความเป็นโทษนั้นเพื่อที่จะไม่ตกไปในอำนาจของกิเลสซึ่งกิเลสนี่แหละเป็นโทษเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความพินาศก่อให้เกิดความเสียหายโดยส่วนเดียวอย่างเช่นที่กล่าวถึงนะครับความติดข้องในลาภสักการะสรรเสริญทั้งหลายนี่ครับก็ลองคิดดูนะครับว่า เพียงความติดข้องที่เกิดขึ้นเสียหายแล้วนะครับในขณะที่เกิดความติดข้องยินดีพอใจจิตสะเทือนแล้วด้วยอำนาจแห่งความติดข้องยินดีพอใจหวั่นไหวไปแล้วและในขณะที่โลภะเกิดขึ้นคุณความดีทั้งหลายนะครับเกิดขึ้นไม่ได้เลยที่จะเป็นการขัดเกลากิเลสนะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะในขณะนั้นโลภะเกิดขึ้นโลภะเป็นกิเลสโลภะเป็นอกุศลก็มีแต่จะเพิ่มกิเลสเพิ่มอกุศลไปอีกและเมื่อสะสมมีกำลังมากขึ้นจะเป็นอย่างไรครับก็มีการแสวงหามีการแสวงหาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าตกอยู่ในอำนาจของโลภะแล้วมีการแสวงหาพระภิกษุที่ท่านตกอยู่ในอำนาจของโลภะอยากได้ลาภสักการะสรรเสริญทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่เป็นโทษมากมายล่วงพระวินัยตั้งหลายข้อด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ากระทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยครับได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงขนาดอะไรครับถึงขนาดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนด้วยเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งเป็นลาภสักการะสรรเสริญทั้งหลายลองคิดดูนะครับว่าอันตรายจะมีมากเพียงใดเพราะฉะนั้นก็สมกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้นะครับว่าลาภสักการะสรรเสริญเป็นอันตรายทารุณเผ็ดร้อนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมะอันเกษมจากโยคะธรรมะอันเกษมจากโยคะก็คือพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานเป็นสภาพที่ปลอดโปร่งโล่งจากโยคะซึ่งโยคะอันนี้ครับเป็นกิเลสอกุศลที่ประกอบตรึงหมู่สัตว์ไว้ในวัฏฏะไม่ว่าจะเป็นความติดข้องยินดีพอใจไม่ว่าจะเป็นความเห็นผิดไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้พระนิพพานเนี่ยครับเป็นสภาพที่ปลอดโปร่งโล่งจากโยคะจริงๆถ้าตกอยู่ในอำนาจของโลภะความติดข้องยินดีพอใจในลาภสักการะสรรเสริญไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมะคือนิพพานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างมากเลยนะครับที่จะได้ศึกษาไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นคฤหัสถ์เองได้ศึกษาแล้วเป็นอย่างไรครับค่อยๆเห็นโทษของความติดข้องยินดีพอใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมเพราะความติดข้องไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็เป็นความติดข้องความติดข้องเป็นอกุศลไม่ว่าจะเกิดกับบรรพชิตหรือว่าจะเกิดกับคฤหัสถ์ความติดข้องก็เป็นความติดข้องเป็นอกุศลเป็นสภาพธรรมะที่มีโทษเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ที่จะได้ค่อยๆขัดเกลาละคลายความติดข้องจริงๆที่จะเป็นผู้ที่ค่อยๆนะครับเพิ่มพูนในทางที่เป็นกุศลขึ้นค่อยๆขัดเกลาในสิ่งที่ไม่ดีคือโลภะไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะถ้าไม่ขัดเกลาเลยไม่เริ่มต้นเลยนับวันก็จะมีแต่โลภะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทำบาปทำอกุศลกรรมประการต่างๆได้เพราะกำลังของโลภะครับก็เป็นเครื่องเตือนอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์วิชัยครับในพระสูตรนี้ครับเกื้อกูลอย่างมากเลยนะครับ
4: ครับก็กลับมาที่สิกขาบทนี้นะครับก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในสมันตปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยนะครับโกเสวัคสิกขาบทที่8รูปิยสิกขาบทวัลลนานะครับรูปิยสิกขาบทว่าโดยสมัยนั้นเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในรูปิยสิกขาบทนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นสิกขาบทข้อนี้มีชื่อว่ารูปิยสิกขาบทคำในคำว่าชาตะรูปะราชตังในวงเล็บทองเงินนี้คำว่าชาตะรูปะเป็นชื่อแห่งทองคำก็เพราะทองคำนั้นเป็นเช่นกับพระวรรณะของพระวรรณะแห่งพระตถาคตเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในบทภาชนะว่าท่านเรียกสัตถุวรรณะในวงเล็บมีสีดุจพระชวีวัน ของพระศาสดาเนื้อความแห่งบทภาชนะนั้นว่าโลหะพิเศษมีสีเหมือนพระวรรณะของพระศาสดานี้ชื่อว่าชาตะรูปะในวงเล็บทองคำธรรมชาติส่วนเงินท่านเรียกว่ารูปิยะในคำทั้งหลายว่าสังศิลาประพานเงินทองเป็นต้นแต่ในสิกขาบทนี้ท่านประสงค์เอากหาปณะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ถึงการค้าขายได้เพราะเหตุนั้นนั่นคำว่าเงินนั้นท่านจึงกล่าวคำว่ากหาปณะมาสกโลหะดังนี้เป็นต้นอธิบายวัตถุแห่งนิสสัคคีและทุกกฎบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากหาปณะได้แก่กหาปณะที่เขาทำด้วยทองคำก็ดีทำด้วยเงินก็ดีกหาปณะธรรมดาก็ดีชื่อว่ากหาปณะนะครับนี่ก็เป็นคำอธิบายนะครับในคำว่ากหาปณะมาสกที่ทำด้วยแร่ทองแดงเป็นต้นชื่อว่ามาสกโลหะมาสกที่ทำด้วยไม้แก่นก็ดีด้วยข้อไม้ไผ่ก็ดีโดยที่สุดแม้มาสกที่เขาทำด้วยใบตาลสลักเป็นรูปก็ชื่อว่ามาสกไม้มาสกที่เขาทำด้วยครั่งก็ดีด้วยยางก็ดีทำให้เกิดรูปขึ้นชื่อว่ามาสกยางก็ด้วยคำว่าซึ่งใช้ทำการค้าขายได้นี้ท่านประสงค์เอามาสกทั้งหมดที่ใช้ทำการค้าขายในชนบทในเวลาซื้อขายกันโดยที่สุดทำด้วยกระดูกบ้างทำด้วยหนังบ้างทำด้วยเมล็ดผลไม้บ้างทำให้เป็นรูปบ้างมิได้ทำให้เป็นรูปบ้างวัตถุทั้งสี่อย่างคือเงินทองทั้งหมดนี้อย่างนี้และมาสกทองมาสกเงินมีประเภทดังกล่าวแล้วแม้ทั้งหมดจัดเป็นวัตถุนิสวัตถุแห่งนิสสัคคีนะครับนี่ก็คือวัตถุนิสสัคคีทั้งหมดนะครับสี่อย่างวัตถุนี้คือมุกดามณีไพฑูรย์สังศิลาประพานทับทิมบุษราคำธัญชาติ7ชนิดธาตุหญิงธาตุชายนาไร่สวนดอกไม้สวนผลไม้เป็นต้นจัดเป็นวัตถุแห่งทุกกฎนะครับวัตถุนี้คือได้ผานไถผืนผ้าป้ายอัปปรณชาติมีอเนกประการและเภสัชมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยงบเป็นต้นจัดเป็นกัปปิยวัตถุนะครับในข้อความตรงนี้นะครับท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุที่เป็นนิสสัคคีนะครับวัตถุที่เป็นแห่งทุกกฎแล้วก็กัปปิยวัตถุนะครับกัปปิยวัตถุก็คือเป็นวัตถุที่สมควรนะครับบรรดานิสสัคคียวัตถุและทุกกฎวัตถุนั้นภิกษุจะรับนิสสัคคียวัตถุเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์คณะบุคคลและเจดีย์เป็นต้นย่อมไม่ควรนะครับเป็นนิสสัคคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับเพื่อประโยชน์แก่ตนเองนะครับงั้นถ้ารับแก่บุคคลอื่นนะครับก็เป็นนิสสัคคีโทษครับรับวัตถุนิสสัคคีนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับแต่ถ้ารับเพื่อตนเองนะครับเป็นนิสสัคคียปาจิตตีเป็นทุกกฎแก่ภิกษุผู้รับเพื่อประโยชน์แก่สิ่งที่เหลือเป็นทุกกฎอย่างเดียวแก่ภิกษุผู้รับทุกกฎวัตถุเพื่อประโยชน์ทุกอย่างนะครับไม่เป็นอาบัติในกัปปิยวัตถุดังนั้นถ้าเป็นวัตทุกกฎวัตถุนะครับจะรับเพื่อประโยชน์นะครับแก่โดยเที่ยวครับเป็นทุกกฎอย่างเดียวนะครับแก่ภิกษุผู้รับทุกกฎวัตถุเรือเพื่อประโยชน์นั้นถ้ารับแก่บุคคลอื่นนะครับก็เป็นทุกกฎด้วยนะครับ ไม่เป็นอาบัติในกัปปิยวัตถุเป็นปาจิตตีด้วยอำนาจที่มาในรัตนสิกขาบทข้างหน้านะครับแก่ภิกษุผู้รับวัตถุมีเงินเป็นต้นแม้ทั้งหมดด้วยหน้าที่

ครับก็เป็นข้อความนะครับที่แสดงถึงการที่ภิกษุนะครับรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสคิยปาจิตตินะครับคำนี้ก็ค่อยๆคุ้นบ้างใช่ไหมครับนิสสคิยนะครับความจริงนิสสคิยปาจิตติเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตินั่นเองนะครับแต่ที่จะเป็นอาบัติได้ก็เพราะว่ามีวัตถุที่เมื่อต้องอาบัติแล้ววัตถุนั้นจำต้องสละจึงมีคำว่านิสสคิยเป็นวัตถุที่จำต้องสละนะครับต้องสละก่อนจึงจะแสดงอาบัติตกไปได้นะครับแต่เรื่องเงินทองเนี่ยต้องสละนะครับท่ามกลางสงฆ์นะครับจึงจะแสดงอาบัติได้ก็เป็นเรื่องของเงินทองนะครับที่อะไรครับจริงๆแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่ใช้นำมาแลกเปลี่ยนนะครับก็คือซื้อขายกันนั่นเองนะครับจะเป็นการใช้การใช้แลกเปลี่ยนด้วยการกำหนดอย่างเช่นทำเป็นมาสุนะครับมาสุก็คือหน่วยหนึ่งของมูลค่าของทรัพย์เงินที่ใช้ในการซื้อขายนะครับก็ใช้วัตถุทำจากแร่ธาตุประการต่างๆทำจากทองคำก็มีทำด้วยเงินก็มีนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าทำจากแร่ทองแดงก็เป็นพวกโลหะก็เป็นโลหะมาสุกนะครับถ้าเป็นทำจากไม้แก่นก็ดีนะครับข้อไม้ไผ่ก็ดีหรือที่เขาทำจากใบตาลมาสลักเป็นรูปนะครับใบตาลที่สลักเป็นรูปก็เป็นเครื่องกำหนดนิมิตหมายให้รู้ว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนเงินซื้อขายนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ความที่ท่านแสดงไว้ในทุติยสมันตปาสาธิกาแปลนี่ก็มีข้อความที่ละเอียดแล้วก็ต้องอาศัยข้อความในอรรถกถานะครับที่จะแสดงถึงความลึกซึ้งในส่วนของสิกขาบทแต่ละสิกขาบทนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆเข้าใจต้องค่อยๆพิจารณานะครับเพราะนั้นจะมีคำว่านิสสคิยวัตถุนะครับมีคำว่าทุกกฎมีคำว่ากัปปิยวัตถุนะครับถ้าเป็นนิสสคิยวัตถุนี่ก็แสดงว่าถ้าภิกษุนะครับอาบัติเนื่องด้วยวัตถุที่เป็นนัตที่เป็นนิสสคิยนะครับวัตถุก็คือนะครับก็คือได้แก่สิ่งที่ใช้เป็นมาตราแลกเปลี่ยนซื้อขายนั่นเองนะครับก็คือกหาปณะนั่นเองนะครับมหาปณะนั่นเองกหาปณะนะครับนะครับที่ท่านแสดงว่าวัตถุทั้ง4อย่างคือเงินทองทั้งหมดอย่างนี้และมาสุกทองมาสุกเงินมีประเภทดังกล่าวแล้วแม้ทั้งหมดจะเป็นวัตถุแห่งนิสสคีนะครับที่เป็นมาตราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ก็คือเป็นนิสสคิยวัตถุแต่จะมีคำว่าวัตถุที่เป็นประเภททุกกฎนะครับไม่ใช่นิสสคิยวัตถุใช่ไหมครับแต่เป็นวัตถุแห่งทุกกฎนะครับก็ได้แก่พวกวัตถุที่เป็นมุกดามณีไพฑูรย์สังศิลาประพานทับทิมบุษราคำธัญชาติ7ชนิดธัญชาติก็ได้แก่ข้าวประเภทต่างๆนะครับมีข้าวเหนียวข้าวฟ่างลูกเดือยนะครับเนี่ยแต่ความละเอียดท่านก็แสดงไว้มีถึงมี7ชนิดนะครับธาตุหญิงนะครับธาตุชายนะครับนาไร่สวนดอกไม้สวนผลไม้เป็นต้นจัดเป็นวัตถุแห่งทุกกฎนะครับทุกกฎก็คืออาบัติข้อหนึ่งนะครับเป็นอาบัติที่หมายถึงการกระทำชั่วนะครับทุกกตานะครับก็ต่างจากวัตถุที่เป็นวัตถุแห่งนิสสคีก็ได้แทนพวกเงินทองนะครับก็คือกหาปณะที่นำมาใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกัน

0: ส่วนวัตถุที่เป็นกัปปิยะกัปปิยะวัตถุก็คือวัตถุที่สมควรนะครับที่เหมาะควรกัปปิยะวัตถุแสดงว่าวัตถุนี้ที่ควรสำหรับเพศภิกษุนะครับก็รับได้นะครับตามความเหมาะสมได้แก่พวกได้ผานไถผืนผ้าฝ้ายอัปปลัณณชาติมีอเนกประการนะครับและเภสัชมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้เป็นเภสัชเป็นกัปปิยวัตถุรับได้นะครับอัปปลัณณชาติก็เป็นพวกถั่วนะครับประเภทต่างๆนะครับก็รับได้อันนี้เป็นกัปปิยวัตถุนะครับเพราะนั้นจะมีวัตถุที่ต้องอบัติก็คือมีคำว่านิสักียะกับทุกกตะเนี่ยครับเป็นวัตถุที่ภิกษุจะรับนะครับต้องอบัตินะครับขึ้นอยู่กับว่าอบัติประเภทไหนถ้าเป็นนิสักียะวัตถุก็ต้องเป็นพวกดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับก็คือพวกที่ใช้เป็นกาปณะก็หมายถึงเป็นพวกวัตถุที่ใช้เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนตามมาตราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับรับด้วยรับเพื่อตนเองนะครับต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีนะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์แต่ถ้ารับเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์คณะบุคคลและเจดีย์นะครับก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับแต่เป็นอาบัติทุกกฎนะครับเพราะว่าถ้ารับเพื่อตนเองนะครับเป็นนิสกิยปาจิตตีแต่ถ้าเป็นการรับนะครับเพื่อประโยชน์แก่สิ่งที่เหลือดังที่กล่าวแล้วนะครับก็เป็นอาบัติทุกกฎนะครับเพราะนั้นวัตถุที่รับเนี่ยมีทั้งวัตถุที่เป็นนิสกิยวัตถุก็มีทุกขตวัตถุก็มีอย่างเช่นที่ได้กล่าวแล้วยังมีพวกมุกดามณีไพฑูรย์สังศิลาประพานทับทิมบุษราคำนะครับธัญชาติเจตนิตธาตุหญิงธาตุชายนาไร่สวนดอกไม้สวนผลไม้เป็นต้นเป็นวัตถุทุกกฎนะครับก็ต้องอาบัติทุกกฎนะครับส่วนการรับนะครับถ้าเป็นการรับทุกขตะอย่างเดียวนะครับทุกขตะวัตถุครับก็ดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับก็เป็นอาบัติประเภททุกขตะวัตถุที่เป็นอาบัติทุกกฎนะครับไม่ใช่เป็นนิสกิยปาจิตตีนะครับเพราะนั้นการรับเนี่ยถึงจะรับเพื่อตนเองนะครับพวกอย่างเช่นพวกมุกดามณีไพฑูรย์เนี่ยครับสังศิลาประพานทับทิมเนี่ยนะครับถ้ารับเพื่อตนเองยังไงก็ต้องอาบัติทุกกฎนะครับหรือจะรับเพื่อผู้อื่นก็เหมือนกันนะครับแต่ที่จะไม่เป็นอาบัติคืออะไรครับในเฉพาะกัปปิยวัตถุมีได้นะครับผานไถผืนผ้าฝ้ายอัปลัณณชาติมีอเนกประการนะครับพวกนี้ครับเป็นพวกที่สามารถรับได้นะครับเภสัชมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นกัปปิยวัตถุสามารถที่จะรับได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าอะไรที่ควรแก่ภิกษุเพศภิกษุใช่ไหมครับถ้าเป็นกัปปิยวัตถุก็สามารถที่รับได้เพราะเป็นวัตถุที่รับได้เป็นสิ่งที่เหมาะควรแต่การรับก็ต้องรับแสวงหาด้วยทางที่ชอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดที่ละเอียดทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่การรับถึงแม้จะเป็นกัปปิยวัตถุก็ตามแต่ถ้าการได้มาด้วยความประพฤติที่เลี้ยงชีพด้วยทางที่ไม่ชอบนะครับแม้จะเป็นกัปปิยวัตถุก็ตามก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับก็เชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับนี่ก็จะเป็นการกล่าวถึงวัตถุนะครับที่เป็นวัตถุนิสกีนะครับคือภิกษุเมื่อรับวัตถุนั้นจำจะต้องสละนะครับแล้วก็แสดงอาบัติปาจิตตีนะครับอย่างเงินทองเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงวัตถุทุกกฎนะครับก็คือการรับวัตถุที่เป็นที่ตั้งของอาบัติทุกกฎก็มีนะครับอย่างมุกดามณีไพฑูรย์สังป ศิลาประพานทับทิมนะครับแล้วธัญชื่อ7ชนิดอย่างครับอย่างที่เราเคยสนทนาผ่านมาแล้วก็กล่าวถึงกัปปิยวัตถุนะครับวัตถุที่สมควรนะครับอย่างได้ผืนผ้านะครับเภสัช5นะครับต่างๆทีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในอรรถกถาต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ภิกษุนะครับจะปฏิเสธคือไม่รับเนี่ยครับด้วยอาการยังไงบ้างนะครับส่วนในการยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้มีวิจัยดังนี้นะครับคือก่อนนั้นก็จะมีการรับนะครับก็อธิบายนะครับขอย้อนไปนิดนึงนะครับเป็นอาบัติตัวเดียวแก่ภิกษุผู้รับเองหรือใช้ให้รับวัตถุสิ่งเดียวในบรรดาพันดะมีขอโทษครับในบรรดาพันดะคือทองเงินทั้งกหาปณะและมาสกถ้าแม้นว่าภิกษุรับเองหรือใช้ให้รับรวมกันพันอย่างเป็นอาบัติมากตามจำนวนวัตถุนะครับตามจำนวนวัตถุเลยนะครับแต่ในมหาปัญจรีและกรุณทีกล่าวรวมกันว่าเป็นอาบัติโดยนับถุงโทษครับโดยนับรูปในถุงที่ผูกไว้หย่อนๆหรือในภาชนะที่บรรจุไว้หลวมๆส่วนในถุงที่ผูกไว้แน่นหรือในภาชนะที่บรรจุแน่นเป็นอาบัติตัวเดียวเท่านั้นโดยส่วนในการยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้มีวินิจฉัยดังนี้เมื่อเขากล่าวว่านี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าท่านแม้นภิกษุยินดีด้วยจิตยินดีด้วยจิตนะครับถ้ามีคนกล่าวอย่างนี้เป็นผู้ใคร่เพื่อจะรับเอาด้วยกายหรือวาจานะครับแต่ปฏิเสธว่านี้ไม่ควรไม่เป็นอาบัตินะครับถ้าปุถุชนแม้มีใจยินดีนะครับแม้ไม่ห้ามด้วยกายและวาจาเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่ยินดีด้วยคิดว่านี้ไม่ควรแก่เราไม่เป็นอาบัติเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีอาการรับนะครับก็คือมีจิตบริสุทธิ์ก็เป็นการห้ามทางใจนะครับจริงอยู่บรรดาไตรทวารอันภิกษุห้ามแล้วด้วยทวารใดทวารหนึ่งย่อมเป็นอันห้ามแล้วแท้แต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจารับอยู่ด้วยจิตย่อมต้องอาบัตินะครับถ้าไม่มีอาการห้ามนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับในกายทวารและวจีทวารมีการไม่กระทำเป็นสมุฏฐานเพราะไม่กระทำการห้ามที่ตนพึงกระทำด้วยกายและวาจาแต่ชื่อว่าอาบัติทางมโนทวารไม่มีบุคคลคนเดียววางเงินทองตั้งร้อยตั้งพันไว้ใกล้เท้าด้วยกล่าวว่านี้จงเป็นของท่านภิกษุห้ามว่านี้ไม่ควรนะครับนี่ถูกต้องนะครับต้องกล่าวอย่างนี้อุบาสกพูดว่ากระผมสละถวายท่านแล้วก็ไปนะครับอุบาสกก็ท่านนี้ก็พูดอย่างนี้นะครับมีคนอื่นมาที่นั้นถามว่านี้อะไรขอรับภิกษุพึงบอกคำที่อุบาสกนั้นและตนพูดกันถ้าเขาพูดว่าผมจะเก็บไว้ให้โทษครับผมจะเก็บให้ขอรับท่านจงแสดงที่เก็บภิกษุพึงขึ้นไปยังปราสาทถึงชั้น7แล้วพึงบอกว่านี้ที่เก็บแต่อย่าพึงบอกว่าจงเก็บไว้ในที่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นกัปปิยโวหารนะครับถ้าเป็นนี้ที่เก็บให้บอกว่านี้ที่เก็บนะครับแต่อย่าพึงบอกว่าจงเก็บไว้ที่นี้ก็คือเป็นการสั่งแล้วนะครับจัดการเงินทองแล้วไม่ได้นะครับอกัปปิยวัตถุในวงเล็บมีทองและเงินเป็นต้นย่อมเป็นอันอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะตั้งอยู่ด้วยคำบอกมีประมาณเท่านี้พึงปิดประตูแล้วอยู่รักษานะครับนี่ก็เป็นการกระทำตามพระวินัยเลยนะครับถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาถวายเงินและทองนะครับการห้ามนะครับในทวารใดทวารหนึ่งก็เป็นอันห้ามนะครับถ้านิ่งแต่ว่ามีใจไม่ยินดีนะครับมีจิตบริสุทธิ์อยู่ก็เป็นอันห้ามเหมือนกันนะครับถ้าว่าอุบาสกถือบาตรและจีวรซึ่งเป็นของจักขายบางอย่างมาเมื่อเขากล่าวว่าท่านจักรับสิ่งนี้ไหมขอรับพึงกล่าวว่าอุบาสกพวกเรามีความต้องการสิ่งนี้และวัตถุชื่อเห็นปานนี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีกัปปิยการกนะครับนี่ก็กล่าวในสิ่งที่ตนเองประสงค์ได้นะครับถ้าเขาพูดว่าผมจักเป็นกัปปิยการกขอท่านโปรดเปิดประตูให้เถิดพึงเปิดประตูแล้วกล่าวว่าตั้งอยู่ในโอกาสโน้นและอย่าพึงกล่าวว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้แม้อย่างนี้นะครับนะครับวันนี้ก็เห็นถึงกัปปิยโวหารจริงๆนะครับคำพูดที่สมควรก็แสดงความบริสุทธิ์จริงๆนะครับที่จะไม่เกี่ยวกับข้องกับเงินและทองโดยปริยายใดๆเลยนะครับดังนั้นเมื่อมีเงินและทองนะครับเก็บไว้อยู่นะครับก็เพียงบอกว่าเก็บตั้งไว้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไม่พึงสั่งว่าหรือไม่พึงกล่าวว่าจงเอาถือเอาสิ่งนี้นะครับแม้อย่างนี้อกัปปิยวัตถุก็เป็นอันอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะตั้งอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเขาถือเอากหาปณะนั้นแล้วถวายกัปปิยพันแก่เธอควรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นผู้ที่จัดการเงินทองนั้นนะครับถ้าเขาถือเอาเกินไปพึงบอกเขาว่าพวกเราจะไม่เอาพันดะของท่านจงเก็บเสียนะครับถ้าเขาเอาเกินมูลค่าเกินไปนะครับอย่างมีผ้านิดเดียวแต่จะรับเอากหาปณะที่มากเกินควรนะครับก็ปฏิเสธได้คือไม่รับนะครับไม่เอาพันดะเหล่านั้นนะครับในคำว่าเสียสละในท่ามกลางสงฆ์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสว่าพึงเสียสละแก่สงฆ์หรือแก่คณะหรือแก่บุคคลก็เพราะธรรมดาว่ารูปิยะเป็นอกัปปิยะเป็นของไม่สมควรอันนี้ก็เป็นความละเอียดนะครับก็คือเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ไม่ใช่เสียสละแก่สงฆ์คณะบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดของพระวินัยนะครับอันหนึ่งเพราะรูปิยะนั้นเป็นเพียงแต่ภิกษุรับไว้เท่านั้นเธอไม่ได้ใจหากัปปิยพันอะไรด้วยรูปิยะนั้นฉะนั้นเพื่อทรงแสดงการใช้สอยโดยอุบายจึงตรัสว่าพึงสละในท่ามกลางสงข้อว่าควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสมีความว่าพึงบอกอย่างนี้ว่าอุบาสกเนยใสหรือน้ำมันย่อมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายนะครับนี่ก็สืบเนื่องจากสิกขาบทที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นในการที่จะเป็นผู้ที่ประพฤติตามสิกขาบทนะครับที่จะไม่ยินดีแม้เขาจะเก็บไว้ให้เพื่อตนเองเห็นไหมครับแม้จะเก็บไว้นะครับก็มีความละเอียดมากทีเดียวครับอาจารย์คำปันครับที่จะเห็นว่าการที่จะเก็บเงินและทองเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะแสดงที่เก็บนะครับโดยมีอุบาสกที่ผ่านมาที่จะมาพบเห็นในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับภิกษุก็เพียงบอกว่านะครับ เพียงบอกสถานที่เก็บเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีการสั่งเลยนะครับว่าจงเก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์คำปันครับก็เป็นความละเอียดของพระวินัยครับอาจารย
2: ์ครับยิ่งได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้อ่านข้อความในสมันตปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยนะครับในสิกขาบทนี้ครับยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าคือพระภิกษุนะครับท่านไม่ยินดีเลยนะครับท่านไม่ยินดีเลยนะครับเพราะว่าท่านห้ามถ้าห้ามด้วยกายด้วยวาจาและทางใจด้วยนะครับคือท่านจะไม่มีโทษเลยนะครับเพราะว่ามีการปฏิเสธมีการห้ามเพราะว่าแสดงถึงความเป็นผู้ที่ไม่รับแล้วก็ไม่ยินดีในเงินและทองนะครับก็ ็นข้อความที่ประทับใจมากเลยนะครับซาบซึ้งมากเลยครับอาจารย์วิชัยครับว่าข้อความนะครับบุคคลคนเดียววางเงินทองตั้งร้อยตั้งพันไว้ใกล้เท้าด้วยกล่าวว่านี้จงเป็นของของท่านภิกษุห้ามว่านี้ไม่ควรนี่ครับนี่คือแสดงถึงจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่กระทำในสิ่งที่ผิดไม่กระทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้กิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายนี่ครับพอกพูนขึ้นเจริญขึ้นนะครับเป็นผู้ที่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามีการห้ามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับทีนี้ก็ในข้อความต่อมาก็แสดงถึงความเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระธรรมวินัยที่จะเป็นผู้ที่รักษาจิตของตัวเองที่จะไม่ให้มีการกระทำในสิ่งที่ผิดไม่ให้มีการกระทำในสิ่งที่เป็นโทษรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ว่าควรกล่าวอย่างไรนี่ก็แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความละเอียดมีความเข้าใจในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพราะว่าเงินทองนี่ครับไม่ควรแก่พระภิกษุโดยประการทั้งปวงพระภิกษุจะรับเองจะให้ผู้อื่นรับหรือยินดีในสิ่งนั้นแหละที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตนเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อคฤหัสถ์ได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับได้ฟังสิกขาบทนี้ที่เกี่ยวกับพระภิกษุโดยตรงแต่คฤหัสถ์ล่ะเงินทองนี่มาจากไหนถ้าคฤหัสถ์ไม่นำมาให้นี่แหละครับประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคฤหัสถ์ก็ตรงนี้แหละครับว่าเมื่อมีพระพุทธบัญญัติชัดเจนว่าภิกษุรับเงินและทองไม่ได้ภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองคฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้ก็จะต้องไม่ให้เงินแก่พระภิกษุไม่ว่าจะโดยประการใดๆก็ตามไม่ให้เงินแก่พระภิกษุนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ให้เงินแก่พระภิกษุและถวายสิ่งที่เหมาะควรเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์กับพระภิกษุและสำหรับพระภิกษุเองถ้าหากว่าคฤหัสถ์ไม่รู้นำเงินมาที่จะให้กับพระภิกษุก็ตามสิกขาบทนี้เลยนะครับพระภิกษุก็จะต้องมีการห้ามมีการห้ามด้วยกายด้วยวาจาและใจด้วยครับก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเลยครับอาจารย์วิชัยครับเห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆที่มุ่งที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้ที่เป็นพระภิกษุจริงๆเลยครับอาจารย์วิชัยครับไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พระภิกษุเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการรักษาเป็นการดูแลอย่างดีที่สุดเลยครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์คำบันก็กล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะจากการที่มีโอกาสได้ประกาศเผยแพร่สิ่งที่ถูกตรงตามพระธรรมวินัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีบุคคลที่เคยให้ทองให้เงินแก่พระภิกษุครับพอได้ฟังแล้วเข้าใจนะครับก็ไม่ได้ให้อีกต่อไปนะครับแต่จะบำรุงภิกษุด้วยปัจจัยสี่ที่สมควรนะครับตามพระบัญญัติจริงๆนะครับนี่ก็เห็นถึงประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการที่จะได้เผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องนะครับเผยแพร่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็ในช่วงท้ายนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็การที่จะรับเงินและทองนี่ครับก็ต้องสละท่ามกลางสงฆ์นะครับตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นการสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลเนี่ยครับแต่เป็นการสละท่ามกลางสงฆ์นะครับเพราะว่าในสิกขาบทก่อนๆ นะครับอย่างในจีวรวรรคหรือในโกศียวรรคในเรื่องของการกระทำสันทัดต่างๆมานะครับก็เสียสละแก่สงฆ์คณะบุคคลนะครับแต่อันนี้เงินและทองนะครับเป็นการสละเสียสละท่ามกลางสงฆ์ครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
3: ครับข้อความในทุติยสมันตปาสาธิกาแปลอรรถาพระวินัยนะครับท่านก็แสดงถึงนะครับพระผู้เป็นภาคเจ้าไม่ตรัสว่าพึงสละแก่สงฆ์หรือแก่คณะหรือแก่บุคคลก็เพราะธรรมดาว่ารูปียะเป็นอากัปปิยะอากัปปิยะคือของไม่สมควรนะครับ ว่าในสิกขาบทอื่นนะครับเป็นเรื่องของการสละอย่างเช่นในเรื่องของสันถัสนะครับที่สำหรับใช้เช่นที่รองนั่งเนี่ยครับก็ยังมีการสละต่อสงฆ์นะครับท่ามกลางสงฆ์คณะหรือบุคคลก็ยังได้นะครับแต่เรื่องเงินทองนี้ต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นต้องไม่ลืมนะครับเงินทองนะครับเงินทองมาโศกกาปณะเนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นสิ่งที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นเห็นไหมครับเป็นการให้สงฆ์ก็คือหมู่ของภิกษุนั่นกันนะครับหมู่ของภิกษุนะครับที่ร่วมกันกระทำนะครับสังฆกรรมนะครับเป็นการประกาศให้ทราบให้รู้ทั่วกันเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ให้เห็นโทษว่าเงินทองไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตนะครับและการที่จะพ้นจากอาบัตินี้ได้ต้องไม่ลืมนะครับที่จะพ้นต้องเงินทองที่ได้มานั้นนะครับรับมาแล้วนะครับหรือให้คนอื่นรับก็ดีนะครับหรือยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้นะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์ยังไม่ได้รับกับมือเลยแต่ยินดีแล้วเพราะนั้นก็เป็นอันถือว่าเป็นอันรับถึงไม่ได้รับกับมือก็จริงอ่ะแต่ว่ายินดีแล้วเพราะว่าไม่ปฏิเสธด้วยกายและวาจาสามารถปฏิยินดีได้นะครับแม้ถ้ารู้ว่ายินดีได้แต่ไม่รู้ว่าการยินดีไม่สมควรก็ปฏิเสธได้ด้วยกายหรือด้วยวาจาแต่ถ้าไม่ปฏิเสธด้วยกายวาจายินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็ต้องอาบัติต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่จึงจะพ้นจากอาบัติได้นะครับแต่ถ้าเอาไปสละให้ใครก็ตามโดยที่ไม่ได้สละท่ามกลางสงฆ์ก็เป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามปฏิธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่เป็นการที่จะสละเพื่อออกจากอาบัตินี้จริงๆเพราะการที่จะออกจากอาบัตินี้ได้ต้องสละท่ามกลางสงฆ์เท่านั้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับถ้าไปสละให้ผู้อื่นใครก็ตามให้อย่างเช่นให้มารดาบิดาก็ดีหรือใครก็ตามนะครับบุคคลอื่นก็ไม่ใช่เป็นการสละตามธรรมวินัยเห็นไหมครับพระธรรมเนี่ยละเอียดดูภายนอกก็เหมือนกับเงินทองได้มาก็รับไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นไปซะให้คนอื่นเสียแต่ไม่ถูกนะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์เห็นความละเอียดซึ้งของพระวินัยไหมครับแม้การที่จะออกจากอาบัตินั้นได้การออกจากอาบัติเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐใช่ไหมครับภิกษุที่ออกจากอาบัติที่สามารถที่จะพ้นจากโทษได้ต้องสละท่ามกลางสงฆ์นะครับแล้วก็มีภิกษุนะครับที่ท่านก็รับอาบัตินะครับเนี่ยครับจึงจะพ้นจากโทษได้นะครับและเงินทองได้มาขณะนั้นนะครับสละท่ามกลางสงฆ์แล้วทำไงครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่จะก็ทำอย่างไรนะครับเมื่อเงินทองนั้นนะพิสูจน์จะทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อความในพระวินัยนะครับที่อย่างเช่นมีอุบาสกหรือวิยาวัจกรคนวัดก็ดีเดินผ่านมาก็ขอให้เขาช่วยรับนะครับคือไม่ได้บอกให้เขารับหรอกครับนะครับเรื่องความดีๆนะครับที่หมายความว่ามีวิธีการพูดนะครับไม่ได้บอกว่าให้มารับเงินทองเห็นไหมครับเริ่มเลยนะครับเริ่มที่จะใช้คำพูดถ้าพูดไม่ถูกก็ผิดแหละนะครับเพียงแต่บอกว่าท่านจงรู้สิ่งนี้ให้อุบาสกหรือคฤหัสถ์ที่เดินผ่านมานะครับทราบว่าท่านจงรู้สิ่งนี้เพื่อให้เขาได้คิดพิจารณาว่าเงินทองเนี่ยที่ภิกษุนะครับที่ขณะที่มีการสละเนี่ยเพื่ออะไรรู้สิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าเขารู้ว่าสิ่งนี้คงมีวัตถุประสงค์ของภิกษุที่กล่าวก็จะถามว่าจะให้เงินทองนี้มาเพื่ออะไรนะครับจะไปบอกให้เขาบอกว่าไปนำสิ่งนี้มาสิ่งนู้นมาไม่ได้เลยนะครับบอกแต่เพียงว่าอย่างเช่นเนยใสหรือเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเภสัชนะครับเป็นของควรแก่เพศบรรพชิตบอกเพียงเท่านี้นะครับแต่จะไปสั่งให้เขาบอกว่าไปเอาเงินทองนี้ไปแลกมาไม่ได้เลยจงนำสิ่งนี้มาไม่ได้เลยนะครับถ้ากระหัตนั้นรู้นะครับรู้ ความประสงค์ของผู้ขอเนี่ยครับความละเอียดใบพิษนี่ครับความการรู้ความประสงค์เนี่ยครับถ้าพิจารณาดูถูกต้องก็สามารถนำมาซึ่งประโยชน์นะครับคือรหัสนั้นนำมานำทรัพย์ที่สละจากสงฆ์เนี่ยนะครับไปจัดหาวัตถุที่สมควรแก่เพศภิกษุนะครับก็นำมาแลกเปลี่ยนนำมาถวายนะครับแต่ภิกษุที่ทำอาบัติประพฤติล่วงอาบัตินั้นนะครับจะใช้สิ่งที่คฤหัสถ์ไปแลกเปลี่ยนมาไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคฤหัสถ์ไม่กระทำตามที่อย่างที่ได้รู้ว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยครับมีการสละแล้วนะครับไม่ไปสละไม่อยากจะยุ่งถือว่าไม่เป็นธุระก็ไม่เป็นไรครับหรือแม่เขาจะรับไปแล้วนะครับจะไปทำอะไรอย่างอื่นเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวแล้วภิกษุไม่เกี่ยวแล้วแต่ถ้าเขาไม่จัดการเรื่องนี้นะครับไม่เอาไปทิ้งไม่เอาไปจัดหาหรืออะไรตามที่คฤหัสถ์จะไปจัดหาแต่ภิกษุไม่ได้สั่งนะครับแต่ถ้าไม่มีการกระทำอย่างนี้นะครับภิกษุนะครับก็มีการภิกษุสงฆ์นะครับต้องมีการสมมติภิกษุผู้จะทิ้งรูปียะนะครับทิ้งรูปียะนะครับก็ดังที่ได้สนทนากันแล้วนะครับไม่ถึงรับความลำเอียงด้วยความยินดีลำเอียงเพราะรักใคร่ยินดีเลยความเพราะรักใคร่นะครับลำเอียงเพราะโทสะนะครับเพราะความโกรธลำเอียงเพราะความกลัวเพราะความหลงนะครับแล้วก็สามารถชี้ด้วยว่ารู้ว่าสิ่งใดสละเป็นการสละสิ่งนั้นแล้วคือหมายความว่าเอาไปรูปยะไปทิ้งไปสละรู้ว่ารูปยะนั้นน่ะเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งถ้าทิ้งหมายที่ตกนะครับภิกษุที่ได้รับสมมติจากสงฆ์เนี่ยครับต้องอาบัติทุกกฎนะเห็นนะครับก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งของพระวินัยอย่างยิ่งเลยนะครับนะครับเพราะว่าเห็นนะครับภิกษุจะยินดีเงินทองไม่ได้เลยนะครับในที่สุดนะครับต้องเอาเงินไปทิ้งไม่ได้เก็บไว้เลยนะครับต้องเอาเงินไปทิ้งนะครับแต่ข้อความละเอียดเนี่ยที่ท่านแสดงไว้เนี่ยจะทิ้งยังไงที่ไม่ให้หมายที่ตกเห็นไหมครับยังละเอียดอีกทิ้งถ้าหมายที่ตกแสดงว่ายังมีจิตกังวลอยู่ในเงินทองนั้นนะครับถ้ารู้ว่าหมายที่ตกก็ยังจิตมาเก็บมาคิดได้ใช่ไหมครับก็ยังบิดเป็นเครื่องข้องเครื่องกังวลอยู่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภิกษุจะไม่เกี่ยวกับเงินทองจะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองไม่สมควรทั้งสิ้นเลยนะครับพอนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเห็นไหมครับเห็นโทษที่เกิดจากภิกษุที่ล่วงอาบัติจากเรื่องเงินทองไหมครับครับเป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับเนี่ยนะครับถ้าเพราะนั้นถ้าคฤหัสถ์ไม่ส่งเสริมนะครับไม่ถวายเงินทองแก่พระภิกษุก็เป็นการช่วยรักษานะครับเพพระศาสนานะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับกับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับซึ่งวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ
4: ยังไม่รู้โทษภัยถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถจะถึงการเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เกิดดับได้เลยจากการสนทนาพระสูตรเรื่องพระเสยยะสกัดที่มสพ7ตุลาคม2560
5: การที่จะเห็นโทษภัยของสิ่งที่เกิดดับอย่างเงี้ยครับเห็นขณะนี้ก็รู้ว่าเกิดดับแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีโทษภัยอะไรเลยครับท่านอาจารย
6: ์ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะเป็นภัยหรือเปล่าไม่มีใครหยุดยั้งได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏไม่สามารถที่จะหยุดการเกิดได้เลยไม่สามารถที่จะหยุดการที่เป็นภัยจากการที่ว่าจากไม่มีเลยเดินแล้วก็มีเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หามีไม่ดับไปเลยสร้างมากแค่นี้ค่ะโทษหรือเปล่า ภัยหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นเดือดร้อนคือยังไม่เห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยเพราะเหตุว่าไม่มีแล้วก็มีแล้วค่ะมีแม่จากไม่มีก็เกิดมีขึ้นเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สิ้นสุดถ้าหนึ่งขณะสองขณะก็ยังพอไหวใช่ไหมคะพอฟังแต่นี่ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆภัยหรือเปล่า
5: แสดงว่าขณะที่เป็นไปด้วยความพอใจหรือว่าไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นภัยอะไร
6: แน่นอนค่ะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นโทษเห็นภัยหรือเปล่า
5: ก็ไม่เห็น
6: ได้ยินเดี๋ยวนี้เห็นโทษเห็นภัยหรือเปล่า
5: ก็ไม่เห็น
6: เพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะของพระองค์กว่าจะเห็นกว่าสัตว์โลกจะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เกิดและดับไปยังไม่พอไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏติดข้องในความสุขไหมคะเคยสุขอย่างนั้นตอนนั้นสมัยนั้นขณะนั้นคิดถึงด้วยความสุขไม่ลืมเลยแต่ไม่มีความสุขนั้นเลยค่ะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกความลึกซึ้งของโลภะสภาพธรรมะที่เกิดเพราะความไม่รู้คือโลภะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องทำจิตติดข้องห้ามไม่ให้ติดข้องไม่ได้เลยค่ะห้ามธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ให้เป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆไม่ได้ธรรมะอย่างใดเป็นอย่างไรเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็ห้ามไม่ได้แม้ปัญญาก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามระดับขั้นของปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นเบื้องต้นเห็นโทษภัยของสังสารวัฏหรือยังนี่เบื้องต้นค่ะถ้ายังไม่เห็นก็ไม่มีทางที่จะมีความมั่นคงขึ้นว่าทำไมจึงต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถจะให้ความจริงได้ว่าเกิดและดับสิ่งที่หมดไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาปรากฏอีกได้เลยสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดปัจจัยยังไม่พร้อมที่จะให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เองเกิดแล้วแสดงว่าจากแต่ก่อนซึ่งไม่มีก็มีเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสักคนเป็นแต่ธรรมะแต่ละชนิดหลากหลายมากมีปัจจัยแล้วก็เกิดดับไปตามเรื่องในสังสารวัฏไม่รู้จบปิดกั้นปัญญาไหมคะความไม่รู้ทั้งที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นอวิชชามากแค่ไหนความไม่รู้มากแค่ไหนแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังครั้งเดียวพอไหมที่จะรู้ว่าพระองค์ได้ทรงดับกิเลสหมดทั้งที่คนทั้งโลกก็ยังเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสเพิ่มขึ้นด้วยแต่พระองค์สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงจากการที่ได้ทรงพระบารมีแล้วก็เห็นประโยชน์ในการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยพระมหากรุณาเราจึงมีโอกาสได้ฟังแต่ละคำซึ่งเป็นความจริงฟังไปเห็นขณะนี้เกิดระดับได้ยินขณะนี้เกิดระดับสุขเกิดขึ้นระดับทุกข์เกิดขึ้นระดับรวมความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะที่เกิดระดับไม่สามารถที่จะละความยินดีติดข้องในความเป็นเราในความเป็นตัวตนได้แล้วจะไปละกิเลสอะไรได้ตราบใดที่ยังเป็นเราเห็นเราได้ยิน
7: สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีจังหวัดราชบุรีวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558
6: ธรรมะขณะนี้เกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ารู้ยากมีโอกาสที่จะได้ฟังได้ไตร่ตรองได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นก็เป็นประโยชน์ที่สุดของชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพราะจะต้องอยู่ต่อไปอีกในสังสารวัฏธรรมะเป็นธรรมดาค่ะขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ฟังธรรมะมาแล้วทั้งหมดมีอะไรที่อยากที่จะสนทนากันหรือว่าคนที่เพิ่งจะได้ฟังไม่กี่ปีเพราะว่าหลายท่านก็ฟังมาแล้ว40ปีบ้าง30ปีบ้างแต่คนที่เพิ่งฟังปี2ปีก็มีเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายอย่างซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอันนี้ต้องถูกต้องเพราะเหตุว่าก่อนจะได้ฟังพระธรรมได้ยินแต่คำอื่นมามากมายในสังสารวัฏ พอได้ยินคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำใหม่ทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นคำซึ่งไม่เคยมีใครได้รู้มาก่อนได้เข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในโลกมาแล้วนานด้วยความไม่รู้และก็มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยการเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตเพิ่มขึ้นก็ดีกว่าอยู่ไปอีกโดยการไม่รู้ความจริงของธรรมะค่ะ
5: พระพิพากตรัสเรื่องของการที่พระสัทธรรมจะเสื่อมหรือว่าเจริญเนี่ยครับก็มีหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเหตุที่จะให้พระสัทธรรมเสื่อมก็มีหนึ่งคือความไม่เคารพในพระศาสดาความไม่เคารพในพระธรรมความไม่เคารพในพระสงฆ์ความไม่เคารพในสิกขาแล้วก็ความไม่เคารพในสมาธิท่านอาจารย์ครับการที่ในอรรถกถาท่านกล่าวถึงความไม่เคารพในพระศาสดาอย่างเช่นการใส่รองเท้าเดินในบริเวณพระเจดีย์หรือว่ากั้นร่มต่างๆแต่ว่าในการที่เรามีโอกาสได้ศึกษาหรือว่าการฟังพระธรรมเนี่ยการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
6: ์ถ้าเพียงแต่ไม่ใส่รองเท้าแล้วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าย
5: ังไม่รู้จักครับแต่ถ้าไม่ได้ฟัง
6: เพราะฉันไม่ใช่แสดงการเคารพนะคะโดยไม่ใส่รองเท้าบ้างอะไรบ้างอย่างกิริยาอาการภายนอกที่กล่าวกันนะคะแต่เคารพจริงๆต้องรู้ว่าพระศาสดาเป็นใครมิฉะนั้นเราก็ไปเคารพใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเคารพเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเคารพคุณความดีเท่านั้นไม่มีใครไปเคารพความชั่วความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใครเด็กผู้ใหญ่วัยไหนก็ตามอย่างเด็กเล็กๆนักเรียนกลับบ้านดูแลพ่อแม่ป่วยไข้ทุกคนก็ชื่นชมคนขับรถแท็กซี่หรือคนที่เก็บเงินได้เอาไปคืนเจ้าของทุกคนก็อนุโมทนาคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็สละชีวิตของตัวเองโดยที่ว่าเห็นแก่การที่จะทำคุณความดีทุกคนก็ชื่นชมในคุณความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงก็คือว่าความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนยกย่องสรรเสริญและความดีของใครจะเท่าคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่ว่าเคารพในพระศาสดาก็ต้องรู้ว่าพระศาสดาเป็นใครการเคารพก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่รู้จักคุณนะคะแล้วมีคนบอกให้กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนะคะเราก็เพียงแต่ทำตามแต่รู้ไหมลองถามคนที่กราบสิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและสอนอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ทำตามกันแต่ว่าทั้งหมดนะคะต้องเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกเพราะพุทธะคือปัญญาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาในสภาพธรรมะที่มีจริงตามความเป็นจริงและทรงพระมหากรุณาทรงแสดงพระธรรมที่ลึกซึ้งและยากยิ่งถึง45พรรษาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทั้งหมดพระเจ้าทุกคนก็กราบไหว้ในคุณความดีซึ่งเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
5: หมายถึงว่าขณะที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นความเคารพยำเกรงอย่างเช่นในสมัยที่พระพิพากษ์ทรงแสดงธรรมพระภิกษุสงฆ์ก็แวดล้อมแล้วก็ไม่มีการแสดงอาการคุยกันนะครับหรือว่ากิริยาการต่างๆที่เป็นการไม่เคารพเนี่ยครับอาจารย์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าความรู้ในการที่จะให้เกิดความเคารพยำเกรงเนี่ยแค่ไหนอย่างไรครับ
6: ไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ฟังคนอื่นบอกแต่เป็นการรู้คุณของพระธรรมคือแต่ละคำซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนะคะไม่มีทางที่จะคิดเองเข้าใจเองได้เพราะว่าแต่ละคำนะคะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงนานแสนนานมาแล้วทุกชาติแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ความเคารพในธรรมะก็คือว่าตั้งใจฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยมีประโยชน์และมีความหมายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้คนที่ไปฟังธรรมะแต่ไม่ตั้งใจฟังคุยกันบ้างไม่สนใจบ้าง นั่นแสดงว่าไม่ได้เคารพในสิ่งที่กำลังฟังซึ่งเป็นสิ่งที่หายากที่จะได้ฟังแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เห็นคุณของพระธรรมจะไม่ฟังใครเลยที่อยู่ข้างๆเขาจะพูดอะไรก็ตามแต่เขาจะสะกิดหรือว่าจะคุยด้วยนะคะแต่ผู้นั้นก็ตั้งใจที่จะฟังพระธรรมถ้าคนสะกิดจะโกรธก็เรื่องของเขาค่ะแต่ว่าเขาควรจะรู้สึกตัวว่าเขากำลังรบกวนทำประโยชน์ของคนฟังเนี่ยให้เสื่อมเพราะว่าเพียงพลาดแม้คำเดียวคนนั้นก็ไม่เข้าใจถึงไม่มีใครมาสะกิดใจก็คิดถึงอย่างอื่นเพราะว่ามีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะให้ทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วจะดีชั่วยังไงก็ตามก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วแต่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครมาบอกมาพร่ำสอนความจริงว่าทุกขณะเป็นสิ่งซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้เลยไม่ให้เห็นไม่ได้ไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้ไม่ให้โกรธก็ไม่ได้ไม่ให้รักไม่ให้ชังก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่ะห้ามไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกไม่ใช่ว่าจะหมดกิเลสได้โดยรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยก็หมดโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นความจริงก็เป็นความจริงจะสามารถรู้ความจริงได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่สมควรถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยฟังแล้วก็ลืมแต่ว่าถ้าได้ยินบ่อยๆเป็นอุปนิสัยที่จะคล้อยตามไปสู่ธรรมะบ่อยๆก็ไม่ลืมเราคิดเรื่องอื่นได้บ่อยๆแล้วทำไมเมื่อไหร่จะคิดถึงธรรมะได้บ่อยๆก็ต้องตามเหตุตามปัจจัย
5: ในการสนทนาที่มูลนิธิในตอนหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็คุณของอริยสงฆ์ประการหนึ่งก็คือเป็นอุชุปฏิปันโนความเป็นผู้ปฏิบัติตรงความเป็นผู้ตรงคือเป็นความเข้าใจแม้แต่คำเริ่มต้นครับเช่นการที่จะกล่าวถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะแต่ว่าศึกษาว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็จะแสวงหาหรือกระทำขณะนั้นก็ไม่ตรงขณะที่จะมีปัจจัยให้ระลึกได้ที่ว่าขณะนั้นแหละตรงนั้นแหละคือเริ่มเป็นผู้ที่ไม่ตรงแล้วครับท่านอาจารย
6: ์ขณะนี้มีอะไรจริงๆหรือเปล่า
5: เห็นครับท่านอาจารย์
6: เห็นมีจริงตรงนะใช่ไหมคะ
5: มีแน่นอน
6: นี่คือตรงเห็นไหมคะแม้แต่การตรงก็ตรงต่อคำพูดตรงต่อคำถามแต่ถ้าถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไปอย่างอื่นเนี่ยไม่ตรงละเพราะว่าการสนทนาเนี่ยจะนำไปสู่การสนทนาซึ่งเป็นคำถามและคำตอบให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาความคิดเก่าๆหรือว่าการที่เราไปคิดโน้นคิดนี่มาตอบแต่ถ้าคำถามถามว่าอย่างนี้คำตอบก็ต้องตอบตรงตามคำถามขณะนี้มีเห็นจริงๆหรือเปล่าคะ
5: เห็นจริงครับท่านอาจารย
6: ์ค่ะเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นหรือเปล่า
5: ต้องเกิดแน่นอนครับ
6: ค่ะถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
5: ก็มีไม่ได้แน่นอน
6: เนี่ยค่ะความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ค่อยๆสนทนากันเราก็ลืมแล้วก็ข้ามไปหาอื่นมาอีกเยอะแยะแต่ลืมว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจในความเป็นธรรมะแค่ไหนถ้าไม่เตือนให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีเห็นเกิดเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นอนัตตาว่าเห็นขณะนี้ใครทำให้เกิดขึ้นได้ไหม
5: ไม่ได้ครับเห็นก็เกิดแล้วครับ
6: ค่ะแล้วเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหมคะ
5: ไม่เหมือนครับ
6: ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นมีได้ยินไหม
5: ขณะได้ยินก็เป็นได้ยินขณะที่เห็นก็เป็นเห็นครับ
6: เพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นมีได้ยินไหม
5: ไม่มี
6: เพื่อที่จะได้มั่นใจจริงๆเพราะว่าคำพูดเนี่ยพูดเหมือนตอบตามเนี่ยไม่ใช่แต่พูดเพราะกำลังเข้าใจทีละน้อยถึงคำที่เรากล่าวที่เราตอบเนี่ยต้องตรงแล้วก็เพิ่มความเข้าใจของเราเองขึ้นให้แน่นอนเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินไม่มีเห
5: ็
6: น
5: แน่นอนครับ
6: ขณะที่เห็นไม่มีได้ยิน
5: ครับ
6: แสดงว่าเห็นต้องเกิดขึ้นแล้วเห็นดับไปเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจบ่อยๆธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาอื่นมานะคะสิ่งที่ชินด้วยความไม่รู้ ไม่รู้เลยเห็นได้ยินขนาดนี้ก็ชินด้วยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปที่อื่นเลยค่ะที่สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้มั่นคงเป็นสัจจญาณแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะถ้าเราไม่มีความรอบรู้ความเข้าใจที่มั่นคงในหนึ่งอย่างนะคะต่อไปเราก็ไม่เข้าใจไม่มั่นคงผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมั่นคงรอบรู้ในหนึ่งนั้นต่อไปก็สามารถที่จะรอบรู้ในอีกหนึ่งและทั้งหมดก็คือว่าได้รู้จริงๆแล้วก็อย่างนี้จะไปทำอะไรไหมเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นอย่างนี้ยังไม่เข้าใจแล้วจะไปทำอะไรต้องตรง
5: ดูเหมือนว่าความรู้กว่าที่จะค่อยๆเกิดขึ้นนะอาจารย
6: ์และกว่าจะตรงพูดว่าเห็นขณะนี้เกิดกว่าจะตรงไปไหนก็ไม่รู้ตามทีละคำไปเรื่องอื่นใช่ไหมคะจนกว่าเห็นขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจโดยการที่รู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแน่เคยเข้าใจผิดนะคะยึดถือเห็นว่าเป็นเราแล้วเมื่อไหร่นะคะที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่นี้ค่ะถ้าสามารถจะเข้าใจได้จริงๆเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงในคำที่ได้ฟังในสิ่งที่มีจริงๆและความจริงก็เป็นอย่างที่ได้ฟังด้วยเท่านี้เองค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่เพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากนานเท่าไหร่แล้วและเวลาฟังเนี่ยฟังนานเท่าไหร่แล้วพอไหมกับการที่จะละคลายการที่เคยไม่รู้และติดข้องยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็คือว่าฟังไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นนะคะฟังสิ่งที่มีในขณะนี้ละเอียดยิ่งขึ้นเข้าใจขึ้น
5: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเป็นอันมากอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆจะเกื้อกูลต่อการที่จะเข้าใจอย่างที่สนทนาสักครู่ยังไง
6: อิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคคือผู้ที่ทรงจำแนกธรรมะจึงทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแค่นี้จำแนกมานิดเดียวใช่ไหมคะคือเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีโกรธก็มีชอบก็มีเบื่อก็มีเยอะแยะแต่เพียงที่เรายกตัวอย่างแค่เห็นเนี่ยค่ะพอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นทรงจำแนกจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระองค์เองทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วพูดถึงสิ่งที่ไม่มีก็เสียเวลาแต่สิ่งที่มีเนี่ยเพราะไม่รู้จึงทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าสามารถที่จะดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเราไม่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราอีกเลยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นเห็นแม้เดี๋ยวนี้หนึ่งขณะเนี่ยเกิดได้เพราะอะไรจำแนกแล้วใช่ไหมคะค่ะละเอียดขึ้นไปอีกว่าถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปที่อยู่ตรงกลางตาที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นคนตาบอดนะคะไม่มีกรรมที่จะทำให้จิตเห็นเกิดได้เลยแต่ต้องเป็นกรรมหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้จิตเห็นสิ่งที่กระทบตารู้ว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรลักษณะยังไงแล้วก็ดับไปพอไหมที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราฟังแล้วนี่เห็นไหมคะปัญญาไม่พอน้อยมากไม่สามารถที่จะละการยึดถือได้เลยนะคะจึงต้องทรงแสดงว่าจิตเห็นเกิดได้เพราะอะไรเพียงไม่มีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นนะคะจิตเห็นจะเกิดไม่ได้เลยนี่แสดงการเป็นปัจจัยละว่าแม้แต่เห็นขณะเนี้ยเหมือนดูธรรมดามากเลยแต่ความจริงถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้แม้ว่ามีกรรมหรือถึงมีตาแต่ไม่มีรูปมากระทบจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างเลยค่ะถึงเวลาพร้อมที่จะเกิดก็เกิดแล้วก็ดับไป เร็วมากเลยค่ะทรงแสดงการเกิดขึ้นของจิตนะคะตามลำดับตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนกระทั่งแต่ละขณะจนถึงขณะนี้และต่อไปนี่คือผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะไม่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระวาจาที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเข้าถึงความหมายของธรรมะต้องเข้าถึงความหมายของอนัตตาแล้วก็ฟังจนกระทั่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นอนัตตาจริงๆนะคะรอบรู้จริงๆเป็นสัจญาณจึงจะสามารถเริ่มเข้าใจลักษณะของเห็นเดี๋ยวนี้ตามปกติทีละเล็กทีละน้อยเป็นกิจญาณหรือที่ใช้คำว่าปฏิปตินะคะจนกว่าปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะแทงตลอดรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
8: การได้มีโอกาสศึกษาอย่างเช่นในอภิธรรมปิฎกเรื่องของความละเอียดของสภาพธรรมะเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปเรื่องของปรมัตถธรรมหรือแม้เรื่องของปัจจัยต่างๆแต่ว่าขณะที่ศึกษาก็ดูเหมือนกับเป็นการที่สะสมมาที่จะรู้แล้วก็จำแล้วก็เข้าใจในเพียงเรื่องราวเหมือนกับไม่ได้รู้ทีละคำเช่นเห็นกับได้ยินต่างกันไหมแต่ขณะที่กล่าวเรื่องของปัจจัยอย่างนี้ครับก็กล่าวตามที่เข้าใจครับท่านอาจารย
6: ์ก่อนฟังธรรมะคุณวิชัยคิดอะไร
8: เช่นวันนี้ก็จะเตรียมของเดินทางอะไรมาต่างๆนั้นเนี่ยครับ
6: สารพัดคิดแต่ไม่ได้คิดถึงธรรมะเพราะอะไรคะคุณเคยกับการคิดเรื่องอื่นจำสิ่งที่เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์จำเสียงที่กระทบว่าเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นคุณเคยต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องคิดถึงสิ่งที่คุณเคยแต่ถ้าคุณเคยกับธรรมะมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นได้นะคะว่าวันหนึ่งอาจจะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเป็นผู้ทรงธรรมะเมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วไม่ลืมขณะนี้เห็นอะไรคะ
8: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาครับอาจารย์
6: เพิ่งนึกออกเห็นตั้งนานแล้วก็เห็นมาตลอดวันไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เสียงเป็นยังไงไม่มีรูปร่างสันฐานให้เห็นสีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณเคยต่อการที่จะคิดถึงเรื่องที่จำมานานว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะจำสิ่งที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเปรียบเทียบกับในสังสารวัฏที่จำผิดคลาดเคลื่อนมาโดยตลอดคิดว่าธรรมะเนี่ยยั่งยืนเกิดมาก็เป็นอย่างเนี้ยแม้จะจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็จำมาอย่างเนี้ยไม่รู้ถึงการที่สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันเลยไม่เหมือนกันด้วยอย่างเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่มีทางเลยเป็นธาตุรู้เหมือนกันนะคะแต่รู้คนละอย่างจิตเห็นจะไปรู้เสียงไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นเราจึงมีคำว่าจิตเห็นเพียงให้เข้าใจความจริงว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งมีธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจนี้คือจิตเห็นจิตขณะอื่นทำกิจนี้ไม่ได้เลยธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะละเอียดมากทุกอย่างเลยที่เป็นธรรมะก็คือเป็นธาตุแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเรายังไม่คุ้นเคยเลยนะคะเหมือนคนซึ่งไม่เคยรู้จักกันพอเห็นนิดเดียวเนี่ยไม่มีทางที่จะจำได้เห็นบ่อยๆเริ่มรู้ว่าเป็นใครคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะก็ไม่ลืมแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่จะคิดถึงคนนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนทำอะไรเรื่องอะไรใช่ไหมคะตามความเคยชินแล้วจิตล่ะกำลังเกิดดับไม่เห็นมีใครคิดถึงเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีจิตนะคะจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เพราะมีจิตแล้วก็ดีนด้วยจำด้วยมีจิตถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่เห็นเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้สีสันวรรณะคนนั้นคนนี้เลยแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นและจำไว้นะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรรูปร่างสันฐานยังไงก็ไม่เคยลืมความจำนี่นานแสนนานมาแล้วที่จำผิดนะคะกว่าจะจำถูกตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคุณวิชัยเห็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังถามเนี่ยคุณวิชัยก็บอกว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไ แล้วก็กลับไปเห็นคนอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะพระเซนก็แสดงว่ากว่าความไม่รู้จะค่อยๆ คลายไปเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะระเบิดปรมาณูก็ไปทำร้ายไม่ได้อะไรก็ไม่ได้

0: ทำกิจการงานไม่คุ้นเคยไม่รู้แล้วจะละการยึดถือสภาพที่เคยยึดถือมานานแสนนานเรานะคะเราเห็นเราได้ยินเราชอบเราคิดเราโกรธทุกสิ่งทุกอย่างพระเชนก็เป็นจิระการละภาวนาภาวนาคือการอบรมนะคะจิระคือยาวนานมากเป็นการอบรมที่ยาวนานมากเหมือนอวิชชาเนี่ยค่ะยาวนานมากกว่าจะมานั่งตรงนี้ห้ามก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะต้องอยู่ไปอย่างนี้แล้วแต่ว่าปัจจัยอะไรจะทำให้ดีชั่วแค่ไหนแต่ว่าอยู่อย่างที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมต้องประเสริฐกว่าที่เคยอยู่มาแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณเคารพพระพุทธเจ้าโดยอย่างไรโดยฟังธรรมะด้วยความเคารพ
1: ปกติก็ฟังพระธรรมก็มีการตั้งประเด็นว่าเอ๊ะจะเป็นความพยายามหรือว่าเป็นความต้องการหรือเปล่าเป็นปกติของบุคคลนั้นกับบุคคลที่พยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับท่านอาจารย์
0: จนกว่าจะรู้ว่าทุกขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่คุณวิชัยเห็นไหมคะลดเลี้ยวไปคิดโน่นคิดนี่ลดเลี้ยวหรือเปล่าเอ๊ะนี่เราฟังด้วยความเพียรยังไงหรือเปล่าเห็นไหมคะแสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะไม่รู้จึงทำให้เกิดความสงสัยนะคะแล้วก็ความไม่รู้เมื่อวันก่อนเราสนทนาถึงพระสูตรสูตรหนึ่งนะคะ
1: อุมมังคสูตรครับ
0: ค่ะอุมมังคะแปลว่าอะไร
1: ผุดขึ้นครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าอะไรผุดเห็นไหมคะทุกคำเลยค่ะถ้าไตรตรองจึงจะเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามีปัญญามหาศาลมาแต่ไหนแต่ไรมันอย่างท่านภาษารีบุตรแค่ฟังก็สะสมมาแล้วที่จะเข้าใจว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเป็นปัญญาละแล้วก็ผุดยังไง
1: ก็ต้องมีการสนทนาฟังธรรม
0: เพราะฉะนั้นที่ถามว่าที่คุณวิชัยคิดเนี่ยลดเลี้ยวไหมใช่ไหมคะเอ๊ะนี่เราเพียรหรือเปล่าเราฟังวิทยุทั้งเช้าทั้งค่ำฟังบ่อยๆเนี่ยเป็นตัวตนของเราไหมนะคะหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในความมืดไม่สามารถจะรู้ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะปัญญาสามารถที่จะติดตามความคดเคี้ยวทุกขณะไปว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะกว่าจะถึงขณะนั้นได้ก็ดูกันแล้วกันว่ายับยั้งไม่ได้เลยความเป็นอนัตตาของความคิดคิดได้สารพัดอย่างคิดอะไรได้ทั้งนั้นเลยถ้าไม่คิดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องอื่นนั่งอยู่ที่นี่คิดถึงตุ๊กตาได้ไหมได้หมดคิดถึงตุ๊กแกได้ไหมคิดถึงคนเยอะแยะในกองทัพได้ไหมคะในป่าได้หมดเลยในน้ำคิดได้หมดปลาเป็นฝูงคิดไปเถอะแล้วแต่ปัจจัยไม่ใช่บอกให้คิดคิดแล้วถึงเขาบอกคำพูดนั้นหมดแล้วแต่การปรุงแต่งของความคิดของแต่ละคนเนี่ยคิดได้หมดเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะตามที่จะเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอุมมังคะผุดขึ้นเมื่อได้พิจารณาไตรตรองไม่ว่าสภาพนั้นจะลดเลี้ยวไปถึงไหนอย่างไรก็ตามปัญญานั้นสามารถที่จะตามไปผุดขึ้นรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแค่ว่าความคิดลดเลี้ยวแล้วก็เป็นปัญญาเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนก็บอกปัญญาต้องตรงปัญญาจะลดเลี้ยวได้ยังไงสภาพธรรมะอื่นลดเลี้ยวแต่ปัญญาตามรู้ในความที่สภาพธรรมะนั้นกำลังลดเลี้ยวว่าเป็นธรรมะกว่าจะไม่ใช่เราคิดดูกันละกันค่ะจะต้องไม่เหลือเลยนะคะชาติไหนเกิดมาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรพบใครเหตุการณ์อย่างไรตื่นเต้นตกใจดีใจสารพัดอย่างทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่มีข้อสงสัยไม่มีความสงสัยเพราะว่ากว่าปัญญาจะผุดขึ้นรู้ความจริงใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็รอบรู้ในความหมายว่าปัญญารู้ได้แต่ปัญญาไม่ได้เกิดตามลำพังนะคะก็จะต้องมีเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยโดยเฉพาะ

0: ็สติและก็ไม่ใช่แต่สติเท่านั้นยังมีสภาพธรรมะอื่นด้วยที่จะปรุงแต่งจนกว่าจะหมดความสงสัย
1: ที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่ารถเลี้ยวเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ
0: เห็นตรงตรงได้ยินตรงตรงคิดตรงตรงแต่สารพัดที่จะลดเลี้ยวไปคิดไปว่าเอ๊ะนี่มันยังไงน่าจะต้องทำยังไงหรือเปล่าถูกไหมเนี่ยใช่ไหมคะก็ลดเลี้ยวไปแล้วไม่ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ปัญญาไม่ได้ผุดขึ้นพร้อมสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะนั้นแค่รู้ยังไม่เกิดแล้วจะแจ่มแจ้งหรือแต่เมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะใช้คำว่าแทงตลอดอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านก็ศึกษาภาษาบาลีเหมือนกันนะคะชาวนิวซีแลนด์ก็หาคำว่าอุมมังคะเพราะว่าคำแปลเนี่ยก็หลากหลายใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันลงไปนะคะลงไปลึกแล้วก็โผล่ขึ้นมาไม่ผิดเพราะว่าสภาพธรรมะขณะเนี่ยตื่นเพราะไม่รู้ธาตุรู้แท้ๆไม่มีรูปร่างเลยอยู่ไหนกำลังเห็นเนี่ยหาไม่เจอเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจนะคะไตรตรองลึกซึ้งถึงคำว่าธาตุรู้ขณะนั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุที่เกิดขึ้นต้องรู้แล้วก็ปรากฏเพียงลักษณะที่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังฟังแล้วก็ค่อยๆลงไปสู่ความจริงจนกว่าจะผุดขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ก็คือรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วแต่สติปัญญาของผู้ฟังสามารถจะเข้าใจคำนั้นไหมเพราะถ้าไม่เข้าใจคำนี้จะเข้าใจคำอื่นหรือเพราะฉะนั้นไม่ว่าคำใดๆก็ตามที่ส่งถึงความจริงสามารถพิจารณาเข้าใจได้จะบอกว่าอุมมังคะเนี่ยก็คือว่าแยกไปเยอะแยะหลายหลายทางปัญญาก็คือว่าไตรตรองพิจารณาที่ใช้คำว่าวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่หนึ่งแต่หนึ่งนั่นแหละละเอียดยิบลงไปแยกออกไปมากมายไม่ว่าจะโลภะในรูปหรือในเสียงหรือในกลิ่นหรือในรสหรือในคิดหรือในอะไรทั้งหมดแยกไปมากมายแต่ความจริงก็คือธาตุที่กำลังติดข้องและความเป็นตัวตนยังมีอยู่ที่ไหนเช่นขณะที่กำลังคิดว่าเอ๊ะนี่เราเพียรมากไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังเป็นตัวตนพวกนี้นะคะก็คือยังมีความเป็นเราอยู่แค่คำเดียวคืออุมมังคะจะแสดงโดยนัยยะซึ่งเหมือนอวิชชาก็ได้ลดเลี้ยวไปด้วยความไม่รู้พอได้ยินคำว่าลดเลี้ยวทุกคนคิดว่าไม่ใช่กุศลละแต่ความจริงความลดเลี้ยวไปเนี่ยปัญญาต้องตามรู้ในความลดเลี้ยวไปถ้าเขาลดเลี้ยวไปหนีปัญญาไปปัญญาก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะลดเลี้ยวไปเรื่องโน้นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แต่นี่ลดเลี้ยวไปถึงไหนปัญญาก็ตามรู้ความลดเลี้ยวนั้นจึงสามารถที่จะผุดขึ้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ธรรมะละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังด้วยความเคารพฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟังสิ่งที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นพูดถึงขณะนี้อะไรที่มีจริงๆเห็นมีจริงๆนี่คำของพระพุทธเจ้าเห็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรและสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆลอยๆก็เกิดขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเพียงแค่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรละแต่ความจริงก็คือว่าเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่ค่ะเป็นคำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังและเข้าใจเป็นความเข้าใจของตนเองเปลี่ยนได้ไหมคะบอกว่าเห็นเนี่ยไม่เกิดหรอกได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วบอกว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นลอยๆอยากเห็นก็เห็นเองได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เริ่มรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจถูกนะคะว่าไม่ใช่เราจะมีอำนาจบังคับบัญชาเพราะความจริงเห็นก็ไม่ใช่เรา เราคิดว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วเห็นนั้นที่เห็นเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีเห็นใหม่อย่างเห็นวันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดียวกันหรือแม้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นเมื่อกี้นี้ก็คนละขณะแล้วนี่คือเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะซึ่งได้เข้าใจเพราะได้ฟังความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไหมว่าเราบังคับเห็นได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงต้องจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นได้และยังไม่สามารถที่จะละการที่กำลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปบังคับปัญญาให้เกิดเร็วๆเกิดมากๆทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ให้ปัญญาเกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ใครจะทำให้ปัญญาเกิดได้แต่เหตุของปัญญาก็คือว่าได้ยินได้ฟังคำซึ่งคิดเองไม่ได้แม้สภาพธรรมะก็เป็นจริงอย่างเนี้ยทุกวันเป็นอย่างนี้ก็คิดเองไม่ได้ไม่คิดซะได้ซ้ำไปว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นเป็นไปบังคับไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องอยู่ไปไม่อยากอยู่ละได้ไหมไม่มีทางเลยต้องอยู่ค่ะต้องเป็นไปต้องลำบากต้องทุกข์ยากอย่างนี้แหละสุขชั่วคราวเห็นชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวแล้วก็หมดไปใครรู้อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะได้ตรัสรู้แล้วเราเพิ่งได้ยินได้ฟังเนี่ยจะนานไหมกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนก็คือตัวตนนั่นแหละอยากรู้แล้วไม่รู้แต่รู้ว่านะคะการที่จะรู้มีอย่างเดียวคือฟังเข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังและก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ก็จะไม่มีโอกาสได้ยินคำนี้เลยคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคำจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วก็ต้องไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะถูกไหมจริงไหมนั่นคือการเริ่มต้นของการไม่ต้องถามใครว่าถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้ว่าเห็นจริงเห็นเกิดระดับแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของเห็นแต่แน่นอนคือเห็นต้องเกิดระดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับและไม่กลับมาอีกเนี่ยจะเป็นเราจะเป็นใครจะเป็นอะไรก็ไม่ได้นะคะนอกจากเป็นเห็นถ้าเห็นเป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระสิ่งที่มีจริงบอกว่าไม่จริงได้หรือสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดจะบอกว่าไม่เกิดก็มีจริงได้หรือเกิดแล้วก็ดับไปเลยไม่รู้แต่ว่าขณะอื่นเช่นเห็นเหมือนพร้อมกับได้ยินเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหูกับตาเนี่ยคนละอย่างเห็นก็ได้ยินก็คนละอย่างเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คนละอย่างแล้วจะพร้อมกันได้ยังไงค่อยๆคิดค่ะจะค้านก็ได้แต่ค้านแล้วถูกหรือเปล่าเป็นจริงอย่างที่ค้านหรือเปล่าหรืออะไรจริงเนี่ยค่ะคือความเป็นผู้ตรงต่อความจริงอาจหารที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี
3: ้ชื่อสุนิสาค่ะการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยพูดเรื่องนั่งสมาธิซึ่งเราก็ไม่มีประสบการณ
0: ์ค่ะขอโทษนะคะไม่มีประสบการณ์หรือไม่เข้าใจสมาธิ
3: ไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็
0: ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าประสบการณ์ของสมาธิคืออะไร
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ
3: ์ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าประสบการณ์ต้องหมายความว่าเราเข้าใจคำนั้นแล้วเราถึงจะบอกได้ว่ามีหรือไม่มีแต่นี่เรายังไม่เข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไร
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะจะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแล้วคิดว่ารู้จักอย่างประสบการณ์เนี่ยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่ไปคิดว่าเพราะไม่มีประสบการณ์ยังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีประสบการณ
3: ์คราวนี้เราก็ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจอะไรคะ
3: ไม่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไร
0: ถูกต้อง
3: ใช่ค่ะแล้วฉะนั้นที่บอกว่าเห็นแสงมันเป็นยังไงคือมันก็เกิดความสงสัยมากมายไงคะก็เลยสงสัยว่าถ้าได้ฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเราเข้าใจถูกหรือเปล่า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วก็ดูว่าอะไรจริงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรเขาบอกว่าเข้าไปทำสมาธิเข้าไปนั่งสมาธิเข้าเห็นแสงเข้าเหาะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่มีคำตอบทุกคำเป็นสิ่งที่มีจริงสมาธิโดยทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือสภาพที่ตั้งมั่นตั้งมั่นยังไงเห็นไหมคะพื้นฐานไม่มีเลยตั้งมั่นที่ไหนใช้คำว่าตั้งมั่นลอยเหมือนเข้าใจแต่ความจริงไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นที่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตรงต้องชัดตั้งแต่เบื้องต้นไม่ใช่ว่ามาบอกเราว่าทำสมาธินะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของปัญญาทั้งหมดแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีจริงสมาธิขณะนี้มีหรือเปล่าและคืออะไรขณะนี้มีเห็นแน่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้เลยค่ะว่าธรรมะมีจริงเนี่ยนะคะมีลักษณะหลากหลายธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีมีเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งใครจะไปตีแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่รู้ไม่เจ็บไม่เห็นไม่ชังไม่โกรธใช่ไหมคะเสียงก็ไม่รู้อะไรกลิ่นก็ไม่รู้อะไรรสก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีนะคะธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆค่ะเกิดจริงๆด้วยแต่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะธาตุนั้นเกิดขึ้นรู้เช่นเสียงถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงมีจริงค่ะเสียงเกิดระดับไม่มีใครได้ยินเลยไม่รู้เลยว่ามีเสียงและเสียงอะไรเสียงนั้นมีลักษณะยังไงแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงหมายความว่าเป็นธาตุที่รู้เสียงว่าเสียงที่กำลังมีในขณะนั้นน่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรธาตุรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าจิตก็ได้หมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีสิ่งที่กำลังถูกเห็นขณะได้ยินเสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้เลยไม่มีใครรู้เสียงในป่าเสียงที่ถนนเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอย่างหนึ่งคือไม่รู้อะไรแต่สภาพรู้นะคะเกิดขึ้นจึงได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏถ้ารู้อย่างนี้แล้วยังต้องรู้ต่อไปอีกว่าธาตุรู้เสียงที่ใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและก็ดับเพราะฉะนั้นทันทีที่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจะมีธาตุที่รู้ใช้คำว่านามธาตุด้วยกันก็ได้เกิดขึ้นพร้อมจิตเลยรู้สิ่งเดียวกับจิตด้วยทันทีที่เห็นรู้ว่าเป็นดอกไม้อันนี้ยังหยาบมากเลยนะคะชอบไหมคะชอบใช่ไหมคะชอบไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะเห็นเพียงแค่เห็นค่ะแต่ชอบเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตถ้าเห็นสีดำๆนะคะน่ากลัวมากชอบไหมคะไม่ชอบแต่เห็นต้องเห็นเปลี่ยนเห็นไม่ได้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏว่าดำมืดเพราะจิตเห็นที่ปรากฏเป็นสีชมพูสีเหลืองสีสวยๆก็เพราะจิตเห็นเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยค่ะไม่ว่าอะไรจะปรากฏให้เห็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยสีแดงกับสีดำคนละสีใช่ไหมคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นแจ้งในความเป็นลักษณะที่ต่างกันก็จะไม่รู้ว่าสองอย่างนี้ต่างกันและเวลาเห็นสีชมพูชอบไหมคะเห็นสีดำชอบไหมเห็นสีไหนไม่ชอบบ้างมีไหมคะก็ต้องมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบไม่ใช่เห็นเห็นเพียงแค่เห็นค่ะแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตอาจจะชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือไม่ชอบก็ได้อย่างเสียงมีตั้งหลายเสียงใช่ไหมคะ เสียงบางเสียงน่ากลัวมากเสียงดังสนั่นทุกคนก็ไม่ชอบเสียงนั้นแต่เสียงอ่อนเสียงเพราะเสียงหวานขณะนั้นจิตที่กำลังรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ได้ชอบเพียงรู้แจ้งแต่ว่าลักษณะที่ชอบเกิดพร้อมจิตนั้นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นที่เราบอกว่าต้องมีเหตุปัจจัยคือต้องมีสภาพรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันปราศจากกันไม่ได้คือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพที่ตั้งมั่นมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิตจิตเพียงแค่รู้ค่ะแต่ว่ามีสภาพนามธรรมซึ่งเป็นเจตสิกเกิดพร้อมจิตทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้ไม่ไปสู่อารมณ์อื่นสภาพที่ตั้งมั่นเนี่ยนะคะภาษาบาลีมีคำว่าเอกคตาเจตสิกถ้าตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆไม่หันไปสู่สิ่งอื่นอย่างกำลังอ่านหนังสือนะคะจดจ้องอยู่ที่ตัวหนังสือใครพูดก็ไม่ได้ยินขณะนั้นเพราะสภาพนั้นตั้งมั่นเราจึงใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธิอย่าเพิ่งคิดว่าเรารู้แต่ความจริงเนี่ยคิดเอาเองหมดทำสมาธิยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งตั้งมั่นทุกขณะที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะนี้เกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่ปรากฏอาการของความตั้งมั่นนานๆเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิแต่ความจริงเจตสิกนี้แหละเป็นสภาพที่ตั้งมั่นด้วยเหตุนี้ถ้าตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังตั้งมั่นเย็บอะไรเนี่ยนะคะต้องเย็บให้ถูกใช่ไหมคะปักเข็มลงไปก็ต้องให้ถูกตรงนั้นไม่ใช่ตรงอื่นขณะนั้นก็เพราะสภาพที่ตั้งมั่นเกิดพร้อมจิตที่กำลังเห็นจะใช้คำว่าสมาธิก็ได้แต่ขณะนั้นไม่เป็นไปในทางดีงามไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในความสงบไม่เป็นไปในการรู้หรือเข้าใจสภาพธรรมะที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นอกุศลเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าแม้สมาธิก็มีสองอย่างสมาธิที่เป็นกุศลก็มีสมาธิที่ไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีปัญญาแล้วทำสมาธิจะเป็นกุศลได้ไหมจะถูกต้องไหมจะดีไหมขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไปเห็นแสงอะไรคะจริงหรือเปล่าอยู่ปกติธรรมดาบังคับไม่ได้เห็นแล้วอันนี้ถูกต้องแต่ไปทำให้เกิดเห็นแสงเพื่อประโยชน์อะไรไปทำให้เห็นดวงแก้วในตัวที่สะดือหรือที่ท้องก็แล้วแต่แล้วยังไงอยู่ดีๆไม่ชอบต้องไปอยากเห็นดวงแก้วในท้องไปทำสมาธิให้เกิดความที่รู้สึกเหมือนเห็นค่ะแต่ไม่ได้มากระทบตาตามปกติเลยจึงไม่ใช่เห็นแต่เข้าใจว่าเห็นเหมือนในฝันเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ฝันเห็นอะไรคะแต่ไม่ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาตามปกติโดยความเป็นอนัตตาเพียงแต่จำว่ามีสิ่งนั้นพยายามนึกจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นกลับหลงกลของโลภะและความไม่รู้คิดว่าดีไปทำอะไรคะหลอกตัวเองไม่มีแล้วเข้าใจว่ามีเข้าใจว่าเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นใครทำให้เราสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้แต่สมาธิคืออะไรก็บอกอย่างชัดเจนว่ามีและเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตด้วยแต่ว่ามีลักษณะต่างกับจิตมีกิจการงานต่างกับจิตคือเป็นสภาพตั้งมั่นในสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะสภาพนั้นรู้สิ่งเดียวกับจิตรู้และตั้งมั่นในจิตนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นแต่เจตสิกที่เกิดร่วมกันนะคะแต่ละหนึ่งก็หลากหลายแล้วก็มีลักษณะและกิจการงานของเจตสิกนั้นเช่นชอบไม่ชอบริษยามานะตระหนี่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันความเพียรหรือขยันทั้งหมดมีจริงค่ะแล้วเป็นอะไรไม่ได้รู้ความจริงเลยบะมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป พอจะเริ่มเข้าใจว่าวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำของคนอื่นทั้งหมดแล้วเราจะมีใครเป็นที่พึ่งต้องพึ่งคำที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่พึ่งให้หลงไม่รู้แล้วก็ผิดแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่เป็นความจริงยังสงสัยไหมคะ
3: ก็สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าใจถูก
0: ฟังแล้วเข้าใจไหมคะ
3: ก็พอเข้าใจ
0: เห็นมีจริงๆหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: เป็นจิตใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วก็มีสมาธิสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังเห็นหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: เข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทุกขณะเป็นอย่างนี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าจริงก็จริงตลอดไปค่ะไม่เปลี่ยนจะกลับเป็นไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงๆก็จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีจิตจะมีเราไหมถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีสัตว์บุคคลต่างๆมีการเห็นมีการได้ยินไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เห็นที่ได้ยินก็เป็นธาตุแต่ละชนิดเป็นธาตุรู้แต่ละอย่างอย่างธาตุได้ยินก็เกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยเสียงอย่างเนี้ยมีจิตเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเป็นสมาธิหรือเอกคตาเนี่ยตั้งมั่นในเสียงในขณะที่จิตกำลังรู้เสียงเข้าใจใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะจริงไม่ต้องถามใครอีกละว่าเข้าใจหรือเปล่าถูกหรือผิด
3: ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญเพียงแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเกิดมาต่างกันเพราะอะไรบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินบางคนได้ยินแล้วสนใจบางคนได้ยินแล้วไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ฟังแล้วและรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้คิดว่าควรจะรู้ความจริงยิ่งขึ้นหรือเปล่า
3: ก็น่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะมีโอกาสที่ดีแล้วค่ะ
0: เพราะเห็นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือรู้ความจริงไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่จริงค่ะนอกจากคนที่ไม่มีปัญญาพอใจในสิ่งที่ไม่จริงหลงในสิ่งที่ไม่จริงพอใจที่จะอยู่กับความไม่รู้และความไม่จริงแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีการรู้อะไรเลยสักอย่างที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแล้วมีโอกาสจะรู้ได้เห็นไหมคะจะรู้ไหมเท่านั้นเองตามการสะสมบังคับใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีไม่มากต้องเป็นผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ว่าชีวิตนี้สั้นมากเราอาจจะบอกว่าสั้นสิอาจจะตายวันนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แต่สั้นยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทุกขณะจิตเพียงจิตไม่เกิดก็ไม่มีแล้วค่ะชีวิตเพราะจิตยังเกิดดับสืบต่อยังคงเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้สิ้นความเป็นบุคคลนี้ต้องเป็นบุคคลอื่นจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยและคนอื่นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่มีโอกาสรู้ความจริงไม่ได้ยินได้ฟังสุขทุกข์ไปตามเรื่องแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงไปทุกชาติหรือว่าเมื่อรู้ว่าความจริงสามารถจะรู้ได้เห็นประโยชน์จริงๆก็คิดว่าชีวิตที่แสนสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรดีเป็นประโยชน์เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นความไม่รู้ต่อไปได้ยินคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะก่อนอื่นที่จะรู้ว่าเข้าใจธรรมะไหมก็คือต้องถามว่าคืออะไรถ้าพูดไปโดยไม่รู้ว่าคืออะไรแสดงว่าไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นอารมณ์คืออะไรคะทุกคำต้องไม่ผ่านฟังแล้วไปที่ไหนเขาถามว่าอารมณ์คืออะไรเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราต้องรู้เพราะฉะนั้นจริงๆก่อนอื่นนะคะแต่ละคำเดียวนะคะคืออะไรเพราะฉะนั้นยังไม่พูดถึงอย่างอื่นประสบการณ์อะไรไม่เอาหมดเลยค่ะแค่อารมณ์คืออะไร
3: ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์
0: ไม่ใช่รู้สึกเป็นรู้สึกค่ะรู้สึกเป็นเห็นได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้รู้สึกเป็นคิดนึกได้ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงค่ะ
3: รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ
0: ค่ะ เวลาไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกยังไงเห็นไหมคะไม่ค่อยเข้าใจเป็นไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเวลาไม่ค่อยเข้าใจแล้วรู้สึกยังไงตอนที่กำลังไม่ค่อยเข้าใจ
3: หงุดหงิด
0: หงุดหงิดนะคะชอบหงุดหงิดไหม
3: ไม่ชอบ
0: สบายใจไหมคะเวลาหงุดหงิด
3: ไม่สบายใจ
0: พราะฉะนั้นความรู้สึกไม่สบายใจเวลาไหนเวลาไม่เข้าใจเวลาไหนอีกเยอะแยะไปแต่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกรู้สึกสบายกายสบายใจทุกกายทุกใจรู้สึกเฉยเฉยเพราะฉะนั้นรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ทั้งที่กำลังมีอารมณ์ก็ไม่รู้จักอารมณ์เพราะไม่รู้ว่าจิตคืออะไรธรรมะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตคืออะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามลำดับเพราะฉะนั้นที่เราว่าอารมณ์เนี่ยนะคะเป็นคำในภาษามัคคีที่ดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีออกเสียงว่าอารัมมณะจิตเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีสภาพรู้ไหม
1: มี
0: ได้ยินเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะได้ยินอะไร
3: ได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียงแน่นอนนะคะไม่ใช่ได้ยินกลิ่นไม่ใช่ได้ยินรสต้องได้ยินเสียงถ้ามีเสียงแต่ไม่มีได้ยินเลยเสียงจะปรากฏไหมคะ
3: ไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยกำลังรู้ลักษณะของเสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะภาษาบาลีเรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารมณ์หรืออารมณะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้ในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นต้องในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้มีสิ่งที่จิตนั้นกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเป็นได้ยินนะคะก็คือขณะนั้นนะคะคือจิตหรือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เสียงจึงใช้คำว่าได้ยินที่ใช้คำว่าได้ยินเนี่ยหมายความว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้อันนี้เราพูดตั้งแต่ต้นแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์แต่พอเข้าใจความหมายตั้งแต่ต้นว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตรู้สิ่งใดเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมคะเราพูดแล้วแต่เราไม่ได้เรียกคำเฉพาะว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หูก็ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าเมื่อสองอย่างกระทบกันจิตได้ยินเกิดขึ้นรู้เสียงที่กระทบหูเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตรู้เป็นอะไรคะภาษาบาลีอารมณ์หรืออารมณะเริ่มเข้าใจอีกคำหนึ่งไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเรียกชื่ออื่นก็ได้แต่เปลี่ยนสภาพความเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทางหูไม่ได้ภาษาไทยเรียกอย่างหนึ่งภาษาจีนเรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกอย่างหนึ่งความหมายเหมือนกันคือสิ่งที่จิตได้ยินคือเสียงเฉพาะเสียงเท่านั้นวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
0: เมื่อไหร่บ้างคะ
3: จิตที่รู้เสียงเนี่ย
0: ถูกต้องเสียงที่ดีน่าพอใจนะคะ
3: น่าฟัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทางหูเวลาเสียงเพราะน่าฟังนะคะจิตได้ยินเสียงเสียงเป็นอารมณ์ที่ดีที่จิตเกิดขึ้นได้ยินความจริงแล้วเป็นผลของกุศลกรรมธรรมะนี่เป็นเรื่องยาวไปเลยค่ะแต่ว่าเป็นความจริงทุกคำพูดสั้นๆก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ต้อง 45 พรรษาที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่ให้เหลือความสงสัยหรือความไม่รู้พอที่จะเป็นที่พึ่งได้จึงปรินิพพานเพราะว่าพุทธบริษัทสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องแล้วจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ทั้งวันไม่เคยขาดจิตมีสิ่งที่ปรากฏทางไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งที่จิตกำลังรู้นี่ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตจิตจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตเกิดแม้จิตเป็นใหญ่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะยังต้องอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินเกิดไม่ได้เห็นไหมคะแม้แต่จะได้ยินก็ต้องอาศัยปัจจัยคือเสียงแล้วจะมีเราได้แต่ไหนเป็นธรรมะทั้งหมด ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราจึงจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจเป็นประโยชน์ไหมทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์สูงสุดนะคะคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่เราจะใช้คำว่าเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจสัมมาคือถูกต้องทำไมรู้ว่าถูกถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ใครบอกว่าถูกเราก็ถูกแต่ความจริงเป็นยังไงก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นตายแล้วยังมีจิตแต่ไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปจิตใหม่เกิดขึ้นเพราะกรรมใหม่เพราะว่ากรรมนี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยค่ะเมื่อจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายเกิดใช้คำว่าจุติหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจิตทุกขณะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าทั้งหมดก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือมีจิตแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันด้วยแต่เจตสิกไม่ใช่จิตแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรม
2: เกี่ยวกับเรื่องธุดงค์อะค่ะคือที่มีธุดงค์พันกว่ารูปไปตามที่ต่าง
0: ๆความถูกต้องจริงๆต้องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงละเอียดอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะเสมอได้เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงและก็ไม่สามารถจะรู้ได้คาดคะเนกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกความเห็นอย่างนี้ถูกบางคนก็บอกว่าความเห็นอย่างนั้นถูกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าอะไรถูกต้องถึงที่สุดได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ประมาทและประมาทในพระปัญญาคุณด้วยซึ่งทรงแสดงความจริงทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาก่อนนะคะว่าทุดงทุตังคะเนี่ยคืออะไรเพียงขั้นต้นยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะรู้ต่อไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดคำถามแรกก็คือว่าคืออะไรก่อนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจชัดเจนตามลำดับด้วยถึงจะเป็นความถูกต้องและความเข้าใจทั้งหมดมาจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคำว่าทุตังคะเนี่ยค่ะคืออะไรเห็นไหมคะตอบได้หรือยังก่อนที่จะไปรู้ว่าถูกไหมจริงไหมในพระไตรปิฎกกล่าวว่าอย่างนี้หรือเปล่าในพระไตรปิฎกกล่าวว่าอย่างไรใครล่ะคะที่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ตรัสไว้กับผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วนานแสนนานจึงเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะรู้อย่างนั้นได้เนี่ยค่ะท่านก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาพอที่เมื่อได้ฟังคำจากพระโอษฐ์สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราขณะนี้ค่ะได้ฟังคำของพระองค์มากหรือน้อยแล้วก็จะรู้ได้อย่างไรว่าคำนั้นเป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือคำของคนอื่นก็โดยที่ว่าถ้ากล่าวถึงความจริงเดี๋ยวนี้ให้สามารถเข้าใจขึ้นสืบเนื่องสอดคล้องเกี่ยวโยงกันทั้งหมดจากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะแต่ละชีวิตจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นทุตังคะซึ่งคนไทยใช้คำว่าทุดงเนี่ยคืออะไรขอเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
4: ความหมายทุดงหมายความว่าข้อปฏิบัติหรือข้อวัดที่ประพฤติขัดเกลากิเลสนอกเหนือจากสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้โดยทั่วไปนะครับเพราะว่าสิกขาบทโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเพื่อการครองเพศความเป็นสมณะความเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าล่วงอาบัติก็ต้องแสดงคืนซึ่งอาบัตินั้นแต่ว่าทุดงนี้คือธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสที่ยิ่งขึ้นไปอีกถ้ายังไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสได้นะก็ยังมีความ ติดข้องมีความยินดีในสิ่งนั้นอย่างเช่นการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มท่านก็ประพฤติขัดเกลาเช่นรับจีวรคลองจีวรเฉพาะ3ผืนเท่านั้น
0: การศึกษาต้องตามลำดับเริ่มจากกิเลสมีไหมคะมากไหมจึงเป็นปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสแล้วโดยเฉพาะที่นี่ทุกคนเป็นคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าไม่มีอัธยาศัยใหญ่ที่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็จะขัดเกลาในเพศของบรรพชิตคือสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนได้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ภิกษุ1ภิกษุณี1อุบาสก1อุบาสิกา1ภิกษุความหมายมีหลายอย่างแม้แต่คำว่าผู้ขอคำแปลสั้นๆแต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นที่ขอเลยผู้ขอที่เป็นภิกษุต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณคือผู้ที่รู้คุณความดีของผู้อื่นที่กระทำต่อตนจึงประพฤติสมควรแก่การที่จะได้รับสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าขอเขามาก็ได้มาสบายดีทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเมื่อเป็นผู้ขอเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้หุงหาเองเป็นต้นนะคะแต่ว่ามีอัธยาศัยใหญ่ซึ่งเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเห็นกิเลสที่มากมายทำยังไงจะหมดถ้าอย่างคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพศที่ยังไม่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนได้ใครจะละไปได้หมดล่ะคะทุกคนจะไปอยู่ป่าหมดหรือว่าจะไปเป็นภิกษุหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนก็แต่ละอัธยาศัยแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะพี่น้องมีกี่คนถึงเป็นลูกแฝดไม่เหมือนกันตามการสะสมต่างคนก็ต่างขณะจิตซึ่งเป็นไปด้วยเหตุนี้แต่ละคนเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงเมื่อเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาและรู้ว่าปัญญาย่อมนำไปในสิ่งที่ไม่มีโทษทั้งปวงแต่ว่าจะมีปัญญามากแค่ไหนบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะแล้วเหมือนเดิมใครจะรู้ล่ะคะจับด้ามมีดแล้วเมื่อไหร่ด้ามมีดจะสึกวันไหนจะสึกอย่างกระไดเนี่ยขึ้นกระไดจนกระทั่งเป็นรอยเท้าแหว่งไปเลยนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็กิเลสที่สะสมมาเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าสะสมอยู่ในจิตอยู่เรื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะใครก็เอาออกไปไม่ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ส่องไปถึงว่าขณะนี้อกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเคยเกิดมาแล้วและก็เคยสะสมมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นความจริงนะคะต่างกันมากแม้แต่คำว่าทุตังคะหรือทุดงเนี่ยก่อนที่จะเข้าใจต้องรู้จักกิเลสก่อนเพราะกิเลสมีมากแล้วทำอย่างไรจะหมดไปถ้าสำหรับคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะและปัญญาที่เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำหน้าที่ละกิเลสซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้และการเข้าใจผิดและยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจึงทำให้มีกิเลสอื่นมากทั้งในลาภในยศในสรรเสริญทุกสิ่งหมดเพราะมีการยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงนี่กว่าจะฟังและเข้าใจสำหรับคฤหัสถ์แต่สำหรับบรรพชิตที่ท่านบวชเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเพราะเห็นโทษของกิเลสที่ตนได้สะสมมานานมากและพร้อมที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตยากไหมคะจริงใจตรงละอาคารบ้านเรือนไม่ห่วงเลยมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงความสนุกสนานต่างๆในเพศคฤหัสถ์ละหมดไม่ใช่มีใครบังคับแต่เห็นโทษของการที่ยังคลุกคลีหรือยังติดอยู่เนี่ยสละได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าให้สละคำสอนทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจคิดว่าพระเจ้าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้หรือที่จะบอกให้คนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่จะอ้างว่าเป็นคำสอนก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในคำที่ทรงแสดงตั้งแต่คำแรกธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนซึ่งเราฟังก็พอที่จะรู้ได้นิดหน่อย เกิดแล้วต้องตายทุกคนไม่ว่าใครไม่ยั่งยืนแต่ความไม่ยั่งยืนอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่ายังเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าจะขัดเกลากิเลสจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนและกิเลสอะไรจะดับได้ก่อนด้วยเหตุนี้การที่เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เป็นผู้ที่รู้อัธยาศัยคฤหัสถ์เป็นพุทธบริษัทด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาหมายความถึงผู้ที่เข้าใกล้หรือนั่งใกล้พระรัตนตรัยถ้าเรากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ฟังคำสอนใดๆเลยทั้งสิ้นไกลไหมคะไกลแสนไกลค่ะถึงพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาต ที่พระนครสาวัตถีชาวบ้านที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใกล้ในสมัยโน้นเพื่อเฝ้าและฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าเข้าไปมองเข้าไปดูเข้าไปเห็นแต่ว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาจิตผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะติดข้องไม่มีโทสะความขุ่นเคืองแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจากพระธรรมเทศนาขณะนั้นก็ไม่มีโมหะขณะนั้นก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาตามควรที่สะสมมาแต่บางท่านเนี่ยค่ะฟังแล้วศรัทธามากมั่นคงที่ได้สะสมมาแล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะบวชแต่พอฟังแล้วเห็นโทษของการครองเรือนขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะมีความเพียรที่จะฟังธรรมะให้มากขึ้นอบรมเจริญปัญญาแม้มารดาบิดาไม่อนุญาตท่านก็ยอมอดข้าวถึง7วันวันหนึ่งก็แย่คืนหนึ่งอีกและนี่ถึง7วันจนในที่สุดก็มีผู้ที่บอกมารดาบิดาว่าถ้าท่านผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ยังได้เห็นกันแต่ถ้าอดข้าว7วันตายไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เห็นอีกเลยก็ยอมให้บุตรบวชนี่ก็แสดงเห็นว่าความต่างกันของแต่ละหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ไปบวชเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสแต่ว่าเมื่อท่านยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้ดับกิเลสความประพฤติทางกายทางวาจาที่แต่ละท่านสะสมมาเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการประพฤติผิดไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์แล้วก็กล่าวถึงเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สงฆ์ลงมติความเห็นว่าควรหรือไม่ควรที่จะบัญญัติเป็นสิกขาบทหมายความว่าพร้อมที่จะกระทำร่วมกันในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกไม่อย่างนั้นจะอยู่เป็นสุขไหมคะเนี่ยแต่ละคนก็แต่ละอย่างคนนี้จะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้ก็ทำให้ไม่ราบรื่นไม่ผาสุกเมื่อสงฆ์ยินยอมพร้อมใจเห็นว่าดีพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติสิกขาบทบังคับหรือเปล่าสั่งหรือเปล่าแต่ใครจะรู้ธรรมะละเอียดยิ่งเท่าพระองค์ว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยประมาทไม่ได้เลยค่ะย่อมนำมาซึ่งกิเลสที่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้ามกับความคิดที่จะสละขัดเกลากิเลสกลายเป็นผู้ที่ตามกิเลสไปด้วยเหตุนี้มีบัญญัติที่เพิ่มขึ้นจาก1เป็น2จนกระทั่งมากมายเป็น227ข้อรวมอภิสมาจารย์คือการประพฤติปฏิบัติอย่างธรรมดาในชีวิตประจำวันนะคะการเข้าบ้านการไปหาใครการรับประทานอาหารทุกอย่างหมดแม้แต่ว่าเมื่อฉันเสร็จแล้วนะคะล้างบาตรอย่างไรวางตรงไหนที่ไหนก็แสดงไว้ละเอียดยิ่งด้วยพระมหากรุณาไม่ประมาทแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราอยู่กับกิเลสโดยไม่รู้ตัวเลยตื่นขึ้นมาอะไรมาด้วยค่ะกิเลสมาแล้วเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกิเลสรับประทานอาหารอะไรรับประทานอย่างไรนั่งอย่างไรยืนนอนอย่างไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปตามกิเลสหมดเพราะฉันเป็นผู้ที่ประมาทด้วยเหตุนี้แม้กิเลสเพียงเล็กน้อยที่ล่วงออกไป ทางกายทางวาจาพระผู้มีพระภาคทรงเห็นโทษจึงทรงบัญญัติว่าผู้ที่คิดจะสละกิเลสในเพศบรรพชิตจะต้องขัดเกลามากกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นภิกษุทุกรูปถ้าไม่ประพฤติตามพระวินัยที่บัญญัติไว้เป็นโทษคือต้องอาบัติจนกว่าบุคคลนั้นสำนึกปลงอาบัติเห็นโทษกระทำคืนแสดงความผิดของตนนี่ก็เป็นการแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรงผิดแล้วต้องรับผิดเมื่อสามารถที่จะสำนึกแล้วก็กระทำคืนทำให้กลับคืนมาสู่ความเป็นภิกษุอยู่ร่วมกับภิกษุสงฆ์ตามพระวินัยต่อไปเป็นเรื่องละเอียดมากในพระวินัยปิฎกแต่ถึงกระนั้นค่ะก็ยังมีบุคคลซึ่งเลิศกว่านั้นอีกคือเห็นโทษของกิเลสความติดข้องมากแม้แต่ที่ทรงบัญญัติอนุญาตเช่นในเรื่องของจีวรในเรื่องของบิณฑบาตในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วผู้นั้นมีอัธยาศัยที่ยังคิดที่จะขัดเกลากว่าผู้อื่นผู้ที่ไม่นอนเลยเห็นโทษของการนอนแต่เราไม่นอนไม่ได้เมื่อคืนนี้หลับดีไหมคะนอนสบายไหมเห็นไหมคะแต่ว่ากิเลสทั้งนั้นเลยแต่สำหรับท่านเหล่านั้นค่ะมีสิ่งที่ขัดเกลายิ่งกว่านั้นนะคะที่ใช้คำว่าทุตังคะหรือทุดงโดยความสมัครใจไม่ใช่ศีลที่ทรงบัญญัติไว้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นภิกษุทุกรูปแต่แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครจะขัดเกลายิ่งกว่านั้นใช้คำว่าทุตังคะทั้งหมดมี13ข้อเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่ผิวเผินได้ยินอะไรมาก็เชื่อไปเลยเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นไม่ได้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องของพระวินัยความประพฤติเป็นไปของพระภิกษุทางกายทางวาจาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พระสูตรพระอภิธรรมพระอภิธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงๆค่ะยากที่จะรู้ได้ขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วด้วยจะไปเปลี่ยนตอนไหนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะทำอะไรแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นจริงโดยฟังวาจาจริงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งประมาทไม่ได้เลยฟังด้วยความเคารพในพระองค์ไม่ใช่บุคคลอื่นเพราะว่าเป็นผู้ที่จากการที่ใครๆไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายได้ถูกต้องทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มาจากการที่เป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ต้องไม่เผินต้องละเอียดต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกของใครของตนเองถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสได้ว่าลึกซึ้งแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรคะแต่ว่าต่างมีอัธยาศัยต่างๆผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าธรรมะลึกซึ้งอภิธรรมะปรมัตถธรรมะก็คือธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สักคนไม่มีเทวดาเทพเจ้าองค์ไหนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าพระองค์สามารถเปลี่ยนธรรมะได้แต่ทรงแสดงความจริงของธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะได้เลยเป็นปรมัตถธรรมปรมะกับอัตถะอัตถะคือความหมายซึ่งหมายความถึงลักษณะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะเราจะกล่าวอะไรเรื่องธรรมะได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งอย่างยิ่งคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะถ้าใครมาบอกว่าธรรมะง่ายไม่ต้องฟังก็ได้ฟังนิดเดียวก็ได้ถูกหรือผิดเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองต้องเป็นปัญญาของเราเองค่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นผู้ที่เห็นผิดแม้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พวกเดรัจฉีคือความเห็นเองแล้วก็ไม่ฟังธรรมะเลยก็มีแต่ฟังคำของอาจารย์ของตนท่านพระสารีบุตรมีอาจารย์ชื่อสัญชัยแต่ว่า ก็ไม่สามารถที่จะหมดกิเลสได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของท่านพระอัจฉริจึงสามารถที่จะรู้ว่าคำจริงต่างกับคำไม่จริงและการที่ได้สะสมความเห็นถูกมาแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะละทิ้งความเห็นผิดได้ยากนะคะการที่จะละทิ้งสิ่งที่เคยสะสมมาแล้วแล้วก็สิ่งที่มั่นใจเข้าใจว่าถูกต้องแต่ความจริงผิดทั้งนั้นเพราะผู้ที่บอกไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้จึงมีหลายท่านฟังคำถูกแต่ทิ้งของเก่าไม่ได้ทิ้งผู้ที่เคยบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แสดงเห็นว่านับถือใครแค่นี้ก็แสดงความต่างเป็นผู้ที่ตรงหรือเปล่าถูกคือถูกผิดคือผิดถ้ายังเก็บสิ่งที่ผิดไว้แล้วจะถูกได้อย่างไรก็ปะปนกันเพราะว่ายังคิดว่าสิ่งที่ผิดนั้นยังเป็นความถูกต้องก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อต่างอัธยาศัยอย่างนี้ก็มีบุคคลต่างๆกันแม้เป็นพระภิกษุก็ต่างอัธยาศัยและผู้ที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสโดยรักษาธุดงค์ธุดงค์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมี13ข้อบางท่านก็รักษาได้เพียงบางข้อแต่ผู้ที่เป็นเอตทัคคะในทางรักษาธุดงค์เป็นเลิศคือท่านพระมหากัสสปะผู้ที่ขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วยังรักษาธุดงค์ต่อไปมีเพราะเหตุว่าเป็นอัธยาศัยเป็นกิจวัตรที่ทำโดยความไม่ใช่ตัวท่านเลยไม่ทำก็ไม่ได้ใครจะไปบอกให้ท่านไม่ทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นความว่าธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยด้วยเหตุนี้พอได้ยินใครพูดคำว่าธุดงค์ต้องเข้าใจก่อนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเชื่อได้ยังไงคิดเองกันหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าธุดงค์จริงๆเนี่ยสำหรับใครแม้ว่ามีสิกขาบทปาติโมกข์สำหรับพระภิกษุแล้วที่ภิกษุทุกรูปต้องประพฤติตามเพราะปฏิญาณว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ถ้าไม่ประพฤติตามผิดคำพูดมีโทษไหมพูดคำไม่จริงเพราะว่าพูดแล้วไม่ได้ทำตามที่พูดมีโทษมากเพราะฉะนั้นไม่ได้ทรงบังคับใครเลยแม้คฤหัสถ์จะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าผู้นี้สามารถที่จะเข้าใจได้ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะแม้คนนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลอย่างสาวกคนสุดท้ายพระองค์เสด็จไปปรินิพานที่นั่นเพราะเขามีโอกาสจะได้ฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาจากพระองค์เขาจะหมดการที่จะมีโอกาสได้รู้แจ้งสภาพธรรมะหมดกิเลสและชีวิตที่อยู่มาแล้วในสังสารวัฏนานแสนนานนับไม่ถ้วนและก็จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จากการฟังไตรตรองและเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะรู้ได้อย่างไรโดยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่มีความมั่นใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และทรงสอนให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้เริ่มจากขั้นการฟังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมหมดกิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ธุดงค์ไม่ใช่ปาติโมกขสังวรศีลหรือไม่ใช่ศีลที่เป็นปาติโมกสำหรับพระภิกษุทุกรูปแต่สำหรับรูปที่สามารถจะขัดเกลาด้วยความสมัครใจแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสมีหรือที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันกำลังขัดเกลากิเลสแม้แต่คำพูดเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าบอกทำไมเพื่ออะไรไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะที่พูดคำอะไรเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าเขาพูดทำไมถึงแม้คฤหัสถ์ด้วยกันพูดยังมีคำพูดที่เลียบเคียงยังมีคำพูดที่โอ้อวดยังมีคำพูดนานาสารพัดมาจากใจแต่ว่าจุดประสงค์คือพูดทำไมเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ภิกษุที่ยังไม่ได้รักษาธุดงค์แต่บวชเป็นเพศบรรพชิตไม่ต้องบอกคนอื่นใช่ไหมคะว่าฉันเป็นภิกษุแต่ว่า กิริยาอาการความประพฤติทั้งหมดเนี่ยค่ะในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นผู้ที่รักษาธุดงค์จะไม่บอกใครเลยแม้พี่กับน้องสองคนก็ไม่บอก

ไตรปิฎกมีไหมเห็นไหมคะจะอ้างพระไตรปิฎกสำหรับผู้ที่ไม่รู้พระไตรปิฎกแต่ถ้าผู้ที่รู้พระไตรปิฎกเนี่ยเชิญเลยค่ะอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกเดินธุดงเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่ได้สะสมการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาการใดๆในโลกคนอื่นกล่าวได้แต่วิชาที่จะทำให้สิ้นกิเลสรู้จักกิเลสหรือว่าการที่เป็นคนดีมีความเห็นที่ถูกต้องต้องเพราะได้ฟังพระธรรมคนดีมีมากแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเห็นความลึกซึ้งของธรรมะรู้แน่ค่ะพระศาสนาอันตรธานแน่ในระยะเวลา 5,000 ปีแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่เข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นถ้าไม่มีแล้วจะชื่อว่าพระศาสนาก็บ่นเพ้อกันไป 5,000 ปีตอนนี้ก็ 2,500 ปีแล้วเหลือเวลาอีกตั้ง 2,500 อย่าคิดอย่างนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะพระศาสนาอันตรธานแล้วจากคนนั้นไม่ว่าจะต้องไปคอยถึง 2,500 ปี 2,500 ปีคือหมดสิ้นการที่จะมีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามและเข้าใจจริงๆในพระธรรมแล้วก็จะไม่อันตรธานได้ยังไงในเมื่อคำนั้นไม่ใช่คำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วด้วยดีตรัสไว้ดีแล้วกลายเป็นคำของคนอื่นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะทรงปรินิพพานไปแล้วก็คือว่าทุกคำแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของคนอื่นแต่ละคำไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่จริงและถูกต้องถึงที่สุดเลยจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตรงซึ่งถ้าเป็นผู้ไม่ตรงข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ชัดเจนผู้ไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะพระธรรมตรงถูกคือถูกผิดคือผิดเหตุดีผลต้องดีเหตุไม่ดีผลจะดีไม่ได้เลยใครจะค้านจะค้านว่าอย่างไรผู้ที่ค้านรู้จักสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลและเป็นเหตุและมาจากเหตุที่ดีหรือว่ามาจากเหตุที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ต้องคิดเองเลยทรงแสดงไว้ละเอียดจริงๆตามลำดับจริงๆแต่เพราะความลึกซึ้งต้องศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่คำแรกไม่ประมาทเลยธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะมีโน่นมีนี่ไหมไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งที่มีนั่นแหละภาษาไทยก็กล่าวว่ามีจริงๆเกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคำค่ะแล้วก็รอบรู้ในคำนั้นๆคือไม่ผิดไม่เข้าใจผิดไม่มีคำว่าธรรมอะไรเช่นธรรมวิปัสสนาหรือว่าปฏิบัติเพราะอะไรคะยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วไปนั่งทำอะไรกันด้วยความหวังหวังจะรู้อะไรในเมื่อขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้และจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏหรือจะไปทำอะไรเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้สามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วอีกไม่นานชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าเพราะฉันไม่ต้องมาเอ๊ะชาติก่อนเราทำอะไรดีชั่วแค่ไหนชัดเจนทุกวันไม่ต้องไปคิดถึงว่าชาติหน้าเอ๊ะชาติก่อนเราทำอะไรแต่พอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยค่ะแต่ได้ทำแล้วทั้งนั้นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไปในชาติหน้าแต่ชาติหน้าก็ยังไกลเมื่อวานเนี้ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วหายไปไหนคะเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็นั่งอีกตรงนี้อีกแล้วพรุ่งนี้คนที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้นะหายไป

0: เป็นคนที่มานั่งอีกละจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นจริงๆและแต่ละวันเนี่ยค่ะเหมือนกับชาติก่อนเลยคือชาติก่อนหมดไม่เหลือเลยฉันใดเมื่อวานนี้ก็หมดไม่เหลือเลยสำหรับวันนี้เป็นอย่างนี้ย่อลงไปอีกละเอียดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นจนถึงหนึ่งขณะจิตไม่มีกลับมาอีกเลยอยู่มานานเท่าไหร่แล้วคะเก่าแก่มากโบร่ำโบราณมากแสนโกรธกลับจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่บอกไม่ได้ถ้ายังคงไม่รู้อยู่ไปเถอะนับไม่ถ้วนนานแสนนานมาแล้วแล้วก็นานแสนนานต่อไปอีกไม่สามารถที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏหรือว่ากรงของความไม่รู้และกรงของกิเลสถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหนทางเดียวที่จะรู้จักคือฟังพระธรรมซึ่งเป็นคำของพระองค์เป็นความจริงทุกคำตอนนี้จากคำว่าทุดงก็เข้าใจแล้วนะคะค่ะบังคับได้ไหมบอกให้คนนั้นคนนี้ชวนใครมาทุดงได้ไหมคะค่ะไม่ได้เลยแล้วก็เป็นที่พึ่งจริงๆค่ะใครจะเข้าใจทุดงว่าอย่างไรไปเดินกิเลสหรือเปล่ารู้จักการละกิเลสหรือเปล่าเพิ่มกิเลสหรือเปล่าคนที่กำลังมีกิเลสไม่รู้ค่ะแต่คนที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องสามารถที่จะรู้ได้การกระทำอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีในศีลข้อหนึ่งข้อใดและไม่อยู่ในทุดงข้อหนึ่งข้อใดด้วย
1: ภิกษุที่ว่าพายเรือแล้วไปภาคของเขียวแล้วทำให้พระต้องอาบัติแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคก็เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วพระภิกษุเนี่ยเกิดไปเหยียบย่ำถูกดอกไม้อะไรอย่างนี้จะเป็นอาบัติด้วยไหมคะ
2: คือต้องมีเจตนาที่จะมีการกระทำสิ่งนั้นลงไปเช่นเด็ดดอกไม้ใบไม้เด็ดหญ้าอะไรต่างๆต้องอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าพูดถึงว่าเดินไปไม่มีเจตนาเลยไปย่ำบนหญ้าอะไรเนี่ยก็ยังไม่ต้องอาบัติ
3: ก็เป็นความละเอียดนะคะของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเรื่องของพระวินัยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่จะตัดสินใจจะบวชเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมก่อนดีที่สุดนะคะแล้วก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะรักษาสิกขาบทเหล่านี้ได้หรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโทษ
0: อยากให้ใครบวชไหมคะได้บุญเยอะไม่ใช่เหรอคะผิดแล้วใช่ไหมคะบุญคืออะไรก็ไม่รู้นี่คือการที่พุทธบริษัทไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็คิดเองหลงผิดแล้วก็เป็นการที่เข้าใจผิดทำลายคำสอนของพระศาสดาด้วย
4: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะที่ว่าพระรับเงินแล้วเนี่ยท่านต้องไปปลงอาบัติเนี่ยค่ะตอนนี้ฉันไม่ทราบนะคะว่าการปลงอาบัติของพระเนี่ยต้องคืนเงินหรือเปล่าแล้วท่านจะยังบาปอยู่หรือเปล่าคะ
5: คือถ้ารับเงินมาแล้วนะครับต้องสละท่ามกลางสงฆ์ท่านก็ต้องศึกษาธรรมวินัยศึกษาสิกขาบทที่จะไม่รับเงินทอง
2: ก็ไม่ควรอยู่แล้วครับถ้าเป็นเงินและทองก็ไม่ควรถวายแก่พระภิกษุพระภิกษุท่านรู้ท่านต้องห้ามถึงแม้ไม่รู้ก็ตามว่าสิ่งนั้นมีเงินและทองรับเนี่ยก็ต้องอาบัตินิสักขยปาจิตตีแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่รู้ได้ใช่ไหมครับก็ไม่ควรถวายควรถวายปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้ครับที่ควรแก่พระภิกษุ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฐานะของคฤหัสถ์นะคะก็คือว่าควรที่จะได้รู้พระวินัยพอสมควรเพราะว่าพระวินัยละเอียดมากค่ะเราคงจะรู้ทั่วถึงหมดไม่ได้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลก็ต้องมีพระวินัยทอนแล้วก็มีผู้ที่เป็นเอตทัคคะในทางวินัยด้วยเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งปลีกย่อยมากเช่นนะคะคฤหัสถ์รู้ว่าพระรับเงินรับทองไม่ได้ถ้าถวายเป็นโทษแก่ท่านแล้วเราจะทำให้ผู้รับเป็นโทษหรือทำไมไม่คิดให้ลึกซึ้งว่าเราคิดว่าท่านจำเป็นต้องใช้ ้าจำเป็นต้องใช้คือไม่ใช่ภิกษุค่ะเพราะคฤหัสถ์เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ว่าพระภิกษุไม่มีทางที่จะต้องใช้เงินหรือจะกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้นะคะสิ่งที่ต้องเป็นที่อาศัยของท่านคือที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารตามมีตามได้ตามที่มีผู้บริจาคหรือว่ามีผู้ที่ถวายสำหรับที่จะดูแลอุปถัมภ์ท่านนะคะนี่ถือหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าจะดูแลอุปถัมภ์โดยการถวายเงินนั่นเป็นโทษแก่ผู้รับและเราจะให้ผู้ที่เราควรจะเคารพเนี่ยได้รับโทษหรือเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าต้องคิดถึงโทษที่ผู้อื่นจะได้รับด้วยเพราะการกระทำของตนซึ่งไม่รู้เนี่ยค่ะก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งและสำหรับผู้รับเองเนี่ยจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเงินเพียงเล็กน้อยยินดีหรือว่าเงินเพียงเล็กน้อยไม่น่ายินดีน้อยไปพอมากเข้ายินดีไหมนี่เป็นความกลับกรอกของจิตใจซึ่งยังไม่มั่นคงตามเพศของผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเหตุนี้ก็สามารถที่จะมีกำลังของกิเลสซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอยู่พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติวินัยว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งแม้แต่จะเอามาเป็นของตนก็ถึงกับความไม่เป็นภิกษุเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะถวายรับได้ไหมรับก็อาบัติด้วยเหตุนี้ถ้าจะคิดเกื้อกูลผู้อื่นแม้เพศบรรพชิตก็ต้องรู้พระวินัยด้วยถ้าประสงค์จะอุปถัมภ์ท่านนะคะก็ดูว่ามีใครที่จะดูแลท่านก็มอบเงินให้กับผู้นั้นเพื่อที่จะแล้วแต่ท่านต้องประสงค์สิ่งใดก็ให้เรียกได้จากบุคคลนั้นสบายไหมคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องรักษาไม่หาที่ซุกที่ซ่อนหรืออะไรอย่างนั้นเพราะบางคนไปวางไว้ไปเก็บไว้ใต้ที่นอนก็มีใช่ไหมคะสมัยก่อนรู้สึกจะใส่โอ่งขุดดินไว้ก็มีใช่ไหมลำบากมากทีเดียวเรื่องที่เกี่ยวกับเงินและทองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สละจริงๆอย่าให้ต้องกังวลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั่นจึงจะสมควรเพราะฉะนั้นพระภิกษุเองท่านก็ต้องรู้ด้วยบางทีคนอื่นเขาใส่ซองอาจจะคิดว่าเป็นใบปวารณาก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่รับขณะนั้นอาบัติหรือยัง
6: อาจารย์นะพระรับซองเปล่าพระไม่ดีใจอ่ะไม่มีตังค์มันน้อยมากเลย
0: ก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะเข้าใจว่าเป็นอะไรที่รับเห็นไหมคะเป็นซองแล้วก็ไม่สอบถามใจคิดว่าอะไรจึงรับและถ้าเข้าใจว่าเป็นเงินและทองก็รับไม่ได
6: ้
0: แต่แล้วก็ถ้าไม่รู้ก็ควรจะถามไม่รู้รับอะไรมาใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่อาหารไม่ใช่ดอกไม้ธูปเทียนแต่เป็นซองซองอะไรก็ไม่รู้แล้วจะรับไปทำไมถ้าไม่รู
2: ้จริงๆเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับที่กล่าวว่าที่ไม่ให้เนี่ยด้วยอะไรเพราะพระภิกษุเนี่ยเป็นได้เพราะพระบรมศาสดาอนุญาตที่จะให้ภิกษุเนี่ยเข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้ก็ต้องสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเมื่อมีพุทธบัญญัติแล้วเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับว่าภิกษุรับเงินทองยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ตามต้องอาบัติปาจิตติคือนิสสัคคิยปาจิตติอันนี้คือตรงแล้วก็เมื่อบัญญัติแล้วไม่มีใครสามารถจะแก้ไขแน่พระอรหันต์ที่ทำสังฆยาให้หนึ่งท่านก็ไม่ละเมิดในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มเติมสิกขาบทใหม่ที่พงไม่ทรงบัญญัติเอาไว้ก็จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พงทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนี่แหละนั้นทรงบัญญัติไว้ครบถ้วนแล้วนั้นความเคารพเห็นไหมครับในพระศาสดาแม้เราเองมีโอกาสได้ศึกษาเคารพในพระผู้มีพระภาคหรือเปล่าที่จะรู้ว่าสิ่งใดไม่ควรในฐานะของคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกวาสิกาผู้บัญญัติคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เป็นพระสัพพัญญูที่จะรู้ว่าการอะไรที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรเงินและทองเนี่ยเป็นเหตุให้กิเลสอกุศลเนี่ยไพบูลย์ยิ่งขึ้นทรงบัญญัติไปแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยเราแทนอุบาสกวาสิกาเนี่ยไม่เคารพในพระบัญญัติหรือ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่านะคะธรรมะลึกซึ้งค่ะแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องพระวินัย บ้างเพราะว่าความจริงละเอียดกว่านี้มากแต่ถึงอย่างนั้นค่ะการที่ไม่เข้าใจธรรมะก็จะไม่เห็นโทษของการประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะสมตามลำดับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจริงๆและประโยชน์จริงๆก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ลืมฟังอีกถ้าสนใจอ่านพระปริยัติได้เพราะเหตุว่าภาษาไทยแปลแล้วทั้งหมดอย่างผู้ที่กล่าวพระวินัยบ่อยๆก็จำได้มากกว่าคนที่เพียงผ่านเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือว่าขอให้เข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งคำส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยากที่จะจำไม่ได้ทั้งหมดท่านพระอานนท์จำได้ทุกคำท่านเป็นใครปัญญาระดับไหนเอตทัคคะความเป็นเลิศถึง5สถานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนะคะก็คือการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจะมีใครเป็นท่านพระอานนท์ไหมคะเป็นไม่ได้เลยถึงจะมีความรู้ความสามารถอย่างไรนะคะก็ไม่เป็นพระอานนท์แต่เป็นบุคคลนั้นที่มีความสามารถหรือความเป็นเลิศในทางใดก็ตามแต่นะคะแต่ถึงอย่างนั้นจะเป็นเหมือนที่ธาตุนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ค่ะฟังพระวินัยเพื่อเห็นความละเอียดของกิเลสและเห็นว่าการขัดเกลาเนี่ยมีทั้งในเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ไม่ใช่คิดเองทั้งหมดเลยนะคะต้องศึกษาโดยละเอียดแม้แต่คำว่าธุดงค์เพื่อว่าจะได้เข้าใจว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะสนับสนุนคำไหน
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือเป็นปัญหาที่คุยกันที่บ้านนะคะกับลูกชายก็พยายามให้เขาฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างแล้วก็สอนเขาเรื่องการรักษาศีลทั่วไปอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ปัญหาอยู่อันนึงคือว่าแล้วชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเราจะพูดยังไงพิสูจน์ยังไงให้เขาสอดคล้องกับความเชื่อที่เราคิดว่ามันมีจริงอ่ะแต่เราจะใช้คำยังไงในการอธิบายให้เขาฟังนะ
0: คนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะให้เขารู้จริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ยยาก
7: ยากค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นหนทางที่จะเกื้อกูลคือให้เขาคิดเองถามเขาว่าชาตินี้มีจริงไหม
7: ค่ะ
0: ตอบแทนเขา
7: ค่ะ
0: มีนะคะรู้จักชาตินี้หรือยัง
7: เขาคงไม่ลึกซึ้งอะค่ะอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งค่
7: ะ
0: เราไม่ต้องการให้ใครทำตามแต่ต้องการให้เขาเข้าใจแม้ทีละน้อยจากการที่ไตร่ตรองและคิดเองชาติคืออะไรเพราะฉะนั้นชาตินี้มีจริงไหมเมื่อชาตินี้มีจริงเกิดขึ้นอะอะไรเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกขณะนี้เกิดแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรู้ถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับแน่นอนให้เขาค่อยๆเข้าใจก่อนว่าจริงไหมบังคับบัญชาได้ไหมถ้าไม่มีเหตุเกิดได้ไหมถ้าเขาเริ่มเข้าใจขึ้นถ้ายังมีเหตุให้เกิดเป็นอย่างนี้ชาตินี้แต่เหตุนั้นยังมีอยู่แม้จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่มีในชาตินี้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดสืบต่อที่เราเรียกว่าชาติหน้าเพราะเหตุยังไม่หมด
7: ต้องใช้เวลา
0: แน่นอนค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้ใครเชื่อเผินๆใช่
7: ค่ะ
0: หรือทำตามแต่ต้องการให้เขาเข้าใจ
7: ค่ะ
0: ค่ะและการเข้าใจของเขาก็ต้องจากการไตร่ตรองจากการคิดของเขา
7: ใช่ค่ะเพราะยิ่งเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเขากำลังจะเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเขาจะไม่เชื่อในคำพูดเราทุกอย่างเขาต้องไปคิดเขาเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักชาตินี้นะคะเขาจะรู้จักชาติหน้า
8: ขอบพระคุณค่ะ
9: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็มีโอกาสได้อ่านพระสูตรหนึ่งก็เป็นคาถาของพระกุมาปุตตะธีรคาถาซึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าการฟังเป็นความดีการประพฤติมักน้อยเป็นความดีการอยู่อย่างผู้ไม่มีกังวลเป็นความดี แล้วก็การซักถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นความดีการกระทำตามความโอวาทเป็นความดีจิตมีการฟังเป็นต้นนี้เป็นเครื่องสงบของผู้ไม่มีกังวลท่านอาจารย์ครับการที่เรามีโอกาสได้สนทนาโดยมากก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็การที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่าในการที่ในอรรถกาท่านจะกล่าวถึงเรื่องของการฟังยกตัวอย่างเรื่องของกถาวัตถุ10ประการอย่างเช่นเรื่องของความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นต้นนั้นการมีโอกาสได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เพียงฟังเท่านั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามแต่ที่เรามีโอกาสได้สนทนาโดยมากก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะการศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะจะเป็นไปในกถาวัตถุยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ต้องตามได้ไหมเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่คิดค่ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้มากเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะสรุปสั้นๆว่ามีกิเลสน้อยดีไหมถูกไหมคะทั้งหมดที่คุณวิชัยกล่าวเนี่ย
9: ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่ามีกิเลสมากแล้วก็ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะกิเลสก็จะลดน้อยลงไม่ได้โดยประการทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้ว
9: ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องแรกที่กล่าวถึงคือความเป็นผู้มักน้อยท่านอาจารย์เช่นเรื่องของการฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเนี่ยครับจะ
0: มีกิเลสมากมากไหม
9: ก็มากมากแน่นอนครับ
0: ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะความเข้าใจขนาดนั้นก็ละความไม่รู้น้อยลงไปทีละนิดทีละหน่อยน้อยลงที่จะทำให้เป็นผู้ที่มักน้อยไหมมักน้อยคือมีกิเลสน้อยลง
9: ถ้ากล่าวถึงความเป็นผู้มักน้อยเนี่ยถ้ากล่าวถึงคือมักน้อยในปัจจัยเป็นต้นฮะ
0: ค่ะก็กิเลสน้อยลงโลภะน้อยลงโทสะน้อยลงเพราะโมหะน้อยลง
9: คือจะกล่าวถึงความต่างของเพศด้วยไหมครับท่านอาจารย์หมายถึงว่าการสนทนาเพื่อให้รู้จักตนเอง
0: ไม่ว่าใครไม่ว่าใครค่ะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้กิเลสก็น้อยลงไม่ได้แจกกิเลสลงไปเป็นข้อแต่ทั้งหมดก็คือกิเลสทั้งนั้น
9: หมายถึงว่าการสนทนาที่เข้าใจเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นถูกก็ค่อยๆละความเห็นผิดซึ่งเป็นกิเลสและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่กล่าว
9: แต่ดูเหมือนกับไม่ได้เป็นกล่าวเป็นข้อๆครับท่านอาจารย
0: ์วันนี้กี่ข้อคะตั้งแต่เช้ามากี่ข้อคะใครนับบ้างข้อไหนบ้างข้อไหนศีลข้อไหนสมาธิข้อไหนปัญญาคะข้อไหนมักน้อยตอนรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะอื่นนะคะชีวิตประจำวันเป็นธรรมะทั้งหมดและตามที่ได้ตรัสไว้ก็คือชีวิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงตามการสะสมไม่อยู่ในตำรา
9: แต่ในที่นั้นท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ครับท่าน
0: ก็ใช่สิคะและมักน้อยเป็นกิเลสหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุศล
9: กุศลครับท่านอาจารย
0: ์ถ้ากิเลสมากกุศลน้อย
9: ก็มากมากด้วยกิเลสนั้นนั้น
0: ถ้ากิเลสน้อยกุศลมาก
9: ก็มากน้อยตามกุศลที่เกิด
0: ขึ้นเท่านั้นเองเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะถ้าไม่ฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ละนี่นะคะแค่นิดเดียวที่ฟังเข้าใจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าการฟังเข้าใจไม่มีผลเลยมีค่ะตามสมควรแก่เหตุเข้าใจน้อยจะละกิเลสมากๆก็ไม่ได
9: ้ก็หมายถึงว่าการฟังในแต่ละครั้งความเข้าใจในแต่ละครั้งก็ปรุงแต่งกุศลที่ค่อยๆเจริญขึ้น
0: ค่ะเท่านั้นเองค่ะฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจแล้วก็เป็นปกติกิเลสไม่ได้หายไปเลยอยู่ครบแต่ฟังเมื่อไหร่เข้าใจขณะนั้นแล้วก็เป็นปกติและความเข้าใจที่เข้าใจแล้วก็ไม่หายไปกิเลสที่มีก็ไม่หายไปสะสมอยู่ในจิตท ทำให้แต่ละคนเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยต่างกันคนที่ฟังมากเข้าใจมากก็ต่างกับคนที่ฟังน้อยเข้าใจน้อย
2: ที่กล่าวถึงโดยนัยยะต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับในพระไตรปิฎกที่ท่านแสดงไว้ครับ
0: ก็เป็นเรื่องละคลายกิเลสด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องทุกข้อ
2: หมายความว่าถ้าพูดถึงว่ากุศลเจริญขึ้นความเป็นไปในสิ่งเหล่านี้ก็เจริญข
0: ึ้
2: น
0: แน่นอนค่ะไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดๆเพราะกิเลสน้อยลงเพราะความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสภาพธรรมะก็เปลี่ยนจากเดิมจากที่เคยมีกิเลสมากก็เป็นกิเลสที่น้อยลงแต่น้อยมากเลยค่ะไม่ใช่จะหมดไปง่ายๆเลยเมื่อกลางวันคุณวิชัยรับประทานอาหารอิ่มแล้วต้องการอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกาแฟ
2: ก็มีด้วย
0: ค่ะอย่างนั้นมักน้อยหรือมักมาก
2: ขณะที่มีความต้องการก็มักมากจากสิ่งที่
0: ค่ะ
2: อิ่มแล้ว
0: และเวลาที่อิ่มแล้วจริงๆเนี่ยค่ะใครเอาอะไรมาให้ก็รับประทานไม่ได้จริงๆอิ่มแล้วต่างกับที่อิ่มแล้วจริงๆเขามาให้ก็เติมได้และไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องอาหารทุกเรื่อง
2: กว่าที่จะค่อยๆปรุงแต่งขึ้นนะครับ
0: ต้องค่ะ
2: แต่เหมือนกับก็เป็นปกติชีวิตประจำวันอย่างนี้แต่ว่ากว่าที่กุศลจะค่อยๆ คลายจากสิ่งที่เป็นปกติอย่างนี้
0: ต้องเป็นปกติเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปจะทำจะรู้จะเตรียมตัวแต่สิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ควรรู้เพราะว่าเกิดแล้วมักน้อยไหมคะที่จะไม่ทะเยอทะยานไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังเกิดแล้วปรากฏแล้วมักน้อยไหมที่จะเข้าค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องใครอยากถึงพระนิพพานบ้างคะไปนั่งสมาธิทำสมาธิต้องการอะไรมักน้อยหรือเปล่าง
2: ั้นความเข้าใจต้องลึกลงถึงตัวสภาวะที่มักมากหรือมักน้อยจริง
0: ๆแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าหมายความถึงธรรมะเดี๋ยวนี้คุณธีรพันธ์อยากมีปัญญาระดับไหน
5: เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนครับท่านอาจารย์เพราะว่าปัญญานี่ยากที่จะรู้ความจริงเพราะว่าต้องอาศัยการฟังครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจได้หรือยัง
5: เข้าใจบ้างเล็กน้อยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมักน้อยที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงถ้ากิเลสมากก็มักมากแล้วค่ะอยากจะให้มีปัญญาเร็วๆแล้วจะมีปัญญาเร็วๆได้หรือทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ก็ยังอยากก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงทุกขณะที่ต้องเข้าใจแต่ละคำ
5: บางท่านได้ยินอย่างนี้แล้วเหมือนกับไม่ต้องขวนขวายอะไรก็มักน้อยก็นิดหน่อยก็พอแล้ว
0: ค่ะพอแล้วแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแล้วพอกับขณะนี้รู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏพอที่ได้ฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่พออย่างอื่นเกินกว่านี้เอาไหมคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาไหมคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่จะพูดเรื่องนี้เพราะอยากฟังอยากรู้อยากเข้าใจแต่ลืมค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วแม้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังพอหรือว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นบ้างไหมค่อยๆเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาโดยตลอดทุกคำ
5: จะมีอยู่คำหนึ่งที่ว่าการฟังเป็นความดีการประพฤติมักน้อยเป็นความดีการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อครับ
0: การฟังเป็นความดีทุกคนค่ะฟังเดี๋ยวนี้นะคะเป็นความดีเมื่อไหร่ค่ะเมื่อเข้าใจฟังและเข้าใจเป็นความดีไหม
5: เป็นความดีคร
0: ับ แล้วสงสัยอะไร
5: จะมีข้อที่ว่าการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อ
0: ค่ะเมื่อเป็นไปได้รู้ละทุกคนรู้หมดเลยถ้าห่วงใยก็ไม่สบายแน่เป็นทุกข์มีใครบ้างไม่รู้ และคำนี้ที่ว่าการอยู่โดยไม่ห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อก็จริงแต่ว่าให้ทำเหรอหรือว่าให้เข้าใจหรือว่าให้เร่งรัดหรือให้มีตัวตนไปปล่อยแต่ไม่สำเร็จทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำแน่ใจได้เลยค่ะห่วงใยสักนิดหนึ่งก็ไม่ดีแค่นิดเดียวไม่ต้องมากแต่วันนี้ห่วงใยมากไหมเห็นไหมคะพระเชนก็เห็นความต่างถ้าไม่ห่วงใยเลยสบายแน่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่ต้องขวนขวายอะไรนะคะแล้วเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตาฟังเพื่อเข้าใจความจริงค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในหนึ่งขณะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดกับแต่ละหนึ่งบุคคลในแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ห่วงใยเลยดีแน่ๆแต่เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับปัญญาที่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกนะคะก็จะเป็นอกุศลส่วนใหญ่แม้กุศลมีบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนี่คืออะไรคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นธรรมะฟังขณะนี้วันนี้นะคะพรุ่งนี้มีแน่ๆคือการฟังมีอีกใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฟังอีกก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฟังเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแม้เป็นสิ่งที่ดีก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงค่ะมักน้อยหรือยังไม่ใช่บังคับเลยแต่ตรงปัญญาแค่นี้จะมักน้อยได้แค่ไหนนานๆมักน้อยสักทีก็ยังดีใช่ไหมคะก็ยังดีกว่าไม่มักน้อยซะเลย
2: เรื่องของความกังวลซึ่งท่านก็แสดงถึงเรื่องของกามคุณทั้ง5อย่างเช่นบ้านที่อยู่อาศัยรถอะไรต่างๆมากมายสวนไร่นาต่างๆเหมือนกับก็ยังมีเป็นเครื่องกังวลอยู่ครับ
0: ห้ามได้ไหมไม่ให้กังวล
2: อนัตตาห้ามไม่ได
0: ้ปัญญาเข้าใจเมื่อไหร่เบาใจเมื่อนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยอย่าว่าเพียงแค่บ้านเลยค่ะชาติหน้าจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเรื่องบ้านกังวลไหมคะ
2: ก็ยังไม่เกิดขึ้นฮะก็เลยยังไม่ได้กังคิดถึงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่ยังไงมีแน่ใช่ไหมคะ
2: มีแน่นอนค่ะ
0: ค่ะแล้วควรจะกังวลหรือควรจะเข้าใจธรรมะเพราะอาจจะตายเมื่อกังวลก็ได้กำลังกังวลก็ตายได้มักน้อยหรือยัง
2: ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับการมีโอกาสได้ศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของวิเวกความสงัดก็มีข้อปีกย่อยเยอะแยะเลยครับเช่นกายวิเวกจิตตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกดูเหมือนกับมีเรื่องราวมากมายเลยครับที่ทรงแสดงนะครับ
0: พูดถึงคาถาวัตถุ10ตามลำดับดีไหมคะจะมีประโยชน์ค่ะลำดับที่1
2: ความเป็นผู้มักน้อยครับ
0: ภาษาบาลี
2: อัปปิจฉกถา
0: ค่ะอัปปิจฉกถาความจริงหมายความว่าการถึงความไม่มีโลภะแสดงว่าคำถามทั้งหมดหรือว่าการศึกษาธรรมะทั้งหมดฮะนำไปสู่สิ่งที่สูงที่สุดคือไม่มีโลภะแต่ใครล่ะคะจะไม่มีโลภะโดยไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีโลภะเลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าคาถาวัตถุแรกจะกล่าวถึงการไม่มีโลภะเลยดับโลภะแต่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นพอกล่าวถึงไม่มีโลภะได้ยังไงนะคะสำหรับคนที่ยังมีโลภะมากๆแต่ให้รู้ว่าจุดประสงค์สูงสุดก็คือว่าเพื่อละความติดข้องโลภะคือความติดข้องเมื่อกี้นี้กังวลก็ติดข้องแล้วใช่ไหมคะนำมาซึ่งความทุกข์ทุกอย่างที่เป็นความติดข้องเนี่ยค่ะ นำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าไม่เป็นไปอย่างที่ติดข้องเพราะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เกิดและดับเร็วมากแต่ติดข้องในสิ่งที่เกิดดับหมายความว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจถูกรู้ตามความเป็นจริงเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการฟังธรรมะเพื่อละความติดข้องเพื่อถึงการดับโลภะเป็นสมุจเฉทแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้นะคะก็ทรงแสดงการค่อยๆละตามลำดับอย่างเช่นสันโดษหรือมักน้อยก็ตามนะคะคนละศัพท์ได้ถ้าศึกษาดีๆนะคะก็แปลออกมาทีละข้อทีละข้อก่อนที่จะถึงการดับกิเลสมักน้อยก่อนแต่จะมักน้อยก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะหมายความว่าที่จะดับกิเลสได้จริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ความเป็นผู้มักน้อย
2: ครับท่านอาจารย์ครับคือถ้าในคาถาของความเป็นผู้มักน้อยท่านไม่แสดงเฉพาะเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวครับท่านแสดงเรื่องของความมักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงมักน้อยในอธิคมด้วยครับ
0: ค่ะยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่า
2: ถ้ามักมากก็คือมีกิเลสครับ
0: ค่ะแล้วมักน้อยยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่า
2: ก็ยังมีอยู่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะระหว่างไม่มีกับมักน้อย
2: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความไม่มีโลภะ
0: คือไม่มีเลยแต่ยากที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่ค่อยเป็นไปตามลำดับถึงทีเดียวไม่ได้แน่นะคะถึงโดยการเริ่มเป็นผู้มักน้อย
2: อย่างเช่นท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารนะคร
0: ับ
2: ขณะนั้นก็ไม่ได้ระลึกถึงเลยครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นกิเลสก็ยังมากจะดับหมดทีเดียวไม่ได้แต่ฟังแล้วเห็นโทษไงคะแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตามด้วยปัญญาที่เข้าใจแล้วปัญญาเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่นะคะการประพฤติตามเป็นไปตามปัญญามักน้อยในอะไรบ้างแล้วคะทีละข
2: ้
0: อ
2: ในปัจจัยหนึ่งครับแล้วก็ในปริยัติหนึ่งในทุดงหนึ่งแล้วก็ในอธิคมหนึ่งครับท่านอาจารย
0: ์ต้องอธิบายทุกข้อใช่ไหมคะเช่นมักน้อยในปริยัติหมายความว่าแม้รู้ปริยัติก็ไม่แสดงว่าตนรู้ไม่ใช่แค่นี้พอข้อเดียวพอไม่ต้องเรียนมากไปปฏิบัติเลยหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้เลยนะคะแต่ต้องเข้าใจความหมายจริงๆแม้การที่จะไม่มีกิเลสก็ต้องตามลำดับเช่นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วไปอยู่ท่ามกลางคนไม่เข้าใจเลยจะพูดอะไรค่ะจิตเจตสิกรูปหรือคะหรืออะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าแม้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้ไม่มีประโยชน์เลยท่ามกลางคนที่ไม่สนใจที่จะรู้แล้วอะไรอีก
2: มักน้อยในทุดงครับท่านอาจารย
0: ์ทุดงเมื่อเช้าพูดแล้วนะคะมักน้อยในทุดงแสดงให้เห็นว่าทุดงเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้ไม่ใช่เพื่อให้ใครยกย่องชมเชยสรรเสริญและคฤหัสถ์ก็มีทุดงได้ใช่ไหมคะแต่ใครมีบ้างเห็นไหมคะลืมไปเลยตอนรับประทานอาหารนี่ลืมเรื่องทุดงที่คฤหัสถ์สามารถเป็นผู้ที่รักษาทุดงได้ในเรื่องอาหารนะคะสองข้อแสดงเห็นความต่างของบรรพชิตกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์จะไปทำอย่างบรรพชิตไม่ได้ทั้ง13ข้อนี่ค่ะสำหรับบรรพชิตที่เป็นพระภิกษุถ้าเป็นสามเณรก็ไม่ครบทั้ง13ข้อภิกษุณีก็ไม่ครบทั้ง13ข้ออุบาสกจะรักษาได้ตามความเป็นจริงเพียง2ข้อแต่ทั้งหมดเพื่อการขัดเกลาด้วยความมักน้อยเพราะจุดประสงค์เพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสอยู่แล้วจะไปบอกใครให้รู้ในเรื่องของปริยัติหรือว่าในเรื่องของการรักษาทุดงถ้าเป็นเรื่องขัดเกลาจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องมักน้อย
2: อธิคมครับท่านอาจารย์ความเป็น
0: อธิคมคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าสมัยนี้นะคะคนโน้นเป็นพระอรหันต์ค คนนี้เป็นพระโสดาบันเพื่ออะไรมากน้อยหรือเปล่าขัดกับพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามนะคะที่ไม่เป็นไปเพื่อกันละแต่เป็นไปเพื่อเหตุอื่นเพื่อความติดข้องนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: คงไม่ลืมนะครับเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยการที่จะกล่าวคาถาเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้มักน้อยหรือว่าสันโดษถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยไม่รู้จักความมักน้อยเลย
10: ขอร่วมสนทนาในข้อมักมากอาจารย์นะอย่างหมายถึงว่าถ้ามีสนทนาธรรมนอกสถานที่นะก็อยากจะให้คนที่มาศึกษาพระธรรมมาในทางที่ถูกอ่ะท่านอาจารย์อย่างนั้นนะ
0: คะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเลยค่ะ
10: ก็แล้วแต่เขาแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะบังคับใครได้ไหม
10: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทำดีที่สุดแล้วไม่หวัง
10: แต่ทีนี้ในกรณีที่เรามากมากอย่างนี้ก็จะไม่เป็นกุศลใช่ไหมคะ
0: เดือดร้อนไหมคะ
10: ไม่เดือดร้อนนะแต่ก็ยังหวังนะอาจารย
0: ์หวังไม่เดือดร้อนเลยค่ะ
10: ก็ยังมีความอยากให้คนมาเยอะๆนะคะ
0: ค่ะเดือดร้อนไหม
10: ถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมหนูว่าไม่เดือดร้อนนะคะเขาจะมามากมาน้อยแต่มันก็หวังลึกๆนะคะ
0: มีกิเลสเดือดร้อนไหม
10: เดือดร้อนค่ะอาจารย
0: ์หวังเป็นกิเลสหรือเปล่า
10: เป็นค่ะ
0: ต้องเป็นผู้ที่ตรงไงคะ
10: เป็น
0: กว่าเราจะรู้ความจริงได้เนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะโลภะกับความเป็นมิตรเนี่ยใกล้ชิดกันมากโลภะกับเมตตา
10: ใช่ค่ะ
0: เมื่อฟังเข้าใจถูกปัญญาก็คล้อยตามปัญญาหรือความเข้าใจที่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเข้าใจผิดซะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในกุศลที่หวังดีต่อคนอื่นแต่ไม่ใช่หวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการ
10: เข้าใจแล้วอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวหนูก็ไปตั้งความหวังอีกก็ผิดอีกไม่ถูกต้องอีกนะเพราะว่ามันเป็นกิเลสใช่ไหมอาจารย์อาจารย์
0: บังคับได้ไหมล่ะคะ
10: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดเองเราทำให้เกิดหรือว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
10: ก็มีเหตุให้ปัจจัยที่จะเกิด
0: ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคง
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: แต่ก็คงไม่ลืมประโยชน์ตนด้วยนะครับความรู้ความเข้าใจถูกถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกจริงๆนะครับไม่กังวลเพราะเหตุว่ากังวลเนี่ยหรือว่าห่วงใยแม้บุคคลอื่นว่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอกุศลใช่ไหมครับขณะนี้เกิดแล้วเป็นแล้วการที่พงษ์จะอนุเคราะห์บุคคลอื่นนะครับก็ทรงพิจารณาถึงว่าบุคคลเนี่ยก็มีหลากหลายบางบุคคลก็ไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลบุคคลนั้นได้เลยเพราะบุคคลนั้นไม่ได้สะสมมาที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นถูกได้นั้นเป็นแต่ละบุคคลจริงๆแต่ว่าในฐานะของมิตรที่ดีใช่ไหมครับที่จะอนุเคราะห์ในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะให้บุคคลอื่นได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมหรือเข้าใจธรรมะ
3: ก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ขยายความถึงว่าการที่จะรักษาพระธรรมไว้นี่นะคะก็ต้องด้วยพุทธบริษัทนี่นะคะศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกไม่มีความเห็นถูกพระศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้
11: ค่ะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะสภาพของจิตเจตสิกก็ยังไม่รู้จักเลยแล้วจะรู้จักจิตได้อย่างไรคะท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์ช่วย
0: เดี๋ยวนี้มีจิต
11: ค่ะ
0: ไม่รู้จักจิตนะคะ
11: ไม่รู้เลย
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงรู้ว่ามีแต่จะรู้จักจิตได้ยังไง
11: ก็จะต้องจากการฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ต้องฟังให้เข้าใจจริงๆต้องเป็นปัญญาจริงๆ
0: จนกว่าจะรู้จักจิต
11: แต่มันก็ยากมากท่านอาจารย
0: ์มีคำสอนข้อไหนที่บอกว่าไม่ต้องอบรมเจริญบารมีอยู่เฉยๆดีๆก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้มีไหม
11: ไม่มี
0: ค่ะแล้วไปคิดอย่างนั้นได้ยังไง
11: ก็เป็นโลภะพาไปนะคะ
0: ค่ะโลภะเกิดก็ไม่รู้แล้วจะละโลภะได้ยังไง
11: จริงๆโลภะคิดจะไปละก็ละไม่ได้ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอว่าเข้าใจตัวธรรมะก่อนจะไปละกิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้
3: นี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้อง มีการศึกษาลักษณะของธรรมะประเภทต่างๆเพราะจริงๆนะคะอกุศลและเจตสิกทั้งหลายเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีจิตแล้วเขาก็อาศัยเกิดกับจิตถ้าไม่รู้จักลักษณะของจิตนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะจริงๆแล้วจิตเนี่ยฮะโดยสภาพเนี่ยไม่โลภไม่โกรธแต่เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกทั้งหลายที่เป็นเหตุเนี่ยนะคะความติดข้องความขัดเคืองใจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจับโจรหรือว่าจะดับกิเลสเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอยู่ที่ไหนอกุศลเจตสิกเหล่านี้อาศัยเกิดกับจิตอยู่ในจิตนะคะแล้วก็ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะคะเป็นทางที่จะทำให้เกิดอีกอกุศลเนี่ยเกิดได้หกทางแล้วก็เกิดในจิตอาศัยในจิตถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะของโลภะนี่นะคะเป็นความติดข้องมีลักษณะยังไงจะละโลภะได้ยังไงถ้าไม่รู้ลักษณะของโทสะนี่นะคะเป็นความขุ่นเคืองหรือความไม่รู้เนี่ยแล้วไม่รู้ในอะไรติดข้องในอะไรถ้าไม่รู้จักตัวเขาไม่รู้จักสภาวะแวดล้อมไม่รู้จักรูปพรรณสันฐานนะคะจะจับโจรได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราศึกษาทั้งหลายนี่นะคะศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริง
12: สรุปแล้วมักน้อยก็คือการละกิเลสคือให้เกิดปัญญาที่จะพยายามละกิเลสให้ได้
2: ปัญญาต่างกับความติดข้องไหมครับ
12: ปัญญาต่างกับความติดข้อง
2: มากเลยครับเพราะว่าขณะที่ติดเมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญญาในขณะนั้น
12: ใช
2: ่แต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดเข้าใจถูกต้องวันวันหนึ่งติดข้องในอะไรมากครับ
12: เช่นติดข้องในของสวยๆงามๆอาหารอร่อยๆสถานที่มีลมเย็นๆอากาศดีๆ
2: มากมายเลยนะคร
12: ับ ใช่ค่ะ
2: ติดนั้นเพราะไม่รู้ความจริง
12: ค่ะ
2: ถ้าปัญญาเกิดรู้เข้าใจว่าเพียงปรากฏและดับไปที่สวยงามครับเพียงเห็นและหมดไปครับน่ายินดีพอใจไหมครับเห็นแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดทันที
0: เราพูดคำที่เราได้ยินแต่ว่าเราเข้าใจคำนั้นมากน้อยแค่ไหนเช่นวิเวกะคนไทยก็เรียกว่าวิเวกหมายความถึงอะไร
2: ความสงัดจากอกุศลครับ
0: ค่ะต้องเป็นความสงัดจากอกุศลใครชอบอยู่คนเดียวบ้างคะเบื่อคนเยอะๆมีไหมคะแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่เดียวๆด้วยในป่าท่ามกลางที่ไม่มีใครมีแต่นกมีแต่ต้นไม้ไม่มีผู้คนมากมายไปหาที่นั่งเดี่ยวๆอยู่คนเดียวอย่างนั้นสงัดหรือเปล่า
2: ไม่ครับท่านอาจารย์เพราะว่าไม่มีปัญญา
0: ค่ะจึงต้องเข้าใจไงคะพระธรรมเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดทุกคำไปนั่งอยู่ที่นั่นน่ะคิดสารพัดเรื่องสงัดไหมไม่มีใครเลยค่ะแต่คิดไปเถอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะบอกว่าสงัดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความถึงสถานที่นะคะทั้งหมดเป็นธรรมะสงัดจากกิเลสโดยอะไร
2: ก็มีธรรมะอย่างเดียวคือปัญญาเ
0: ห็นไหมคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกก็ต้องรู้ด้วยนะคะวิเวกไม่ง่ายเพราะเหตุว่าเป็นการค่อยๆ คลายกิเลสด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครวันนี้อยากอยู่บ้านคนเดียวอยากนะไม่ใช่วิเวกไม่ใช่สงัดแน่อยากไปนั่งชายทะเลคนเดียวก็ไม่สงัดแน่แต่เดี๋ยวนี้เองถ้าเข้าใจธรรมะอยู่กับธรรมะขณะนั้นไม่มีใครเลยเพราะเหตุว่าขณะเห็นนะคะไม่มีอย่างอื่นค่ะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะเป็นใครเริ่มคลายการที่ติดข้องจากการที่อยากจะรู้บ้างหรือทำอย่างโน้นบ้างหรือพยายามจะสงัดบ้างแต่เป็นตัวตนตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ชื่อว่าสงัดเพราะฉะนั้นสงัดจริงๆเนี่ยนะคะด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะนั่งอยู่ท่ามกลางใครถ้าปัญญาขณะนั้นเกิดก็สงัดแล้ว จากการคลุกคลีด้วยการคิดถึงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านั่งเที่ยวคิดอะไรต่ออะไรแล้วก็ว่าสงัดหรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ต้องเป็นขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอย่างจิตตวิเวกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอบรมเจริญความสงบของจิตเมื่อมีการที่จะอบรมเจริญความสงบของจิตก็ต้องอาศัยกายวิเวกด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีเสียงมากๆสงบไม่ได้เลยเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ต้องคิดถึงเสียงนั้นได้ยินเสียงเพลงวิเวกไหมคะอยู่กับกิเลสมีความยินดีมีความติดข้องมีความพอใจวิเวกไหมไม่วิเวกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าจิตวิเวกหมายความถึงอะไรกายวิเวกหมายความถึงอะไรขั้นไหนระดับไหนในครั้งพุทธกาลนะคะพระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็อบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมากบ้างน้อยบ้างแต่เวลาที่ท่านมีความรู้ขั้นไหนท่านก็วิเวกในขณะนั้นเฉพาะในขณะนั้นแต่ท่านก็อยู่คลุกคลีกับเพื่อนภิกษุด้วยกันขณะนั้นกายวิเวกไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวทั้งสภาพของจิตด้วยและบุคคลต่างๆที่แวดล้อมด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิเวกไหมคะอุปธิวิเวกแน่อุปธิหมายความถึงธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกทุกอย่างเลยกิเลสก็เป็นธรรมะซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกขันธ์ก็เป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกเพราะว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่อุปธิวิเวกเพราะฉะนั้นอุปธิวิเวกคือดับกิเลสและสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นบางครั้งประทับที่ภูเขาคิดชกูฏถ้าไปที่เขาคิดชกูฏจริงๆจะเห็นที่พระองค์ประทับปลายยอดสุดของเขาแคบเล็กไม่มีอะไรเลยเห็นแต่เขาอื่นๆที่แวดล้อมไม่มีคนอื่นที่มาจะเข้าเฝ้าอย่างมากมายและท่านพระอานนท์ก็อยู่ใกล้ๆคอยดูแลท่านตื่นเป็นยามๆเลยว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงพระประสงค์สิ่งใดเป็นอุปถากที่เลิศในการอุปถากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายค่ะยังมีกิเลสไม่ใช่จิตตวิเวกแล้วก็ตามลำดับขั้นด้วยว่าวิเวกระดับของสมถะหรือว่าวิเวกระดับของวิปัสสนาวิเวกถึงการดับกิเลสหมดแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่อยู่กับคนมากกับอยู่กับธรรมะในขณะนั้นก็ต้องต่างกันเพราะเหตุว่าถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไปวิเวกสักเท่าไหร่ก็ไม่วิเวกเพราะยังเต็มไปด้วยกิเลสแต่ถ้าขัดเกลากิเลสแล้วรู้หนทางที่จะอบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวขณะนั้นเป็นปัญญาที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งไม่ใช่คนแม้ว่าอยู่คนเดียวแต่คนเดียวที่นั่นหมายความถึงปัญญาที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจึงรู้ความหมายของคนก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนแต่อยู่คนเดียวก็คือมีธรรมะเดียวที่ปรากฏให้ปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องเป็นเรื่องของปัญญาค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถึงความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวหมายความว่าอะไร
13: อยู่คนเดียวก็ต้องขณะจิตที่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้น
0: เห็นอะไร
13: ก็ยังเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะขณะนี้
0: เพราะฉะนั้นวิเวกไหม
13: ไม่วิเวกแล้ว
0: แต่ถ้าไม่มีใครเลยมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คนหายไปไหนหมดคะเวลาเนี้ยไม่มีถ้าไม่คิดเพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นเลยนอกจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีและปัญญาสามารถที่จะตามรู้คือรู้ในขณะนั้นทันทีเหมือนเห็นกับได้ยินปรากฏเหมือนพร้อมกันแยกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาเนี่ยเราก็มีการที่เห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่พร้อมกันไม่ได้เลยเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่า เห็นต้องดับแต่ก่อนที่ได้ยินจะเกิดเนี่ยจิตก็เกิดดับขั้นหลายขณะมากเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดต่อจากเห็นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นมีคนไหมท่ามกลางคนเยอะแยะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายของอยู่คนเดียวแม้แต่ที่ไหนก็ตามแต่จนกว่าขณะนั้นไม่ใช่เราที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากธาตุที่สามารถจะปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดธาตุนี้ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีคนเมื่อไหร่มีสิ่งต่างๆเมื่อไหร
14: ่มีเมื่อคิด
0: ค่ะมีเมื่อคิดถ้ารู้ความจริงดับกิเลสแล้วยังมีคนไหมคะ
14: ไม่มี
0: แล้วมีอะไร
14: ก็มีเพียงสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะและสิ่งที่ปรากฏเยอะแยะนี่เป็นอะไร
14: ก็ต้องเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
5: ความละเอียดของวิเวกก็มีละเอียดเพลกย่อยจริงๆเพราะว่าสภาพธรรมานี่ลึกซึ้งมากวิเวกะต้องด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะปลีกวิเวกด้วยโทสะใช่ไหมครับไม่ชอบใจคนนู้นคนนี้ก็ไปอยู่วิเวกอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าจิตใจก็เดี๋ยวโลภะมาแล้วก็ไม่รู้อะขนาดนั้นไม่วิเวกแล้วครับอยู่คนเดียวแต่คิดไปเรื่องอื่นมากมายเลยนะครับนี่ก็ไม่ให้วิเวกแล้ว
2: ถ้าอาจารย์ครับการกล่าวเรื่องแม้วิเวกไม่ใช่เพียงแค่เพียงกล่าวตามเท่านั้นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมคะที่จะได้ยินแต่ชื่อพอใจเริ่มตั้งแต่กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกยังแยกออกไปอีกเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อจะจำชื่อแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะคะแม้ไม่เอ่ยเป็นชื่อภาษานั้นสภาพธรรมะนั้นๆก็มีเมื่อเข้าใจถูกต้อง
3: ครับเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการอบรมจิตหรือว่าสภาพของนามธรรมกายก็ไม่มีทางวิเวกนั่นแหละ
0: วิเวกยังไงเราพูดถึงแล้วใช่ไหมคะอยู่คนเดียวก็คิดเรื่องกิเลสทั้งนั้นน่าจะเป็นกายวิเวกได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิเวกต้องเพราะจิตค่ะแล้วว่าเมื่อจิตนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ตรงไหนค่ะยังแวดล้อมด้วยผู้คนหรือว่าอยู่ลำพังแต่ถ้าคนที่อยู่ลำพังไม่มีปัญญาไม่มีทางวิเวกเลยสักอย่าง
15: สงสัยชาติของจิตชาติกุศลเป็นยังไงเบนก็ตอบไปว่าอย่างเช่นคนงานที่บ้านเห็นแล้วก็สงสารอาจารย์ก็จะถามกลับมาว่าแล้วสงสารน่ะการสงสารน่ะทุกข์ไหมสรุปแล้วมันก็ทุกข์นะฮะที่ไปสงสารเขาเนี่ยแล้วเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
0: ้ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นขณะใดเดือดร้อนขณะนั้นไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาไม่ใช่มุทิตาไม่ใช่อุเบกขา
15: ทีนี้มันก็แยกไม่ออกนะคะ
0: เห็นกับได้ยินขณะนี้ก็แยกไม่ออก
15: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องธรรมะที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นเกิดไม่ทำให้เดือดร้อนเลยแม้ในขณะนั้นและในขณะไหนๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยคืออะไรนั่งท่องหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
15: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมตตามีจริงค่ะเมตตามาจากคำว่ามิตรภาษาไทยใช้คำว่ามิตรตรงกันข้ามกับศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นมิตรกับใครหมายความว่าเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเกื้อกูลและหวังดีเพราะฉะนั้นจะแข่งดีกับเพื่อนได้ไหม
15: ไม่ได้ค่ะ
0: โกรธเพื่อนได้ไหม
15: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นค่ะเป็นสภาพที่เป็นมิตรจริงๆคือหวังดีเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าเกื้อกูลแล้วเขาอาจจะแสดงกริยาอาการหรือคำพูดที่ไม่ดีกลับมาเมตตาหรือเปล่า
15: ถ้าเราไม่พอใจกับที่เขาไม่ดีกลับมาอันนั้นก็
0: ไม่ใช่เมตตา
15: ไม่ใช่เมตตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเนี่ยละเอียดมากและต้องรู้ว่าขณะที่เป็นมิตรกับใครก็ได
15: ้ค่ะ
0: รูปร่างหน้าตาน่ากลัวยังไงก็เป็นมิตรได้ค่ะแขนขาดขาขาดก็เป็นมิตรได้โจรผู้ร้ายเป็นมิตรกับเขาได้ไหม
15: โจรได้ค่ะถ้าเขาเดือดร้อนมา
0: เป็นมิตรนะคะแล้วเราใช้คำว่าแผ่เมตตาเนี่ยแสนกว้าง คิดดูนะคะคำนี้แล้วก็ชอบจะแผ่กันซะจริงๆโดยไม่รู้ว่าเมตตาคืออะไรแผ่เมตตาแล้วโกรธเราจะเป็นแผ่เมตตาได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะแผ่เนี่ยมี

0: แล้วก็ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ถูกเข้าใจแต่ชื่อเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้สภาพที่เป็นเมตตาจริงๆในขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าแผ่เมตตากันแบบไหนพอท่องเมตตาเสร็จก็โกรธคนนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเมตตาคืออะไรและเมตตาต้องไม่ใช่กรุณาด้วยต่างกันละเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะเห็นความต่างกันของเมตตากับกรุณาก็เลยปะปนกันไปเลยคิดว่าเราเป็นคนมีกรุณาแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมตตาไม่จำเป็นต้องคนนั้นเดือดร้อนเลยแต่สามารถเป็นมิตรค่ะหวังดีเขาทำของหล่นเก็บได้เลยใช่ไหมคะเขาต้องการความช่วยเหลือแนะนำได้ทันทีเป็นมิตรหวังดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ว่าใครหมายความว่าเมตตาเพิ่มขึ้นก่อนจะมากส่วนแผ่นั้นต้องถึงอัปปนาสมาธิฌานจิตเขาคิดดูก็แล้วกันค่ะความสงบแค่ไหนแล้วก็มีเมตตาเป็นอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาธรรมะไม่ใช่ตามใครไปเขาว่าอะไรแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมจริงๆไม่ต้องเชื่อใครเลยค่ะพระธรรมทรงแสดงไว้แล้วทุกอย่างโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมตตาพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะกำลังโกรธคนนี้เมตตาหรือเปล่าขณะนั้นไม่ใช่ละใช่ไหมคะถ้าโกรธขณะนั้นไม่ใช่เมตตาตราบใดที่ยังเมตตาจะไม่โกรธดีไหมเป็นเพื่อนแท้หรือเปล่าหวังดีจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่เราหวังดีที่จะให้เขาเป็นคนดีหวังดีที่จะให้เขาทำดีเขาไม่ดีอย่างที่เราหวังก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเราไม่ต้องโกรธหรือเดือดร้อนโกรธหรือเดือดร้อนเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่เมตตาจะบอกว่าเมตตาเขาไม่ได้แต่สำหรับกรุณาเนี่ยค่ะเมื่อคนนั้นมีทุกข์หรือเป็นทุกข์ต่างกันละเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมตตาก็คือขณะที่พบปะธรรมดายังไม่มีอะไรที่เดือดร้อนที่จะมาต้องทำให้ต้องช่วยเหลือหรืออะไรแต่เวลาที่ใครก็ตามเดือดร้อนเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจก็ตามแต่จะกรุณายังไง
1: กรุณาให้ความช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเขาไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีคนเฝ้าก็ไปอาสาไปเฝ้าไข้ให้เขา
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะกรุณาคือความเห็นใจในความทุกข์ในความเดือดร้อนไม่ใช่เขาเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวขณะนั้นก็ไม่ใช่กรุณาเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆก็จะมีความเห็นใจในความไม่รู้ของคนอื่นเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระรู้ว่าคนอื่นไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมทั้งที่เขาก็สบายดีแต่เขาไม่รู้เขาเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงทรงมีพระมหากรุณาและขณะที่ใครก็ตามเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมทรงยินดีด้วยมุทิตาในการที่คนนั้นสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏสามารถจะพ้นจากการที่ตลอดชีวิตไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกรูปแรกพระผู้มีพระภาคทรงมีมุทิตายินดีที่ท่านพระโกณฑัญญะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะจิตถึงจะเป็นไปตามความเข้าใจได้ถ้ามีคนที่ลำบากแสนสาหัสเราร้องไห้ขณะนั้นสงสารหรือว่ากรุณาหรือเปล่าไม่ใช่เลยแต่เห็นใจในความเดือดร้อนจึงสามารถที่จะช่วยเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนได้เพราะเข้าใจสภาพของจิตที่กำลังเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเพราะบางคนช่วยเพื่ออะไรค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่ามีองค์กรต่างๆที่ช่วยเนี่ยแต่ว่าช่วยเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะบอกได้ไหมว่ากรุณาหรือว่าเพื่อตนเองจะมีชื่อเสียงจะเป็น

ก็ต้องบริสุทธิ์จากความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนยึดถือทุกอย่างที่ปรากฏมานานแสนนานนับไม่ถ้วนค่ะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เป็นเราด้วยเวลาที่จุดก้านธูปเนี่ยนะคะก้านธูปซึ่งถูกจุดแล้วแล้วก็มีแสงไฟเกิดขึ้นแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้เหมือนแสงไฟไม่ได้ดับไปเลยเหมือนขณะนี้ค่ะจิตก็กำลังเกิดดับสืบต่อใครรู้เพราะปรากฏว่าเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเร็วมากไม่ปรากฏร่องรอยใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเริ่มรู้สึกตัวไหมคะว่าอยู่ในโลกของมายาเหมือนมายากลเลยค่ะจิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็วจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเป็นธงชาติอยู่ข้างนอกประตูเป็นต้นไม้เป็นถนนแล้วก็เป็นเก้าอี้เป็นคนแล้วก็เป็นเรากว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยค่ะเราก็ไม่มีแต่ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะฟังพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมหรือว่าพระวินัยทั้งหมดเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีพระวินัยก็เป็นเรื่องของกายวาจาแล้วใครบ้างไม่มีกายวาจาแล้วก็ชีวิตของบุคคลในครั้งอดีตที่ได้ฟังมานะคะหลากหลายมากชีวิตในอดีตของท่านพระอานนท์ในอดีตของท่านพระสารีบุตรในอดีตของท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ว่าจะเกิดเป็นใครมีชีวิตอย่างไรมาแล้วไม่กลับเป็นอย่างนั้นได้อีกเลยมีแต่เป็นเกิดขึ้นเป็นแล้วก็ไปความเป็นไปของธรรมะคือธรรมตาคือต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเปลี่ยนไม่ได้จะให้ย้อนกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยจากโลกนี้ไปแล้วจะกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงเวลานั้นเหมือนกับชาติก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แต่ก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นและไปเพราะฉะนั้นใน20พรรษาแรกพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเพราะเหตุว่าผู้ที่บวชในครั้งนั้นเห็นประโยชน์ของการที่จะสละอาคารบ้านเรือนอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตซึ่งสำหรับผู้ที่สะสมมาแล้วสบายมากสะดวกมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีอัธยาศัยใหญ่ไม่ได้สะสมมาที่จะสามารถเป็นไปได้ถึงกับสละอาคารบ้านเรือนญาติพี่น้องวงศาคณาญาติความรื่นเริงสนุกสนานทุกอย่างที่มีเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องยุ่งยากรู้ไหมถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสว่าทุกขณะเนี่ยค่ะยุ่งยากลำบากเพราะต้องแสวงหาทุกขณะตั้งแต่ลืมตาแค่ลืมตาเนี่ยไม่แสวงหาต่อไปได้ไหมคะไม่ลุกขึ้นได้ไหมไม่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแล้วใครล่ะคะที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งกว่าจะเห็นความจริงว่าทั้งหมดที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยด้วยพระมหากรุณาที่จะทรงแสดงโทษของสิ่งที่เป็นโทษจริงๆคือกิเลสและประโยชน์ของกุศลจริงๆแม้เพียงเล็กน้อยว่าควรละบาปทั้งปวงแล้วก็เจริญกุศลทุกประการแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์กว่าจะถึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นได้ก็ลองคิดดูค่ะตามความเป็นจริงว่าเราอยู่ตรงไหนในสังสารวัฏแสนนานมาแล้วเกินแสนกฎกับด้วยความไม่รู้ด้วยการยึดถือเป็นเราตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและถ้ายังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรายังไม่รู้ความจริงก็จะเกิดอีกนานเท่าไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เห็นความลำบากความยากของการที่จะต้องอยู่ไปในฐานะของคฤหัสถ์มีอัธยาศัยที่สะสมมาแล้วเนี่ยก็สละอาคารบ้านเรือนด้วยความสะดวกสบายใจค่ะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์พร้อมที่จะถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิคิดดูนะคะไม่ใช่พระราชาธรรมดาแต่ถึงความเป็นพระมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าใครและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ดีประเสริฐเลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแต่อัธยาศัยที่สะสมมาถึงการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทุกอย่างหมด

0: เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่ดีไหมคะดีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะสมบัติไม่มีค่ะบ้านช่องก็ไม่มีถ้วยจานชามสวยๆก็ไม่มีค่ะแต่มีที่สำหรับรองรับอาหารซึ่งก็เป็นเพียงบาตรใบเดียวด้วยไม่ใช่หลายใบไม่ใช่อาหารคาวใบหนึ่งอาหารหวานอีกใบหนึ่งไม่ใช่เลยนะคะใบเดียวนั่นแหละพอไหมคะจริงๆเพราะว่าเกิดมาต้องรับประทานอาหารและเมื่อมีที่สำหรับใส่อาหารพอที่จะรับประทานได้พอไหมดีออกใช่ไหมคะไม่ต้องมีหลายใบมีหลายใบล้างหลายใบเก็บหลายใบที่เก็บก็ไม่พอบางบ้านเนี่ยค่ะเกือบจะต้องสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งสำหรับเก็บสิ่งของต่างๆลำบากไหมแล้วต้องแสวงหาด้วยค่ะมีอะไรก็ต้องแสวงหาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างสะสมมาในการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ไตร่ตรองได้เข้าใจตนเองตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทไม่ได้มีแต่ภิกษุตามความเป็นจริงมีทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นก็มีภิกษุและภิกษุณีด้วยตามอัธยาศัยเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระโสดาบันดับกิเลสที่เข้าใจผิดค่ะว่าสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ได้เกิดดับเข้าใจผิดว่าทุกอย่างที่มีเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าปัญญาจะฟังจนกระทั่งเข้าใจในความเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆในคำสอนที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าความจริงถึงที่สุดไม่เจือปนด้วยความเห็นผิดใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแต่เพียงเริ่มฟังเพื่อที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่จะรู้อย่างนั้นได้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรสักเท่าไหร่รู้ไม่ได้เลยเพราะว่าค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรนั่นเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆละการยึดถือสภาพธรรมะหนึ่งว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งว่าไม่ปะปนกับสภาพธรรมะอื่นเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งเพราะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นจนชัดเจนลักษณะนั้นจึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแล้วก็ที่เรายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยนะคะมากมายตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาและกว่าจะค่อยๆเข้าใจแต่ละหนึ่งจนคลายการยึดถือว่าเป็นเรานานไหมคะจากการที่เคยสะสมมาแล้วนานมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ประมาทไม่ไปทำสิ่งที่ผิดปกติเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นสิ่งที่ดับไปแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้สิ่งที่ยังไม่มีใครจะรู้ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าเลยว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่เหลือที่จะให้รู้ความจริงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ความมั่นคงก็คือว่ารู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงถ้าเข้าใจอย่างนี้จะไปไหนจะไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะเริ่มรู้ว่าการรู้ต้องรู้สิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้ซึ่งพูดถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงเพราะฉะนั้นใน20พรรษาแรกผู้ที่บวชในพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตเพื่อขัดเกลากิเลสความไม่รู้แต่ว่ากำลังของกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนใครจะรู้การเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยเนี่ยค่ะด้วยอำนาจของจิตอย่างที่เราได้กล่าวถึงแล้วในพระสูตรหนึ่งถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏว่ามีแต่เมื่อมีจิตเกิดขึ้นทุกอย่างที่ปรากฏกับจิตมีสภาพที่จำและคิดปรุงแต่งเป็นไป ตามจิตซึ่งประกอบด้วยธรรมะนั้นๆไม่ว่าจะยืนไม่มีจิตยืนไม่ได้ไม่ว่าจะพูดไม่มีจิตก็พูดไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามอํานาจของจิตเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ค่ะใครรู้ถึงแม้ว่ารู้จิตขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่าต้องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงขณะนี้ด้วยเหตุนี้ภิกษุก็มีชีวิตตามปกติแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสแต่กำลังของกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตทางกายบ้างทางวาจาบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็ประชุมสงฆ์เพื่อที่จะได้พูดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วให้สงฆ์ร่วมพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สำหรับการที่จะเป็นเพศบรรพชิตเมื่อทุกคนรับรองว่าไม่สมควรจึงทรงบัญญัติอานาปาติโมกข์สำหรับผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้บังคับแต่เมื่อบวชแล้วต้องประพฤติตามที่สงฆ์เห็นควรโดยพระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติได้อย่างละเอียดยิ่งเพราะเหตุว่าแม้มาทรงบัญญัติแล้วความละเอียดมีมากจนกระทั่งทรงบัญญัติอนุบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้แสดงว่าแม้เรื่องใหญ่เป็นอย่างนี้แต่เรื่องย่อยที่จะวินิจฉัยตามเรื่องใหญ่นั้นน่ะคืออย่างไรเว้นหรือไม่เว้นอะไรบ้างทั้งหมดใครจะรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้เหตุแม้เพียงเล็กน้อยคืออกุศลนะคะก็จะนำมาซึ่งเหตุใหญ่ซึ่งคาดไม่ถึงก็ได้ด้วยเหตุนี้ความต่างกันของโอวาทปาติโมกกับอานาปาติโมกก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์ที่ได้กล่าวแล้วว่าพระผู้มีพระภาคนะคะทรงแสดงโอวาทปาติโมกด้วยพระองค์เองในครั้งแรกๆแต่ภายหลังเมื่อภิกษุมีความประพฤติที่ไม่เหมาะควรแล้วก็ถ้าจะกระทำอย่างที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ไม่แสดงโทษแล้วก็ยังคงร่วมอยู่ในที่นั้นโทษเป็นแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ด้วยพระองค์เองจิตเป็นหนึ่งคือเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเสียงปรากฏเพราะจิตกำลังรู้แจ้งเฉพาะเสียงนั้นกลิ่นใดที่กำลังปรากฏเพราะจิตรู้แจ้งเฉพาะกลิ่นนั้นจิตไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้ในขณะนี้ที่เห็นสิ่งที่ปรากฏก็จิตนั่นแหละที่รู้แจ้งเท่านั้นเองแต่มีเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตแล้วก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นอนุสัยไม่ใช่อาสวะต้องแยกกันอนุสัยมี7ประเภทได้แก่เจตสิกกี่ประเภทนั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อาสวะมี4ได้แก่เจตสิกอะไรบ้างก็อีกอย่างหนึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเจตสิก14ประเภทมีการที่เป็นประเภทที่ตั้งแต่อย่างอ่อนมากจนกระทั่งถึงแรงกล้าที่อ่อนที่สุดแต่มีกำลังที่สุดอยู่ที่ไหนคะไม่มีพ้นไปจากจิตง่ายที่สุดก็เราฟังอยู่แล้วไงคะตั้งแต่ต้นลืมไม่ได้เลยทุกครั้งที่ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วมาประกอบทำให้เข้าใจข้อความอื่นชัดขึ้นไม่หลงลืมขึ้นขยายความขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นทุกคนรู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ไม่มีใครสามารถจะเห็นจิตได้เลยจิตไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดๆพ้นจากรูปทั้งหมดไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้สิ่งใดปรากฏลืมว่าจิตเกิดแล้วกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจความจริงว่าจิตมีก็ไม่รู้แต่พอฟังมากๆคิดถึงจิตบ้างหรือเปล่าก็ยังแล้วจะไปรู้จักจิตได้ยังไงคะแค่ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลืมเมื่อเช้านี้ลืมเรื่องจิตแน่ๆลืมว่าเป็นจิตทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆสิ่งต่างๆจึงปรากฏก็ไปคิดถึงแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏลืมว่าปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิก จตสิกมีต่างกัน52ประเภทและก็จำแนกเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทก็ได้เจตสิกที่เป็นอกุศลไม่ดีงามจะไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่ดีงามไม่ได้และเจตสิกที่ดีงามก็จะไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่ไม่ดีไม่ได้นี่คร่าวๆแต่จำนวนก็จะละเอียดมากหมายความว่าเจตสิกอะไรบ้างที่เกิดกับจิตได้ทั้งหมดแม้โลกุตระจิตจิตที่จะไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่มีค่ะเพราะว่าสภาพธรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลอุปถัมภ์ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็มีเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จึงต่างหลากหลายมากแต่ที่ควรรู้ก็คือว่าเมื่อที่ใดเป็นจิตเกิดที่นั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งมากหรือน้อยตามประเภทของจิตนั้นๆเพราะฉะนั้นสำหรับอกุศลและเจตสิกที่ละเอียดมากก็คือเดี๋ยวนี้มีความติดข้องไม่รู้ใช่ไหมคะทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะไม่รู้เลยยังไม่ทันรู้ว่าเป็นดอกไม้ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะความไม่รู้ที่เกิดนั่นแหละเมื่อเห็นดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้ความไม่รู้ในเห็นเกิดพร้อมความติดข้องในเห็นและบางครั้งก็ยึดถือในเห็นว่าเป็นเราเห็นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องบอกด้วยไม่ต้องเรียกชื่อเกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้เป็นอาสวะบางเบามากแต่เมื่อเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้ไปไหนเลยค่ะจิตที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เกิดแล้วมีความไม่รู้และความติดข้องเกิดกับจิตนั้นแม้ดับไปแล้วนะคะแต่ที่เคยเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็สืบต่ออยู่ในจิตต่อไปเป็นพืชเชื้อของการที่แม้ดับไปแล้วก็ยังทิ้งหรือว่ามีร่องรอยที่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสประเภทนั้นๆเกิดขึ้นแต่สภาพที่หลังจากที่ดับแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแต่ต้องอยู่ในจิตขณะต่อไปเพราะจิตแรกจิตก่อนนั้นเป็นปัจจัยให้จิตทีหลังเกิดขึ้นสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นก็มีทุกอย่างที่สะสมไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะรู้ได้เลยในแสนโกรธกลับมาแล้วเนี่ยแต่ละขณะที่มีอกุศลและกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสะสมไว้มากน้อยแค่ไหนในจิตเดี๋ยวนี้และในจิตขณะต่อๆไปเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตใช้คำว่านอนเนื่องอยู่ในจิตเพราะเหตุว่าไม่ปรากฏว่ามีนอนหลับใครรู้ว่ามีกิเลสพระอรหันต์หลับปุถุชนหลับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลก็หลับมหาโจรก็หลับแล้วแต่ว่าอนุสัยกิเลสของใครยังมีอยู่เต็มและอนุสัยกิเลสของใครดับไปหมดแล้วไม่เกิดอีกเลยด้วยปัญญาแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้มีอนุสัยอะไรแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนนะคะครบทั้ง7ประเภทยังไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นอนุสัยจึงไม่สามารถที่จะมีใครรู้ได้เลยต่อเมื่อใดนะคะมีการเห็นมีรูปกระทบตาเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบการชอบหรือไม่ชอบที่มีเนี่ยเพราะอนุสัยกิเลสยังมีอยู่จึงเป็นปัจจัยให้เกิดชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นอาสวะเกิดเพราะอนุสัยและกิเลสอื่นๆประเภทที่เป็นกิเลสทั้งหมด14ประเภทเนี่ยค่ะก็เกิดเพราะอนุสัยกิเลสที่ยังไม่ได้ดับไปเลยด้วยเหตุนี้นะคะอนุสัย7ไม่ใช่อาสวะ4ใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมรู้ทำไมคะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะยากเหลือเกินค่ะที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือมานานมากตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆ จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละประเภทก็ต่างกันไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอาสวะรู้จักหรือยังคะตอนนี้เมื่อกี้นี้ได้ฟังแล้วเหมือนไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเพราะไม่ได้สังเกตเลยว่ามีคำที่ไม่เคยได้ยินหรือว่ามีคำที่ได้ยินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจละเอียดพอด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะไม่เผลอนะคะคิดว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะเมื่อกี้นี้ต้องรู้ว่าแม้อาสวะก็เป็นกิเลส แต่ไม่ใช่อนุสัยกิเลสเป็นอกุศลและเจตสิกจริงแต่อกุศลและเจตสิกบางประเภทไม่ใช่อนุสัยบางประเภทไม่ใช่อาสวะนี่คือความต่างกันของแต่ละหนึ่งขณะของจิตนะคะฟังแล้วมีประโยชน์ไหมคะประโยชน์มากไหมไม่เคยรู้มาก่อนและไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกำลังฟังคำของใครถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าจะไม่กล่าวคำของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นคำของตนเองแล้วเชื่อถือได้ไหมรู้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งซึ่งถ้าเป็นพระธรรมที่เกิดจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงคำนั้นจะไม่มีที่สุดจนกว่าจะรู้ความจริงแค่อาสวะเนี่ยค่ะถึงที่สุดหรือยังแค่ฟังใช่ไหมคะยังไม่ถึงการที่จะรู้อาสวะจริงๆแต่พระอรหันต์เห็นเหมือนคนธรรมดาเห็นและพระอรหันต์ไม่มีอาสวะทำไมล่ะคะอาสวะขนาดที่เห็นแล้วก็มีทันทีก็ไม่รู้สำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ไม่มีอาสวะเพราะไม่มีอนุสัยเมื่อดับอนุสัยกิเลสหมดแล้วกิเลสใดๆเกิดไม่ได้อีกเลยไม่ว่ากิเลสที่เป็นอาสวะหรือกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันอย่าผ่านแม้คำเดียวถ้าฟังเข้าใจจริงๆและได้ฟังแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกจนรอบรู้พอใครพูดถึงอาสวะเข้าใจไหมจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไหมหรือว่าเป็นอาสวะสี่กามาสวะเป็นความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสที่ปรากฏโผฏฐัพพะด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวนี้มีไหมไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเป็นอาสวะถ้ารู้ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งอีกประเภทหนึ่งแล้วค่ะและก็ขณะนี้ค่ะเกิดมาอย่างเนี้ยตายดีกว่าหรือเปล่าคะหรืออยู่ต่อไปดีกว่าค่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่เคยรู้ด้วยเป็นผู้ที่ยินดีแล้วในภพในการเกิดในการเป็นในการมีตั้งแต่ขณะที่เกิดยังไม่มีอะไรปรากฏเลยเพียงแต่มีจิตมีขันมีเจตสิกไม่ต้องจำแนกเลยค่ะหนึ่งขณะจิตใครรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดและดับไปวิถีจิตแรกคือจิตที่เริ่มจะรู้สึกตัวเนี่ยค่ะมีอาสวะเพราะอนุสัยกิเลสที่มีอยู่ในจิตยังไม่ได้ดับแต่กิเลสใดๆก็ตามที่เกิดนะคะไม่ใช่อนุสัยแต่เกิดเพราะอนุสัยเพราะฉะนั้นอาสวะกิเลสจะมีเมื่อยังมีอนุสัยอยู่ขณะนี้เป็นอาสวะไหนคะกามาสวะถ้าพอใจเนี่ยเสียงเพราะไหมกำลังเป็นดนตรีอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้ยินชอบไหมค่ะแต่ว่าขณะแรกก่อนนั้นก่อนจะเห็นก่อนจะได้ยินก่อนจะได้กลิ่นก่อนจะริมรสเพียงแค่เกิดขณะแรกดับจิตก็จะต้องเกิดดับสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลนี้โดยยังไม่ได้มีอะไรปรากฏเลยแต่วาระแรกของชาติแต่ละชาติไม่ว่าจะเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดมายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ยินดีละเพราะฉะนั้นเป็นภวาสวะทุกภพมีภวาสวะบางภพไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นอรูปพรหมภูมิไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีรูปใดๆเลยแต่ก็มีความยินดีในการเกิดขึ้นเป็นอรูปพรหมเป็นภวาสวะนี่ค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อวันหนึ่งจะสามารถค่อยๆมีกุศลเพิ่มขึ้นเพราะเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะได้ยินมามากฟังมามากเข้าใจมามากแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงจำธรรมะด้วยทรงธรรมะได้ยินว่าขณะนี้นะคะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทรงธรรมะหรือยัง จำคำนี้ไว้บ่อยๆจนกระทั่งพอได้ยินก็กำลังเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจริงๆหรือยังเนี่ยค่ะคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่าต้องมีการเว้นจากทุจริตแล้วก็เจริญกุศลทุกประการขณะนี้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและก็เป็นชาติปางก่อนของชาติหน้าซึ่งเมื่อวานนี้ทำดีทำชั่วแค่ไหนเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้เกิดวันนี้ตามที่ปัจจัยเมื่อวานนี้เกิดแล้วปรุงแต่งเพราะฉะนั้นชาติหน้าก็จะมีขณะนี้ค่ะสะสมสืบต่อปรุงแต่งให้เกิดหนึ่งขณะซึ่งประกอบด้วยความเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะคุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแล้วแต่ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะจะมีปัจจัยเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยที่ยากที่สุดนะคะคือต้องสอดคล้องกันทุกคำตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นขณะนี้เกิดโดยความเป็นอนัตตาได้ยินเกิดโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะที่จะเกิดและรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาหลายชาตินานมากแล้วก็เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ต้องโดยความเป็นอนัตตาด้วยถ้าไม่ใช่โดยความเป็นอนัตตาผิดทันทีไม่ใช่เป็นผู้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุศลจิตอกุศลจิตหรือแม้กิริยาจิตของพระอรหันต์ไม่เกิดเพียงขณะเดียวแต่จะเกิดซ้ำกันถึง7ขณะเห็นหนึ่งขณะดับไปพอถึงกาลเวลาที่โลภะจะเกิดโลภะเกิด7ขณะ7เท่าของเห็นหนึ่งขณะเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่วันนี้หรือแม้แต่ขณะเดียวนี้มากมายประมาณไม่ได้เลยแล้วก็หนึ่งขณะหนึ่งขณะปัจจัยต่างกันเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดเพราะอกุศลจิตทั้งเจ็ดขณะก็ต้องต่างกันด้วยละเอียดไหมคะขณะที่หนึ่งที่เป็นกุศลมีกำลังไหมมีกำลังหรือยังเพิ่งเกิดไม่เหมือนกับขณะต่อๆไปซึ่งอาศัยขณะแรกเกิดแล้วเกิดอีกต้องมีกำลังกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะที่หนึ่งให้ผลในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะให้ผลในชาติต่อไปชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปได้เพราะฉะนั้นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานประชวรหนักกรรมที่ได้ทำแล้วไม่ได้ให้ผลเฉพาะในชาตินี้นะคะขณะแรกให้ผลในชาตินี้ได้ถ้าไม่ให้ผลในชาตินี้ไม่ให้ผลต้องเป็นหน้าที่ของกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะต่อไปและสำหรับกรรมที่จะให้ผลในชาติหน้าต่อจากชาตินี้ได้ก็คืออกุศลจิตหรือกุศลจิตก็ตามนะคะในเจ็ดขณะนี้ค่ะขณะสุดท้ายให้ผลในชาติหน้าได้ถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้านะคะก็เป็นกิจของกุศลจิตหรืออกุศลจิตขณะที่สองถึงขณะที่หกธรรมะคือธรรมตาต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้ฟังทำไมคะอย่าลืมค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อละความไม่รู้ละการติดข้องว่าเป็นเราบอกว่าไม่ใช่เรานะละเสียแค่นี้ค่ะเป็นไปได้ยังไงพระธรรมถึง 45 พรรษาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้เข้าใจนะคะแล้วประพฤติตามทีละเล็กทีละน้อยจากเว้นทุจริตทั้งปวงแล้วก็กระทำกุศลทั้งปวงเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ดีกว่าที่จะให้ขณะนั้นเป็นอกุศลจนถึงชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะมิฉะนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เลยฟังแล้วนะคะนานเท่าไหร่คะเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วแหละค่ะค่ะแล้วไม่มีกิเลสกันเลยค่ะอาสวะอยู่ไหนเห็นไหมคะถ้าคิดอย่างนั้นถูกหรือผิดฟังแล้วละกิเลสแล้วอาสวะเดี๋ยวนี้อนุสัยเดี๋ยวนี้แล้วก็ใจคิดอะไรเห็นไหมคะ พราะฉันฟังเพื่อเข้าใจจริงๆเท่านั้นค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่เราที่จะละกิเลสต้องเป็นปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดใครจะไปพยายามละกิเลสสักเท่าไหร่เสียเวลาฟังธรรมะให้เข้าใจดีกว่าเพราะว่าความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ค่อยๆละทุจริตและก็อบรมกระทำกุศลทุกประการไม่เว้นแล้วก็ขณะที่เข้าใจก็ชำระจิตให้พ้นจากความไม่รู้และความติดข้องที่ทำให้เกิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในตัวนะคะแต่ไม่ใช่เอ๊ะแล้วตอนนี้ชำระจิตเราจะชำระยังไงอาสวะก็ยังเป็นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีความเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าผู้ที่จะดับอาสวะได้ต้องตามลำดับขั้นทิฏฐาสวะดับได้ด้วยโสตปัตติมรรคอวิชชาสวะดับได้ด้วยอรหัตตมรรคน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าจะให้หมดไม่มีอีกเลยแม้สักเล็กน้อยต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากระดับไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะดับกิเลสก็ต้องค่อยๆดับตามลำดับขั้นใครที่ชวนไปละกิเลสที่เป็นโลภะแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะว่าความหลากหลายของธาตุค่ะธาตุรู้ก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีธาตุรู้นั้นๆอยู่ก่อนแล้วก็มาเกิดไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วก็ดับไปจากไม่มีก็มีแล้วก็ไม่มีไม่มีได้ยินรออยู่ใช่ไหมคะพอเสียงมากระทบได้ยินก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะก่อนนั้นก็ไม่มีได้ยินแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งสามารถกระทบกับเสียงเมื่อเสียงกระทบโสตประสาทที่เราใช้คำว่าหูรูปพิเศษที่กลางหูค่ะมองไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นเห็นสิ่งเดียวนะคะคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เมื่อเห็นเกิดขึ้นเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงน่าอัศจรรย์ไหมคะว่ามีรูปที่ตัวเนี่ยสามารถที่จะกระทบกับรูปภายนอกซึ่งทำให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเมื่อถูกและจริงก็ควรที่จะรู้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเข้าใจว่าอาศัยการฟังจึงเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรุงแต่งจนปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามลำดับขั้นจนกระทั่งคำที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยเป็นคำจริงทุกคำต้องมีการรู้การเกิดเพราะเมื่อกี้ไม่มีนี่ค่ะแล้วก็เกิดเห็นขณะนี้ไม่ได้พร้อมกับได้ยินเลยแต่ใครแยกออกค่ะเหมือนพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเห็นแทนที่จะเป็นได้ยินก็เป็นปัญญาจากการที่เคยเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยสืบต่อค่อยๆแทรกไปในการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งนะคะจนกว่าจะคุ้นเคยจนกว่าจะเป็นปกติถ้าไม่เป็นปกติก็ไม่ละคลายเพราะมีความจงใจมีความต้องการที่จะรู้โดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลและยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่ฟังด้วยความเคารพในความจริงและเคารพในพระรัตนตรัยไม่ใช่ฟังคนอื่นซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจ
1: สนทนาธรรมที่แพริมน้ำจังหวัดนครปฐมวันที่9มกราคมพุทธศักราช2558
2: อาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่มาจากบ้านถึงเวลานี
0: ้ค่ะแค่คิดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเร็วกว่านั้นมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเปลี่ยนจากเห็นเป็นได้ยินเปลี่ยนจากได้ยินเป็นคิดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี้เหมือนกับเดินไปตลาดนะคะแต่ความจริงเห็นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เห็นแล้วก็ได้ยินตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงที่ไม่ใช่หมายความว่าใครจะต้องมาแสดงอะไรให้ดูนะคะแต่ว่าจากการฟังเนี่ยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรคงที่เลยเพราะว่าพอตื่นขึ้นก็ต้องลืมตา ช่ไหมคะจากลืมตาก็ต้องทำอะไรอะไรอีกตั้งหลายอย่างไม่คงที่สักอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไม่คงที่ค่ะกำลังมีเสียงนกแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเสียงนกแล้วเดี๋ยวก็เสียงนกอีกเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องมีการเกิดอีกเพราะเหตุว่ากรรมที่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะให้ผลแล้วแต่ว่ากรรมไหนจะทำให้เกิดที่ไหน
2: ทุกอย่างเป็นอนัตตาครับ
0: ถูกต้องค่ะแปลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปพูดเหมือนธรรมดามากและธรรมดาก็คือเป็นธรรมะคือธรรมะต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้ค่ะคือเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเกิดขึ้นเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะชั่วคราวแล้วก็ไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต้องฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นนะคะโดยที่ไม่หวังว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้เร็วแค่ไหนมากแค่ไหนแต่ค่อยๆคิดค่อยๆจำค่อยๆสะสมทุกอย่างเป็นความจริงซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็เพราะเหตุว่ามีการได้ฟังมาแล้วมากแต่ละชาติแต่ละชาติก็เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ด้วยเหตุด้วยปัจจัยอาจารย์ช่วยอธิบายครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหมถ้าไม่มีหูได้ยินไหมธรรมดาธรรมดาค่ะเหมือนเดิมฟังยังไงก็ข้อความเดิมใน45พรรษาที่ทรงแสดงไว
2: ้ผมไม่เคยนึกฝันว่าจะมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ในเทศสนทนากับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: เมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ได้แต่คิดว่าเราจะมาที่นี่ใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อวานนี้ที่เรากำลังคิดถึงที่เนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่าที่นี่คือตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เหมือนอย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าทุกคนคิดถึงพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้จริงๆเมื่อถึงพรุ่งนี้แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้บางคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนก็มาไม่ได้ก็แล้วแต่จะคิดนะคะแต่ว่าจะเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดได้จริงทุกคนคิดแต่จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยนี่คือความหมายของคำที่ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยพรุ่งนี้จะอยู่ที่ไหนคะบางคนอาจจะบอกว่ามูลนิธิแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มูลนิธิใช่ไหมคะจะได้ยินคำอะไรก็ไม่รู้และพรุ่งนี้ก็รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แน่ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้ธรรมดานี่คือธรรมะเป็นธรรมดา
3: อาจารย์คะทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีดับไปเหมือนกับทุกข์ขอได้อธิบายด้วยค่ะ
0: ค่ะคำนี้เป็นคำจริงนะคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฟังดูก็แล้วแต่ว่าบางคนก็คิดว่าใช่เลยแน่ๆชีวิตเป็นทุกข์แต่บางคนก็ยังสงสัยแล้วสุขไม่มีหรือเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมคะความสุขก็มีอาหารก็อร่อยไปเที่ยวไหนก็สนุกนะคะแล้วจะเป็นทุกข์หรือแต่คำใดก็ตามที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนั้นเป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นทุกข์ที่นี่หมายความถึงทุกอย่างไม่เว้นที่มีการเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่เหลือเลยจำชาติก่อนได้ไหมคะมีชาติก่อนหรือเปล่าแต่ชาติก่อนไม่ใช่คนนี้แน่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะชาตินี้ก็มีหลายท่านค่ะที่กำลังคิดถึงมารดาที่จากไปตั้งหลายปีนะคะก็ยังคิดถึงด้วยความเป็นมารดาแต่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าคิดถึงมารดาชาตินี้นะคะแล้วมารดาชาติก่อนมีไหมก็ลืมแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นมารดาตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในชาตินี้นะคะยังจำได้แต่พอจากโลกนี้ไปเปลี่ยนละก็จำไม่ได้เลยว่าใครเคยเป็นมารดาคนที่เป็นมารดาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่า มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นไปได้แน่นอนนะคะไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสแล้วยังมีปัจจัยคือกิเลสความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ยินเสียงบังคับไม่ให้ได้ยินไม่ได้เลยคิดบังคับให้ไม่คิดก็ไม่ได้เกิดแล้วทั้งนั้นตามเหตุตามปัจจัยส่วนที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นแต่ละวันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้นะคะและต่อให้จะคิดถึงพรุ่งนี้ยังไงยังไงก็ตามเมื่อพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงพรุ่งนี้จริงๆ จะเป็นยังไงก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าต้องมีแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีเหตุที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้แล้วว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนที่จริงนะคะชีวิตก็จะพ้นไปจากสุขบ้างทุกบ้างไม่ได้ใช่ไหมคะที่บอกว่ากุศลบ้างอกุศลบ้างไม่ว่าจะก่อนฟังหรือหลังฟังธรรมะชีวิตก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ยังคงเป็นเราไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราฟังครั้งแรกเนี่ยก็ยากรู้ว่าถูกต้องแต่ก็เวลาที่เราจะมีทุกข์หรือมีสุขเนี่ยเราก็ลืมไม่ได้มีความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนฟังก็เข้าใจดีนะคะแต่พอผ่านนั้นไปก็ลืมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก่อนฟังก็มีสุขมีทุกข์นะคะหลังฟังก็มีสุขมีทุกข์แต่มีความเข้าใจว่าสุขทุกข์นั้นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้และความจริงก็จะเป็นเราได้ยังไงคะเมื่อเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วจนกว่านะคะจะไม่ใช่เราจริงๆเพราะเหตุว่าทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเกิดดับไม่ใช่ว่าเพียงพูดให้สบายใจหรือให้กลัวนะคะว่าเราก็แค่นี้เองไม่มีตัวเราอีกต่อไปมีแค่ธรรมะที่เกิดดับแล้วแต่จะคิดค่ะคนฟังธรรมะด้วยกันเนี่ยค่ะก็คิดกันหลายอย่างแต่ตามความจริงก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่ายังไม่รู้ความจริงอันนี้หรือว่าคิดว่าไม่ต้องรู้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ละคนพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่อให้เรากราบไหว้บูชาโดยไม่เข้าใจในพระคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นดอกไม้ธูปเทียนใดๆนะคะที่มีผู้ที่มีศรัทธานำไปสักการะบูชาไม่ใช่พุทธประสงค์ไม่ใช่การบูชาอย่างยิ่งถ้าการบูชาอย่างยิ่งนะคะก็คือฟังพระธรรมด้วยความเคารพไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือสมกับที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีมาแล้วก็ไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้สามารถเข้าใจถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้เข้าใจแล้วเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะก็ต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรและสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้ก็คือความไม่รู้แต่เพราะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะมีจริงๆแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะก็รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เคยมีแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงนบัดนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งก่อนนี้เราจะไม่รู้ค่ะเราคิดว่าพระธรรมเป็นอีกเรื่องนึงนะคะได้ยินคำว่าอริยสัจจะปฏิจจสมุปปาทะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม้แต่คำว่าศีลสมาธิพวกนี้ก็ได้ยินแต่จริงๆแล้วคืออะไรอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าโดยมากเนี่ยนะคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดมาแล้วว่าความจริงคืออะไรสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าและเราเคยรู้หรือเปล่าคะว่าเห็นเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปนี่เป็นสิ่งใหม่มากสำหรับแต่ละคนที่จะได้ฟังเพราะว่าคิดเองกันมาตลอดนะคะบางคนก็อ่านธรรมะนิดนึงฟังธรรมะหน่อยนึงแล้วก็คิดเองเป็นหนังสือเป็นเล่มๆตั้งหลายเล่มนะคะแต่ก็ไม่ใช่พระธรรมตามที่ทรงแสดงไว้45พรรษาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าไม่คิดเองแต่เริ่มรู้ความลึกซึ้งของแต่ละคำที่ได้ยินว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้จะไม่มีการเข้าใจคำนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่ไปเฝ้านะคะฟังพระธรรมท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกรูปแรกนะคะเพราะได้บำเพ็ญบุญมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นคนในครั้งนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมากมายหลายท่านที่เป็นสาวกนะคะฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ขณะนี้ทุกคนก็มีกิเลสแล้วไม่รู้เมื่อไหร่มีกิเลสพอทูตถึงกิเลสก็งงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะแล้วชัดเจนทุกคำแต่ว่าต้องทีละคำแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนถ้าขณะนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้เลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีและสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ตรัสรู้จะชื่อว่าตรัสรู้อะไรเพราะเหตุว่ากำลังมีจริงๆแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมดามากเลยแต่ไม่เคยรู้นะคะเริ่มฟังว่านี่แหละคำธรรมดาสิ่งธรรมดาเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ด้วยตัวเองได้นะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครเพราะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากเลยค่ะแล้วก็มีการเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยจึงลวงเหมือนว่าเที่ยงเช่นในขณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกคำว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้ค่ะเหมือนมีเห็นกับมีได้ยินด้วยแต่ความจริงแล้วนะคะเสียงไม่ปรากฏทางตาให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะไม่เหมือนกันจะปรากฏได้ยังไงต้องปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะได้ยินแล้วก็ดับจากไม่ได้ยินเกิดได้ยินแต่ก็ไม่ได้ได้ยินตลอดไปได้ยินก็หมดไปแล้วดูเป็นธรรมดามากนะคะแต่ก็ไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่าความจริงคือกำลังเกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ว่าคิดและก็สอนนะคะบางคนเข้าใจว่าพระองค์คิดเก่งคิดจนสอนอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่จากการเพียงคิดหรือเข้าใจนะคะแต่ต้องเป็นการใช้คำว่าตรัสรู้คือรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นด้วยคืออะไรก่อนและถึงจะศึกษาหรือเข้าใจเรื่องนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้อย่างจิตเนี่ยทุกคนก็เคยได้ยินเคยพูดได้ซ้ำไปคนนั้นใจดีคนนี้ใจร้ายนั่นคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะใครที่คิดจะฝึกจิตนะคะไม่รู้จักจิตก็คิดจะฝึกจิตแต่ถ้ารู้จักจิตจะฝึกจิตไหนนะคะจะฝึกจิตที่กำลังเห็นเลยค่ะเห็นเกิดระดับแล้วจะฝึกจิตที่ได้ยินได้ยินก็เกิดขึ้นระดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแต่ละคำนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆฟังนะคะไม่ใช่เราสามารถที่จะรู้ความจริงได้ทันทีแต่เริ่มรู้ว่าชีวิตก็คือแค่นี้เองนะคะจากไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็อย่างคร่าวๆก็คือว่าแล้วก็จากโลกนี้ไปและระหว่างที่อยู่ในโลกก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสนุกสนานนะคะแล้วก็ลืมหมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วย โดยเฉพาะถ้าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะจิตเดียวจะเอาเงินซื้อสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะไปขอร้องใครว่าขอมีชีวิตอยู่ต่อสักอีกหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครข้อสำคัญคือก่อนจากโลกนี้ไปไม่ได้เข้าใจถูกไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มี
4: เรียนท่านอาจารย์ครับก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงคือผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมแล้วก็กุศลกรรมเนี่ยไปสั่งสมอยู่ตรงไหนเพราะว่าจิตแต่ละดวงมันก็เกิดและดับไปดับไปนะ
0: ค่ะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะนะคะแล้วก็ดับเร็วมากการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้มาจากไหนมาจากจิตแต่ละขณะถอยไปแสนโกรธกลับไม่เคยหยุดมีปัจจัยที่จะให้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็จิตที่ดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนั้นนะคะมีการเห็นแล้วก็ต่อไปทำให้จิตขณะต่อไปจำสิ่งที่เห็นได้จิตขณะต่อไปก็มีความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งเป็นกุศลกรรมและอกุศลซึ่งได้ทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้มีจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลเพราะว่าเหตุเป็นจิตที่สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นผลก็ต้องเป็นจิตคือทำให้เกิดจิตซึ่งสามารถจะรู้แต่ว่าต่างกันที่จิตประเภทหนึ่งเป็นเหตุและจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่จิตขณะแรกของชาตินี้มีไหมคะมีถ้าไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นอะไรอะไรไปแต่ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นนกเป็นเทวดาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่มีชีวิตสามารถที่จะเห็นได้ยินทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นสัตว์บุคคลที่เพราะมีจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะแรกของชาตินี้ต้องมีถ้าไม่มีจะมีขณะนี้ไม่ได้จิตเมื่อวานนี้นะคะดับไปแล้วก็จริงแต่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อถึงขณะนี
4: ้คล้ายๆส่งทอดกันไป
0: ไม่มีการส่งไม่มีอะไรเลย
4: ปัจจัย
0: ค่ะเป็นปัจจัยหมายความว่าสะสมอยู่ในจิตนั่นแหละ
4: สะสมไปเรื่อยๆ
0: ทุกขณะ
4: สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติมา
0: ถูกต้องค่ะถ้าไม่มีจิตขณะต่อไปสืบต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดติจิตของพระอรหันต์ดับไม่มีจิตที่จะเกิดสืบต่ออีกเลยเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปได้
4: จิตไม่ได้สั่งรูปใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
4: แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ารูปไม่รู้จะไปสั่งรูปยังไงรูปก็ไม่รู้เพราะว่าสั่งหมายความว่าอะไร
4: แต่ขณะเดียวกันรูปก็ทำให้เกิดจิตได้ใช่ไหม
0: โดยที่ว่าไม่ได้ต้องการจะให้จิตเกิดแต่ว่ารูปนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้
4: อย่างเช่นเราปวดท้องเวทนามันเกิดเพราะความปวดท้องอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ทุกอย่างที่จะเกิดค่ะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะมีปัจจัยมากกว่าหนึ่ง
4: กราบเรียนอาจารย์อีกครั้งนึงครับคือในเรื่องของมหาสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมนะครับเมื่อกายเวทนาจิตเนี่ยในที่สุดก็คือเรื่องเดียวกันและถูกขมวดรวมในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะ
4: สรุปแล้วก็คือไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ครับ
0: ค่ะแต่เรียกพระเหตุว่าแสดงเห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะสามารถที่จะรู้ได้โดยที่ว่าแต่ก่อนนี้เคยยึดถือว่าเป็นร่างกายจึงเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือแม้แต่จิตเดี๋ยวนี้กำลังมีนะคะเพราะฉะนั้นการที่สามารถจะเข้าใจจิตรู้สภาพตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ชื่อเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนั้นเองนะคะกำลังรู้อะไรเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสติปัฏฐานยากนะคะ
4: ก็ยากครับพอผมเริ่มจากสมถะมาก่อนแล้วตอนหลังก็เลยเริ่มรู้ว่าความสมถะเข้ามากันมีความเกี่ยวข้องและสามารถยกสมถะขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได
0: ้ถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีละคำสมถะคืออะไร
4: สมถะคือการสงบจากกิเลสทั้งสาม
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
4: ต้องตลอดเวลาแล้วครับ
0: ตลอดเวลาหมายความว่าไงคะ
4: ถ้าเป็นไปได้ก็จะทุกลมหายใจเข้าออก
0: ได้เลยค่ะ
4: ก็ตอนนี้คิดว่าได้แล้วครับ
0: ค่ะขณะนี้มีอกุศลไหมคะ
4: ก ็คิดว่ายังมีแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะลดลงไปให้เรื่อยๆ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเป็นเราถ้ากำลังพยายามที่จะลดก็เป็นเรานี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องศึกษาพระธรรมนะคะเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละแต่ไม่ใช่เราละเห็นไหมคะต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะละตามลำดับละอะไรตามลำดับละความไม่รู้ซึ่งเราใช้คำว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆนะคะเราก็ผสมปนกันคือเราคิดว่านี่เป็นสมถะแล้วก็จะยกสมถะขึ้นเป็นวิปัสสนาหรืออาศัยซึ่งกันและกันแต่ขณะนั้นความจริงก็คือว่ายังเป็นเราที่ทำสมถะแล้วก็เป็นเราที่กำลังจะยกสมถะนั้นขึ้นเป็นวิปัสสนาเป็นเรื่องของการละหรือเปล่าละที่นี่หมายความว่าละความไม่รู้ละความติดข้องกว่าจะละได้จริงๆนะคะต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่านะคะสติปัฏฐานเป็นเรื่องไม่ง่ายเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะเหตุว่าต้องนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องรู้จุดประสงค์ของการศึกษาว่าที่ฟังเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่เพื่อเราเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนมากนะคะพอได้ยินธรรมะเนี่ยค่ะอยากให้เราเข้าใจธรรมะอยากให้เรารู้ธรรมะอยากให้เราหมดกิเลสทั้งหมดก็คือว่าเพื่อตัวเราซึ่งความจริงกว่าจะเห็นโลภะกว่าจะเห็นการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจริงๆไม่ใช่ขั้นคิดนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับด้วยตั้งแต่การฟังเพื่อละขอประทานโทษนะคะยังไม่ทราบชื่อเลยค่ะ
4: ผมชื่อนายแพทย์คงเดชลีโทโชริกครับเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับ
0: ค่ะคิดว่าใครๆก็จะปฏิบัติสติปัฏฐานหรือทำวิปัสสนาได้หรือเปล่าคะ
4: ผมว่าไม่ทุกคนครับผมมีลูกน้องเป็นพันอยู่ในจังหวัดนครปฐมเนี่ยและในสำนักงานก็มีอยู่200กว่าคนขณะทุกบ่ายวันศุกร์เนี่ยผมจะพาไปเข้าวัดก็ยังไปได้แค่10คน20คนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความพยายามที่เราต้องพยายามทำแต่ส่วนเขาจะได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาอีกเรื่องนึงครับ
0: แล้วไปทำอะไรคะ
4: ก็ไปสนทนาธรรมผมก็จะสอนคือให้เขารู้เบื้องต้นในการดูว่าในการที่เราจะปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานการมีศีลอะไรไปเรื่อยๆครับ
0: ยังไม่ถึงสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
4: ยังไม่ถึงครับ
0: เพราะว่าทุกคำเป็นคำวาจาสัตว์ทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกต้องถ้าเป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธพจน์ทั้งหมดทุกคำนะคะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินชื่อว่าสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเนี่ยบางคนเขาก็อยากจะทำทันทีและบางคนก็บอกว่าวิปัสสนายังทำไม่ได้ทำสมถะซะก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆเป็นวิปัสสนาซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้แต่ว่าสามารถที่จะฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจในแต่ละคำเช่นสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรแล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าและธรรมะต้องไม่ใช่คนหนึ่งคนใดนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเช่นอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ส่วนธรรมะที่ตรงกันข้ามคือวิชาหรือปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะมาจากไหนเราคิดเองไม่ได้หรือว่าได้ยินธรรมะเพียงแค่นิดหน่อยๆนะคะก็จะให้เป็นปัญญาระดับที่กำลังถึงการที่จะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะจึงมีตั้งแต่ขั้นต้นท่ามกลางและที่สุดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นปริยัติซึ่งหมายความถึงพระพุทธพจน์นะคะท่านใช้คำว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆซึ่งเป็นความรอบรู้จะมีการปฏิบัติหรือปฏิปฏิไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองทำเองได้แต่คำว่ารอบรู้ก็น่าคิดนะคะเพียงทีละหนึ่งคำถ้ารอบรู้แล้วก็จะนำไปสู่ความเข้าใจจริงๆความรอบรู้ในคำต่อๆไปแต่ถ้าคิดว่าเราฟังมาแล้วมากและเรารอบรู้แต่ความจริงแล้วไม่ได้เข้าใจแต่ละคำอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเป็นความรอบรู้ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ประมาทนะคะรอบรู้ในแต่ละคำอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะว่าธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงที่สุดจึงทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของธรรมะแต่ละคำด้วยเหตุนี้ไม่ประมาทนะคะ

0: ที่จะรู้เฉพาะเห็นไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่กำลังรู้ลักษณะของเห็นว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะมีการรู้แจ้งถ้าไม่มีการได้ฟังธรรมะและเป็นผู้รอบรู้ก่อนแต่ว่าบางคนก็อาจจะปนกันผสมกันนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันเพราะก่อนการตรัสรู้เนี่ยค่ะก็มีผู้ที่เห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะใดเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็เจริญกุศลจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจนกระทั่งถึงขั้นฌานจิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเป็นวิปัสสนาได้ต้องแยกสองอย่างค่ะสมถะกับวิปัสสนา
1: คืออย่างคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ละคนก็เลยมีขี้อิจฉาขี้น้อยใจขี้โมโหขี้บ่นขี้นินทาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของลักษณะของอกุศลจิตตรงนี้ได้ครับ
0: ค่ะพระโสดาบันโมโหไหมคะเป็นพระโสดาบันแล้วยังโมโหเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะไม่โมโหถูกต้องไหมคะแต่ว่าความเข้าใจธรรมะที่เริ่มค่อยๆมีขึ้นทำหน้าที่ของธรรมะนั้นถ้าไม่มีปัญญาน่าจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่เห็นถูกเข้าใจถูกนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อกุศลทั้งหลายเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสะสมอัธยาศัยหลากหลายต่างกันมาในแสนโกฎกับเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างอัธยาศัยนะคะแต่สามารถฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ความจริงตามที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีปัญญาเราจะไปแก้เขาไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาน้อยใจไม่ให้เขาริษยาไม่ใช่ให้เขานินทาเลยก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะนอกจากว่าต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเขาด้วยแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นทำหน้าที่ของปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ดีที่สุดนะคะของความเป็นมิตรที่ดีเป็นสหายที่ดีมีความหวังดีก็คือว่าให้เขาได้เข้าใจถูกต้องในธรรมะเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งมากค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะประมาทก็เข้าใจผิดได้อย่างแม้แต่คำว่าสมถะภาวนาคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทำแต่ไม่รู้ว่าความจริงขณะนั้นนะคะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ขณะที่ต่างกันของขณะที่เป็นกุศลกับขณะที่เป็นอกุศลจึงสามารถที่จะค่อยๆละ

0: ยังแม้แต่คำว่าสมถะภาวนาคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทำแต่ไม่ได้รู้ว่าความจริงขณะนั้นนะคะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ขณะที่ต่างกันของขณะที่เป็นกุศลกับขณะที่เป็นอกุศลจึงสามารถที่จะค่อยๆละ
1: ความจริงกิเลสอกุศลและความยึดถือว่าเป็นเรามีมากมายจึงต้องสะสมความอดทนและความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการสนทนาสาวัชสูตรที่มสพ.7 ธันวาคม 2562

ขณะนี้นะคะรู้จักลักษณะของสติสัมปชัญญะหรือยังเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีกิเลสน้อยใช่ไหมคะฟังแล้วลืมจะพยายามหาหนทางเหมือนกับจะบังคับโดยหนทางที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจได้แต่ว่าตามความจริงเลยคะนั่นผิดทันทีเลยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจว่าหนทางอื่นไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะจะสามารถทำให้รู้ความจริงได้ก็คือว่าไม่มีการที่จะสามารถเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายแค่คำเดียวลืมใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจากกำลังฟังเข้าใจเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงเดี๋ยวนี้ของธรรมะที่กำลังเกิดดับเพียงขั้นเข้าใจเรื่องแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วมีการละไหมนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้นำไปสู่ความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งถ้าฟังแล้วมีแต่อยากจะได้อยากจะทำก็คือว่านั่นไม่ใช่หนทางแล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีความเข้าใจความลึกซึ้งของคำนี้มั่นคงขึ้นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเห็นกำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้ายังคงเป็นเราแล้วก็แสวงหาทางที่จะให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้เกิดดับเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ความเข้าใจพร้อมสติขณะนั้นเกิดได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจขึ้นต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ฟังแล้วก็พูดตามสนุกสนานร่าเริงไปหัวเราะไปแล้วก็เป็นเราไปแล้วก็กล่าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงแล้วก็จริงใจขณะนี้เสียงมาแล้วใครไปทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วทันทีที่ได้ยินเนี่ยใครรู้บ้างว่าเป็นไปตามเสียงทันทีที่เพียงเสียงหนึ่งยังไม่ต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแค่เสียงหนึ่งที่กระทบหูดับไปอกุศลเกิดแล้วนี่คือความจริงนะคะที่จะทำให้ไม่ประมาทเลยไม่มีความเป็นเราที่จะไปหวังไม่มีความเป็นเราที่จะทำเพียงแต่ว่าขณะที่ฟังเนี่ยฟังด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีน้อยไม่มีการรู้ว่าจับด้ามมีดครั้งหนึ่งเนี่ยด้ามมีดสึกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละความเข้าใจชั่วหนึ่งขณะเนี่ยค่ะคุณค่ามหาศาลแต่ตราบใดที่ยังไม่มากพอก็ไม่เห็นว่าแค่หนึ่งขณะที่เข้าใจอย่างนี้หรือจะสามารถทำให้ละความเป็นเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าฟังแล้วอยากจะเป็นพระโสดาบันก็ผิดแต่ฟังแล้วรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นถูกต้องเพราะฉะนั้นทางผิดมีมากนอกจากเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วก็ฟังอีกเรื่องเดิมเข้าใจขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยใครก็ไม่มีตัวตนเป็นตัวตนที่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงฟังเพื่อรู้จักลักษณะของธรรมะไม่ใช่แต่เฉพาะชื่อแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องแต่ธรรมะที่มีจริงทุกอย่างนะคะที่ว่าจริงและต่างๆกันก็เพราะธรรมะนั่นเองมีความหลากหลายและต่างกันมากอย่างชัดเจนนี่ค่ะเห็นกับเสียงนี่เห็นอยู่แล้วไม่เหมือนกันพร้อมกันไม่ได้ด้วยแต่ว่าเมื่อพร้อมกันไม่ได้ก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นที่จะรู้ตรงลักษณะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือไม่ใช่เราอีกคือทั้งหมดนี่ค่ะต้องไม่ใช่เราโกรธเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ชอบเป็นเราหรือเปล่าเสียงอย่างนี้น่ารำคาญไหมคะก็ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆ

0: ป็นค่อยๆไปไม่ขาดการฟังซึ่งจะเป็นพื้นฐานปรุงแต่งให้มีการเข้าใจลักษณะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลองคิดถึงนะคะกำลังฟังอย่างนี้ได้ฟังที่บ้านได้ฟังที่หรือฟังอะไรก็ตามพูดถึงแข็งปกติถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะไม่มีการนึกถึงลักษณะที่แข็งเลยแต่ในขณะที่กำลังฟังบ่อยๆถึงเวลาพร้อมด้วยเหตุปัจจัยจะรู้ตรงแข็งได้ไหมเพราะกำลังฟังเรื่องแข็งแล้วมีแข็งจริงๆขณะนั้นก็รู้ความต่างว่าที่เคยฟังมาเรื่องธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้ตรงนั้นเลยกับการที่ฟังไปฟังไปเกิดรู้ตรงแข็งว่ากำลังมีสิ่งนั้นจริงๆเท่านี้เป็นประโยชน์ไหมหรือว่ารู้แข็งไม่มีประโยชน์ต้องไปรู้โพชฌงค์รู้สติรู้อะไรต่างๆแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะเพียงไม่รู้สิ่งนั้นความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อยู่ตรงนั้นแหละพระเจ้าเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเห็นความจริงของสภาพธรรมะเห็นไหมคะสภาพธรรมะมีจริงๆเห็นความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่ามีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงความเบื่อนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกำลังเบื่ออะไรหรือเปล่าแล้วได้ยินคำว่ารำคาญก็ยังเป็นแม้จริงนะเรากำลังรำคาญ
1: เป็นเรา
0: อีกแต่ขณะที่กำลังรำคาญแล้วได้ยินว่ารำคาญมีจริงๆยากไหมที่จะรู้ว่าตรงนั้นแหละไม่ใช่เราไม่ว่าพูดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรกำลังปรากฏทั้งนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าเกิดดับแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งก็จริงนะคะแต่ความเข้าใจเริ่มเห็นความไม่มีสาระเห็นไหมคะกว่าจะถึงว่าไม่มีสาระรำคาญเมื่อกี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งอะไรกับรำคาญที่หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่พอใจต่อไปอีกก็ได้ด้วยเหตุนี้นี่คือความเป็นอกุศลที่ละเอียดมากติดตามไปทุกแห่งและก็มีโลภะความติดข้องในความเป็นเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกุศลสิ่งนั้นจะเป็นอกุศลความเป็นเราอยู่ตรงนั้นทั้งหมดจนกว่าจะค่อยๆมีการระลึกได้และมีความมั่นคงว่าแค่เกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่อยๆมีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นจริงนะคะถึงจะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นความที่จะไปกระทำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะอย่างนั้นก็คิดแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจริงๆฮะเริ่มเข้าใจคำว่าสุญญตาสภาพธรรมะที่สูญสิ้นมีแล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะมีอยู่ได้เลยสักขณะเดียวแต่กิเลสนะคะสะสมมามากยังเป็นอย่างที่สะสมจนกว่าความเข้าใจจะเริ่มต้นค่อยๆ คลายในความเป็นเราค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแค่คำนี้ค่ะคลายไหมหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ทุกขณะหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วก็เกิดอีกแล้วก็หมดอีกเห็นไหมคะพระเชนก็ฟังในสิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้แค่นี้ก็เลิกคิดที่จะบังคับเลิกคิดที่จะทำอะไรแล้วค่อยๆนะคะลดลงไปละไปทีละน้อยมากเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่ได้ฟังเลยกับขณะที่ฟังแล้วเข้าใจนิดนึงขณะนั้นอกุศลก็เกิดไม่ได้ต้องอดทนระดับไหนเริ่มเข้าใจคำว่าบารมีถ้าไม่มีบารมีจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้แต่เพราะบารมีนั่นแหละทำให้คนที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนานมากต้องใช้คำนี้เลยค่ะไม่มีใครซึ่งไม่เคยฟังเลยและเพียงฟังนิดเดียวและสามารถที่จะพ้นหลุดพ้นจากความติดข้องได้แต่ต้องรู้ว่านานมากแม้ในชาตินี้ชาติเดียวนะคะก็ยังนานกว่าจะเริ่มคิดติงหมดแล้วอกุศลมาอีกเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของความอดทนอย่างยิ่งซึ่งไม่เคยรู้จักความอดทนระดับนี้เลยนี่ระดับฟังแล้วต่อไปความอดทนจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าไม่เพิ่มขึ้นไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ความอดทนต้องละเอียดขึ้นใช่ไหมพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมจนกว่าความอดทนและความเข้าใจบ้างจะเริ่มเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1120สนทนาธรรมที่เชราตันแกลนสุขุมวิทวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2560
2: ข้อความในปัจโชตสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแสงสว่างทั้งหลายในโลกมีอยู่4อย่างแสงสว่างที่5มิได้มีในโลกนี้ดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนอันหนึ่งไฟย่อมรุ่งเรืองในกลางวันและกลางคืนทุกหนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างอย่างเยี่ยมท่านอาจารย์ครับการที่จะทราบถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยคืออย่างไรครับ
3: ไม่เคยได้ฟังคำจากคนอื่นนะคะที่เหมือนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคำไม่ว่าชาติไหนนะคะจะเกิดมากี่ครั้งก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้แต่คำเดียวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแสงสว่างอย่างยิ่งที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดในชีวิตเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้สามารถเข้าใจนะคะความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยด้วยแสงใดๆทั้งสิ้นพระฉันก็ตกอยู่ในความมืดมานานไม่รู้อะไรเลยทุกชาติไปในสังสารวัฏจนกว่ามีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมนะคะซึ่งแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นแสงที่ส่องให้เห็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกขณะ
2: ข้อความหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันในอรรถกถาวิพังคปกรณ์นะครับกล่าวว่าจริงอยู่ความมืดในหฤทัยของเวไนยสัตว์จะถึงความย่อยยับไปโดยพลันอันขจัดได้ด้วยเดชแห่งพระสัทธรรมของพระองค์ได้โดยประการใดๆพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมนั้นโดยในอันย่อและพิสดารที่กล่าวว่าเป็นความมืดในหฤทัยคือในจิตของเวไนยสัตว์เนี่ยอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์เดี๋ยวนี้ก็มืดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับพระชนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงความจริงซึ่งเปิดเผยสิ่งซึ่งซ่อนเร้นปิดบังมานานแสนนานในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่ค่ะปรากฏเสมือนว่าไม่เกิดและไม่ดับเลยสืบเนื่องติดต่อกันนะคะจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำให้คิดไม่เห็นยังจำสิ่งที่เคยเห็นไม่ใช่แค่จำนะคะยังคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นยาวด้วยเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติทั้งชาติก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นความจริงว่านะคะไม่มีการที่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏนะคะมีชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะสำหรับที่จะฟังนะคะไตรตรองเป็นความจริงซึ่งลึกซึ้งแต่รู้ได้แต่ว่าไม่ใช่โดยรวดเร็วแต่ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงให้ค่อยๆ คิดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเลยเห็นไม่ได้เกิดขึ้นและขณะใดก็ตามนะคะที่เห็นเกิดขึ้นขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนและทันทีที่ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปสิ่งนั้นหามีไม่แต่สัญญาสภาพจำไว้มั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราเกิดทุกวันนะคะก็เราเห็นเราสุขเราทุกข์ทั้งหมดจากโลกนี้ไปแล้วเราที่เห็นมาแล้วที่สุขมาแล้วที่ทุกข์มาแล้วที่เคยเป็นเราอยู่ไหนไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้นะคะชาตินี้ชาติเดียวและที่เป็นคนเนี้ยถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายก็จะไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดก็ไม่รู้นะคะทุกขณะเพราะฉะนั้นความมืดสนิท แม้ว่าได้ฟังธรรมะนะคะกว่าแสงสว่างจะสว่างพอก็ต้องมาจากแสงสว่างที่ค่อยๆสว่างขึ้นจากความมืดมิดเนี่ยค่ะก็เป็นการได้ยินได้ฟังคำซึ่งใครก็พูดถึงไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะอธิบายความหมายของคำนั้นให้ลึกซึ้งได้จนกว่าจะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องเห็นพระมหากรุณาคุณซึ่งเกิดจากพระบริสุทธิ์ที่คุณซึ่งเกิดจากพระปัญญาคุณว่าไม่มีผู้ใดเทียบได้เลยเพราะว่าใครก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพรหมชั้นใดก็ตามก็ยังต้องมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามด้วยเหตุนี้แต่ละคำนะคะมีค่ามหาศาลนับคุณค่าประเมินประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าทำให้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยหมดสิ้นไปได้
2: อาจารย์กล่าวถึงว่าการที่จะเข้าใจความมืดในหทัยเนี่ยก็คือขณะนี้เองทั้งที่เห็นในสิ่งที่ปรากฏแต่ความมืดไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏได้ครับอาจารย์
3: คิดถึงบุคคลในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเป็นต้นคนเหล่านั้นมาเฝ้านะคะไม่ได้ฟังคำของพระองค์มืดไหมแต่ว่าแต่ละคำที่เขาได้ฟังเหมือนเราคำเดียวกันเลยค่ะทุกคำเป็นคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมาต่างชาติต่างการสะสมเพราะฉะนั้นอัธยาศัยก็ต่างกันคนที่ได้ฟังแล้วไตรตรองรู้ว่าสิ่งนี้จริงแท้แน่นอนแต่ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ทันทีที่ได้ฟังแต่เป็นความจริงแน่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความอดทนมีความเพียรมีการเห็นประโยชน์ฟังต่อไปขณะนั้นนะคะความเข้าใจเกิดขึ้นค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนนี้ไม่เข้าใจแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่เตชะอานุภาพของคำที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเดี๋ยวนี้นะคะทำให้ผู้ที่ได้ยินแล้วนะคะที่ไตรตรองแล้วเนี่ยมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยคือรู้ว่าเห็นขณะนี้นะคะเกิดและดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดและดับด้วยเหตุนี้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่คำของคนอื่นเลยนะคะแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกชาติไปที่จะได้ฟังเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆอบรมมั่นคงขึ้นจนกระทั่งค่อยๆ คลายความติดข้องในสิ่งซึ่งยึดถือว่าเป็นเราหรือของเรานานแสนนานไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวกว่าจะหมดความไม่รู้และความเป็นเราก็เพราะธรรมเตชะคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทำให้สามารถที่จะให้ปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นได
4: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าใจที่มืดมนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
3: ค่ะไม่รู้ทุกคำที่ได้ฟังนะคะเช่นธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงทำไมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าสิ่งนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะก็ไม่รู้ละฟังสัก10ปีก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความลึกซึ้งซึ่งกว่าจะรู้จริงๆอย่างที่ได้ฟังทุกคำก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้นะคะว่าทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมาจากการตรัสรู้ซึ่งอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจขึ้นจนรู้ตามได้เพราะฉะนั้นความยาวนานไม่ต้องนับค่ะนับไม่ได้เลยแต่พิสูจน์ได้ว่าฟังมานานเท่าไหร่ละเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหมและก็ไม่ใช่มีแต่เห็นนี่คะขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นคนละอย่างกันเลยธาตุรู้ทางตาเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏธาตุรู้ทางหูเกิดขึ้นได้ยินเสียงจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้สิ่งเดียวกันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมีความละเอียดมากนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าการฟังพระธรรมด้วยความเคารพก็คือฟังเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของแต่ละคำซึ่งลึกซึ้ง ไม่ประมาทเลยค่ะเพราะเหตุว่าความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะจริงแต่ว่าต้องไม่ใช่เพราะเราแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็รู้เองนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็ไม่ต้องคิดถึงนะคะเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ติดตามไปสำหรับชาติต่อไปถ้าอีก10ปีนะคะต่อจากนี้ไปฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากวันนี้อีก10ปีก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็สืบต่อในชาติต่อไป
4: ท่านอาจารย์ครับแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะขจัดความมืดในใจได้อย่างไรจากแต่ละคำแต่ละคำ
3: ค่ะคุณอนบเป็นคุณอนบหรือเปล่า
4: ก็ตอนที่ไม่ได้ไตร่ตรองในความเป็นธรรมะก็มีแต่ความเป็นเราน
3: ี่ค่ะค่อยๆสว่างแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่อยๆสว่างขณะที่มีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังขั้นพิจารณาว่าจริงแล้วไม่ใช่เรา
3: แต่สว่างอย่างนี้ยังไม่ใช่แสงอาทิตย
4: ์ใช
3: ่และพระปัญญาของพระองค์ก็ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยในสังสารวัฏก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปออกไม่ได้เปลี่ยนจากคนนี้ก็เป็นคนอื่นแล้วก็เป็นคนอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะสุขทุกข์จำได้หมดไหม
4: ก็ลืมไปหมด
3: ลืมไปหมดใช่ไหมคะยังไม่ทันจากโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครจริงๆแต่ว่าสภาพจำซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจำเวลานี้ก็กำลังจำไม่จำไม่ได้ค่ะถ้าไม่จำจะรู้ไหมคะว่าเป็นคุณอนบแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าไม่ใช่เราที่รู้ว่าเป็นคุณอนบแต่สภาพธรรมะที่จำทันทีที่เห็นก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเป็นใครและไม่ใช่มีคุณอนบคนเดียวในห้องนี้ทั้งหมดจำได้หมดเหมือนพร้อมกันเลยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำไปแต่จำผิดวิปลาสแล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นกาลใดที่ได้มีการฟังพระธรรมไม่มีโอกาสหรือเวลาไหนที่จะประเสริฐเท่าที่ได้มีการได้ยินได้ฟังคำซึ่งแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยค่ะนานมากกว่าจะได้ตรัสรู้และถ้าพระธรรมอันตรธานนะคะก็ต้องอีกนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษานานไหมคะและคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเท่าไหร่พระฉันประมาทไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าฟังคำเดียวแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้โดยพลันว่าแต่ละคำเนี่ยต้องลึกซึ้งมากเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ตื่นลืมตานะคะอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารอะไรเป็นธรรมะไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ปัญญายังไม่ถึงความเป็นจริงของธรรมะตั้งแต่ตื่นจนหลับว่านั่นคือแต่ละหนึ่งขณะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังไปอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วพอได้เขานะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยไม่ว่าเมื่อไรก็ตามค่ะสิ่งที่มีขณะนั้นแหละมีจริงๆจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้ไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้แต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เพียงแค่มีจริงนะคะดอกไม้ก็มีจริงโต๊ะก็มีจริงคนก็มีจริงแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นจริงนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งแค่นี้ค่ะยังไม่ถึง45ปีแต่ที่ทรงแสดงไว้เพื่ออนุเคราะห์นะคะทุกคำทุกประการโดยประการทางปวงให้พิจารณาไตรตรองแม้แต่วันนี้สิ่งที่มีจริงไตรตรองหรือเปล่านี่ขั้นฟังนะคะขั้นฟังว่านึกได้ไหมฟังมาตั้งนานพอตื่นขึ้นมาเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเลยมีจริงทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีปัจจัยพอที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะ แต่ถ้าไม่มีการเข้าใจเลยนะคะว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่มีวันที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวเดี๋ยวนี้รู้หรือเปล่าเห็นไหมคะไม่รู้เลยทั้งที่เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะจำก็เป็นธรรมะชอบก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ด้วยนะคะต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นน่ะมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นกว่าจะถึงคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีลักษณะจริงๆตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่ข้อความย่อๆที่จะให้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่เนื้อความของธรรมะเป็นสังสารวัฏทั้งหมดคำย่อมากใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งประมาทไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีความเคารพจริงๆในพระรัตนตรัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะด้วยความเข้าใจที่มั่นคงด้วยความเคารพว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่ละเอียดรอบคอบมั่นคงเคารพสูงสุดว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยคิดเคยจำไว้แต่เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่ากำลังเกิดดับเห็นไหมคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะกำลังเกิดดับ
2: ธรรมะก็กำลังเกิดดับทุกๆขณะครับการที่จะเข้าใจถึงความเกิดดับของธรรมะครับ
3: ยังค่ะเข้าใจถึงความเกิดดับของธรรมะฟังให้เข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รีบร้อนมากค่ะฟังเพื่อจะถึงการเกิดดับด้วยความเป็นเราแต่ว่าฟังเพื่อที่จะเข้าใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะ
2: ขณะที่ฟังก็ยังไม่ถึงการที่จะประจักษ์การเกิดดับของธรรมะ
3: แต่เริ่มรู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้อะไรจะเกิดดับ
2: ก็ไม่ทราบค่ะท่านจ้ะ
4: ถ้าใจครับหมายถึงว่าแม้เพียงคำเดียวคือความเข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยก็เป็นเพียงคำเดียวใน 45,000 พรรษาจากอีกมากมายหลายคำแต่แม้เพียงคำเดียวนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะนั้นจริงๆเพียงแต่มีความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะฮะเริ่มต้นเหมือนแสงริบหรี่นะครับแสงหิ่งห้อยเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เป็นเบื้องต้นก็ไม่อาจจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นกว่านี้ได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะเข้าใจเมื่อฟังเดี๋ยวก็ลืมค่ะแค่ลุกขึ้นยืนออกไปข้างนอกก็ลืมแล้วธรรมะอยู่ไหนแต่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแต่ว่าสะสมความไม่รู้มันนานมากเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่จะไม่คิดถึงคำที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะจึงฟังบ่อยๆเพราะรู้ว่าถ้าขาดการฟังเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นก็จะไม่คิดถึงธรรมะเลยห่างเหินไปอีกนานแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆนะคะก็ไม่ใช่ด้วยความอยากด้วยความเป็นเราที่ต้องการจะรู้นี่คือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งประมาทไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากมายมหาศาลเมื่อไม่รู้แล้วก็มีความติดข้องสำคัญผิดเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงกว่าจะรู้ความจริงซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทันทีแต่ว่าสืบต่อจนไม่มีใครเห็นการเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจถูกต้องนะคะจะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะต้องขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏถ้าไม่เข้าใจในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงคือดับแล้วแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทำให้จำผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะ ค่อยๆละคลายความติดข้องนะคะก็ต้องไม่ประมาทจริงๆค่ะไม่ใช่มีเราที่จะไปทำให้เกิดปัญญาที่จะละคลายกิเลสแต่ความเข้าใจถูกต่างหากทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆทำให้เข้าใจความจริงไม่ผิดพลาดและก็ต้องมั่นคงอธิฐานะบารมีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะมั่นคงยังไงมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
5: ้กราบท่านอาจารย์และวิทยากรนะคะกรุณาให้ความกระจ่างนะคะเรื่องสภาพธรรมะเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะคำว่าใช่ไหมคะเนี่ยสำหรับไตรตรองเพื่อจะตอบด้วยตัวเองมาจากที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
5: แต่สติตามไม่ทัน
3: ยังไม่ได้พูดถึงสติเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้มีความเข้าใจก่อนว่าธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้แม้แต่ว่าจะว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยคนที่ไม่เคยฟังพระธรรมนะคะถามเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ธรรมะคืออะไรก็ตอบไปหลายเรื่องหลายราวนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงค่ะธรรมะมีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นเราไม่ได้จะเป็นใครไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เพื่อไตร่ตรองว่าจริงไหมแต่ยังไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะไปละกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ไม่ใช่แสงสว่างของพระอาทิตย์ของพระจันทร์แต่ว่าต้องเป็นพระปัญญาที่อบรมเจริญนะคะด้วยพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาซึ่งถ้าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินความละเอียดของธรรมะใดๆเลยที่จะค่อยๆพิจารณาไตรตรองจนเริ่มมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีทุกขณะทุกขณะเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะคือการตั้งต้น
5: อย่างเวลาเราจะเผยแพร่อะไรไปบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ไตรตรองให้รอบคอบเนี่ยก็อาจจะเป็นการเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องข้อนี้จะเป็นสัมผัสปราปะได้ไหมคะ
2: สัมผัสปราปะนะครับหมายถึงอกุศลจิตที่กล่าวในคำที่ไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยครับกล่าวคำที่มีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าคำพูดที่พูดออกมานะครับก็ต้องมีจิตเป็นสมุฏฐานดังนั้นขณะใดก็ตามนะครับที่มีอกุศลจิตที่จะกล่าวคำที่เพ้อเจ้อนั่นแหละนะครับก็คือสัมผัสปราปะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เคยพูดนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรพอได้ฟังธรรมะชื่อต่างๆคำต่างๆก็คิดเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจลึกซึ้งขึ้นถ้าถามว่าวันนี้เป็นไงคะสบายดีหรือเปล่าหรือว่าเขายังชั่วขึ้นหรือยังเป็นสัมผัสปราปะวาจาหรือเปล่าต้องคิดละเอียดขณะนั้นจิตอะไรด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความหวังดีไม่ใช่สัมผัสปราปะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ
0: พื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1065ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้กว่าจะถึงวันนั้นนะคะไม่ต้องอ่อนอกอ่อนใจเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ต้องถึงค่ะแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจะถึงได้ยังไงแค่นี้ก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วใช่ไหมคะ
3: อาจารย์คุณวิไลครับเมื่อวานแล้วก็สนทนากันเรื่องมิจฉัตตะคือความเป็นผิดเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นตัวอย่างเลยว่าการศึกษาพระสูตรที่เป็นโทษเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิยกตัวอย่างเช่นฟังเรื่องพระสูตรที่แสดงถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เลยคิดว่าต้องดูจิตว่าจิตได้ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงไหมอย่างนี้ครับขอเชิญครับ
4: พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็แสดงความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดและที่สำคัญนะคะไม่มีความเข้าใจในธรรมะที่ทรงแสดงเลยจะจับแค่คำเดียวเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งแม้แต่ที่อาจารย์อนบยกขึ้นมาเกี่ยวกับคำว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องเป็นเราแน่นอนและที่สำคัญนะคะไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรและถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะไม่ศึกษาครบถ้วนคือทั้งพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเนี่ยซึ่งสอดคล้องโดยความเป็นธรรมะเป็นอนัตตาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่จิตซึ่งในพระอภิธรรมท่านก็แสดงชัดเจนนะคะว่าจิตเนี่ยเห็นไม่ได้แน่นอนทางตาเพราะฉะนั้นที่ดูจิตเนี่ยนะคะเห็นอะไรอาจจะคิดว่าจะเห็นแต่เห็นไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปเดียวที่ปรากฏทางตาก็คือวันนาธาตุเท่านั้นเองและก็สำคัญก็คือว่าจิตนั้นเป็นธาตุรู้งั้นถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็เป็นเราที่จะดูและที่สำคัญนะคะเป็นความเห็นผิดด้วยถึงแม้ข้อความท่านจะแสดงว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดก็ไม่รู้นะคะว่าจิตคืออะไรแล้วก็ยังทำด้วยความเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าความเห็นผิดยังมีอยู่งั้นถ้ายังมีความเห็นผิดนะคะย่อมคิดผิดแล้วเมื่อคิดผิดแล้วนะคะการกระทำทางกายทางวาจา ก็ผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวให้ฟังว่าคำใดเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอาจารย์ครับถ้าผู้ที่ศึกษาแล้วก็ต้องรู้ว่าคำใดที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเขายกมาประโยคนึงอย่างที่เราสนทนากันว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรเขาก็บอกนี่ไงคะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ก่อนอื่นเลยนะคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม
4: ลึกซึ้งแน่นอนค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าไม่ลึกซึ้งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะปฏิเวทะแทงตลอดปริยัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเห็นถูกในจิตตามความเป็นจริงเพราะฉันเห็นถูกเป็นเราหรือเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นถูกในจิตได้ไหม
5: ไม่ได้ครับท่านอาจารย
2: ์ไม่มีปัญญาแล้วอะไรดูจิตแล้วจะเห็นจิตถูกต้องได้ไหมในเมื่อไม่มีปัญญาด้วยเหตุนี้แม้แต่จะพูดถึงว่าข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงสติปัฏฐาน4แต่ทั้งกล่าวแยกก็คือจิตตานุปัสสนาปัสสนาต้องเป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นความไม่รู้เลยนะคะแล้วก็ตามรู้ ตามรู้อะไรถ้าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามเข้าใจถูกต้องในจิตที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเห็นถูกต้องเข้าใจถูกด้วยโดยอะไรสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติไม่เกิดจะมีอะไรที่จะไปเข้าใจถูกต้องในจิตที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาพของจิตในขณะนั้นแต่ละหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นที่เป็นนิมิตะของจิตเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่ว่าไม่ผ่านแต่ละคำเลยจะเอาคำไหนก็ได้สติปัฏฐานะสติคืออะไรเดี๋ยวนี้บังคับให้เกิดได้ไหมไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเดินไปข้ามถนนดีๆถ้าข้ามถนนไม่ดีไม่มีสติที่ข้ามถนนก็ถูกรถชนอย่างนั้นใครคิดใครพูดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าสติตามความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายดีนะคะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นแม้แต่สตินะคะเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่ามีแล้วอะไรจะไปตามรู้จิตเพราะไม่ใช่เราตามดูแต่ต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องพูดเองเองใช่ไหมคะสติเกิดกำลังตามรู้แต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าสติคืออะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใครบังคับให้สติเกิดขึ้นได้ไหมแล้วสติขณะนี้ที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยกับสติที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นฐานะเป็นที่ตั้งเป็นสติปัฏฐานให้ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในสิ่งที่สติกำลังถึงเฉพาะลักษณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเอาคำนี้มาพูดแล้วก็พูดตามๆกันไปโดยอ้างคำ
6: พระอาจารย์คะก็จริงๆข้อความก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะแล้วก็มีคำว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือท่านก็ไม่ได้ที่จะให้ไปเป็นตัวตนที่ดูเลยอะค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลท่านอาจารย์คะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ได้มีการศึกษาว่าลักษณะของกุศลเป็นยังไงลักษณะของสติเป็นยังไงหรือว่าปัญญาซึ่งเป็นสัมปชัญญะเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะไปตามดูแบบผิดๆใช่ไหมคะ
2: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะดูจิตก็ถามเขาได้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม
6: ลึกซึ้งค่ะ
2: ลึกซึ้งและดูจิตยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นการเตือนสติผู้ที่จะดูจิตว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม
3: จริงๆนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีเหตุผลแม้เพียงพื้นฐานเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าทุกวันเนี่ยนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงว่าเรียนธรรมะหรือไม่เรียนธรรมะอะไรเลยเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยใครไม่รู้บ้างก็รู้ว่าเราโกรธใช่ไหมครับเวลาอยากทุกคนก็รู้ว่าเราอยากการรู้อย่างนั้นไม่ใช่การเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันๆ นึงเนี่ยฮะถ้าเข้าใจผิดศึกษาผิดแล้วก็กลายเป็นความเห็นผิดเนี่ยฮะศึกษาพระสูตรนิดๆหน่อยๆเอาคำมาแล้วก็มาแปลความเอาผิดเนี่ยก็เท่ากับส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความเป็นตัวตนยิ่งขึ้นว่าขณะนี้นะกำลังโกรธนะขณะนี้กำลังจิตเห็นนะขณะนี้กำลังได้ยินนะก็เป็นการไปจดจ้องด้วยความเป็นตัวเป็นตนนะฮะโดยได้ยินคำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีหรือข้อความอะไรต่างๆในพระสูตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านถึงแสดงว่าการศึกษาพระสูตรผิดเนี่ยจึงจะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลเพราะเผินๆและถ้าอย่างนั้นฮะก็ไม่เห็นความละเอียดลึกซึ้งอะไรเลยนะครับว่าเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะนั้นวันก็คอยมาคิดสิตามคิดด้วยความเป็นตัวตนฮะก็เท่ากับส่งเสริมให้เป็นตัวตนที่คอยมาจดจ้องดูว่าตอนนี้โกรธนะตอนนี้อย่างนี้นะตอนนี้เห็นนะตอนนี้อะไรนะเบื่อนะอะไรใช่ไหมครับซึ่งต้องผิวเผินไม่ใช่เป็นการที่จะเข้าใจสภาพความจริงที่กำลังปรากฏด้วยความเป็นอนัตตา
7: ด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะนั้นนะครับ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงลักษณะของจิตเนี่ยนะคะไม่ใช่ความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าตามดูจิตแล้วเข้าไปดูลักษณะของความโกรธความโลภซึ่งไม่ใช่จิตนะคะท่านอาจารย
2: ์ต้องเป็นปัญญาค่ะที่สามารถที่จะรู้ความต่างของจิตและเจตสิก
5: ครับท่านอาจารย์ครับพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่จะส่งเสริมให้คนเกิดความเห็นผิดหรือว่าเกิดความไม่รู้แต่ว่าผู้ศึกษาถ้าเป็นผู้ประมาทเพียงผิวเผินไม่ได้ใส่ใจในความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมก็เป็นผู้ที่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็เผยแพร่ความเห็นของตนเองไปสู่ผู้อื่นซึ่งก็เป็นโทษเป็นภัยทั้งแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเมื่อวานก็ได้ฟังการสนทนาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเพียงแค่มีความคิดที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความไม่รู้นั่นก็เริ่มผิดแล้วแล้วก็ผู้ที่กล่าวอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องล่อให้ผู้คนพ้นจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งของความไม่รู้แล้วก็ความเห็นผิดที่คลาดเคลื่อนจากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
8: ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าไปสู่สำนักนั้นสำนักนี้เพื่อที่จะหาธรรมะเพื่อดับทุกข์มีความทุกข์ใจอยู่เรื่อย
2: คุณชัยยุดาค่ะทุกข์ไม่มีวันหมด
8: ใช
2: ่ค่ะถ้ารู้ก็คือว่าทุกขณะเป็นทุกข์ค่ะไม่ใช่เฉพาะบางขณะทุกข์ซึ่งไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเริ่มเข้าใจคำที่ว่าโลกว่างเปล่าคำนี้นะคะว่างเปล่าจริงๆเพราะเหตุว่าโลกคือสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือทุกขณะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทุกเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักทุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหนทางที่จะพ้นทุกไม่ใช่ทางอื่นนะคะแต่ต้องรู้จักทุกถ้ารู้จักทุกเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าทุกนั้นไม่ใช่เราทุกมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเหมือนกันทุกคนค่ะสุขลักษณะของสุขนะคะเป็นที่น่ายินดีกำลังยินดีตรงกันข้ามกับทุกซึ่งขุ่นเคืองไม่พอใจแต่สุขเกิดขึ้นและสุขก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถึงไม่มีเราแล้วก็โลกว่างเปล่าฟังไว้จนกระทั่งเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะเข้าใจในขณะนั้นได้จึงเป็นผู้ที่รู้จักทุกข์เพราะว่าทุกข์ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดแล้วค่ะทุกข์ขณะเห็นไม่ใช่ทุกข์ขณะได้ยินก็ไม่ใช่ทุกข์ขณะที่จำสภาพจำจะทุกข์ได้ยังไงแต่ว่าเป็นทุกข์ในฐานะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่เว้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นอนิจจังสิ่งนั้นไม่เป็นที่น่ายินดีเลยใครจะยินดีกับสิ่งซึ่งแค่นิดเดียวที่ปรากฏแสนสั้นแต่ปิดบังโดยการเกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ความจริงไม่มีค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยฟังไว้จนกว่าปัญญาจะเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ในขณะนั้นก็จะรู้ว่าทุกคนเหมือนกันไม่มีใครต่างกันเลยสักคนเดียวเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ใช่ใครทั้งสิ้นกำลังเดือดร้อนลักษณะที่เดือดร้อนนะคะก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครเดือดร้อนเกิดกับใครเมื่อไหร่ลักษณะนั้นก็เป็นแค่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้ว่าโลกว่างเปล่าเมื่อนั้นจึงจะละคลายความติดข้องในโลกคือในสิ่งที่กำลังปรากฏว่ากำลังมีในขณะนี้นี่คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะให้ผู้ฟังในเกิดความเข้าใจของตนเองซึ่งจะเป็นปัญญาที่จะทำให้สามารถที่จะดับทุกข์ได้ถ้าไม่ใช่เป็นความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่มีวันที่จะดับทุกข์ได้เลยเพราะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลา
7: ท่านอาจารย์ครับเข้าใจความหมายหรืออรรถในพระไตรปิฎกผิดแล้วก็เลยสำคัญว่าเนี่ยแหละเป็นคำสอนของพระเจ้าแต่จริงๆก็เป็นความคิดของเขา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมมีประโยชน์นะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะซักถามจนกระทั่งได้ความแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าดูจิตก็ไม่รู้ดูเลยแต่ดูอะไรจิตอะไรคืออะไรทั้งหมดต้องเป็นความเข้าใจแล้วอะไรดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติไม่ใช่เราแล้วก็สติก็เป็นอนัตตาแล้วก็ถ้าไม่มีปริยัติปฏิปัตติคือกิจญาณจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสอบถามได้ไต่ถามได้จนกว่าจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่จะตอบว่ายังไงพระบอกว่าให้ดูจิตไม่มีคำอธิบายเลยว่าดูไม่ได้แต่สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นสติที่ถึงเฉพาะโดยที่ว่าเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะรู้อะไรไม่ใช่ไปเจาะจงรู้ลมหายใจหรือว่าไม่ใช่ว่าจะไปเจาะจงรู้จิตโน่นจิตนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าสติเป็นอนัตตาและใครสอนให้ไม่เป็นอนัตตาให้ไปทำนั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำของคนอื่น
7: ใช่ใช่ครับปรมัตถธรรมเนี่ยก็คือธรรมะที่มีอรรถสาระนั้นจริงๆนะครับและปรมัตถ์แรกที่พระองค์ท่านทรงแสดงเนี่ยคือจิตปรมัตถ์คำว่าจิตปรมัตถ์และความเข้าใจคำว่าจิตปรมัตถ์เนี่ยฮะจะทำให้เข้าใจถูกแล้วไม่หลงเป็นตัวตนที่จะไปดูจิตอย่างไรครับท่านอาจารย์จิตปรมัตถ์คำเนี่ยครับ
2: ค่ะต้องรู้ว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมแล้วอะไรดูมีอะไรอีกต่างหากที่จะไปดูจิตไหมปรมัตถธรรมมีสี่นะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุว่าไม่มีกันในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตมีเจตสิกมีรูปอะไรดูจิต
7: การยึดกายเนี้ยว่าเป็นเราทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารยึดสี่ขันเนี้ยว่าเป็นเราแล้วเมื่ออันนี้เป็นเราแล้วก็มีเราที่จะไปดูจิต
2: ค่ะแต่ว่าดูก็ไม่เป็นดูไงคะยังไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไง
7: เข้าใจครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่พ้นจากสักกายทิฏฐิซึ่งท่านประมวลไว้เป็น20เลยก็คือเขาเห็นจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นสภาพนามธรรมซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดระดับเขาเห็นจิตโดยความเป็นตน

0: อย่างนั้นไป
1: ถึงพูดอย่างนี้ก็ดูไม่ได
0: ้ดูไม่ได
1: ้ค่ะแต่คิดว่าดูได
0: ้เพราะว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นปรุงแต่งให้ความคิดนึกขณะนั้นคิดนึกไปว่าจะดูจิตซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นความเห็นผิดเป็นสักกายทิฏฐิที่ยึดถือว่าเป็นเราในสภาพธรรมะคือขันธ์เนี่ยว่าเป็นเราแล้วเขาก็ไม่เข้าใจจิตเห็นจิตโดยความเป็นตนเห็นตนในจิตนี่ฮะวนอยู่เนี่ย
1: แล้วก็ดูจิตของใครคะให้ใครมารู้จิตของเขาในเมื่อจิตใครคนนั้นรู้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับส่งการบ้านรู้จิตของคนอื่นหรือ
0: นั่นเป็นการบ้านที่ให้เพิ่มความเป็นตัวตนเป็นสักกายทิฏฐิเพราะนั้นเนี่ยฮะจิตของใครจิตนี้มีในใครเห็นจิตในตนเห็นตนในจิต
1: แล้วจิตก็เกิดแล้วดับแล้วด้วยใครรู้เพราะฉะนั้นการบ้านส่งใครคะส่งคนไม่รู้จิตแต่เข้าใจว่ารู้จิตเพราะถ้ารู้จิตเดี๋ยวนี้จิตแน่นอนค่ะที่กำลังเกิดดับคนอื่นรู้ไม่ได้ด้วยต้องขณะที่จิตนั้นจิตนั้นคือจิตหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปคนอื่นจะรู้ได้ไหมผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะดำรงต่อไปก็ควรที่จะได้เป็นผู้ที่ตรงและแม้แต่หนึ่งคนจะทำนะคะก็เป็นประโยชน์เพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็จะทำให้พระภิกษุเนี่ยค่ะได้เข้าใจถูกต้องว่าตัวของท่านพร้อมหรือว่าสามารถที่จะเป็นพระภิกษุต่อไปได้อีกหรือไม
0: ่ท่านอาจารย์ครับเมื่อวานสนทนากันถึงเจตสิกที่ดีและไม่ดีนะครับก็คือหิริเจตสิกกับอหิริกะเจตสิกซึ่งในพระวินัยนะฮะหรือผู้ที่บวชเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าภิกษุที่ไม่ละอายเนี่ยก็คืออรัชชีภิกษุที่มีความละอายประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นลัทธิครับและท่านก็มีข้อความว่าไม่มีหิริเพราะไม่มีปัญญาครับท่านอาจารย
1: ์ไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นพระภิกษุเพราะอะไรและเพื่ออะไร
0: นั่นคือความไม่รู้ไม่รู้ถึงว่าไปบวชเพื่ออะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบวชเพราะอยากบวชถูกต้องไหมคะไม่มีหิริบวชเพราะอยากไม่ละอายเลยที่จะไปสู่เพศซึ่งจะต้องศึกษาธรรมะและวินัยเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระวินัยคืออะไรก็ยังไปสู่เพศนั้นเพื่ออะไรเห็นไหมคะเพราะความอยากไม่ได้ละทิ้งความอยากเลยเริ่มตั้งแต่อยากบวชพอบวชแล้วอยากอะไรต่อไปอีก
0: บางคนเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์เหมือนว่าจะดีว่าเขาเห็นว่าชีวิตอย่างเนี้ยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยวุ่นวายก็อยากจะไปบวชแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่เขาก็คิดว่าจะได้พ้นจากความวุ่นวายไปแล้วจะได้ไปพบกับสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีหิริ
1: ค่ะผิดไหมยังไม่รู้เลยว่าภิกษุต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เขาจะบวชเพื่ออะไรเพื่อจะศึกษาหรือเพื่ออะไรคะ
0: บวชก็คิดว่าบวชแล้วจะได้ศึกษา
1: จะได้ศึกษาศึกษาอะไรยังไม่รู้เลยเพราะว่าต้องรู้ก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปบวชกับพวกเดรัจฉีไปบวชกับใครก็ได้สละเพศคฤหัสถ์เข้าป่าไปแต่ไม่ใช่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจธรรมะจริงบวชได้นะคะในครั้งโน้นไม่มีใครสักคนนึงค่ะซึ่งไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองเนี่ยได้สะสมมาที่จะสามารถอยู่สุขสงบนะคะไม่เดือดร้อนได้ในเพศของบรรพชิตที่จะมีชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะและเดี๋ยวนี้พระภิกษุศึกษาหรือเปล่าบวชเพื่ออย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่บวชเพื่ออย่างนี้นะคะก็เป็นการลวงเป็นการหลอกคนอื่นให้คิดว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเพศของพระภิกษุได
0: ้กราบท่านอาจารย์ครับในสมัยพุทธกาลนะฮะผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีความเข้าใจแล้วบางท่านที่ท่านสะสมมาที่จะเป็นเพศบรรพชิตท่านก็ทูลขอบวชนั่นเป็นหิริอย่างไรครับท่าน
1: บวชแล้วต้องทำอะไรบ้างคะ
0: ประพฤติตามพระธรรมวินัย
1: ค่ะมีกิจเพียงสองอย่างคันธธุระกับวิปัสสนาธุระแต่ต้องละเอียดไม่ใช่พอได้ยินชื่อนี้ก็ไม่มีคันธธุระจะมีแต่วิป

0: นาธุระก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดนะคะมีมากมายนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็เมื่อยังยึดถือความเห็นผิดนั้นอยู่ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่บวชโดยการคิดว่าจะศึกษาพระธรรมวินัยแต่ไม่ศึกษาเพราะไม่รู้ว่านะคะพระธรรมวินัยมีคุณอย่างไร
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1066ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
0: เวลาที่บวชโดยการคิดว่าจะศึกษาพระธรรมวินัยแต่ไม่ศึกษาเพราะไม่รู้ว่านะคะพระธรรมวินัยมีคุณอย่างไร
2: เพราะนั้นไม่มีหิรินี่ก็เพราะว่าไม่มีปัญญาที่ได้เข้าใจว่าพระธรรมวินัยคืออะไร
0: ค่ะและมีความเห็นผิดนะคะว่าถ้าบวชแล้วจะศึกษาพระธรรมวินัยไม่รู้ว่าพระธรรมเป็นอย่างไรไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วจะบวชแล้วจะศึกษาธรรมวินัยได้หรือก็ต้องไปเป็นเดรัจฉีความคิดอื่นความเห็นอื่นความเข้าใจอื่นซึ่งไม่ตรงและโดยเฉพาะนะคะที่กล่าวถึงธุระของพระภิกษุสองอย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระคือการศึกษาให้เข้าใจสภาพธรรมะให้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งนะคะซึ่งเป็นวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคันธธุระมีวิปัสสนาธุระได้ไหมแต่ความเห็นผิดมาแล้วค่ะจะทิ้งไม่ศึกษาธรรมะแต่จะทำวิปัสสนาก็ผิดทั้งหมดนี้นะคะคือสีลัพพตประมาสะความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
3: ท่านอาจารย์คะที่ว่ายุคเนี้ยบวชเพื่ออะไรก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ที่บวชเพราะเป็นประเพณี
0: ประเพณีอะไรมาจากไหนไม่ใช่ประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นประเพณีของชาวพุทธว่าใครก็ได้บวชก่อนโดยที่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของประเพณีนะคะขัดต่อพระธรรมวินัยถ้าขณะนั้นไม่ใช่ประเพณีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ไม่ถูกต้องคือบวชตามประเพณีได้ยังไงคะไปบังคับใครให้บวชประเพณีของใครและทำไปเพื่ออะไรถ้าจะเพื่อทดแทนคุณมารดาบิดานะคะไม่บวชทดแทนคุณได้มากกว่ามากทีเดียวทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าบวชเป็นพระภิกษุต้องถูกจำกัดเพราะเหตุว่าไม่มีญาติแล้วค่ะวงศาคณาญาติสละมารดาบิดาทั้งหมดไม่มีเย่อใหญ่เพราะเหตุว่าจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อดับกิเลสเพื่อรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าบวชตามประเพณีหมายความว่าคนนั้นไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าให้ผ ผู้ชายใช่ไหมคะบวชไม่มีการบังคับใครเลยเพราะฉะนั้นจะว่าบวชตามประเพณีได้ยังไงประเพณีของใครกันประเพณีอื่นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ทุกคนค่ะหวังอย่างเดียวคือให้ลูกเป็นคนดีมีใครอยากให้ลูกเป็นโจรบ้างไหมคะมีใครอยากให้ลูกทุจริตบ้างไหมมีใครอยากให้ลูกโกหกบ้างไหมมีใครอยากให้ทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างไหมเพราะฉะนั้นเมื่อจะตอบแทนคุณก็ทำดีดีกว่าบวชแล้วทำไม่ดีเพราะฉะนั้นบวชไปไม่ได้แทนคุณนะคะเพราะเหตุว่าผิดพระวินัย
4: ครับท่านอาจารย์ครับกับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอุบาสกท่านหนึ่งครับซึ่งก่อนที่จะบวชท่านเป็นพ่อค้าครับก็คือพระปุณณะเป็นพ่อค้าเราก็จะมีการค้าขายไปยังถิ่นต่างๆด้วยบริวารเกวียนนะครับซึ่งขนวัตถุสิ่งของที่จะนำมาขายณที่ต่างๆทีนี้พอได้มาที่เมืองสาวัตถีก็มีการพักกองเกวียนไว้ทีนี้ก็เห็นชาวเมืองกำลังจะพากันเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเพื่อฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงท่านก็ติดตามชาวเมืองเข้าไปที่พระวิหารเชตวันแล้วก็ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเข้าใจความจริงแล้วก็รู้ถึงการสะสมอัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์ก็คือมีศรัทธาที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาครับพอได้ฟังธรรมะจบแล้วมีความเลื่อมใสแล้วมีความคิดว่าจะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านก็สละทรัพย์สินทั้งหมดเลยที่ท่านนำมาขายมอบให้กับผู้อื่นทั้งหมดเลยสละทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งหมดแล้วก็อุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วก็ผลแห่งการที่มีความจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตก็ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: นั่นคือการบวชในพระธรรมอวินัยไม่ใช่การบวชที่จะต้องพิมพ์การ์ดใช่ไหมคะและอะไรอีกนอกจากนั้น
3: ท่านอาจารย์คะแล้วก็การบวชก็ชั่วคราวด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็คือไม่ได้สละจริงๆเงินทองในบัญชีก็ยังมีอยู่ครอบครัวก็ยังมีอยู่แต่ก็ไปบวชชั่วระยะสั้นๆ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มไม่ตรงตั้งแต่ก่อนเป็นภิกษุกำลังเป็นภิกษุจะตรงไหม
3: ถ้าเป็นพระภิกษุ
0: เหตุว่ารู้อยู่แก่ใจค่ะว่ามีเงินในธนาคารมีทรัพย์สมบัติมีอะไรแล้วบวชผิดจุดประสงค์เลยค่ะเพราะว่าบรรพชาอุปสมบทเป็นเรื่องของการสละหมดสละจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าชั่วคราว10วัน15วันแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่เป็นผู้ที่จริงใจไม่เป็นผู้ที่ตรงไม่ใช่บารมีไม่มีทางที่จะได้รับสาระจากพระธรรมเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจผิดเป็นสีลัพพตะประมาสะซึ่งละเอียดมากนะคะความเห็นผิดทั้งหมดนำมาสู่การประพฤติที่ผิดทั้งหมดเป็นการที่ใช้คำว่ารูปคลำหมายความว่ายังคงติดข้องอยู่ในความเห็นนั้นโดยความประพฤติทางกายทางวาจา
3: อาจารย์น่ากลัวมากเพราะว่าบุญก็ไม่ใช่บุญเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็คฤหัสถ์เองชาวบ้านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ไม่รู้แม้แต่คำว่าปัจจัยเขาไม่รู้นะคะว่าปัจจัยในที่เนี้ยต้องมุ่งหมายเฉพาะอาหารบิณฑบาตยารักษาโรคจีวรแล้วก็เสนาสนะแต่ไม่ได้รวมเงินเขาเข้าใจว่าปัจจัยเนี่ยก็ต้องหมายถึงเงินด้วยอันนี้คือไม่รู้ว่า
2: แค่ได้ยินคำว่าเงินเป็นคำว่าปัจจัย
0: ก็คิดเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
3: ท่านอาจารย์คะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตปัจจัยไว้เพื่ออะไรเพราะว่าในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านก็แสดงอยู่แล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตปัจจัย4เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นสุขแต่ก็เพื่อที่จะให้พระภิกษุนั้นนะคะบริโภคปัจจัยเหล่านี้เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจักพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบริโภคไปไม่ได้บำเพ็ญสมณธรรมเป็นภิกษุหรือเปล่า
2: ที่คุณช่วยให้ความเข้าใจว่าพระธรรมวินัยเนี่ยคืออะไรยังไง
3: ถ้าเป็นพระธรรมนี่นะคะก็ไม่พ้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและที่สำคัญนะคะทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยจะรู้หรือไม่ก็ตามกุศลจิตก็มีอกุศลจิตก็มีและธรรมะที่ไม่ใช่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าไม่ใช่เราสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยแสดงความจริงและจริงถึงที่สุดนะคะก็ไม่พ้นตัวธรรมะนั่นเองความเห็นผิดมีจริงแน่นอนและถ้ามีความเห็นผิดก็ย่อมคิดผิดแล้วก็มีการกระทำทางกายทางวาจาที่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งใดนะคะเป็นบุญแล้วก็สิ่งใดเป็นบาปเพราะฉะนั้นธรรมวินัยในที่นี้นะคะก็ต้องรวมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งก็ต้องไม่พ้นข้อความที่ทรงแสดงไว้ในพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมซึ่งมหาประเทศสี่ท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าให้เทียบเคียงสอดคล้องกับพระวินัยและพระสูตรถ้าบางคนอ่านโดยไม่ละเอียดอาจจะคิดว่าไม่มีพระอภิธรรมก็ท่านอาจารย
0: ์ในสมัยเดิมนะคะยังไม่ได้สังคายนาก็มีพระธรรมและพระวินัยแต่พระธรรมนั้นก็รวมพระสูตรและพระอภิธรรมด้วยแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะก็มีพระภิกษุที่ผู้ใดที่สนใจศึกษาสนทนากันในเรื่องพระวินัยก็เป็นกลุ่มหนึ่งในพระสูตรก็อีกกลุ่มหนึ่งในพระอภิธรรมก็อีกกลุ่มหนึ่งเพราะธรรมะคืออภิธรรมธรรมะไหนบ้างไม่เป็นอภิธรรมไม่เป็นปรมัตถธรรมจะแยกหรือจะไม่แยกนะคะก็คือธรรมะแต่ที่มีสังคายนาแล้วก็จัดเป็นสามปิฎกเพื่อให้มีความชัดเจนในแต่ละส่วนนะคะว่าพระวินัยนั้นเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติของภิกษุเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยนะคะในพระวินัยปิฎกที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ในพระสูตรก็เป็นเรื่องของการที่กล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะที่ไม่ใช่พระอภิธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดพระสูตรก็คือพระอภิธรรมนั่นเองแต่ว่าแสดงโดยนัยยะต่างกันเพราะว่ายังมีสัตว์มีบุคคลมีเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ากล่าวถึงพระอภิธรรมแล้วก็เป็นธรรมะล้วนๆแต่ก็มีปุคละบัญญัติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอภิธรรมะบุคคลก็ไม่มีแต่ให้รู้ว่านั่นคือการบัญญัติปรมัตถธรรมเป็นบุคคลต่าง
3: ๆอาจารย์คะและทั้งสามปิฎกก็สอดคล้องกันตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่ะ
0: แต่ของคุณยังไม่จบใช่ไหมคะในเรื่องการบวชเนี่ยบวชเพราะอะไรบ้าง
3: บวชก็เพราะว่าก็ต้องการบุญกับท่านอาจารย์เพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่นะคะก็คิดว่าบวชเพื่อจะจับชายผ้าเหลือง
0: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะบวชผ้าฤดูร้อน
2: บวชเพราะถูกเกณฑ์มาบวชท่านอาจารย
0: ์ถูกเกณฑ์มาให้บวชมีไหมคะ
2: เยอะครับท่านอาจารย์วัตถุประสงค์ที่ผิด
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมวินัยแล้วเป็นบาปไม่ใช่บุญเพราะเหตุว่าชีวิตของแม้แต่สามเณรนะคะก็คือเชื้อสายของภิกษุจะต้องมีการประพฤติปฏิบัตินะคะเมื่อพระภิกษุทำไม่ได้แต่สามเณรทำได้เป็นบางข้อซึ่งไม่ขัดต่อการที่จะเป็นเพศของสามเณรเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะแล้วก็มีการบวชผ้าฤดูร้อนไม่มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ
3: ต้องเป็นโทษอยู่แล้วก็ท่านอาจารย์
4: ท่านอาจารย์ครับก็ไม่ตรงตั้งแต่ต้นแล้วครับก็ไม่มีความจริงใจจริงๆเป็นไปกับด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงผิดก็ทำลายตนเองแล้วก็เป็นการทำลายพระศาสนาด้วยไม่ควรเลยที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอันตรายเป็นโทษกับตนเองจริงๆและที่น่าพิจารณานะครับว่าไม่ใช่ว่าพระภิกษุจะตกนรกไม่ได้มีมากมายในข้อความที่ทรงแสดงไว้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งครับในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็คือในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติผิดพระธรรมวินัยย่อหย่อนในพระธรรมวินัยละจากชาติที่เป็นพระภิกษุในสมัยนั้นเกิดในอเวจีมหานรกท่านแสดงไว้นะครับว่าตกนรกนี่ครับนานมากพอพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วยังไม่พอนะครับยังเกิดเป็นเปรตต่อไปอีกมีรูปร่างเหมือนกับพระภิกษุทุกประการทรงบาททรงจีวรแต่ก็ ถูกไฟแผดเผาได้รับความทุกข์ทรมานก็มีพระเถระก็คือพระนารทเถระไปพบเปรตตนนี้นะครับแล้วก็มีการสนทนาการถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นเปรตก็กล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่เป็นภิกษุลามกเป็นผู้ที่มีธรรมะอันลามกไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยจึงทำให้เกิดเป็นเช่นนี้แล้วพระนารทะก็นำความเรื่องนี้มากราบทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องนี้พระธรรมเทศนาในเรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากครับท่านอาจารย์ครับ
5: ครับก็จะมีเรื่องนะครับก็คือมีเด็กชื่อว่าอุบาลีซึ่งพ่อแม่ก็คิดกันนะครับว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยครับถ้าจะให้ไปศึกษาศิลปะหรือว่าทำกิจอะไรต่างๆก็กลัวยากลำบากก็เลยคิดกันว่าก็ให้มาบวชเป็นภิกษุนี่แหละเพราะว่าอยู่อย่างสบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กอุบาลีก็เลยได้ยินได้ฟังนะครับก็เลยไปบวชสมัยนู้นก็ยังไม่มีข้อบัญญัติที่จะมีพระบัญญัติที่บวชคนที่ยังไม่ถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งเมื่อมาบวชนะครับด้วยความเป็นเด็กนะครับพอตกดึกก็เกิดความหิวก็ร้องว่าอยากจะทานนู่นอยากจะทานข้าวต้มอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดเสียงอื้ออึงเป็นอันมากภิกษุก็กล่าวนะครับว่าก็ต้องถึงเวลานะครับแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตมีกิจมีวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยครับทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆครับดังนั้นการที่แม้เด็กๆยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรแล้วพระสัตวัคคีก็จะเป็นกลุ่มของภิกษุที่เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆมากมายเลยนะครับจะมีเรื่องกับภิกษุที่เป็นพระฉัพพคีดังนั้นก็จะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยครับทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆด้วยความประพฤติเป็นไปที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ครับ
0: บวชแล้วก็หิวไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กก็เป็นปกติของผู้ที่ไม่เข้าใจว่าบวชเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อการขัดเกลากิเลสไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะบวชไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือพระภิกษุแล้วก็เป็นโทษกับเด็กไหมคะที่บวชเพราะถ้าไม่รู้เลยว่าบวชแล้วต้องทำอะไรตามพระธรรมวินัยแล้วทำเป็นโทษเชิญค่ะ
5: เพราะว่าแม้แต่สามเณรก็ต้องมีสิกขาบทก็ต้องศึกษาในสิกขาบท10แม้รับเงินทองก็ยังไม่ได้เลยเราจะเห็นตามสื่อต่างๆสามเณรบางครั้งก็ถือบาตรไปแล้วก็มีคนใส่เงินแบงค์ต่างๆบ้างนั้นก็เป็นการล่วงศีลแล้วผลของการล่วงศีลทำให้ไปไหนครับก็ต้องในอบายภูมินี้ก็เป็นโทษมากโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่รู้ถึงโทษภัยของการที่แม้ภิกษุเองหรือว่าสามเณรเองนะครับที่ล่วงสิกขาบทที่พระภาคทรงบัญญัติเอาไว้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าให้เด็กบวชให้เด็กไปไหนเพราะยังไงก็ไม่รู้พระธรรมวินัยแล้วก็รับเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นส่งลูกไปไหน
5: แม้ในเรื่องของการบริโภคเด็กๆก็มีการหิวในช่วงหลังเที่ยงไปแล้วซึ่งก็เป็นสิกขาบทข้อที่6คือไม่บริโภคอาหารในยามวิกาลคือหลังเที่ยงไปแล้วแต่ถ้าเด็กถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปกินขนมบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งก็เป็นการล่วงศีลก็มีโทษอีกนะครับ
0: ไปไหน ถ้าล่วงสิกขาบทโดยเจตนาจงใจเพราะไม่รู
4: ้ท่านอาจารย์ครับในเรื่องของสามเณรนี่ก็ชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับว่าเป็นเชื้อสายของสมณะซึ่งจะต้องมีความประพฤติตามเพศบรรพชิตทุกประการที่เหมาะควรนอกจากจะศึกษาในสิกขาบท10ประการแล้วนะครับตั้งแต่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเว้นจากการฟ้อนลำขับร้องต่างๆเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ประดับด้วยมาลาของหอมเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่แล้วก็เว้นจากการรับเงินและทองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะควรทุกอย่างเหมือนกับพระภิกษุอย่างเช่นในส่วนที่เป็นเสขิยวัตรคือมารยาทที่งดงามทั้งหมดก็จะต้องประพฤติตามด้วยครับท่านอาจารย์ครับแต่ถ้าเป็นสามเณรที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีการล่วงศีลมีการประพฤติที่ หยียบย่ำพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นโทษทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันว่าแม้เป็นสามเณรก็เกิดในนรกพ้นจากนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีใช่ไหมคะที่จะให้ลูกหลานไปบวชเพราะว่าบวชแล้วไปไหนยังไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยไม่เข้าใจพระวินัยด้วยแล้วก็ให้บวช
6: ท่านอาจารย์คะคำว่าหงายของที่คว่ำเนี่ยแค่ฟังรู้ว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยก็ใช่แล้วหรือว่าจะต้องประจักษ์แจ้งก่อนว่าธรรมะลักษณะแท้ๆเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้อาจารย์ธิดารัตน์เนี่ยนำเสนอตรงนี้แล้วก็เป็นรายละเอียดที่ให้เข้าใจกระจ่างชัดขอบพระคุณมากนะคะ
3: ท่านอาจารย์คะหงายของที่คว่ำก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะว่าอะไรที่ถูกครอบไว้และจะหงายได้อย่างไรท่านอาจารย์คะแล้วอะไรที่คว่ำไว้อะคะ
0: ค่ะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าอะไรคว่ำไว้ไม่มีทางเลยแต่เวลาที่ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยเวลานี้เห็นอะไร
3: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์หมายถึงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดสืบต่ออยู่ขณะเนี้ยถูกปกปิดไว้ก็เลยถูกคว่ำไว้ด้วยความไม่รู้หรือว่าถูกปกปิดไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: โดยมากนะคะอยากจะสนใจเรื่องคำแต่เรื่องความจริงของสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรที่กำลังคว่ำอยู่ก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เห็นอะไร
6: เห็นพระธาตุเห็นดอกไม้เห็นท่าอาจารย์แต่ถ้าจากการศึกษาก็ทราบว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
0: ้ค่ะแล้วเห็นจิตไหม
6: เห็นจิตไหมก็ยังไม่เห็น
0: อะไรความครอบไม่เห็นว่าเดี๋ยวนี้มีจิต
6: ความไม่รู
0: ้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เองค่ะ
6: กลับเปลี่ยนท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าความจริงเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้ว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้เห็นได้เพราะว่าเห็นแล้วก็คิดไปเลยว่าเป็นอะไร
0: ค่ะถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้จักธาตุรู้หรือสภาพรู้เลยว่าขณะนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมีธาตุซึ่งเห็นแล้วก็คิดเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยแต่ไม่ปรากฏปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆโดยที่ลืมสนิทว่าจิตอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อะไรปกปิดไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นจิตเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางไหนก็ตามทำให้คนนั้นน่ะสนใจในสิ่งที่ปรากฏลืมคิดว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีจิตเจตสิกสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้คว่ำไว้ไม่ให้เห็น
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะหมายถึงว่านิมิตของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยปกปิด
0: คืออย่าไปคิดถึงคำนี้ได้ไหมว่าคว่ำหรือหงายหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไร
3: เห็นดอกไม
0: ้ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วถ้าไม่มีใครรู้เรื่องจิตเจตสิกเลยใช่ไหมทั้งวันเนี่ยค่ะมีแต่เห็นคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเรื่องนั้นชอบเรื่องนี้อาหารอร่อยไม่อร่อยทั้งหมดลืมเรื่องจิตที่เกิดดับแล้วก็สืบต่อแล้วเป็นสภาพที่กำลังรู้แจ้งถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะว่าสิ่งต่างๆปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีจิตและเมื่อจิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะสิ่งที่กำลังปรากฏกับจิตหนึ่งขณะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยต่อเมื่อจิตเกิดดับสืบต่อหลายขณะมากมายตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ปรากฏเป็นคนเป็นเรื่องราวต่างๆตลอดชีวิตค่ะ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์
0: กลายเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นสืบต่อเกิดดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากมายนะคะนั่งทั้งวันทั้งคืนนี้เองหงายยังไงอะไรความไว้เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงแต่พอรู้แล้วก็คือว่านี่แหละไม่รู้ความจริงคำนี้คือคำตอบว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้แล้วก็ดับทั้งสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้ก็ดับสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับแล้วจะมีอะไรเหลือ
6: เหมือนกับตัวเองยังไม่สามารถเอาสิ่งที่ยกมาแล้วเข้าใจเพราะเป็นธรรมะที่เห็นได้ยินขนาดนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกับบางครั้งก็ต้องขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าช่วยให้ความกระจ่างว่าไม่เข้าใจเลยว่าที่พูดมาเนี่ยแล้วเป็นความขณะนี้อย่างไรเนี่ยในตรงนี้นี่จะต่างกับที่ว่าศึกษาแล้วไม่ติดชื่อติดเรื่องกับเข้าใจตัวธรรมะยังไงคะอาจารย
0: ์ค่ะ เคยรู้ว่ามีจิตที่กำลังเกิดดับสืบต่อขณะนี้หรือเปล่าถ้าไม่ฟัง
6: ถ้าไม่ฟังก็จะไม่
0: ฟังแล้วเริ่มรู้เริ่มเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ใช่ไหม
6: ค่ะ
0: สิ่งที่มีอย่างอื่นคว่ำไว้ไม่ให้เห็นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือธรรมดาทุกคำให้รู้ความจริงว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดคือฟังธรรมะแล้วจะเบื่อเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังทุกเรื่องก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปทางนั้นเลยไม่มีใครเลยสักคนไม่ว่าพระเจ้าประเทนทิโกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือวิสาขานิคารมาดาก็เป็นจิตเจตสิกรูปทางหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าฟังแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ทั้งหมดในเราฟังเรื่องของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปกปิดไม่ให้เห็นธาตุนั้นแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้รู้และให้จำและให้เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงที่จะต้องเปิดเผยก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าฟังแล้วใครบอกว่ารู้แล้วบ้างคะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ขึ้น
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: ุศลแม้เล็กน้อยกุศลแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เป็นกุศลไม่ใช่ขณะที่อกุศลจะเกิดและกุศลแม้เล็กน้อยก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นจากการสนทนาปรมัตถธรรมสังเขปที่มสพ.4พฤศจิกายน2560
1: กุศลแม้หนึ่งขณะอย่าประมาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะปรินิพพานในเรื่องของความไม่ประมาทไม่ประมาทในการฟังไม่ประมาทในการขัดเกลากิเลสไม่ประมาทในการคิดว่ากุศลนี้น้อยเหลือเกินไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงแม้เพียงขณะหนึ่งก็แสดงว่าขณะนั้นชนะอกุศลสามารถที่จะไม่ให้อกุศลเกิดได้ซึ่งเขาเกิดเป็นประจำทั้งวันอยู่แล้วโอกาสใดก็ตามสักนิดเดียวหนึ่งขณะซึ่งความจริงต้องหลายขณะแต่พูดถึงขณะใหญ่ว่าน่าเสียดายถ้าไม่เห็นประโยชน์และก็ไม่สะสมว่าถ้าพลาดขณะนั้นไปและทีละเล็กทีละน้อยที่จะสะสมกุศลให้มากขึ้นจะมาแต่ไหนถ้าประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเวลาที่ไปเข้าห้องน้ำก็ล้างมือแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดมือกระดาษนั้นยังสามารถที่จะเช็ดน้ำรอบอ่างนั้นได้ด้วยแม้ในที่สาธารณะเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลก็ทำอย่างนี้คนที่อยู่ข้างๆเขาก็ทำด้วยคิดดูกุศลแม้เพียงเล็กน้อยจากการที่เขาอาจจะไม่คิดหรือไม่ทำหรือลืมหรือคิดว่าจะผ่อนแรงคนงานเขาก็ได้ใช่ไหมคะเขาก็ทำงานเอาละเป็นหน้าที่ของเขาก็จริงแต่ทำไมแค่นี้กระดาษก็ยังไม่เปียกที่จะต้องยังสามารถใช้ได้ต่อไปประหยัดได้หลายอย่างทั้งการที่เอากระดาษนั้นมาเช็ดน้ำที่อยู่ขอบๆแทนที่จะให้มันเปียกเลอะเทอะยิ่งขึ้นแล้วคนก็ต้องมาทำความสะอาดบ่อยขึ้นแต่ที่ดีใจก็คือว่ากุศลของเราก็เกิดขึ้นด้วยอนุโมทนาที่เขาทำตาม ก็แสดงว่าถ้าเราแต่ละคนไม่ประมาทเลยค่ะกุศลแม้เพียงเล็กน้อยความหวังดีและก็ความที่เป็นเพื่อนจริงๆแม้แต่การที่จะพูดถึงเรื่องพระวินัยของสงฆ์ไม่เคยเดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าด้วยความหวังดีจริงๆว่านี่คือพระธรรมนี่คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตของเขาไม่ใช่แต่ชาตินี้ชาติเดียวยังชาติต่อๆไปด้วยทำกุศลทุกอย่างค่ะแม้เพียงเล็กน้อยบางคนคิดถึงประโยชน์คนอื่นใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นประโยชน์กับใจของตนเองแม้นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆก็ขัดเกลาความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่คนอื่นความเป็นคนละเอียดเพราะเหตุว่าถ้าไม่ละเอียดไม่มีทางที่จะละอกุศลได้พระธรรมถ้าไตร่ตรองละเอียดเราก็จะเป็นผู้ที่ละเอียดมั่นคงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถึงพร้อมหมายความว่าอะไรคะทุกอย่างที่จะเป็นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยอกุศลมากมายเหลือเกินเก็บมาไว้เยอะแยะเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจในสังสารวัฏที่เนิ่นนานจะเอาออกได้ยังไงถ้ามันติดแน่นหนาแน่นเหนียวอยู่ในใจหนทางเดียวก็คือว่าเห็นประโยชน์ของกุศลรู้ว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็จะค่อยๆสะสมไปเหมือนเดี๋ยวนี้ทางตาเห็นอกุศลเกิดแล้วจะเอาอะไรไปละมีท่านผู้หนึ่งท่านฟังเทปและท่านก็บอกว่าท่านจำสิ่งที่ท่านพอใจมากแล้วก็ไม่ลืมเลยที่ได้ท่านกล่าวว่าเดินข้ามถนนยังต้องระวังแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ระวังหรือเปล่าอกุศลเท่าไหร่แล้วคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมและเป็นผู้ประมาทอย่างเราจะใช้คำว่าอินทรียสังวรมีเท่าไหร่ทางตาอินทรียสังวรอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นคำเรื่องราวตัวหนังสือรู้ไหมว่าสะสมอกุศลมาเท่าไหร่ถ้าเพียงกุศลไม่เกิดอกุศลก็เพิ่มขึ้นจะสังวรในขณะที่เห็นแล้วมีเมตตาหรือว่าโทสะทุกอย่างเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่าธรรมะอยู่ที่แต่ละขณะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสะสมมาที่จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆแสดงอยู่ชัดๆแต่ถ้าเป็นคนประมาทก็ไม่เห็นเลยว่านั่นอกุศลละ

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1687สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2553
3: ทุกคนก็ฟังธรรมะกันมาพอสมควรนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ในขณะนี้ด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะพูดถึงธรรมะในขณะนี้บ่อยครั้งสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงๆในความหมายของคำว่าธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดามากนะคะอย่างขณะนี้ค่ะเป็นปกติมีสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เป็นปกตินะคะคืออะไรถ้าถามง่ายๆนะคะทุกคนก็บอกว่ามีเห็นมีได้ยินมีธรรมดาทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งหรือความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีในขณะนั้นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราจะฟังหรือว่าจะสนทนากันต่อไปนะคะก็พูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เป็นพระโสดาบันหรือว่าจะให้รู้แจ้งสภาพธรรมะทันทีเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้แต่เพียงฟังนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะพูดตามได้เข้าใจได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเราแล้วก็จากโลกนี้ไปทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเกิดมาเพื่อที่จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ละวันแต่ก็หมดไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายที่จะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราพอใจนะคะแสวงหาเนี่ยแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนแล้วได้มาจริงๆหรือเปล่าซึ่งความจริงก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังธรรมะนะคะก็คือฟังเรื่องความจริงค่ะของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งมีความเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นของความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกอย่างที่มีในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ความจริงธรรมะไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆอีกประการหนึ่งนะคะคงไม่ลืมว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เทียบคนธรรมดากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ห่างไกลประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดว่าเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็จำชื่อแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของแต่ละคำได้เนี่ยนะคะไม่ใช่การศึกษาธรรมะค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะคะแล้วก็เรียกชื่อต่างๆแต่ว่าธรรมะมีจริงๆนะคะและคำต่างๆที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็คือชื่อที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ทราบว่าฟังธรรมะบ้างหรือว่าอ่านธรรมะบ้างมาหลายปีก็ควรที่จะได้ทราบนะคะว่าธรรมะอยู่ที่ไหนและธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นให้ถูกต้องนะคะเราก็จะจำแต่เพียงเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแน่นอน มิฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคิดถึงคำว่าธรรมะทำไมจึงยากที่จะรู้ได้เพราะว่าถ้าถามใครว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยต่างคนก็ต่างตอบตามความเข้าใจแต่แท้จริงนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆจะไม่รู้ว่ากำลังศึกษาอะไรเพื่อเข้าใจอะไรและเพื่ออะไรศึกษาธรรมะเพื่ออะไรคะศึกษาธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเมื่อรู้ว่าธรรมะคืออะไรและประโยชน์อะไรละความไม่รู้ละความเข้าใจผิดละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเห็นความละเอียดและความลึกซึ้งของธรรมะเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏคิดง่ายๆนะคะยังไม่ต้องใช้ภาษาบาลีอะไรเลยถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะปรากฏได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะและที่กำลังปรากฏเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรเวลาที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเกิดมาก็เป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแล้วก็จำว่ามีสิ่งนั้นจริงๆแม้ไม่เห็นก็ยังจำถึงคิดถึงสิ่งที่ได้เคยเห็นแล้วได้ทั้งที่ไม่มีถ้าถามทุกคนที่นี่นะคะว่าขณะเนี้ยที่กำลังอยู่ที่เนี่ยมีฟันไหมคะ
4: มีครับ
3: อยู่ที่ไหนคะ
4: อยู่ในตัวเราครับ
3: ขณะนี้ที่กำลังเห็นอะไรคะ
4: สิ่งที่กำลังปรากฏ
3: เป็นฟันหรือเปล่า
4: ไม่เป็นครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงละเอียดยิ่งทรงแสดงว่าจิตหรือว่าสภาพที่รู้สามารถที่จะเห็นได้ยินเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่ดับไปทันทีเร็วมากแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้มีใครบ้างที่ไม่มีจิตแต่ไม่รู้จักจิตใช่ไหมคะถามใครว่ามีจิตไหมเขาก็รู้ว่าจิตต้องมีเมื่อมีสัตว์มีบุคคลไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนคืออะไรจะตอบได้ไหมพระพุทธศาสนาเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะค่อยๆพิจารณาเข้าใจถูกเห็นถูกตามที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเพียงให้รู้ว่ามีจิตแต่ไม่ได้กล่าวว่าจิตคืออะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายคนนะคะที่สนใจเรื่องจิตก็อ่านหนังสือตำรับตำราเขียนโดยคนนั้นคนนี้บ้างนะคะทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศแต่ทำให้เข้าใจจิตหรือเปล่าที่จะตอบได้ว่าจิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีจิตและจิตอยู่ที่ไหนและจิตขณะนั้นทำอะไรความชัดเจนไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ได้รู้แจ้งลักษณะของจิตก็กล่าวถึงจิตไม่ได้โดยละเอียดนะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะแสดงความต่างกันของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจิตตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะไม่ใช่จิตเดียวค่ะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นเลยจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่จิตได้ยินจิตเห็นกับจิตได้ยินไม่ได้รู้จักกันเลยเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกซึ่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้นะคะเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องยึดถือว่าสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะแท้ที่จริงแล้วเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นอิสระต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเกิดแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตชาตินานแสนนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่เพียงชั่วคราวคำว่าชั่วคราวที่นี่ค่ะสั้นมากจนกระทั่งการเกิดดับไม่ปรากฏทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็ เวลาที่ตรงนะคะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นเช่นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีฟันไหมมีปอดไหมม
4: ี
3: เลือดไหมม
4: ี
3: กระดูกไหมมีไหมคะ
4: ก็มีแต่ภาพนะครับท่านครับ
3: ขณะนี้ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นนึกถึงตำราว่ามีแต่ธาตุแต่พูดถึงความจริงพระธรรมะเนี่ยค่ะจริงทุกขณะโดยเราไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะจริงๆแม้แต่กำลังเห็นขณะนี้ก็จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจได้ในภาษานี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษานี้แหละที่เราใช้คำว่าบาลีซึ่งภาษาเดิมต้องเป็นปาลีนะคะหมายความถึงภาษาที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครจะศึกษาธรรมะนะคะก็ศึกษาจากแหล่งเดิมภาษาเดิมแต่เวลาที่กล่าวถึงหรือเข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่ใช้ภาษานั้นอย่างคนไทยเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในภาษาไทยถ้าทุกคนพูดคำสองคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะใครจะเข้าใจได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะคะภาษาไหนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามแต่ที่ส่องถึงความจริงของธรรมะใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่เราต้องใช้ภาษาบาลีแต่เวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำภาษาบาลีเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรลองสักคำนะคะจักขุวิญญาณคนไทยใช้คำว่าวิญญาณบ่อยและจักขุมีใครไม่รู้บ้างไหมคะว่าหมายความถึงตาเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็คือสภาพธรรมะที่เห็นหรือใช้คำว่าเห็นเพราะเห็นเนี่ยรูปเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมคะขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือการศึกษาธรรมะนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนแล้วจึงศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยจึงเกิดได้เป็นไปตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมีจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแม้ในขณะนี้ไม่ใช่เราไปคิดถึงตำรานะคะแต่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงแล้วตรงด้วยเพราะฉะนั้นก็กลับมาหาคำถามที่ว่าขณะที่กำลังเห็นนะคะมีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีฟันไหมคะมีขามีแขนไหมไม่อย่างนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะแน่ค่ะมีแต่ชื่อนะคะแต่ธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นจะเป็นโกรธไม่ได้เห็นจะเป็นคิดนึกไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วก็ดับไม่ทันคิดอะไรทันทีนะคะที่เห็นดับแล้วเมื่อเห็นดับแล้วจึงมีจิตที่เกิดสืบต่อแล้วก็จำสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่ลืมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยรูปร่างสันฐานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกก็จำได้นะคะแล้วก็เรียกได้คิดได้ถึงสิ่งที่เคยเห็นแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนที่จะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะจริงๆปรากฏทั้งวันแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความต่างกันของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือว่าแม้ว่าจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือเคารพพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้พระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญความรู้ถูกความเห็นถูกด้วยตัวเองคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินมีความเคารพในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยการที่พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อไหร่นั่นคือการบูชาสูงสุดสำหรับพระรัตนตรัยด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะได้ยินคำถามอาจจะคิดว่าแปลกๆนะคะอยู่ดีๆก็ถามว่ามีฟันไหมในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ตรงจะค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าขณะที่เห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะ นอกจากเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยในฝันเห็นอะไรไหมคะฝันกันทุกคนทุกคืนหรือเปล่าคะมีใครบ้างไม่ฝันแต่ฝันก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นจิตที่จำสิ่งที่เคยปรากฏทางตาทางหูแล้วก็คิดถึงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดนะคะนี่คือพระอภิธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะไม่ใช่พระองค์ไปสร้างธรรมะขึ้นมาให้รู้เพราะว่าธรรมะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคือสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะว่ามีจริงๆค่ะหมดละไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะที่จะไม่ใช่ศึกษาเพียงเผินๆแต่ว่าศึกษาสภาพธรรมะทุกขณะได้ว่าต่างกันเป็นแต่ละขณะ
4: ท่านอาจารย์ครับขออนุญาตครับคนที่เรียนธรรมะใหม่ๆหรือว่าแม้จะเรียนนานก็ตามถ้าหากว่าปัญญายังไม่เกิดเนี่ยก็จะเห็นตามโลกๆเขาเห็นนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์ก็จะพยายามพาพวกเราว่าธรรมะเนี่ยคือมีแต่รูปกับนามแต่นี้คนที่ฟังมาตั้งหลายปีก็ยังไม่รู้อะไรคือรูปอะไรคือนามอาจารย
3: ์ค่ะยังไม่ไปถึงรูปหรือนามเลยนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงยังไม่ไปไกลค่ะแค่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับจนกระทั่งตายทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เข้าใจว่ามีเรามีเขามีสิ่งซึ่งไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดที่จะรู้จักตัวธรรมะจึงศึกษาธรรมะถ้าไม่มีสภาพหรือตัวธรรมะเราจะเรียนอะไรเราจะฟังอะไรเราจะเข้าใจอะไรก็เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ขณะนี้มีธรรมะไหมแต่ถ้ารู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่ะว่าขณะนี้ไม่ข้ามไม่เผินสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดต้องละเอียดที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเห็นไม่ใช่เราตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแค่ธรรมะแต่ถ้ารู้มากกว่านั้นอีกว่าเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ให้เห็นเกิดไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเห็นต้องเกิดค่ะเห็นแล้วจะให้เห็นไม่ดับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีได้ยินละมีคิดนึกละเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เองต่างหากว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นจากธรรม

ฟังจริงๆคือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยนะคะชื่อยาวๆยากๆก็ไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏได้และก็เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งฟังเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าไม่มีใครจะไปบันดาลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้เลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้แต่ละอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นที่ละเอียดก็เป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวว่าคนนี้สอนธรรมะคนนั้นสอนอภิธรรมเนี่ยหมายความว่าเข้าใจหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะอภิธรรมไม่ได้ต่างกับธรรมะเลยเป็นแต่ความละเอียดของธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะธรรมะก็เป็นธรรมดาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นด้วยนะคะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละที่กำลังเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะที่ฟังก็รู้เองใช่ไหมคะแต่ละคนว่าเข้าใจขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทุกคนได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเนี่ยจะมากน้อยต่างกันได้ตามการสะสมตามการเข้าใจที่ตามการพิจารณาเราจะตอบไหมคะว่าเห็นอะไรดูคาดคั้นคำตอบเหลือเกินนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าตอบตามตัวหนังสือเนี่ยง่ายมากแต่ไม่ได้รู้ความจริงความจริงอยู่ในขณะนี้ที่กำลังเห็นค่ะหนังสือจะว่ายังไงก็แล้วแต่ความจริงในขณะนี้คือกำลังเห็นปัญญาคือความเข้าใจถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาเข้าใจเมื่อไหร่ทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือปัญญาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ผิดนะคะปัญญาต้องไม่ผิดเพราะว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ในตัวหนังสือตำราทั้งหลายเนี่ยก็กล่าวชื่อของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นบางคนก็จะตอบตามหนังสือนะคะเห็นวรรณะหรือรูปารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไม่ต้องคิดถึงคำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคือขณะนี้เห็นอะไรยากไหมคะกำลังเห็นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นอะไรเพราะอวิชชาเนี่ยค่ะมากกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบมีใครใช้ปัญญาได้ไหมคะปัญญาเกิดแล้วดับแล้วใครจะใช้จะไปเอาปัญญาที่ไหนมาใช้คะถ้าปัญญามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วใครจะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้แสดงว่าการศึกษาเนี่ยค่ะยังไม่พอยังไม่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วก็เข้าใจตามตัวหนังสือนั่นไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่แท้จริงเพราะว่าจะไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ปรากฏเพียงแต่จำชื่อนะคะเป็นหน้าเป็นเล่มมากมายโดยที่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะอะไรก็ไม่มีนะคะแต่ความไม่รู้เนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินแล้วก็ฟังนะคะเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อเข้าใจแล้วก็ตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะว่าเป็นความจริงจะผิดจากความจริงได้ยังไงตรัสรู้ความจริงและความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะโดยไม่หวังว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันประจักษ์การเกิดดับเพราะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วไปคิดอะไรอย่างนั้นล่ะคะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏที่จะต้องเริ่มเข้าใจตรงตามตัวหนังสือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่แข็งปรากฏแข็งไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องเรียกแข็งว่าอะไรทั้งสิ้นแข็งเกิดเป็นแข็งแต่ขณะนั้นก็มีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งเป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่รู้แข็งเป็นอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นความจริงอย่างนี้นะคะแต่เมื่อที่จะพูดถึงก็ต้องใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าใช้เรียกลักษณะที่มีจริงที่เกิด

0: ขึ้นแข็งว่าไม่ใช่สภาพรู้ส่วนสภาพที่กำลังรู้แข็งขณะนี้ทุกคนมีศึกษาตรงนี้เข้าใจตรงนี้ลักษณะรู้ตรงนั้นมีถ้าจะเรียกนะคะก็คือเป็นสภาพรู้หรือเป็นนามธรรมซึ่งความจริงก็หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันสองอย่างคือสภาพอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพที่อาศัยเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตไม่แยกกันเลยนะคะใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพอื่นๆโกรธดีใจเสียใจริษยามัจฉริยะตรณีอะไรๆทั้งหมดในชีวิตประจำวันที่เรากล่าวว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะกล่าวถึงเจตสิกกับจิตของเขาไม่ใช่เขาเป็นชื่ออย่างนั้นตลอดกาลแต่สมมติชื่อให้แต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดสะสมสืบต่อในสังสารวัฏมาจนกระทั่งเป็นขณะนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนอื่นต่อไปอีกตามการสะสมเพราะฉะนั้นชื่อแม้แต่เรียกกันนี่นะคะก็เป็นการสมมุติให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรแต่ต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะค่ะจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1688สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2553
0: แต่ต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะค่ะจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลย
3: กราบท่านอาจารย์นะครับคำว่าขันติและขันติบารมีความอดทนจริงๆเป็นยังไงครับ
0: ก่อนจะอดทนก็ต้องทราบใช่ไหมคะว่าต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์นี่จะอดทนทำไม
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินว่านะคะขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นนะคะเพราะว่าเห็นเกิดใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วดับ
3: ครับ
0: มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
0: อดทนไปจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าขณะนี้เห็นเกิดและดับหรือเปล่าเพราะว่าเป็นความจริงเมื่อกี้นี้ก็รับรองแล้วว่าจริงเพราะฉะนั้นสัจจะความจริงที่มีอธิฐานะความมั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ประจักษ์แทงตลอดสภาพที่กำลังเกิดดับซึ่งเป็นธรรมะอย่างนี้ความอดทนเนี่ยจะอดทนถึงระดับไหนหรือว่าเลิกละ
3: ต้องอดทนมากขึ้น
0: ค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์หรือแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะ ในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่เราตัวตนหรือใครคนหนึ่งคนใดนะคะแต่เป็นปัญญาที่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้องที่เคยไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพที่กำลังเห็นว่าเป็นเราจากการฟังธรรมะโดยละเอียดเนี่ยจะทราบไหมคะความหมายของคำว่าปุถุชน
3: ปุถุชนหมายถึงผู้ที่หนาด้วยกิเลส
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหนาด้วยอะไรบ้างที่แน่ที่สุดนะคะก็คือความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่แม้ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่จากการเข้าใจภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจแต่ก็คือปัญญาในภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจแต่จะมีใครสามารถเป็นตัวตนนะคะที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้ได้ไหมในเมื่อมีอวิชชาความไม่รู้ก็กั้นและก็บังไม่เห็นความจริงว่าแม้สภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนี้แต่อวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอดทนคือมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วละคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้รู้สภาพธรรมะเนี่ยค่ะอดทนมาแล้วทั้งนั้นเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเพียงฟังแล้วก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังนะคะก็เป็นผู้ที่ตรงในเมื่อธรรมะเป็นจริงอย่างนี้นะคะหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้ามุ่งหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับไม่มีทางเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นตัวตนที่ต้องการยังไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นแม้สักนิดหน่อยในสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังนะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าค่อยๆชินค่อยๆระลึกได้ค่อยๆรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงแท้ก็คือไตรลักษณะสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงต้องปัญญาเจริญขึ้นและปัญญานั่นเองค่ะที่รู้แล้วละคลายความติดข้องก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังว่าจะรู้สภาพธรรมะโดยวิธีอื่นหรือว่าเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะก็คือว่าไม่ใช่อดทนเพียงร้อนหนาวอดทนเพียงคำพูดที่ไม่น่าพอใจหรือว่ายิ่งกว่านั้นคืออดทนที่จะไม่พอใจในสิ่งที่น่าพอใจความอดทนต้องมีตามลำดับนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่หนาด้วยกิเลสแต่ถ้าไม่มีบารมีหรือความดีทั้งหลายมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้กุศลจิตเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมากมายด้วยอกุศลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งปิดกั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความหมายของอดทนนะคะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือเผาอวิชชาเผาความไม่รู้นะคะเผากิเลสจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได
4: ้คือเมื่อกี้สงสัยไม่เข้าใจนะครับเรื่องที่ว่าอะไรคือความต่างเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นก็ผมก็ยังไม่เกิดปัญญาครับ
0: จะมีเห็นโดยไม่มีอะไรให้เห็นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับต้องมีสิ่งที่ให้เห็นได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างถูกต้องไหมคะ
4: ต้องครับ
0: ค่ะมีเห็นกับสิ่งที่กำลังถูกเห็นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแน่นอน
4: มีครับมีแน่นอน
0: ลืมว่าต้องมีสภาพหรือธรรมะที่เห็นมิฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเหมือนอย่างเสียงนะคะเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยรู้ว่าเสียงมีจริงๆแต่ลืมว่าขณะนั้นที่ปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้เพราะมีสภาพที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏว่าเป็นเสียงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสภาพที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้แน่นอนมิฉะนั้นแล้วถ้ามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยโลกนี้ก็ไม่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
4: ต่างกันโดยสภาพ
0: ต่างกันโดยที่ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วจะรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือความต่างกันจริงๆของสภาพธรรมะสองอย่าง
4: ต้องมีสภาพรู้กับสภาพที่
0: ไม่รู้ค่ะยังแข็งอย่างนี้ค่ะมีจริงๆนะคะแต่ถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้แข็งจะปรากฏว่ามีแข็งจริงๆขณะนั้น
4: ไม่ได้ครับต้องรู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นใดๆทั้งสิ้นที่ปรากฏต้องเพราะมีธาตุรู้ ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่มีจริงเนี่ยค่ะมีรูปใดๆปรากฏรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะคะธาตุรู้จะมีรูปใดๆรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
4: น่าจะคนละอย่าง
0: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะจำแนกธรรมะนะคะอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะเฉพาะสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทั้งหมดแต่ละอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยใช้คำบัญญัตินะคะเรียกรวมว่ารูปธรรมหมายความว่าสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ต่อไปถ้าศึกษาละเอียดขึ้นนะคะคำว่ารูปจะมีความหมายกว้างกว่านี้อีกด้วยอันนี้เป็นพื้นให้ทราบความจริงว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดรู้สิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเลยถึงแข็งมีแต่ไม่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งก็ไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตามีแต่ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นสภาพที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุทั้งสองอย่างที่กายในภูมิที่มีขันธ์ 5ที่เราใช้คำว่าขันธ์ 5นะคะคือรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ส่วนนามขันธ์หรือนามธรรมเนี่ยมีหลายอย่างค่ะไม่ใช่อย่างเดียวเฉพาะนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดทีไรเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะไม่คิดไม่จำไม่อะไรหมดนะคะแต่ว่าเกิดเมื่อไรก็มีสิ่งที่ถูกรู้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ได้ยิ่งขณะที่เสียงปรากฏนะคะเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแต่เกิดเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
4: ธาตุรู้นี่ประกอบด้วยปัญญาไหมครับอาจารย
0: ์ปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่รูปธรรมไม่แข็งไม่อ่อนไม่ร้อนไม่เย็นไม่หวานไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแยกลักษณะของสภาพธรรมะออกจากกันโดยเด็ดขาดคือปะปนกันไม่ได้เลยสภาพที่เป็นรูปธรรมนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะทั้งหมดเป็นรูปธรรมอย่างกลิ่นมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นควันได้ใช่ไหมคะเรียกว่าควันมีกลิ่นไหมคะกลิ่นควันมีแต่มองไม่เห็นแต่รู้ได้เมื่อกระทบกับจมูกคานาประสาทะเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละรูปซึ่งเกิดปรากฏได้ทีละอย่างแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆนะคะคือรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เลยเกิดเมื่อไหร่รู้อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตสภาพที่เป็นรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะต่างกับรูปธาตุโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงหมายความว่าไม่มีแม้รูปที่ละเอียดสักเล็กสักน้อยที่จะรวมอยู่ในธาตุนั้นไม่ได้เลยลองคิดถึงนะคะธาตุซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเกิดรู้แล้วก็ดับนี่คือขณะนี้แต่นามธาตุหรือนามธรรมเนี่ยมีสองอย่างคือจิตนะคะหมายถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงคะเสียงดนตรีเนี่ยค่ะแต่ละเสียง
4: มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแหลมเสียงใหญ
0: ่ค่ะมีหลายเสียงนะคะธาตุรู้สามารถได้ยินเสียงหลากหลายชัดเจนเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏคือจิตใช้คำว่ามนินทรีย์แล้วก็ใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่าหัตถยะปันดระได้หลายคำนะคะแต่ว่าหมายเฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมจะตอบว่ายังไงคะ
4: เห็นครับ
0: เพราะเห็นคือจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะที่ได้ยินนะคะอะไรได้ยิน
4: หูได้ยินเสียงครับ
0: หูไม่ได้ยินหูเป็นรูปธรรมค่ะนามธาตุหรือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานขณะที่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงหลากหลาย เสียงเด็กร้องไห้เสียงนกเสียงกาเสียงพัดลมเสียงแม่น้ำเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะจิตเป็นธาตุที่สามารถจะรู้แจ้งในความหลากหลายเพชรแท้เพชรเทียมหยกหรืออะไรก็ตามแต่จิตรู้แจ้งในลักษณะค่ะแต่ไม่ได้จำนะคะไม่ได้ทำอะไรอื่นจากนั้นเลยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏนะคะแต่นามธรรมจะต้องมีธรรมะที่เกิดร่วมกันไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวจะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตและก็ดับพร้อมจิตด้วยทั้งเกิดดับพร้อมกันและรู้สิ่งเดียวกันเพราะเหตุว่านามธรรมทั้งหมดเป็นธาตุรู้แต่ว่าหลากหลายนะคะคือจิตเฉพาะจิตอย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีเจตสิกคือธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะรู้สิ่งที่จิตรู้แต่ว่าไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์อย่างจิตซึ่งเป็นมนินทรีย์แต่ว่ามีหน้าที่กิจการงานเฉพาะของตนของตนเช่นสภาพจำถ้าไม่เห็นจะจำได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีจิตเห็นเจตสิกที่จำเกิดกับจิตแล้วก็จำสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนั่นเป็นหน้าที่ของเจตสิกขณะนี้ทุกคนมีความรู้สึกนะคะเฉยๆหรือยังไงคะหรือไม่มีความดีใจเสียใจสุขทุกข์
4: สมนัสตอนนี
0: ้สมนัสนะคะมีจริงๆใช่ไหมคะ
4: จริงครับ
0: ค่ะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตในขณะที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะจิตรู้แจ้งในอารมณ์ในลักษณะของอารมณ์เจตสิกคือสภาพที่รู้สึกก็เกิดพร้อมจิตในอารมณ์ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จิตหนึ่งขณะเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะอย่างน้อย7ประเภทได้แก่ความรู้สึกหรือความจำเป็นต้นเท่าที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะทั้งจิตและเจตสิกด้วยเหตุนี้ธรรมะที่กล่าวโดยนัยยะของขันธ์สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับหลากหลายมากไกลใกล้หยาบละเอียดประณีตสามใดๆก็ตามทั้งสิ้นนะคะก็จะต้องต่างกันตามความยึดถือ5อย่างคือรูปขันธ์1หมายความถึงจิตหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: หมายความถึงเจตสิกหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยนามธาตุที่เกิดจะต้องเกิดพร้อมกัน2อย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยและต้องเกิดกับจิตเกิดในจิตดับพร้อมจิตด้วยรู้อารมณ์เดียวกันด้วยทั้งหมดที่ไม่ใช่จิตที่เกิดพร้อมกันที่เป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกกะคนไทยเรียกสั้นๆว่าเจตสิกจิตเกิดขึ้นขณะใดต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะคะจะมีจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยจะมีเจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้นะคะถ้าใช้คำว่าอารมณ์หรืออารัมมณะหรืออาลัมภณะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้เสียงในป่าถ้าไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะเสียงใดปรากฏก็เพราะจิตเกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็รู้เสียงนั้นซึ่งไม่ใช่เสียงเดียวกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งดับไปเป็นแต่ละขันคือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าถามว่าได้ยินหรือเปล่าตอบว่าไงคะได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
0: ค่ะได้ยินเป็นอะไร
4: ได้ยินเป็นจิตครับ
0: ค่ะเป็นจิตนะคะเพราะลักษณะของเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินถูกต้องไหมคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงนั้นโดยที่ยังไม่กล่าวถึงความรู้สึกหรือความจำแต่ถ้าอื่นจากนี้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตเคยรู้สึกขยันบ้างไหมคะ
4: เคยครับ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
4: เจตสิกครับ
0: ค่ะเป็นคำที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือคำว่าธรรมะและสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกว่าจะชินแล้วก็ไม่สงสัยในคำว่าธรรมะ เวลาที่ได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะกำลังมีธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเพียงแต่เข้าใจจริงๆหรือยังว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าธรรมะมาบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายว่าธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงคำที่ได้ยินได้ฟังเวลาที่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเรื่องจริงทั้งหมดค่ะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจแต่ละคำนะคะอย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จริงนะคะอะไรบ้างที่จริงเริ่มความละเอียดไม่ใช่พูดเปล่าๆว่าเดี๋ยวนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่ละขณะแต่ละสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าเพียงบอกว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมะทั้งหมดก็ยังต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือเปล่าเช่นเห็นนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มีแน่นอนลืมว่าเป็นธรรมะฟังบ่อยๆจนกว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคิดก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้นะคะแต่กำลังเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะบ้างตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดประโยชน์ที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็เพราะเหตุว่าเรามีแต่เรื่องที่เราอยากจะเป็นเช่นอยากจะเป็นสุขอยากจะมีรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญสักการะเรื่องราวต่างๆมิตรสหายทุกอย่างนะคะที่เราพอใจนั่นเป็นความอยากค่ะแต่ว่าชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขไม่ต้องป่วยไข้แต่ชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและทำไมไม่เป็นอย่างนั้นและเวลาที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนะคะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าแม้แต่ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงชั่วคราวมีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ดับสิ้นไปได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกคนรู้นะคะคร่าวๆเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนค่ะแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงปรินิพพานบุคคลผู้ประเสริฐเลิศที่สุดในจักรวาลทั้งหมดมีพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสได้ก็ยังปรินิพพานแล้วมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแต่ข้อสำคัญก็ลืมนะคะว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกหรือเปล่าหรือแม้แต่ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราเคยตายมาก่อนหรือเปล่าชาติก่อนเราเป็นอะไรตายที่ไหนด้วยอะไรขณะนั้นกำลังมีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้อดีตที่ผ่านไปแล้วได้เมื่อเช้านี้จำอะไรได้บ้างคะใครสามารถที่จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดได้ไหมว่าตื่นมาเนี่ยเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรหรือว่าคิดอะไรก็ลืมหมดค่ะแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดแล้วลืมแล้วก็เกิดแล้วก็ลืมเกิดแล้วหมดไปใครจะไปนึกได้คะมากมายก่ายกองเยอะแยะก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อได้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นของที่แน่นอนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะคงทนถาวรในรูปลักษณะเดิมได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะชั่วคราวมากนะคะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปยังคงพอใจไหมคะยังอยากจะได้ไหมเอาไปทำอะไรในเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะก็จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะละคลายความต้องการสิ่งซึ่งเพียงหวังแต่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัย ราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนค่ะเวลาฟังธรรมะและเข้าใจเนี่ยจะไม่เดือดร้อนจริงๆเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วและก็ดับแล้วด้วยขณะนี้สิ่งที่มีจริงนะคะไม่ต้องเรียกอะไรเลยมีหรือเปล่าหรือมีเพราะเรียกจึงมีหรือว่ายังไม่ทันต้องเรียกก็มีแล้วนี่คือการศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วค่ะขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่มีแล้วขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจก็คือผ่านไปตลอดไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพราะรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้ฟังให้ไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะมีปัญญาของตัวเองต่อเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องหรือเปล่าเช่นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่มีใครไปตั้งธรรมะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเป็นคนที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเท่านั้นค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันหรือเพื่อที่จะไปรู้แจ้งสภาพธรรมะประจักษ์การเกิดดับนั่นคือความคิดนะคะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังธรรมะและรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะที่กำลังจะฟังต่อไปนะคะก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เป็นการทดสอบความเข้าใจว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำคำธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจำเพียงเท่านี้ค่ะจะไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นธรรมะเพราะว่าจำแต่เพียงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่รู้ว่าจริงคือขณะนี้เห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจก็จะเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายมิฉะนั้นแล้วคนอื่นมาบอกเราว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าทุกอย่างในแค่ไหนแต่ทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆที่มีจริงๆแต่ละขณะแต่ละวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความละเอียดอยู่ที่ว่าฟังแล้วไม่เผินต่อไปนี้พอได้ยินธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าอะไรก็ตามที่มีจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดและที่คู่กับธรรมะนะคะคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาหมายความว่าเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่อนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยผู้ที่ทรงตรัสรู้รู้ความจริงว่าเป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่ง
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่858
2: ถ้ายกตัวอย่างที่ในขณะนี้สิ่งที่ท่านเห็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสีใช่ไหมแต่ปกติธรรมดาธรรมดาเห็นแล้วก็คิดรู้ว่าเป็นคนเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเขากำลังคิดร้ายด้วยหรือว่าเขากำลังคิดดีก็พอจะรู้ได้ใช่ไหมดูแล้วก็นึกทันทีได้ว่าเขามีอารมณ์ดีมีอารมณ์ไม่ดีหรืออย่างไรพอจะนึกได้ใช่ป่ะถ้ายิ้มก็คงมีอารมณ์ดีถ้าหน้าก็ได้ก็ในขณะนั้นคงมีอารมณ์เสียและขณะนั้นชื่อว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานั้นเป็นสภาพรู้หรือเปล่าคือบอกว่าเขาโกรธดูแล้วก็คิดว่าเขาโกรธอะไรโกรธสีโกรธหรือเปล่าสีทำหน้าที่โกรธไม่ได้แต่ในขณะนั้นคงคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือโกรธเราหรือโกรธคนอื่นก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาโกรธแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีสีไม่ใช่โกรธโกรธเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเรานึกถึงความโกรธได้แต่ความโกรธของผู้นั้นไม่ได้ปรากฏทางตาเป็นนามธรรมแยกออกจากสีที่ปรากฏทางตาไม่มีใครเห็นโกรธได้ไม่มีใครเห็นความพอใจได้จะเห็นเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นสีอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นแต่มักจะคิดว่าเห็นหลายอย่างและบางทีคิดว่าเห็นนามธรรมด้วยเห็นโกรธเห็นความพอใจเห็นหลายอย่างเห็นปัญญาของเขาอะไรแล้วแต่บางทีอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่านามธรรมกับรูปธรรมปะปนกันเสมอในความคิดของเราปะปนกันละเอียดสักเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทียกตัวอย่างยากหน่อยหมายความว่าถ้ารูปธรรมเป็นอารมณ์ในขณะนั้นปัญญาไม่หลงเข้าใจผิดว่ามีอย่างอื่นในรูปธรรมนั้นคือถ้าสีปรากฏปัญญาสามารถรู้สีตามความเป็นจริงว่าสีนั้นไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากสีไม่ปะปนกับอะไรอย่างอื่นถ้าเราคิดว่าสีเป็นคนแล้วก็เราคิดว่าคนเป็นสิ่งที่รู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นก็ถือว่าเราคิดว่าสีทำหน้าที่รู้ได้แต่สีทำหน้าที่รู้ไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยปรากฏทางตาเมื่อรู้สีตามความเป็นจริงในขณะนั้นไม่คิดว่าในสีนั้นมีอย่างอื่นนอกจากสีสิ่งที่เคยคิดว่ารวมกับสีในขณะนั้นไม่คิดผิดว่ามีอะไรรวมกับสีสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกจากสีสีนั้นไม่ได้เป็นคนซึ่งเดินได้ซึ่งพูดได้ซึ่งคิดได้ซึ่งโกรธได้พอใจได้สีต้องเป็นสีแยกออกจากอย่างอื่นๆที่ความเข้าใจผิดมักจะคิดว่ามีอยู่ในสีนั้นหรือว่าเป็นสีนั้นบางทีคิดว่าสีเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ได้เป็นคิดว่าสีเป็นคนเป็นต้นสีเป็นสัตว์สีเป็นสีสีไม่เป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลบางทีคิดว่าในสีนั้นมีคนนี่คิดผิดอีกอย่างหนึ่งบางทีคิดว่าสีมีอยู่ในคนซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากก็จะผิดหลายอย่างแต่สรุปคือเอาหลายอย่างมารวมกันหรือให้เป็นหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนึ่งสีเป็นสีอย่างเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่นในสีไม่มีรูปธรรมอย่างอื่นในสีจับสีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพแข็งไม่มีอยู่ในสภาพสีเป็นคนละอย่างปรากฏคนละทาง ต้องแยกรูปออกจากรูปด้วยไม่ใช่รูปออกจากนามอย่างเดียวถ้ายังคิดว่าสามารถที่จะจับสีได้ก็ผิดทีเดียวสิ่งที่ปรากฏทางกายเมื่อหยิบหนังสือขึ้นมาไม่ใช่สีถ้าบางทีคิดว่ามีนามด้วยบางทีคิดว่านิ้วของเราสามารถรู้สึกอะไรได้แต่นิ้วของเราเป็นรูปธรรมต่างๆชนิดล้วนๆไม่มีนามธรรมเลยในรูปธรรมนั้นในขณะที่รู้สึกตรงนี้ไม่ใช่นิ้วรู้สึกไม่ใช่รูปธรรมสิ่งที่เราเห็นนั้นรู้สึกแต่เป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครเห็นได้เกิดขึ้นตรงนี้แต่ไม่ใช่รูปธรรมที่เรายึดถือว่าเป็นนิ้วของเราต้องแยกรูปออกจากรูปนามออกจากนามแล้วก็รูปออกจากนามนามออกจากรูปที่สติเกิดแล้วก็ปัญญาศึกษาลักษณะที่ปรากฏขณะนั้นเรียกว่าแยกแล้วได้อาจจะได้แต่ไม่ชัดเพราะว่าปัญญายังอ่อนๆเริ่มที่จะฝึกแยกโดยรู้สิ่งเดียวสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็แยกแล้วใช่ไหมความจริงไม่ต้องแยกเพราะว่ามันก็แยกอยู่แล้วมันสีไม่ได้เป็นการเห็นการเห็นไม่ได้เป็นสีแต่เราไม่รู้แต่ละลักษณะตามความเป็นจริงเมื่อรู้แต่ละลักษณะตามความเป็นจริงก็ไม่เอารวมมาเป็นอย่างอื่น
3: ๆรู้ลักษณะรู้นาม
2: รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ลักษณะเดียวรู้สีตรงสีไม่ใช่กำลังรู้คนนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่รู้สีที่เป็นกลมๆเมื่อคิดว่าสีเป็นกลมๆ ก็ไม่ได้รู้ตรงสีไม่รู้เสียงที่เป็นเสียงหมาเพราะว่าไม่ตรงเสียงที่เป็นเสียงไม่มีหมาในเสียงต้องตรงลักษณะจึงจะแยกให้ชัดได้ต่อมาไม่สนใจในอย่างอื่นๆขณะที่สติเกิดรู้ทางตาไม่สนใจในอย่างอื่นทิ้งหมด

0: ที่ปรากฏทางตาทางเดียว
1: การที่ว่าแยกรูปแยกนามนั่นนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อขณะที่พิจารณารูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ชัดว่ารูปเนี่ยเป็นรูปนะฮะมันรู้ชัดว่าเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปรูปนามเนี่ยมันเกิดขึ้นกันแล้วก็ในเมื่อรู้ชัดว่ารูปนี้เป็นรูปรูปนี้ไม่ใช่นามเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วขณะนั้นเห็นรูปก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่ารูปนั้นเป็นนามและเมื่อเห็นนามก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่านามนั้นเป็นรูปและเมื่อปัญญารู้อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าแยกรูปแยกนามใช่ไหมครับชื่อว่าแยกรูปแยกนามแล้วใช่ไหมครับ
0: เหมือนกันไม่มีนามในรูปไม่มีรูปในนามแต่รู้หรือยังวันนี้จุดประสงค์ของอาตมาที่ลงมาวันนี้ไม่ใช่วันต่อมาเพราะว่าต้องการฟังโยมสุจินต์บรรยายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานถ้าอาตมาไม่เลิกก็อาจจะผิดหวัง
1: ถ้าอาจารย์บอกว่าญาติโยมกำลังสนใจแล้วก็เวลาก็เหลือน้อยอยู่แล้วเหลือแค่15นาทีเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านบรรยายต่อผมก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ต่อไปว่าการเจริญสติปัฏฐานนะฮะพิจารณาสีนี่นะฮะสีนี่ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าสีนี้ไม่ได้รู้อะไรเราจะจับสีก็จับไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะฮะเช่นเห็นพระพุทธรูปเห็นพื้นเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ในขณะนั้นขณะที่เรารู้ว่ามันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นการเห็นนั้นดับไปแล้วถ้าเราจะพิจารณาในขณะนั้นที่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นมันเป็นเพียงนามธรรมฮะไม่ใช่รูปธรรมใช่ไหมครับ
0: สภาพเห็นรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรอะไรไม่ได้เมื่อเข้าใจถูกว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งรู้สีไม่รู้สันฐานไม่รู้ชื่อไม่รู้ความหมายก็ที่กำลังรู้ความหมายนั้นรู้ชื่อหรือว่ารู้สันฐานต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเห็นไม่ได้เห็นทำหน้าที่เดียวรู้สีโดยไม่คิดถึงความหมายหรือว่าสันฐานอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้ความหมายต้องเป็นอีกขณะหนึ่งเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งลักษณะเห็นกับลักษณะคิดคนละลักษณะรู้ว่าเป็นอะไรต่างกับเห็น
2: การปฏิบัติธรรมะนะจะต้องรู้การเกิดดับของรูปนามหรือไม่ครับ
0: อีกทีได้ไหม
2: การปฏิบัติธรรมะนะครับที่จะให้ละตัวตนได้จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการเกิดดับของรูปของนามหรือไม่ครับ
0: ต้องรู้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวตนจึงจะละความเข้าใจผิดว่าตัวตนมีอยู่เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีเราก็ไม่มีโกรธไม่มียินดีไม่มีเมตตาไม่มีสีไม่มีเห็นมีหลายอย่างสารพัดแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่ละอย่างถ้าเป็นนามมีลักษณะรู้ก็เป็นนามถ้ามีลักษณะไม่รู้ก็เป็นรูปแต่ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราจึงจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราอย่างไรเพราะรู้ว่าเป็นอะไร
2: ไม่จำเป็นต้องรู้การเกิดดับใช่ไหมครับ
0: เกิดดับของอะไร
2: ของรูปของนาม
0: ของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรืออย่างอื่น
2: ของสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี
0: ้แล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏบ้าง
2: สีครับสีเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นอย่างว่าเห็นสีเห็นสิ่งต่างๆนะแต่ว่าบางทีเนี่ยทั้งๆที่สีมีก็ไม่เห็นกลับไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสีดับหรือเปล่าครับ
0: สี
2: ครับ
0: เกิดขึ้นแล้วก็ดับหรือไม่ดับ
2: ครับ
0: ดับหรือไม่ดับโยมสี
2: ก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่ายังไงนะครับคือว่าทั้งที่สีมีอยู่นี่แต่ไม่เห็นครับไปได้ยินไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเรียกว่าสีดับหรือเปล่าสีเป็นรูปใช่ไหมครับ
0: หมายความว่ายังไงสีเป็นรูป
2: สีเนี่ยเขาจัดเป็นรูปใช่ไหมธรรมะเนี
0: ่ยแต่หมายความว่ายังไงสีเป็นรูป
2: ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกสีเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่เหมือน
2: ไม่มีความรู้สึกครับ
0: เจริญพรไม่มี
2: ครับแต่ว่าสีนี่มีอยู่ถ้าสีไม่มีก็เห็นไม่ได้
0: เจริญพร
2: ทีนี้ทั้งที่สีมีอยู่บางทีก็ไม่เห็นครับ
0: เจริญพร
2: แล้วอย่างนี้เรียกว่าสีดับหรือว่าเรียกว่าอะไรครับ
0: ขณะที่จะรู้ลักษณะของสีว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องเป็นขณะที่สีปรากฏ
2: ครับ
0: จะรู้การเกิดขึ้นหรือว่าการดับไปของสิ่งที่ไม่ปรากฏคือดับมันดับไปนานแล้วหรือว่ายังไม่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรู้การเกิดหรือการดับของสีในเมื่อกำลังได้ยินเพราะว่าเมื่อกี้นิยมบอกว่าบางทีไม่เห็นเพราะว่าเกิดขึ้นรู้ทางอื่นเช่นได้ยินขณะนั้นที่ได้ยินไม่มีทางที่จะรู้การเกิดหรือการดับของสีได้จะรู้การเกิดการดับของสีเฉพาะเมื่อรู้สีไม่ใช่เมื่อเสียงกำลังปรากฏเมื่อเสียงกำลังปรากฏก็ได้มีโอกาสที่จะรู้เสียงตามความจริงๆว่าเสียงเที่ยงหรือเปล่าเสียงเป็นอย่างไรแต่รู้การเกิดการดับเป็นขั้นสูงของปัญญาเริ่มแรกต้องรู้ลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมโดยยังไม่รู้การเกิดหรือการดับของนามธรรมและรูปธรรมนั้นเพราะว่าปัญญายังไม่อบรมถึงขั้นนั้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมทั่วพอที่จะแยกออกจากกันเป็นขั้นแรกของปัญญาขั้นสูงต่อไปจะเกิดไม่ได้แล้วก็จะรู้การดับของสิ่งที่ในขณะนั้นไม่ปรากฏก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีทางที่จะรู้ได้รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏกับเราว่าเป็นอย่างไรเกิดหรือไม่เกิดดับหรือไม่ดับเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างอื่นจะรู้ไม่ได้เมื่อรู้ว่าสีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้ก็ยังอื่นสีอย่างอื่นที่ไม่ได้เห็นแต่สำคัญว่ามีถ้ามีก็ต้องดับเช่นกับสีที่เราพิสูจน์แล้วว่าดับแต่ไม่ต้องคิดถึงสีที่ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะที่คิดถึงสีที่ไม่ปรากฏก็เลยโอกาสที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมด้วยนะว่านามเกิดดับเหมือนกันไม่ใช่ว่าสีดับอย่างเดียวเห็นดับด้วย
2: คือจากการศึกษานะครับที่เรื่องรูปนามเนี่ยไม่เที่ยงนะเกิดและดับเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงรูปนามอื่นที่อยู่นอกตัวนะว่ารูปนามเหล่านั้นเกิดดับหรือไม่ทำให้เกิดความรู้เนี่ย
0: แต่ได้คือไม่ใช่นามรูปไม่ใช่นามรูปที่ไม่ปรากฏต่อเราคิดถึงนามรูปอื่นๆที่ยังไม่เกิดหรือเกิดมานานแล้วดับไปนานแล้วได้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ก็ต้องเป็นนามธรรมกับรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนี้

0: ป็นจริงไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่สีที่ไม่เห็น
1: ทีนี้ปัญหานะว่ารูปหรือนามที่ว่าเกิดดับเนี่ยคือสีเกิดขึ้นได้เพราะมีนามนะครับมีจิต
0: ใครบอก
1: มีจิตไปรับ
0: ใครบอกใครบอกว่าสีเกิดขึ้นเพราะนาม
1: ก็ถ้าว่าถ้าไม่มีความไม่มีจิตก็เหมือนกับสีไม่มีอะไรไปรับรู
0: ้สีไม่ปรากฏ
1: ครับ
0: แต่ไม่ปรากฏกับไม่มีเหมือนกันหรือเปล่า
1: ก็คิดว่าคนละอย่าง
0: ถ้าเหมือนกันหมายความว่าถ้าในที่นี้ไม่มีใครก็จะไม่มีรูปธรรมสักอย่างหนึ่งตลอดเวลาที ่ไม่มีใครรู้อยู่แต่อย่าลืมปรากฏกับมีอยู่ไม่เหมือนกันปรากฏหมายความว่าเป็นอารมณ์ของจิตแต่จิตไม่ได้ทำให้รูปเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นเพราะรูปบ้างรูปเกิดขึ้นเพราะจิตบ้างรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารบ้างแล้วก็เกิดขึ้นเพราะกรรมบ้างไม่ใช่ว่าต้องรู้จึงจะให้รูปนั้นที่ถูกรู้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะกรรมะก็ได้เพราะอาหารก็ได้แล้วแต่หลายอย่างเพราะอุตุคือรูปเพศหนึ่งก็ได้ไม่ได้อาศัยจิตเกิดขึ้นแต่จะปรากฏได้เพราะถูกจิตรู้จิตเกิดขึ้นรู้ลักษณะรู้รูปนั้นในขณะนั้นจึงรูปนั้นปรากฏได้
1: เพื่อนนี้นะครับคิดว่าเป็นคิดเอามากกว่านะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะที่ว่ารูปนามเกิดดับเนี่ยคืออันนี้ไม่ทราบนะว่ารูปเนี่ยเกิดดับนิสภาพเกิดดับเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือบางทีเนี่ยจิตเนี่ยไปรับอย่างอารมณ์อย่างโน้นบ้างรับอารมณ์อย่างนี้บ้างเมื่อมีรูปเนี่ยเมื่อมีรูปอาจจะไปเกิดกับรูปนั้นรูปนี้เพราะนั้นจึงทำให้สงสัยว่ารูปเนี่ยมีการเกิดดับหรือเปล่าแต่ว่าจิตนะเกิดดับแน่แค่อย่างนั้น
0: อย่ารีบเร่งไปรู้ถึงการเกิดดับเพราะว่าต้องรู้สภาพที่จะเกิดสภาพที่จะดับเป็นอย่างไรสภาพที่จะเกิดนี้สภาพที่จะดับนี้ต้องเป็นสภาพของนามธรรมกับรูปธรรมแต่ละอย่างซึ่งเมื่อยังแยกออกจากกันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการเกิดและการดับขั้นแรกก่อนไม่ใช่ขั้นมหาวิปัสสนาก่อนแล้วก็วิปัสสนาอ่อนๆทีหลังอ่อนก่อนแข็งแรงขึ้นต่อมาต่อไปเริ่มต้นก็ฟังมากๆถามมากๆพิจารณาด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าโอ้เราไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแล้วเพราะว่าต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขณะเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เกิดสติใหม่รู้สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นปรากฏในขณะนี้ถ้าถือว่าเราไม่ใช่เริ่มต้นแล้วก็เข้าใจผิดผู้ที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นคิดว่าอาจจะเรียกว่าพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นก็ได้เพราะว่าท่านไม่ต้องเจริญกุศลแล้วหมดแล้วแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเริ่มต้นใหม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแม้พระอรหันต์ก็รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่หน้าที่จบแล้วเมื่อไม่ทราบโยมเดี๋ยวโยมไม่ทราบเมื่อกำลังคิดเรื่องนี้เคยเกิดสติบ้างหรือไม่เพราะว่าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่สะสมมาจึงคิดอย่างนั้นเรื่องนั้นบางทีลืมทีเดียวว่าคิดถึงเรื่องสติปัฏฐานก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งต้องรู้ลักษณะสงสัยเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยผู้ที่ไม่สงสัยต้องเป็นผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าไม่ใช่พระโสดาบันก็ไม่ได้ละเหตุที่จะทำให้เกิดสงสัยได้มักจะต้องการเป็นโสดาบันซะก่อนเป็นแล้วจะค่อยๆเจริญสติปัฏฐานเพราะไม่สงสัยไม่มีใครชอบสงสัยแต่ต้องกล้ามากเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ว่าเกิดสงสัยก็ไม่หวั่นไหว

0: ตลอดมาแต่ค่อยๆเจริญสติรู้แม้ลักษณะของสงสัยซึ่งมีจริงเป็นของจริงไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วไม่ใช่ของจริงที่จะต้องไม่รู้ต้องรู้สงสัยแต่มักจะเกิดไม่พอใจในสงสัยกังวลไม่อยากจะสงสัยนี่ไม่ใช่เหตุที่จะละสงสัยคือกังวลถึงความสงสัยต้องรู้แม้สงสัยจึงจะรู้นามธรรมกับรูปธรรมทั่วไปแล้ววันหนึ่งก็ไม่สงสัย
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าสติเนี่ยยังอ่อนมากครับยังอ่อนมากเหลือเกินเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยอารมณ์เนี่ยมักจะไปกับเรื่องต่าง
0: ๆแน่นอน
1: แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีที่ว่ารู้สึกอย่างเปรียบทางหูบ้างทางตาบ้างอะไรบ้างมาพิจารณาเป็นบางเวลาก็คิดว่าอาจจะเป็นสติที่เริ่มจะเกิดขึ้นอะไร
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่859
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าสติเนี่ยยังอ่อนมากครับยังอ่อนมากเหลือเกินเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยอารมณ์เนี่ยมักจะไปกับเรื่องต่าง
0: ๆแน่นอน
1: แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีที่ว่ารู้สึกอย่างเปรียบทางหูบ้างทางตาบ้างอะไรบ้างมาพิจารณาเป็นบางเวลาก็คิดว่าอาจจะเป็นสติที่เริ่มจะเกิดขึ้นอะไร
0: ไม่ทราบว่าพระโสดาบันเคยมีสติอ่อนๆหรือเปล่าคิดว่าเคย
1: ก็คิดว่าคงเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้คือสภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็จุดประสงค์ของเราคืออยากจะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงจะต้องรับรองว่าสติอ่อนถ้าสติอ่อนเกิดน้อยแล้วก็คิดว่าไม่ใช่น้อยหรือว่าไม่พอใจที่เกิดน้อยไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราบอกว่าต้องการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเมื่ออ่อนก็อ่อนแล้วก็สติรู้สติที่อ่อนนั้นได้เพราะว่าสติอ่อนๆเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งบางทีสติเกิดตามรู้ลักษณะของสติอ่อนๆนั้นได้เพราะว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อรู้ลักษณะของสติอ่อนๆนั้นตามความเป็นจริงก็รู้ลักษณะอื่นๆที่เกิดขึ้นปรากฏต่อจากสติอ่อนๆนั้นดับไปแล้วไม่ต้องสนใจในสติอ่อนว่าอ่อนหรือว่าทำไมอ่อนหรือว่าทำไมน้อยไม่ต้องถามทำไมเพราะว่าดับแล้วอ่อนเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเพราะมีคนอื่นไม่ชอบเราจึงทำให้สติเราอ่อนเราเองยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้อบรมที่จะเกิดสติแข็งแรงเพราะว่าเริ่มต้นจริง
4: ๆครับสมมุติว่าถ้าเราเอามือวางไว้ที่โต๊ะนะครับสภาพธรรมที่มือที่เราสัมผัสที่โต๊ะเนี่ย
0: มันว่าวางไว้ที่เก้าอี้
4: ครับวางที่เก้าอี้
0: ต้องสมุดเพราะว่าวางไว้แล้ว
4: ครับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เย็นก็มีนะครับหรือว่าแข็งก็มีนะฮะแล้วก็ ความรู้สึกว่ามันเย็นหรือความรู้สึกแข็งก็มีนะครับเมื่อเราเอามือวางไว้ที่เก้าอี้เนี่ยแล้วสติเกิดนี่นะครับแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งทั้งที่แข็งก็มีเย็นก็มีแล้วก็เรารู้สึกก็มีรู้สึกมันจะอยู่ในสิ่งเดียวกันนี่นะครับ
1: เรารู้สึกไง
4: เรารู้สึกว่ามันเราต้องคิดนะครับว่าไอ้สภาพธรรมมีทั้งเย็นด้วยทั้งอ่อนด้วยทั้งแข็งด้วยนะฮะถ้าเราจะพิจารณาเนี่ยเราจะโยนิโสมนสิการยังไงครับเมื่อสติเกิด
0: ทำไมต้องคิดอย่างนี้ต้องรู้เฉพาะแข็งหรืออ่อนเพราะว่าขณะนั้นที่เกิดคิดขึ้นมาแล้วว่ามีอ่อนมีแข็งเกิดพร้อมๆกันก็ต้องรู้สภาพคิดนั้นถ้าพยายามรู้อย่างหนึ่งอย่างใดจงที่จะรู้เฉพาะแข็งหรือเฉพาะอ่อนหรือว่าต้องการแยกแข็งออกจากอ่อนรู้สึกว่าขณะนั้นสติไม่เกิดเพราะว่าจุดประสงค์ของสติไม่ใช่ว่าในขณะนี้ต้องการแยกเย็นออกจากแข็ง
4: ครับผมก็ไม่คิดจะแยกครับแต่ว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้นถ้าอย่างไหนมีลักษณะที่เด่นหรือว่าแรงนะฮะเช่นสมมติว่าถ้าเราเอามือจับที่โต๊ะแล้วโต๊ะนั้นเย็นมากๆนะฮะเราก็มักจะรู้สึกในเรื่องเย็นมากกว่าเรื่องแข็งอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: รู้แค่เย็นไม่ต้องสนใจว่าเด่นหรือไม่เด่น
4: ครับถ้าหากว่าสภาพเย็นนั้นปรากฏเนี่ยฮะเราก็พิจารณาเรื่องความรู้สึกอย่างนั้นเรื่อยๆไปใช่ไหมว่ามันเย็นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
0: อีกทีโยม
4: คือขณะที่สติเกิดนะครับมือที่สัมผัสที่กับโต๊ะนี่ว่าเย็นนี่นะครับก็ให้รู้สึกว่าพิจารณาความเย็นอย่างนั้นต่อไปหรือว่าพิจารณาสภาพความเย็นนั้น
0: โยมต่อไปจะได้ยังไงเพราะว่าดับไปแล้วจะให้รู้สึกเฉพาะเย็นหรือว่าเฉพาะความรู้สึกเย็นต่อไปก็แล้วแต่ว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้เย็นปรากฏขณะต่อไปเย็นจะปรากฏหรือไม่ใครบอกได้ต่อมารู้สึกอาจจะปรากฏหรือว่าเสียงปรากฏหรือว่าสีปรากฏหรือว่านึกคิดเกิดขึ้นว่าโอ้นี่เป็นเย็นแล้วก็นึกคิดปรากฏได้แต่จะไม่มีการให้พิจารณาอย่างนี้หรือให้พิจารณาอย่างนั้นเพราะว่าพิจารณาสิ่งที่ปรากฏถ้าจะให้พิจารณาแบบหนึ่งแบบใดก็ให้พิจารณาสิ่งที่ปรากฏในถ้าพิจารณาสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ต้องรู้ว่าจะพิจารณาอะไรต่อไปเพราะว่าต่อไปต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่อย่างอื่น
4: ครับก็ไม่ได้คิดจะพิจารณาต่อไปนะครับแต่ว่าไอ้เย็นนั้นมันปรากฏนี่นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนี่นะฮะก็รู้สึกว่าจะพิจารณาเฉพาะเย็นเท่านั้นแต่ว่าผมก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดความรู้อะไรขึ้นมายังไม่ทราบว่าปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาอันนั้นว่าสภาพเย็นหรือว่าสภาพเรารู้ว่าเย็นแต่ว่าเราก็แยกไม่ออกว่าเรารู้เย็นกับเย็นเนี่ยทั้งที่มันก็ของจริงมีแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกมัน
0: ถ้าในขณะนั้นต้องการคิดถึงว่าเป็นเย็นหรือว่าเป็นสภาพรู้เย็นก็เลยลักษณะที่ปรากฏอีกแล้ว
4: ครับแต่ก่อนนี้ก็เคยท่องว่าถ้าเย็นก็เราจะมักจะท่องใหม่ๆเมื่อศึกษาใหม่ๆนะครับก็มักจะท่องว่าเย็นมันเป็นรูปนะครับแล้วก็ไอ้ความรู้สึกเย็นเป็นน้ำเรามักจะท่องนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่เราก็รู้สึกว่าไอ้ที่ท่องนั้นน่ะมันขณะที่ท่องนั้นก็ลืมพิจารณาไอ้สภาพที่เกิดขึ้นที่มือถูกไหมครับขณะที่เราท่องว่าไอ้นี่เป็นรูปไอ้นั่นเป็นน้ำเนี่ยแสดงว่าไอ้ขณะนั้นเนี่ยเราลืมพิจารณาแล้วที่มันสภาพทำเกิดขึ้น
0: ขณะที่ท่องไม่ใช่ขณะที
4: ่ ร
0: ู้ลักษณะที่ปรากฏแต่ว่ามีโอกาสที่จะรู้สภาพที่ท่องนั้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง
4: ครับ
0: ต้องรู้
4: เพราะฉะนั้นตอนหลังนี้ผมก็เลยไม่ท่องนะครับก็เลยรู้สึกว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ขณะที่พิจารณาอย่างนี้นะก็ไม่ท่องว่ามันเป็นรูปหรือเป็นนามก็กลายเป็นว่าเราพิจารณาเฉยๆก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะนี่แสดงว่ามันไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าความรู้สึกของมัน
0: ก็แล้วแต่บางทีเป็นโมหะได้ตัวเองก็ต้องค่อยๆรู้ลักษณะของโมหะที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนรู้เย็นที่ปรากฏแต่ไม่ได้รู้เย็นที่เป็นเย็นที่เป็นรูปธรรมแต่รู้เย็นที่เป็นแก้วรู้เย็นที่เป็นน้ำแข็งรู้เย็นที่เป็นเราหรือว่าเป็นเขายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีตัวตนอยู่บางทีอาจจะรู้เย็นที่อยู่ที่นี่ยังเป็นเย็นที่อยู่ในบริเวณนี้คือยังเป็นสถานที่ก็ได้ยังเป็นที่นี่ที่เย็น ก็ยังไม่รู้ตรงลักษณะท่าคิดว่าที่นี่มีของเย็นที่นี่เย็นเพราะว่าขณะที่เย็นปรากฏจริงๆไม่ใช่ที่นี่หรือที่นู่นไม่รู้ว่าไม่รู้ที่เพราะว่ารู้ลักษณะของเย็นซึ่งไม่ใช่ที่ถ้าจะรู้ว่าที่ไหนที่นี่ที่นู่นก็คิดไม่ใช่สติที่รู้แค่เย็นตัวเองก็ต้องรู้ว่าขณะที่เกิดสติรู้เย็นมีแต่สติหรือว่าหลังจากสติดับไปแล้วไม่มีอย่างอื่นบ้างไหมบางทีไม่มีโลภะหรือไม่มีโมหะหรือไม่มีก็แล้วแต่อย่างอื่นๆที่พิจารณาเย็นแต่ไม่ใช่ปัญญาบางทีต้องการรู้เย็นนานๆนั่นก็พิจารณาอาจจะเรียกว่าพิจารณาได้แต่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาคือคิดถึงเย็นด้วยจิตประเภทอื่นๆที่ไม่เป็นกุศลจิตก็ได้แล้วแต่ตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองคนอื่นบอกไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมีหลายอย่างเกิดขึ้นใกล้ชิดกันรู้ยากแต่เมื่อรู้เย็นไม่ใช่รูปธรรมอย่างอื่นๆแล้วก็ไม่ใช่สภาพรู้เย็นแค่เย็นอย่างเดียวอยากจะบอกว่าเป็นลักษณะของสติแต่เข้าใจผิดได้ง่ายรู้สึกว่าเวลามากแล้ว
5: มีท่านผู้ฟังเรียนอยากจะสงสัยเรียนถามว่าลูกอ่อนกับลูกแข็งบางครั้งไม่ปรากฏลักษณะชัดเจนจะว่าอ่อนก็ไม่ใช่แต่แข็งก็ยังไม่ชัดเช่นที่นอนที่บรรจุนุ่นไว้แน่นๆจะไม่อ่อนมากบางครั้งก็เหมือนว่าแข็งแต่ก็ยังอ่อนกว่ากระดานแล้วจะพิจารณาว่าอ่อนหรือแข็งดี
0: ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้ามีคนอื่นถามว่าแข็งหรืออ่อนก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงแข็งก็ไม่ใช่อ่อนก็ไม่ใช่ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานแต่ว่าอยากจะเรียกชื่ออยากจะแบ่งให้เป็นแข็งแน่นอนหรืออ่อนแน่นอนแต่ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องใส่ชื่อที่ถูกต้องเพราะว่าแข็งหรืออ่อนก็เป็นธาตุดินเหมือนกันธาตุดินไม่ใช่เราถ้าพยายามนึกออกว่าเอแข็งหรืออ่อนแน่ก็ไม่ได้เจริญสติไม่ได้ใส่ใจในลักษณะกฎในขณะนั้นแต่ต้องการแบ่งเป็นหนึ่งในสองต้องการตัดสินว่าเอจะเรียกว่ายังไงดีอะไรถูกแข็งน้อยหรือว่าอ่อนมากอ่อนน้อยหรือแข็งมากไม่รู้จะเรียกยังไงถูกนั่นไม่ใช่ขณะที่เจริญสติปัฏฐานผู้เจริญสติปัฏฐานไม่สนใจที่จะบอกได้ถูกว่าอ่อนแน่หรือแข็งแน่ไม่สำคัญ
5: ครับหวังว่าท่านผู้ถามคงจะเข้าใจนะครับข้อ2ถามว่าสภาพตึงไม่ค่อยปรากฏยกตัวอย่างสภาพเคร่งตึงให้หน่อยครับ
0: ยกขึ้นมาแสดงอย่างไรไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนแต่ปรากฏทางกายยังไม่ปรากฏไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่เย็นร้อนไม่ใช่อ่อนแข็งแล้วปรากฏทางกายคือไม่ใช่ทางตาไม่ใช่ทางลิ้นไม่ใช่ทางจมูกไม่ใช่ทางหูก็จะเป็นอะไรคิดว่าพอแล้วคิดว่าคงจะใกล้เวลา
6: ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เมตตาอนุเคราะห์แสดงธรรมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้เจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสมถภาวนาข้อต่อไปสำหรับอารมณ์ของสมถกรรมฐานมี40ที่ได้กล่าวถึงแล้วคือกสิณ10อสุภะ10และอนุสติ10กล่าวถึงแล้ว8ประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปัสสมานุสติมรณานุสติที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือกายคตาสติและอานาปานสติในหมวดของอนุสติ10และพรหมวิหาร4 อรูปกรรมฐาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1การระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารและจตุธาตุววัฏฐานะคือการกำหนดธาตุโดยนัยยะของสมถภาวนารวมทั้งหมดเป็นสมถกรรมฐาน40สำหรับสมถกรรมฐานที่เหลือคืออนุสติอีก2คือกายคตาสติการระลึกถึงส่วนต่างๆของกายแล้วก็เกิดความสงบจากโลภะโทสะโมหะและอานาปานสติการระลึกถึงลมหายใจแล้วก็จิตสงบรวมทั้งสมถกรรมฐานที่เหลือคือพรหมวิหาร4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและอาหาเรปฏิกูลสัญญา1และจตุธาตุววัฏฐานะ1ทั้งหมดนี้นะคะจะขอกล่าวรวมกันไปโดยนัยยะของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าไม่แยกกับการเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจะทรงแสดงเรื่องของความสงบขั้นต่างๆโดยการเจริญกสิณหรืออสุภะหรืออนุสติหรือการระลึกถึงความตายการระลึกถึงส่วนต่างๆของกายการระลึกถึงลมหายใจหรือว่าเวลาที่ควรแก่การที่จะเกิดเมตตาควรแก่การที่จะเกิดกรุณาควรที่จะเกิดมุทิตาคือยินดีด้วยในความสุขของผู้อื่นและอุเบกขาหรือการระลึกถึงอาหารแล้วก็มีความรู้สึกเป็นปฏิกูลก็ทำให้ละคลายความติดในรสอาหารหรือการระลึกถึงธาตุที่ปรากฏที่กายโดยอาการของธาตุดินซึ่งแข็งแข็งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทั้งหมดนี้นะคะพระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงเพียงให้จิตสงบแต่ว่าจะได้ทรงแสดงธรรมะที่ประกอบด้วยการอบรมเจริญปัญญาซึ่งเป็นโพธิปัจจยธรรมที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมตลอดทุกพระสูตรไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอ่านในพระสูตรไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของการเจริญความสงบในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การเจริญความสงบจนกระทั่งถึงฌานขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จะต้องประกอบด้วยปัญญาซึ่งเป็นโพธิปัจจยธรรมที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่าเรื่องของการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาไม่ใช่จะเกิดได้ตามความต้องการแต่เป็นเรื่องของสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งตั้งแต่ขั้นของการฟังขั้นของการพิจารณาขั้นที่เกิดความเข้าใจขั้นที่สติจะเกิดขึ้นเป็นสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะนี้นะคะตามปกติตามความเป็นจริงท่านที่มีความเข้าใจถูกในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอบรมเจริญไม่ใช่เพียงตลอดชีวิตนี้นะคะเป็นกับจนกว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์ที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบางท่านก็อาจจะคิดว่าช่างเป็นหนทางที่ไกลมากยาวและเกินถ้าคิดถึงการขึ้นภูเขาสูงๆเนี่ยค่ะท่านก็จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาที่นานมากและก็ต้องก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวจนกว่าจะถึงด้วยความยากแต่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะยากกว่านั้นไหมคะก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นทีละก้าวนะคะแต่เป็นทีละขณะจิตขณะนี้ค่ะจิตเกิดดับทางตา
7: รวดเร็วมากทางหูที่กำลังได้ยินที่กำลังเข้าใจจิตก็เกิดดับอย่างรวดเร็วมากทีละขณะผ่านไปแล้วนะคะเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลถ้าเกิดขึ้นเป็นกุศลเป็นไปในการฟังหรือว่าเป็นสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะที่กำลังฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานถ้าเหตุว่าถ้าเป็นกุศลขั้นอื่นไม่ว่าจะเป็นขั้นทานหรือขั้นศีลหรือขั้นความสงบถึงแม้ว่าจิตจะสงบมั่นคงขึ้นนะคะโดยนัยยะของการเจริญสมถภาวนาจนกระทั่งถึงฌานจิตขั้นสูงที่สุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานซึ่งยากแก่การที่จะถึงแต่แม้อย่างนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่กำลังเกิดดับตามปกติตามความเป็นจริงด้วยความสงบขั้นนั้นแต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้และก็จิตเกิดดับเนี่ยค่ะอย่างรวดเร็วมากตามปกติในชีวิตประจำวันย่อมเป็นอกุศลและก็น้อยครั้งนะคะที่จะเป็นกุศลและก็น้อยครั้งด้วยที่จะเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นขอให้คิดถึงหนทางจริงๆค่ะว่าจะไกลสักแค่ไหนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาทีละขณะจิตทีละก้าวเนี่ยก็ยังดูมากในการเดินทางนะคะไปทีละก้าวก้าวสั้นก้าวยาวแต่ว่าทีละขณะจิตในขณะที่ก้าวไปเนี่ยค่ะจิตเกิดดับมากมายทีเดียวและการที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเองย่อมรู้ว่าขณะจิตของท่านซึ่งเกิดพร้อมสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆตรงลักษณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกี่ขณะจิตแล้วถ้ายังไม่มีสักขณะจิตเดียวนะคะก็จะต้องอบรมไปนะคะจนกว่าจะเป็นทีละขณะสองขณะเรื่อยๆไปจนกว่าปัญญานั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้พระนั้นถึงแม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงแสดงกุศลประการต่างๆในขั้นของทานในขั้นของศีลในขั้นของการอบรมเจริญความสงบของจิตแต่ว่าไม่ใช่จุดประสงค์เพียงเพื่อที่จะให้สงบอย่างมั่นคงถึงขั้นฌานต่างๆแต่เพื่อที่สติจะเกิดขึ้นได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงกายคตาสติโดยนัยยะของการเจริญสมถภาวนาหรือว่าข้อความในอรรถกถาที่กล่าวถึงการเจริญกายคตาสติคือการระลึกถึงส่วนต่างๆของกายเพื่อที่จะให้เกิดกุศลจิตแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าจุดประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อประการอื่นแต่เพื่อแม้ในขณะนั้นนั่นเองสติก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะของสภาพของจิตที่กำลังสงบหรือว่ากำลังพิจารณากายส่วนต่างๆสำหรับในวันนี้ขอกล่าวถึงข้อความในสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาพระอภิธรรมวิพังคปกรณ์สติปัฏฐานวิพังซึ่งเป็นการอธิบายถึงส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นปฏิกูลซึ่งอาจจะเกื้อกูลให้เกิดความสงบแต่ว่าอย่าลืมว่าจุดประสงค์คือให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยในยะของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการที่จะระลึกถึงส่วนต่างๆของกายในวันหนึ่งวันหนึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะมีบ่อยไหมคะแล้วก็ยากไหมทั้งที่มีส่วนต่างๆของกายปรากฏอยู่เป็นประจำ การที่สติไม่ค่อยจะเกิดระลึกถึงส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นปฏิกูลหรือว่าโดยนัยยะของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นวิปัสสนานั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมองเห็นว่าที่กายเนี่ยค่ะมีส่วนต่างๆปรากฏแต่ก็ยังมีความสำคัญทุกอย่างในส่วนต่างๆของกายที่ประชุมรวมกันในสักกายะคือการประชุมของส่วนต่างๆของกายของปุถุชน
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: จไม่ใช่อยากรู้ฟังพระธรรมเพื่ออบรมปัญญาขัดเกลาความไม่รู้ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้ธรรมะมากมากจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29ตุลาคม2560
1: สามารถรู้ได้หรือไม่ว่าฟังพระธรรมหรือศึกษาพระธรรมเนี่ยด้วยความมีตัวตนอยากรู้หรือด้วยเพื่อเข้าใจ
2: ฟังอย่างนี้แล้วคนนั้นรู้เองหรือเปล่าฟังขัดเกลาหรือว่าฟังเพิ่มกิเลส
1: จริงๆก็ต้องเพื่อขัดเกลาถ้าเพื่อเพิ่มกิเลสก็ไปทำอย่างอื่นนะท่าน
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สิคะว่าอะไรขัดเกลา
1: ก็มีปัญญาเท่านั้นที่สามารถ
2: ปัญญาเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาสภาพธรรมะอื่นทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้คุณอรวรรณอยากเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกหรือเปล่า
1: ไม่ล่ะค่ะเพราะว่าไม่สามารถ
2: ก็แสดงว่าถูกต้องเข้าใจแต่ละคำแต่สามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดไหม
1: ไม่สามารถ
2: ถ้าอยากรู้สิ่งที่ไม่มีในขณะนั้นปัญญาไม่มีปัญญาพอที่จะรู้แต่อยากรู้นั่นอยากหรือเปล่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใครได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: แต่คำของพระองค์ทุกคำต่างหากที่เป็นคำที่คนฟังจะไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูก
1: การมั่นคงในแนวทางก็คือฟังเข้าใจแล้วก็รู้ว่าขณะเข้าใจเนี่ยก็ละความไม่รู้ไปแล้ว
2: และรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าอย่างอื่นจะดับกิเลสไม่ได้เลยไม่ใช่อยากเข้าใจ
1: ละเอียดลดยากมากเลยท่านอาจารย์
2: ค่ะ
1: อยากเข้าใจก็ไม่ใช่
2: ยากมากค่ะเพราะว่ากิเลสหุ้มห่อไว้เยอะ
3: ค่ะท่านอาจารย์คะโดยสภาพธรรมะนะคะฟังเพื่อเข้าใจกับอยากเข้าใจเนี่ย
2: ค่ะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีเห็นกำลังเกิดดับฟังเพื่อเข้าใจหรือว่าอยากจะประจักษ์การเกิดดับไปหาคำอื่นมาเยอะๆเผื่อว่าจะรู
3: ้
2: อย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าแค่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยถึงใจขนาดไหนที่จะไม่ไปขวนขวายเพราะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแนวทางของธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจถูกต้องเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไปขวนขวายหาคำอื่นมาก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์การที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างเนี้ยผู้ฟังก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ไตร่ตรองว่าจริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจริงไหมถ้าจริงก็คือเข้าใจ
2: ด้วยเหตุนี้พระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคนทยาสายสะสมมาหนาแน่นมากด้วยกิเลสพระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทุกคำสำหรับให้ไตรจองเท่าที่ปัญญาสามารถจะรู้ได้ว่าฟังอย่างเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและขณะนี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเห็นก็เป็นธรรมะแต่ยังเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นธรรมะแต่เป็นเราได้ยินฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำน้อมมาสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เรื่องคำยากยากคำเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจ
1: ถ้าอาจารย์ก็จะกล่าวเห็นทุกครั้งที่มีการสนทนาธรรมเนี่ยตอกย้ำว่าเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้ตรงนี้ก็ต้องฟังไปจนกว่าจะเข
2: ้
1: าใจตรงน
2: ี้แล้วทำไมพูดถึงเห็นนะคะก็เห็นกำลังมีลืมอยู่เสมอว่าเห็นไม่ใช่เราทุกครั้งก็พูดถึงสิ่งที่กำลังมีพอไหมที่จะค่อยๆพูดถึงความละเอียดทีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่ใช่เอื้อมไปถึงที่สุดคำยากๆเยอะๆเต็มในพระไตรปิฎกแล้วก็ไปอยากรู้อยากเข้าใจว่านี่คำนี้หมายความว่าอะไรคำนั้นหมายความว่าอะไรฟังเพราะว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มฟังจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของปัญญา

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรจังหวัดนครปฐมวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2558
1: ในระหว่างที่เราเจ็บปวดนะจ๊ะนะทางธรรมะนี่จะช่วยอะไรเราได้มั้ยฮะแล้วเราควรจะคิดยังไงควรจะศึกษาธรรมะต่อไปอย่างไรกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยค่ะในทางธรรมะจะช่วยเราได้ไหมธรรมะคืออะไรจะได้ไปช่วยใครได้เห็นไหมคะคำพูดง่ายมากแล้วก็คิดกันเร็วมากด้วยนะคะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็คิดว่าธรรมะนี่ต้องประเสริฐสุดช่วยได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้พิจารณาเลยว่าธรรมะคืออะไรแล้วจะช่วยเราได้ไหมหรือว่าจะช่วยใครได้หรือเปล่าทั้งหมดคือเรื่องคิดแต่ยังไม่ได้เข้าใจแต่ละคำซึ่งพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนี่ค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งพระพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจได้นะคะว่าธรรมะจะช่วยเราได้หรือเปล่าแค่นี้ค่ะประโยคนี้พูดตามกันมาประเพณีทั้งหลายนะคะคือประเพณีตามกันไปตามกันมาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความคิดอย่างนี้จะมีแล้วธรรมะจะช่วยเราได้ยังไงหรือว่าแล้วธรรมะจะช่วยเราได้หรือเปล่าโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วไปขอให้ใครช่วยไม่มีบ้างเปล่าเป็นแต่ความคิดหาตัวธรรมะก็ไม่เจอแล้วก็ธรรมะจะช่วยเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักทีละคำแล้วก็จะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเราฟังพระธรรมเพราะเราไม่รู้อยากจะไม่รู้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าถึงเวลาสักทีนะคะในสังสารวัฏที่นานมาแล้วแล้วก็ไม่รู้มาทุกชาติเนี่ยถึงเวลาหรือยังที่จะได้รู้สักทีว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ผ่านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปบอกเพื่อนหรือว่าจะสำหรับตัวเองหรือสำหรับใครก็ตามก็ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เขาพูดก่อนถ้าเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรอาจจะไปขอให้คนอื่นบอกเราก็ไปอธิบายสรรพคุณของธรรมะและคนนั้นก็คิดว่าคงจะช่วยได้แต่ตราบใดที่ตัวเขาเองนะคะยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรคำพูดของเขาก็คือคำพูดที่เขาไม่รู้เลยไม่รู้จักธรรมะแล้วจะขอให้ธรรมะช่วยและสงสัยว่าธรรมะจะช่วยได้หรือเปล่าทั้งหมดมาจากความไม่รู้และการไม่รู้นี่มีมากไหมคะนานมาแล้วด้วยเพราะฉันจะมากสักแค่ไหนแต่ว่าจะรู้ได้ไหมโดยวิธีไหนคะรู้จักว่าใครจะทำให้เราเข้าใจได้มีผู้เดียวเท่านั้นค่ะไม่มีใครอื่นอีกเลยในสากลจักรวาลทั้งหมดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเข้าใจถูกไม่ใช่ให้เราไปหาอะไรมาช่วยเพราะฉันเริ่มสว่างขึ้นมาหรือยังคะจากการที่เคยคิดว่าธรรมะจะช่วยเราได้ไหมพระรัตนตรัยจะช่วยเราได้ไหมคนโน้นจะช่วยเราได้ไหมมาถึงคำที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมีอะไรมาช่วยเราได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วจะไปเอาอะไรมาช่วยเพราะฉันตั้งต้นจากการฟังธรรมคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคำนะคะลึกซึ้งมากเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีแต่ไม่มีใครรู้หรือใครรู้คะเห็นไหมคะแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินได้ฟังในหลายความหมายแต่ความหมายที่ตรงที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มจะเป็นความเข้าใจของเราไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปรับฟังคำมาเยอะมากหลายคำและแต่ละคำก็ไม่รู้เลยทีนี้เป็นอันว่าต่อไปนี้ค่ะจะฟังทีละคำและก็เป็นความเข้าใจของเราเองไม่ใช่ไปขอให้ใครมาช่วยแต่ตราบใดที่ไม่มีความเข้าใจอะไรก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยได้นะคะก็คือมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายและเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจโดยไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งเราไม่รู้จักเพราะทุกอย่างจริงหมดเวลานี้ได้กลิ่นหอมแน่ๆจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะ เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจแต่ละคำและทีละคำอย่างมั่นคงและความเข้าใจอันนี้นะคะจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่รวบรัดว่าเอ๊ะเรายังมีตัวตนและเราจะทำให้ตัวตนเนี่ยหมดไปได้ยังไงนั่นคือไม่รู้อะไรอีกเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็คิดด้วยความไม่รู้เพราะฉันก็ตั้งต้นใหม่คือเพราะไม่รู้จึงฟังพระธรรมที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เราคิดให้เราไตร่ตรองไม่ใช่ให้เราเชื่อตามหรือฟังตามมากๆหลายๆคำแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแต่ว่าทีละหนึ่งคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงต่อไปนี้ค่ะเราจะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าใครเปลี่ยนความเข้าใจไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งกำลังมีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉันต้องลึกซึ้งมากแต่ละคำนะคะเริ่มศึกษาทีละคำธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงๆแค่นี้ค่ะอะไรบ้างเป็นธรรมะไม่ใช่ฟังคนอื่นบอกแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะเพราะฉันบอกมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งได้ไหมคะจะได้รู้จักธรรมะสักทีหนึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็แปลแต่ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้และเริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นแหละที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพื่อให้เรารู้ตามไม่ใช่เพื่อให้เราไปคิดอย่างอื่นค่ะแต่เพื่อให้เรารู้ตามที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะทีละหนึ่งที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องแม้แต่ธรรมะได้ยินอย่างนี้นะคะก็อีกนานกว่าจะเข้าใจถูกถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมตอบว่ามีเลยนะคะอะไรละคะที่เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อยากฟังไม่อยากตอบหรือว่าฟังเพื่อที่จะเข้าใจแล้วจะได้ตอบตามความเข้าใจจะได้รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจริงไหมถูกต้องหรือเปล่านี่คือการสนทนาธรรมไม่อย่างนั้นจะไม่ทราบเลยนะคะว่าคำที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเข้าใจจริงๆกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนรับรองว่ามีธรรมะขอให้บอกว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะอะไรหรืออะไรเป็นธรรมะเห็นทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยไม่ผิดเลยสักนิดเดียวนะคะแต่ไม่เคยรู้จักเห็นทั้งที่มีเห็นนี่คือความต่างกันของผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยกับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีจริงๆนะคะค่อยคิดกว่าจะเป็นเห็นไม่ใช่เราเนี่ยอีกนานไหมเพราะว่าพูดถึงเห็นที่กำลังเห็นค่ะไม่ใช่เห็นในหนังสือเสียเวลาไปพูดเรื่องเห็นในหนังสือใช่ไหมคะในเมื่อตัวเห็นจริงๆเนี่ยกำลังเห็นเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นกำลังพูดเรื่องเห็นทุกคนเห็นเริ่มที่จะเข้าใจเห็นโดยความเข้าใจของตัวเองจากการไตร่ตรองเห็นเกิดหรือเปล่าค่ะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมค่ะตอนหลับสนิทมีเห็นไหมคะเพราะอะไรคะเพราะเห็นไม่เกิดตอนหลับไม่มีเห็นเพราะเห็นไม่เกิดพอตื่นขึ้นที่เรียกว่าตื่นเพราะมีเห็นถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยขณะนั้นหลับอย่าลืมนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่ากำลังหลับก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่หลากหลายมากไหมคะไม่ว่าจะหลับจะตื่นเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะกว่าจะไปบอกใครเขาว่าแล้วธรรมะจะช่วยได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่จะหมดความเป็นตัวตนก็ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของคนนั้นเองไม่ใช่คนอื่นที่ค่อยๆเข้าใจทีละคำแล้วก็รอบรู้หมายความว่ามั่นคงไม่เปลี่ยนต่อไปนี้พอใครถามว่าธรรมะคืออะไรใครเขาจะตอบว่ายังไงก็เรื่องเขาแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่มีจะตรัสรู้อะไรได้แต่เพราะมีแล้วรู้นะคะก็ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามด้วยนี่คือพระคุณมหาศาลไหมคะยิ่งใหญ่เปรียบอะไรไม่ได้เลยจากไม่รู้ค่ะสักคำไม่เข้าใจอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นการเริ่มที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงนะคะเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเริ่มเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ด้วย เห็นขณะนี้เกิดแต่ปัญญาไม่รู้ขณะที่เห็นเกิดแต่ผู้ที่จัดสรู้ทรงแสดงว่าเห็นเกิดเพราะอะไรต่างกันมากเลยค่ะซึ่งผู้ที่รู้ความจริงกับผู้ที่ไม่รู้ความจริงกว่าจะฟังแต่ละคำให้เข้าใจได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะคะแล้วก็ความเพียรสัจจะความจริงใจที่จะรู้ว่ามีประโยชน์ที่สุดในชีวิตแม้แต่เพียงได้รู้ความจริงสักนิดหน่อยค่อยๆเข้าใจไปเห็นเกิดแล้วใช่ไหมคะกำลังเห็นดับไหมดับหมายความว่าไม่เหลือเลยค่ะพูดอย่างมั่นคงมากว่าเห็นดับนี่ใครบอกใครรู้ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็บอกตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปคิดเองคำว่าดับหมายความว่าอะไรคะเหมือนไฟดับจะไปหาไฟอีกที่ไหนได้ไหมไฟที่ดับไปแล้วไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดเห็นแล้วดับและไม่กลับมาอีกเลยเราหรือเปล่าไม่เหลือเลยนี่ค่ะแต่เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ก็เป็นเราแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่มีเพราะอะไรคะตอนไม่เกิดก็ไม่มีแต่พอเกิดมานิดเดียวก็ไม่มีอีกละหายไปเลยและจะบอกว่ามีได้ยังไงก็มีชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นเองค่ะกว่าจะละความเป็นตัวตนได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยใครบอกให้ทำอะไรก็จะทำเพื่อที่จะคิดว่าจะสามารถรู้อย่างนั้นได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยไม่เข้าใจแม้แต่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุที่เข้าใจได้เข้าใจถูกแต่เกิดเองไม่ได้แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ผ่านไปก็เกิดไม่ได้อีกเหมือนกันฟังแล้วก็ลืมละว่าเห็นขณะนี้ก็เกิดแล้วดับนอกจากเห็นมีอะไรอีกไหมคะธรรมะได้ยินหมดแล้วยังคะแค่เกิดได้ยินแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกเห็นก็ไม่กลับมาได้ยินก็ไม่กลับมาไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแข็งนิดเดียวที่ปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกเย็นที่กระทบเกิดเย็นแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือผู้ที่เริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้ความลึกซึ้งของพระธรรมซึ่งต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองเพราะพระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญมาเพื่อให้เราได้รู้ด้วยไม่ใช่ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแล้วก็คนอื่นในโลกนี้อีกมากมายทั้งจักรวาลไม่สามารถที่จะรู้ตามได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะฟังแล้วถึงจะรู้ว่าคำจริงทั้งหมดเป็นวาจาสัจจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นก็จริงเห็นเกิดก็จริงเห็นดับก็จริงและไม่กลับมาอีกเลยก็จริงเพราะฉะนั้นไม่มีเราสักอย่างหนึ่งแค่นี้ก่อนนะคะหมายความว่าฟังแล้วก็ขอให้เป็นความรู้ตัวเองไม่ต้องไปขอใครขอยืมใครใครบอกเขาบอกว่านี่ไม่ต้องคิดเลยเขาบอกว่าคือเขาคิดอย่างไรเขาก็บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วเรารู้ค่ะว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ที่จะฟังต่อไปอีกไหมเพราะว่าความจริงของสิ่งที่เพียงเริ่มได้ฟังเนี่ยมีอีกมากที่จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยเริ่มมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งกำลังพึ่งอยู่ขณะนี้ซึ่งก่อนได้ฟังธรรมะพึ่งหรือเปล่าตอนเช้ามาตอนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่ได้ฟังนะคะพึ่งหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องคิดแล้วจะไม่ให้คิดเลยเนี่ยแล้วจะมีปัญญาได้ยังไงคะอยู่ดีก็ฟังมาพูดตามว่ายังไงก็อย่างนั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีธรรมะหรือเปล่ามีรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะไม่รู้เดี๋ยวนี้ฟังแล้วนะคะมีธรรมะไหมคะรู้ไหมว่าเป็นธรรมะใช่เพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงค่ะเริ่มเป็นผู้ตรงบารมี10นี่ขาดสัจจะบารมีไม่ได้เลยผู้ตรงคือนี่คือฟังแต่เห็นเกิดดับยังไงต้องมากมายก็ไม่รู้ได้ยินก็เกิดดับมากมายก็ไม่รู้แต่รู้ได้เพราะว่าเป็นความจริงเมื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบพอหรือยังคะเท่านี้ที่จะเข้าใจอย่างมั่นคงก่อนค่ะว่าไม่มีเราแล้วมีอะไรถ้าไม่มีเราแล้วมีอะไรคะมีแต่ธรรมะเริ่มมั่นคงละเห็นไหมคะ ไม่มีเราเมื่อไรเมื่อไรก็ไม่มีเราแล้วมีอะไรก็มีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังใหม่ๆเนี่ยไม่มีเราแล้วมีอะไรต่างกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะตลอดไม่มีเปลี่ยนเลยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้แล้วไม่เปลี่ยนพระตรัสรู้ถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยถ้าพบว่ามีตนเองเป็นที่พึ่งแต่มีความเป็นเราพึ่งใหญ่เลยขยันมากๆไม่ต้องไปพึ่งใครใช่ไหมคะเขาสอนว่าต้องพึ่งตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะเพราะไม่รู้จักตัวแล้วจะมีตนเองเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของความเห็นถูกเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำตั้งแต่คำแรกเพราะฉะนั้นถ้าฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นถูกและสิ่งที่ฟังคำนั้นเป็นคำจริงหรือเปล่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามปริฎกไม่เปลี่ยนสอดคล้องกันด้วยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่ออะไรเห็นไหมคะเพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกไม่ใช่ความเข้าใจถูกของคนอื่นมาให้เราพึ่งแต่เป็นความเข้าใจถูกของตนเองตนที่นี่หมายความว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะต้องใช้คำที่ทำให้รู้ว่าหลากหลายต่างกันเพื่อที่จะมีตนเองเป็นที่พึ่งคือความเห็นถูกของตนเองความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าฟังวันนี้แล้วก็ยังไม่มีความเข้าใจไม่มีตนเองเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยเพราะว่าถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะรู้จักคำว่าตน
3: กับท่านอาจารย์นะคะคือฟังธรรมะมาได้ในระดับหนึ่งก็เข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่คนเมื่อกี้บอกว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นไตปวดฟัน
2: คือเมื่อกี้ได้ฟังว่ามีเพื่อนเป็นเบาหวานเป็นโรคไตอะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องสอดคล้องกันหมดเลยผ่านไปเร็วๆก็จะหาคำตอบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่นี่กำลังฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีเพื่อนเป็นโรคไตแล้วก็เป็นเบาหวานค่ะอะไรเป็นธรรมะ
3: คิด
2: เห็นไหมคะเริ่มรู้จักแล้วว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงๆที่จะปรากฏทางตาเห็นจริงทางหูได้ยินจริงทางจมูกก็ได้กลิ่นจริงทางลิ้นก็กำลังลิ้มรสจริงทางกายก็กระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งจริงแล้วใจก็คิดจริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะกี่ภพกี่ชาติก็เท่านี้เอง6ทางเมื่อกี้นี้จบเรื่องไตเรื่องเบาหวานเป็นเรื่องใหม่ละคิดใหม่ละไม่เคยหยุดคิดห้ามความคิดไม่ได้แล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแม้คิดขณะที่คิดเกิดก็เป็นธรรมะถ้าคิดไม่เกิดไม่มีคิดค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะทั้งหมดทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะคิดทั้งนั้นคิดทั้งหมดคิดบ่อยๆคิดเรื่อยๆไม่คิดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องนั้นไม่มีเก้าอี้ตรงนั้นคิดอีกละเสียงนกคิดอีกละเพราะฉะนั้นก็มีเท่านี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดแล้วก็หมดแล้วก็ไม่เหลือแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่ะเกิดอีกเกิดคิดอีกละหมดอีกละอะไรอะไรที่เกิดขึ้นหมดทั้งนั้นดับทั้งนั้นไม่เหลือเลยทั้งนั้นเริ่มมีแสงสว่างบ้างไหมคะในความมืดสว่างนิดนึงแล้วก็ดับไปอีกแล้วสว่างนิดนึงแล้วก็ดับไปอีกแล้วต้องบ่อยๆค่ะจนกว่าจะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าทุกคำเนี่ยตรงตามที่ได้ฟังตรงจริงๆไม่ผิดกันเลยสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วดับก็ต้องจริงไม่กลับไปอีกก็ต้องจริงเกิดอีกสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะก็ต้องจริงถ้าเป็นอย่างนี้นี่ค่ะจะว่าไม่จริงได้ยังไง
3: อาจารย์คะแล้วคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้ก็จริง
2: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วห้ามเห็นห้ามได้เลยค่ะ
3: ไม่ได
2: ้ห้ามอะไรได
3: ้ห้ามไม่ได้
2: ไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะ
3: อนัตตา
2: ค่ะแล้วก็เป็นธรรมะถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นเกิดไม่ได้ค่ะอยากจะมีปัญญามากๆไหมคะเห็นไหมคะให้เกิดสิค่ะให้เกิดได้ไหมไม่ได้ชัดเจนว่าทุกอย่างนะคะนอกจากธรรมะแล้วยังมีธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาหมายความว่าเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงปรากฏรูปร่างสันฐานหลากหลายเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ยังไม่เห็นดับไปสักอย่างเดียวต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ก็ยังอยู่ทั้งหมดเดิมนะคะไม่รู้เลยว่าเพราะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนเห็นเนี่ยไม่ปรากฏว่าเห็นดับไปเลยเพราะฉันเห็นแต่ละหนึ่งที่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏสืบต่อเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นจุดก้านธูปแกว่งให้เป็นวงกลมไม่ใช่เห็นเพียงหนึ่งอยู่เฉยๆนะแบบเห็นวงกลมจากหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉันไม่ว่าสิ่งใดกำลังปรากฏสิ่งนั้นแหละเกิดดับนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ปรากฏหรือธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งนั้นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วอยากจะรู้หรือว่าอีกนานแต่ก็ค่อยๆเข้าใจได้นี่คือต้องเป็นผู้ตรงค่ะบารมีทั้ง10ขาดไม่ได้เลยสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้สัจจะบารมีเป็นอย่างนี้อธิฐานะความมั่นคงเป็นอย่างนี้คือไม่เปลี่ยนมีโอกาสได้ยินได้ฟังชาติไหนก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายคำว่าอธิษฐานนะ

0: อย่าบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับหมายความว่ามีปัญญามากถ้าปัญญาปานกลางนะคะ8อสงไขยแสนกับถ้าปัญญาอ่อนกว่าปัญญาปานกลางก็16อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีและวันนี้เราฟังธรรมะกี่ชั่วโมงค่ะและแค่กี่คำ45พรรษาไม่ใช่มีแค่2คำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่แค่ธรรมะกับอนัตตามากกว่านั้นอีกมากเพราะอะไรคะเพราะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยหนาด้วยกิเลสและความไม่รู้มานานแสนนานถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยจากผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วนะคะจะค่อยๆเข้าใจและมีกุศลเพิ่มขึ้นได้อย่างไรไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาหลากหลายเนี่ยกว่าจะน้อมมาสู่เห็นเดียวนี้ที่จะเข้าใจในความเป็นสิ่งที่เป็นธาตุรู้ถ้าไม่รู้จะไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่ากำลังเห็นคือรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารู้ก็ต้องเข้าใจค่ะว่ารู้อะไรรู้เสียงขณะที่เสียงปรากฏรู้เสียงว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเสียงอื่น
1: ต้องรู้ในขณะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าจะเป็น
0: จริงจริงแล้วนะคะต้องก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดปัญญานั่นแหละค่ะจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้ในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้มาที่นี่วันนี้ฟังเรื่องนี้เพื่อละใครจะได้อะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยได้กิเลสเอาไหมค่ะแต่ละความไม่รู้อันนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยชินต่อการจัดได้จะเอาพอได้ยินเขาก็จะปฏิบัติเลยจะดับกิเลสเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากละความไม่รู้จิตเป็นแต่เพียงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งมีหน้าที่เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองแล้วรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอารมณะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะก็คืออารมณ์ต้องคู่กันเมื่อจิตเกิดจิตรู้อะไรจิตรู้อารมณ์เฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นนะคะเช่นโกรธหรือว่าขยันหรืออะไรก็ตามทั้งหมดเป็นเจตสิกเมื่อไม่ใช่รูปเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้ค่ะรูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะฟังแล้วก็เข้าใจไม่ต้องไปคิดเองต่อไปให้สงสัยเพราะว่าจิตนี้เกิดไหมดับไหมเกิดมาครั้งเดียวแล้วดับหรือก็จิตหนึ่งก็เกิดมาเป็นหนึ่งแล้วก็ดับทั้งนั้นไม่เคยเกิดมาซ้ำสองครั้งได้เลยไม่ใช่ว่าจิตเก่ากลับมาเกิดด้วยเกิดแล้วดับไปนี่คือต้องเข้าใจจริงๆค่ะเราถึงจะเข้าใจพระธรรมต่อไปได้ที่จะละเอียดขึ้นแต่ว่าถ้าเราจำเป็นคำเป็นเรื่องแล้วก็มาสงสัยเอ๊ะแล้วจิตนี้ดับหรือเปล่าและจิตนั้นดับหรือเปล่าและเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าฟังรู้ว่านะคะสภาพธรรมะเนี่ยจากไม่มีเลยแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่อาศัยกันนะคะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นจิตต้องอาศัยตาจักขุประสาทะจึงจะเกิดขึ้นเห็นเพราะว่าจิตไม่ใช่ว่ามีรออยู่ก่อนแล้วก็มาเห็นทีหลังแต่ไม่ใช่เลยค่ะแม้แต่จิตเห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นเป็นจิตเห็นตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งทั้งหมดเกิดและดับคือเกิดมาเพียงทำหน้าที่การงานของจิตนั้นแล้วก็ดับขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นกำลังทำกิจหน้าที่ตลอดเวลาก็เป็นเราเห็นเราคิดเราชอบตลอดเวลาแต่ความจริงทั้งหมดก็คือจิตธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกอาศัยกันเกิดขึ้นและก็ดับไปพร้อมกันด้วยแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังต่อกันแต่ต้องเริ่มทีละน้อยทีละหนึ่งนะคะตั้งแต่ธรรมะแล้วก็เป็นธาตุรู้แล้วสภาพที่ไม่รู้ก็มีเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมพวกนี้ค่ะค่อยๆชินหูค่อยๆเข้าใจว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดธรรมะและธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละจะรู้หรือไม่รู้นะคะก็เป็นอย่างนี้
2: การที่เราได้เกิดมาเป็น

0: มนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลเพราะขณะที่มาเกิดนั้นจิตไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโลภะเป็นจิตที่ผ่องแผ้วถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่พิกลพิการใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็ยังเผลอนะคะถ้าไม่มีกิเลสไม่เกิดเพราะฉะนั้นกิเลสเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตตัวจิตและผ่องแผ้วจริงเพราะว่าเป็นธาตุรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าปันดระหมายความว่าจิตไม่ใช่เจตสิกไม่รักไม่ชังไม่หลงไม่อะไรทั้งนั้นเพียงแต่เกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ทางตาจิตเห็นทางหูจิตได้ยินทางจมูกจิตได้กลิ่นทางลิ้นจิตกำลังลิ้มรสทางกายจิตกำลังรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเย็นหรือร้อนนะคะอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวแล้วใจที่ไม่ใช่จิตเห็นจิตได้ยินพวกนี้ค่ะก็คิดถึงสิ่งที่เห็นสืบเนื่องติดต่อกันเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ธรรมะทั้งหมดเกิดและดับทั้งนั้นแต่ว่ารูปธรรมเนี่ยค่ะดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งที่เกิดจริงดับเนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจจากเบื้องต้นแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่ข้ามคำถามนี่นะคะมาจากฟังนิดหนึ่งแล้วคิดเองเยอะทั้งนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการไตร่ตรองเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นแล้วพอได้คิดถึงอะไรนะคะตอบเองได้หมดเลยเสียงดับหรือเปล่าได้ยินดับหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏดับหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าดับใครรู้ปัญญาระดับไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้บุคคลอื่นที่ได้ฟังเนี่ยไตร่ตรองจนเข้าใจขึ้นจนถึงปัญญาที่สามารถรู้ตามได้จึงดับกิเลสได้เป็นพระอริยะบุคคลเพราะรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกคำที่มีในพระไตรปิฎกนี่ค่ะมีความละเอียดที่จะต้องสอดคล้องกันแต่ไม่คิดเองนะคะถ้าคิดเองก็จะมีปัญหาตลอดแล้วก็จะลืมด้วยที่ได้ฟังมาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วปฏิสนธิจิตนี้ดับหรือเปล่าหนึ่งขณะนั้นดับหรือเปล่าต้องมั่นคงค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลย
0: คือที่หนูถามตอนนั้นนะคะหนูหมายความว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยเขาจะไม่มาเกิดอีกในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะปฏิสนธิจิตคืออะไรเห็นไหมคะต้องเข้าใจมากขึ้นอีกปฏิสนธิคืออะไรปฏิสนธิปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าสืบต่อสืบต่อเฉพาะจากไหนจากจุติจิตของชาติก่อนแสดงว่าจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยต้องจิตนี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายที่เรียกว่าจุติเพราะเหตุว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลในชาตินั้นกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแต่ละคำนะคะแล้วก็เข้าใจมั่นคงว่าจิตไหนก็ต้องดับจุติจิตก็ต้องดับเกิดขึ้นหนึ่งขณะคือขณะสุดท้ายพอจุติจิตเกิดระดับไปสิ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดดับสืบต่อแม้แต่จุดติดจิตก็เป็นปัจจัยให้จิตอื่นเกิดต่อทันทีแต่ว่าจิตไหนจะเกิดต่อไม่ใช่หน้าที่ของจุดติดจิตแต่เพราะกรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วถึงเวลาที่จะให้ผลทำให้เกิดก็เกิดสืบต่อจากจุดติดจิตเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมผลของกรรมนี่จะใช้คำว่ากรรมไม่ได้แต่ใช้คำว่าผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่กุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตซึ่งเป็นผลธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นกุศลวิบากเป็นผลของกุศลกรรมอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมทั้งกรรมและวิบากนี่ค่ะต่างก็เกิดขึ้นทำกิจของตนของตนไม่สับสนกันเลยนะคะและไม่มีใครไปสั่งให้คนนี้ทำอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนี้เป็นธรรมะคือเป็นธรรมดาใช้คำว่าธรรมดาเพราะมาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาและคนไทยก็ใช้ตัวเด็กแทนเต่าๆนะคะคนไทยก็พูดสืบๆต่อกันมาว่าธรรมดาแต่ไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าเข้าใจและคำนี้ลึกซึ้งมากค่ะ ทุกอย่างเป็นธรรมดาคือเป็นความเป็นไปของธรรมะนั้นๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมะซึ่งเป็นจิตจิตเกิดระดับไปเป็นธรรมดาที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทไหนก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดหลากหลายอีกด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะที่เป็นที่อาศัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมี24ปัจจัยที่ทรงแสดงไว้ยังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นธรรมะก็จะไปรู้ปัจจัยได้ไหมคะแต่ว่าค่อยๆฟังคำไหนเข้าใจคำนั้นเช่นคำว่าปัจจัยสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแข็งเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับเสียงเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับธาตุรู้ใช้คำว่านามธาตุได้แก่สภาพธรรมะสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเพราะต้องรู้นะคะโกรธเนี่ยโกรธอะไรโกรธใครเรื่องอะไรก็ต้องเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นโกรธอะไรถ้าไม่รู้เลยจะโกรธได้ไหมโต๊ะเก้าอี้จะไปโกรธใครที่ไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ว่าไปคิดเองต่อนะคะเพราะว่าทุกคำลึกซึ้งแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะแม้แต่คำว่าปฏิสนธิจิตก็แสดงเห็นว่าจิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตก็ต้องมีจิตเห็นไม่ใช่ปฏิสนธิจิตจิตได้ยินไม่ใช่ปฏิสนธิจิตแล้วก็ไม่ใช่จิตเห็นเท่าฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นฟังเพื่ออะไรคะเพื่อละความไม่รู้ค่ะไม่ใช่ฟังเพื่อได้ฟังเพื่อได้นั่นก็เพราะไม่รู้จึงต้องการที่จะได้เพราะเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะก็สอดคล้องกันทั้งหมดสืบเนื่องกันทั้งหมดทุกคำถ้าเข้าใจทีละคำนะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะคิดเองมาถามแล้วว่าถูกไหมและคำแรกล่ะหายไปไหนเข้าใจหรือเปล่าถ้าถูกไหมหมายความคำแรกก็หายไปละไม่เข้าใจละคิดว่าเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์กรุณาขยายความละเอียดของคำว่าการศึกษาธรรมะคือส่วนใหญ่เวลาเราไปอ่านมาหรือไปฟังมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรจะไปถึงการรู้ลักษณะของธรรมะค่ะ
1: ค่ะนี่ด้วยความเป็นตัวตน
2: ที่
1: จะไป
2: ค่ะ
1: หารูปแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะความไม่รู้เนี่ยมีมากจนไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยด้วยความเป็นเราทั้งนั้นเลยแต่ถ้าฟังธรรมะเข้าใจเดี๋ยวนี้จบเลยจะไปทำอะไรคะจะสนทนากันเรื่องอะไรก็เรื่องที่ฟังให้เข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปจะฟังแบบนี้หรือต้องไปคิดแบบนั้นหรือต้องไปเรียบเรียงมาหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะเข้าใจอะไรคะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีถ้าฟังรู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีและไม่เข้าใจแล้วมีคำพูดเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเราได้ฟังคำสอนและพอฟังแล้วความเข้าใจนั้นไม่หนีหายไปไหนเลยใครก็เอาไปไม่ได้โจรลักทรัพย์สมบัติไปได้แต่จะเอาสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วที่อยู่ในจิตเนี่ยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นตัวตนทุกคนมาหวังได้ใช่ไหมคะไปทำลำบากมาตั้งเยอะแยะตรงนี้อาจจะสบายดีไม่ต้องลำบากแต่ก็ยังได้คิดไปอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่ได้ค่ะละความไม่รู้ละอกุศลเพราะรู้ว่าไม่ดีมีมากถ้าดีแล้วไม่ฟังใช่ไหมคะแต่เพราะรู้ตัวเองค่ะแล้วใครจะสามารถทำให้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเนี่ยหมดสิ้นไปได้ทุกคนหวังแต่ผลที่ดีนะคะแต่ไม่คิดถึงเหตุไหว้พระอธิษฐานขอเหตุนี่แหละค่ะที่จะทำให้ได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงค่ะเหตุกับผลต้องสมควรเหตุแค่นี้สมควรกับผลแค่ไหน ขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นกุศลวิบากทางตามีสิ่งที่สวยงามน่าดูนะคะเป็นที่พอใจแต่ลืมไม่ใช่เราทำใครก็ทำให้ไม่ได้ที่จะให้จิตเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้กรรมทำได้ทุกอย่างทุกขณะจิตไม่ว่าจะทำให้เห็นอะไรให้ได้ยินอะไรให้ได้กลิ่นอะไรให้ลิ้มรสอะไรให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอะไรเรียกชื่อกันไปต่างๆนานาทั้งไตทั้งเบาหวานทั้งอะไรก็เรียกไปแต่ก็คือสิ่งที่กระทบกายแล้วดับเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะชื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำให้หวั่นไหวแต่ว่าชื่อทุกชื่อหรือเสียงที่ได้ยินทุกเสียงเป็นไปตามความหมายเช่นคำว่าพระผู้ประเสริฐอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสคือกิเลสไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ได้เลยค่ะแค่เข้ามาใกล้ยังมาไม่ได้เพราะไม่มีกิเลสแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เองเท่านั้นไม่พอยังประกอบด้วยทศพลยานที่สามารถเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพราะสามารถที่จะรู้จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามอัธยาศัยของแต่ละคนที่มีโอกาสที่จะได้พบได้ฟังเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะเป็นเสียงเป็นไปตามความหมายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดละเอียดถึงที่สุดที่ว่าถ้าเราเป็นคนหยาบเราจะไม่เข้าใจเลยว่าคำนั้นมีความลึกซึ้งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้บารมีเนี่ยยิ่งต้องมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นเพื่อที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้เพียงได้ยินชื่อแล้วก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆจะสนทนากันรูปแบบไหนแต่ว่าความจริงนะคะทุกคำมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องเป็นธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะแล้วก็ทำประโยชน์เต็มที่ในชีวิตนี้แล้วแต่ใครจะมีความสามารถทางไหนเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แท้จริงกับคนอื่นสิ่งนั้นใครไม่รู้เลยว่าเป็นประโยชน์กับตนเองก่อนที่คนอื่นจะได้รับผลด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ดีได้ฟังเรื่องที่น่าอนุโมทนาก็มีท่านที่มีอุบัติเหตุเสียหายมากแต่ว่าท่านคิดถึงรถจักรยานยนต์ที่ชนรถท่านว่าเขาเจ็บหรือเปล่าคิดดูนะคะจิตระดับไหนคนอื่นแม้จะมีเงินทองมากมายก็คิดถึงตนเองใช่ไหมคะเสียหายขนาดไหนจะเรียกร้องยังไงจะต้องติดต่อบริษัทประกันหรืออะไรต่ออะไรแต่ว่าแทนที่จะคิดถึงอย่างนั้นนะคะเขาเจ็บหรือเปล่าไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเห็นว่าที่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะจักรยานยนต์ของเขาไม่มีเบรกแล้วอย่างนั้นสภาพอย่างนั้นนะคะและคนที่เห็นแม้จะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์แต่ความจริงนะคะได้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวเลยจากใจที่เป็นกุศลที่สามารถที่จะถึงระดับที่ไม่คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงคนอื่นจะเรียกร้องอะไรจากเขาล่ะใช่ไหมคะเขาเจ็บหรือเปล่าเขาจะต้องลำบากแค่ไหนในฐานะที่จะต้องทำให้รถนั้นกลับไปได้มีคนมาช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ใช่เรานะคะใครจะฝืนให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สมาทานไว้ก่อนได้ซ้ำไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลใดๆเนี่ยให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยด้วยความไม่เข้าใจในความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะเลยผิวเผินมากแล้วก็เข้าใจผิดและด้วยความเป็นเราศึกษาด้วยความเป็นตัวตนมากแล้วแต่ว่าระดับของการศึกษานั้นน่ะจะเป็นตัวตนระดับไหนอาจจะมีการสอบหรือมีการอะไรก็ได้เพื่ออะไรไม่ใช่เป็นเรื่องละถ้าเป็นเรื่องละจะไม่เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นศีลละความประพฤติเป็นไปของจิตและเจตสิกเราก็รู้จักแต่ศีล5ข้อมีอะไรบ้างศีล8ข้อมีอะไรบ้าง ศีล10ข้อมีอะไรบ้างรักษาศีลแต่ไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเป็นปัญญาทั้งหมดค่ะไม่มีสักคำที่จะไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าศีลทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะความเป็นไปของจิตและเจตสิกซึ่งทำให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาตามจิตซึ่งเป็นไปในขณะนั้นลองคิดดูนะคะถ้าจิตเป็นอกุศลกายวาจาจะเป็นยังไงโกรธละมาชนฉันใช่ไหมคะพูดดีๆมีไหมกำลังโกรธใช่ไหมคะคนโกรธกับคนไม่โกรธเนี่ยพูดต่างกันมากแล้วจิตอะไรล่ะคะที่ทำให้กายเป็นอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงความจริงที่ละเอียดยิ่งถึงความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นมีจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นอกุศลกายวาจากระทำอย่างไรเพราะจิตขณะนั้นเป็นอกุศลละสิความประพฤติทางกายทางวาจาแม้แต่คำว่าสมาทานเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องบอกใครเลยนะคะแต่ถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของตนอย่างการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราต้องไปบอกใครไหมคะฉันสมาทานจะฟังธรรมะละกี่โมงกี่ยามจะฟังกี่รายการไปเที่ยวสมาทานกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ขณะใดก็ตามที่เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ถือเอาเป็นข้อปฏิบัติของตนไม่ต้องบอกด้วยซ้ำว่าถือไม่ต้องพูดคำว่าสมาทานแต่การกระทำนั้นเป็นการกระทำเพราะได้กระทำอย่างนั้นด้วยเหตุนี้การศึกษาพระธรรมนะคะประมาทไม่ได้สังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่ได้ฟังยังไม่ได้รู้อย่างนี้ให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังคิดหรือเปล่าเผลอหรือเปล่าละเอียดพอไหมเข้าใจจริงๆหรือเปล่าผิดนิดเดียวค่ะไปแล้วเพราะไม่รู้และความติดข้องและการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันนะคะที่ประเพณีไม่เข้าใจธรรมะมีมานานตอนนี้ก็เริ่มมีประเพณีฟังธรรมะเข้าใจธรรมะจะรักษาประเพณีนี้กันไปแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่พุทธบริษัททุกคำค่ะละเอียดมากแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยและใครเปลี่ยนไม่ได้คำไหนละคะของใครที่จะมาเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
2: ับท่านอาจารย์ค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ติดหูมากก็คือวุ่นวายกับสิ่งที่หมดไปแล้วค่ะ
1: ค่ะหมดแล้วคือไม่มีไงค่ะหมดแล้วจะมีได้ยังไงและโดยเฉพาะใช้คำว่าดับไปคือไม่กลับมาอีกไม่เหลือด้วยทั้งไม่เหลือและไม่กลับมาเดี๋ยวนี้ใครรู้แต่วุ่นวายสมจริงอย่างคำที่ถามแสดงให้เห็นความห่างไกลกันมากนะคะอวิชชากับวิชชาสองคำมีแต่คำว่าอะที่เพิ่มเข้ามาแต่ไกลกันมากแม้แต่ไม่รู้อะไรยังไม่รู้เลยค่ะและรู้อะไรก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรความไม่รู้ถึงระดับนั้นนะคะได้ยินคำว่าอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรถ้าไม่รู้นะคะตอบไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจตอบได้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงทุกอย่างอย่างไหนล่ะคะจริงก็สิ่งที่กำลังมีจะไม่จริงเหรอแต่สิ่งที่ไม่มีแล้วอะจริงเหรอหมดแล้วไม่กลับมาอีกอยู่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะนำไปสู่การละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหมดโลภะติดข้องโทสะขุ่นเคืองมานะสำคัญตนทุกอย่างที่เป็นอกุศลนะคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ตรงกันข้ามกับความไม่รู้จะนำไปสู่การดับกิเลสซึ่งเกิดเพราะความไม่รู
3: ้ท่านอาจารย์คะคำว่าเหตุที่ดีเริ่มจากการค่อยๆฟังพระธรรมให้เข้าใจ
1: รู้จักเจตสิกใช่ไหมคะไม่ใช่เราเจตสิกที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มี
3: ก็เกิดตามเหตุปัจจัย
1: ค่ะถูกต้อง
3: ทีนี้เหตุปัจจัยเนี่ยเราสามารถสร้างเหตุที่ดีได้
1: เรามาจากไหนเราเข้ามาแล้วฮะพอฟังธรรมะไม่เท่าไหร่เราก็เข้ามาทุกที
3: พราะฉะนั้นคำว่าการสร้างเหตุที่ดี
1: เราสร้างหรืออะไรคะหรืออะไรเป็นเหตุที่ดี
3: ปัญญาสร้าง
1: ปัญญาก็เกิดดับค่ะตามปัจจัยให้เข้าใจคำนี้ค่ะถ้าศึกษาธรรมะนะคะได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณะจะมีสองญาณะที่ต่อกันญาณะที่หนึ่งคือนามรูปะปริเฉทญาณะรู้ว่าอะไรเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมต้องมาจากขั้นการฟังจนกระทั่งถึงการที่สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมปรากฏให้รู้ชัดไม่มีสภาพธรรมะอื่นที่จะมาปะปนได้เลยจึงชื่อว่าชัดทั้งนามธรรมและรูปธรรมต่อจากนั้นปัจจยะปริคหญาณะเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นคำถามอย่างนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดนะคะไม่ใช่หวังไปรู้ปัจจัยตอนวิปัสสนาญาณตั้งแต่เดี๋ยวนี้ที่เริ่มฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นไม่อย่างนั้นกิเลสออกไม่ได้เลยเสียงเห็นไหมคะถ้าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ต้องบอกเลยว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่พอฟังมาแล้วเข้าใจมาแล้วจากแต่ละชาติแต่ละกลับก็ได้จนกระทั่งขณะนั้นปรากฏด้วยความเห็นที่ถูกต้องว่าเกิดแล้วดับเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นขณะที่สะสมความเห็นถูกต้องไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะจะเกิดไม่ต้องคิดว่าเกิดแล้วน้อยมากทำไมไม่เกิดมากๆแล้วจะรู้ได้ยังไงนั่นคือเราทั้งหมดเลยไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนั้นแม้คิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะทั้งหมดเป็นธรรมะก็คิดดูวิริยะบารมีขันติบารมีทั้งหมดเริ่มเห็นว่าบารมีคืออะไร
4: ตั้งแต่ตอนต้นท่านอาจารย์พูดเรื่องศีลซึ่งมีทั้งกุศลศีลกับอกุศลศีลที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะแต่อยากขอกราบเรียนท่านในความกระจ่างของทั้งกุศลศีลกับอกุศลศีลค่ะ
1: คือขณะนี้นะคะมีจิตแต่ละหนึ่งเกิดดับหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการที่จิตแต่ละหนึ่งเกิดดับหลากหลายบางจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมกรรมเนี่ยค่ะทำได้ทุกอย่างทำให้จิตเกิดได้เป็นจิตประเภทที่ต้องเป็นผลของกรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยจะรู้ว่าขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นผลของกรรมถ้าไม่มีกรรมแล้วดับกิเลสหมดกรรมไม่มีไม่ต้องเกิดอีกเลยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์แม้พระชาติสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีกิเลสที่ยังไม่ดับจึงได้ถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดก็ตามที่จิตเกิดถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดเป็นผลของกรรมเป็นวิบากจิตนะคะซึ่งประมวลมาซึ่งกรรมในสังสารวัฏที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้จิตใดๆเกิดขึ้นในชาตินี้จนถึงจุตินี่เป็นเหตุที่เราเลือกไม่ได้วันไหนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะกรรมที่พร้อมที่จะให้ผลในชาตินี้นะคะกรรมที่ทำให้เกิดในชาติเนี่ยประมวลมาซึ่งวิบากเนี่ยจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งสามารถที่จะทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะวิบากจิตไม่ใช้คำว่าศีลแต่ความประพฤติเป็นไปเนี่ยที่เรามีกายวาจาเนี่ยเป็นไปตามกุศลจิตหรืออกุศลจิตสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสแต่ผู้ที่ดับกิเลสหมดไม่ใช่กุศลและอกุศลแต่ก็มีธรรมะฝ่ายดีการแสดงธรรมการสนทนาธรรมการช่วยเหลือพระภิกษุด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นอัพยากตะเพราะฉันจะกล่าวถึงจิตโดยอีกนัยยะคือนัยยะ3คือเป็นกุศลศีลอกุศลศีลและอัพยากตะศีลหรือจะแสดงจิตโดยนัยยะอื่นอีกก็มากมายหลายประเภทเพื่อที่จะให้คนที่ฟังขณะนั้นเนี่ยเข้าใจตรงนั้นและเขาก็จะฟังอีกเข้าใจอีกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะนี่คือนัยยะหนึ่งของการทรงแสดงสภาพของจิตและเจตสิกซึ่งจะต้องเป็นไปที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีวิบากก็มีกิริยาก็มีนะคะแต่ถ้ากล่าวถึงกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลก็คือศีลที่เป็นกุศลไม่ใช่ใครเลยค่ะโดยที่ว่าขณะนั้นโสภณะเจตสิก เกิดขึ้นเป็นเหตุจึงเป็นกุศลเกิดพร้อมจิตจิตนั้นก็เป็นกุศลทำให้กายวาจาทั้งหมดขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ได้ต้องเป็นไปตามจิตเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันจิตที่อ่อนน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กุศลละสิพอจิตเป็นกุศลกายก็เคลื่อนไหวไปวาจาก็เป็นไปตามกุศลเพื่อไม่ใช่เราเพราะเรานี่ติดแน่นมากท่านอุปมาอวิชชาว่าเหมือนลูกศรที่เสียดแทงอยู่ในจิตเลยค่ะที่ทาด้วยยาพิษเพราะว่าอกุศลทั้งหมดเหมือนยาพิษเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่ประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงจนดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยไม่มีเลยในภพใดทั้งสิ้นแต่ต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระรัตนตรัยเพราะเหตุว่าเราจะไม่รู้จักพระองค์เมื่อไม่ได้ไตรตรองพระธรรมโดยละเอียดถ้าประมาทในการฟังเมื่อไหร่ผิดทันที
2: อยากให้ท่านอาจารย์กรุณาช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตค่ะ
1: แปลก่อนดีไหมคะต้องขอเชิญคุณคำปั่นค่ะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในความหมายของนิมิตโดยศัพท์นะครับหมายถึงเครื่องหมายของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะครับอันนี้คือโดยศัพท์นะครับหมายถึงเครื่องหมายซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นความเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับนี่คือความหมายของนิมิตตะครับท่านอาจารย์ครับ
1: จิตเกิดดับสืบต่อเร็วไหมคะรูปที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็เกิดดับเร็วไหมคะแล้วเห็นไหมคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นดอกไม้ยังไม่ได้เป็นแจกันยังไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงไหมคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้จริงๆแต่ปรากฏเป็นคิ้วตาจมูกปากเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆถ้าจิตเกิดแล้วเห็นและดับไปจะสามารถเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ทันทีไหมไม่ได้แต่ถ้าซ้ำๆซ้ำกันจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ในความหลากหลายเพราะจริงๆก็คือสีต่างๆทั้งนั้นเลยที่หลากหลายทางตาเนี่ยเป็นสีต่างๆทั้งหมดที่หลากหลายและสภาพที่จำก็มีเพราะคุ้นเคยอย่างเด็กเพิ่งเกิดเนี่ยเห็นไม่เหมือนเราแล้วค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้หมดเพราะเพียงแค่เห็นยังไม่ได้จำอะไรนิมิตต่างๆสังขารต่างๆแต่ยิ่งอยู่ไปเริ่มจำละเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามความสามารถใครเป็นใครก็เริ่มรู้เหมือนเราไหมคะทุกคนที่จะแยกที่จะเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งแต่ว่าความเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะทำให้ปรากฏเป็นนิมิตหลายหลายอย่างเพราะเกิดดับสืบต่อนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งของแม้แต่ก่อนจิตเห็นจะเกิดจิตอะไรเกิดก่อนและก็จิตที่เกิดก่อนไม่เห็นแต่รู้ว่ามีสิ่งนี้กระทบทางไหนเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับเมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อไม่เห็นแต่ทำกิจของตนของตนสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วอย่างนี้จะให้ใครรู้ได้ถ้าไม่มีพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้จากการตรัสรู้และอย่างนี้ใครจะไปรู้ได้โดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไปนั่งไปนอนไปเดินทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเพื่อที่จะดำรงคำสอนซึ่งยากที่จะมีได้ในแต่ละสมัยเพราะสมัยนี้เป็นสมัยของพระสมณะโคดมซึ่งถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะก็คือธรรมะอันตรธานไม่ว่าใครทั้งนั้นเมื่อไหร่ทั้งนั้นค่ะแต่ตราบใดที่ยังมีผู้ที่เข้าใจเพราะศึกษาตราบนั้นธรรมะก็ยังไม่อันตรธานแต่จะอันตรธานหมดเมื่อไหร่ก็คือว่าเมื่อไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจถูกต้องเพราะแม้แต่คำว่านิมิตเนี่ยเราเข้าใจหยาบมากนะฮะอย่างบางคนเขาบอกว่าฝันใช่ไหมคะนิมิตเป็นฝันด้วยหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไม่มีใครรู้ยังไม่ปรากฏเป็นนิมิตสิ่งที่ปรากฏทางหู ดับยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรหมายความอะไรทั้งหมดทุกอย่างนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยคิดดูก็แล้วกันทำงานระดับไหนขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยเพราะเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเกิดดับจนกระทั่งทุกอย่างปรากฏนิมิตของจิตรู้แต่ละทางซึ่งมาประกอบรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ฝันนะคะก็คือคิดเพราะเหตุว่าฝันไม่เห็นแต่ขณะนี้มีคิดกับเห็นเลยไม่เรียกว่าฝันแต่ถ้าเอาเห็นออกเหมือนเลยกับฝันเพราะคิดและคิดก็คือจำจากสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจะลึกซึ้งไปอีกนะคะเรื่อยๆจนกระทั่งความเข้าใจเริ่มรู้ว่าปัญญาไม่ใช่เราความเข้าใจไม่ใช่เราธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งหลากหลายมากจะฟังชาตินี้ชาติเดียวหรือเปล่าคะไม่พอสิบชาติพอไหมท่านพระสารีบุตรกี่ชาติหนึ่งอสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจค่ะนั่นคือประโยชน์ที่สุดเพราะละความไม่รู้ละความอยากเลยอยากจะได้นิพพานเนี่ยเป็นไปไม่ได้แสดงว่าละแล้วไม่ต้องขวนขวายแล้วโลภะไม่มีกำลังที่จะพาไปสู่การที่อยากจะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล
2: ้วเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะทำไมบางคืนเราก็ฝันแต่บางคืนเราไม่ฝัน
1: เดี๋ยวก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าฝันคืออะไรนั่นสิคะไม่รู้ว่าฝันคืออะไรขณะใดก็ตามที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยขณะนั้นหลับสนิทไม่ฝันพอที่จะรู้ว่าฝันคืออะไรนะคะคือรู้ความต่างของขณะที่ฝันกับไม่ฝันไม่เห็นแล้วก็ไม่ใช่ไม่เห็นอย่างเดียวนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกอยู่ที่ไหนคะเป็นใครเคยหลับสนิทไหมคะค่ะตอนนั้นที่หลับสนิทนะเป็นใครมีอะไรที่ไหนไหมเห็นไหมคะแค่นี้ยังไม่มาถึงปัญญาระดับที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนอย่างนั้นคือไม่มีจริงๆค่ะแค่มีแล้วหมดแต่ว่าการสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนไม่หมดยังอยู่ยังมีนี่ก็ลวงได้อวิชชาเรื่อยมาในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับสนิทก็คือจิตยังไม่ตายใช่ไหมคะที่ใช้คำว่าหลับเพราะฉะนั้นยังมีจิตเกิดหรือเปล่าจิตดับหรือเปล่าและทำไมไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเหมือนขณะแรกที่เกิดทันทีนั้นเกิดแล้วไม่รู้เพราะจิตไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดเลยแต่ทำภวังคกิจค่ะเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่ถึงขณะสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปก็จะต้องหลับและตื่นแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นอีกบังคับบัญชาได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นฝันเป็นภวังคจิตหรือเปล่าไม่เป็นเป็นอะไรคะไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตได้กลิ่นไม่ใช่จิตลิ้มรสไม่ใช่จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่เป็นจิตคิดจากความจำเหมือนเลยตอนนี้คิดถึงตอนเป็นเด็กสิคะยังได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะมีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดคิดเองเหมือนฝันไหมในฝันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะฝันอะไรใครรู้บ้างคะว่าจะฝันอะไรบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนขณะนี้จะคิดถึงอดีตเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปไหนมาแค่เนี้ยก็เหมือนฝันแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่มีสิ่งนั้นจริงๆแต่มีสภาพที่จำเหตุการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นบังคับให้คิดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะให้ฝันได้ไหมเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันก็มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างอนัตตากลับมาที่เดิมค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตากลับมาทำไมเพื่อมั่นคงไม่อย่างนั้นก็เป็นเราแล้วก็คิดว่าบังคับบัญชาได้ก็คือไม่มั่นคงแต่ที่กลับมาบ่อยๆเพื่อให้มั่นคงขึ้น
2: พอท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างคำอธิบายที่ว่าเมตตาเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ค่ะเราได้ยินคำนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรเพ พราะไม่รู้จริงๆค่ะว่าคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าคือความเป็นเพื่อนชัดเจนไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนไม่ใช่ศัตรูเพื่อนต้องหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลได้ในทุกสถานในการทุกเมื่อไม่แข่งดีไม่ริษยาไม่เป็นศัตรูทุกอย่างที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่มีในขณะที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ต้องใช้คำว่าเมตตาก็ได
0: ้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวมาทั้งหมด
1: เพราะเราใช้คำที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วบางทีเราก็ไปสวดไปท่องเมตตาแล
0: ้
1: วขณะนั้นเมตตาหรือ
0: มีแผ่ด้วยไหมท่านอาจารย
1: ์ค่ะโดยที่ไม่มีจะแผ่ใช่ไหมคะแต่ก็จะแผ่อยู่ได้ทุกวันแผ่แล้วก็โกรธแผ่จบก็โกรธแล้วแผ่ยังไงคะ
0: สิ่งเหล่านี้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยเนื่องจากความเป็นมาเป็นไปของสังคมเนี่ยให้เรารับรู้ว่าจะต้องแผ่เมตตา
1: ทำไมคะสังคมมาบอกให้แผ่นะคะไม่มีสังคมไหนมาบอกให้แผ่เลยค่ะ
0: คือก็ต้องตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตาคุณยายก็บอกว่าต้องแผ่เมตตาหลังจากที่ทำบุญแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเรามีประเพณีดั้งเดิมคือประเพณีไม่เข้าใจธรรมะความจริงต้องเป็นความจริงนะคะและถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยจะแก้ไขอะไรได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่มีใครสำนึกว่าทั้งหมดที่แล้วมาเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะแน่นอนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมหรือฟังด้วยความประมาทก็ไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากและเป็นเรื่องที่ตรงค่ะถ้าไม่ตรงก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ความจริงก็คือความจริงถ้าไม่เข้าใจก็รู้ผิดๆไปทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือความจริงแล้วก็ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรอง
0: ความจริงนี่ก็คือในณขณะนั้น
1: ทุกคำที่ได้ยินเราพูดคำที่ไม่รู้จักกันเสมอตั้งแต่เกิดจนตาย
0: ค่ะ
1: เหมือนเด็กๆเนี่ยค่ะเรียกถูกเรียกผิดเพราะไม่รู้ภาษาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และเราเนี่ยเป็นเด็กแค่ไหนสำหรับการฟังธรรมะไม่เหมือนท่านพระอนนท์ไม่เหมือนท่านพระสารีบุตรไม่เหมือนท่านที่พอฟังแล้วเข้าใจแต่เหตุการณ์ผ่านมาเนี่ยพอได้ยินคำไหนถ้าสะสมมาที่จะเข้าใจคำนั้นได้ไม่ลืมด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนานแสนนานข้างหน้าพอได้ยินก็เข้าใจได้เมื่อเข้าใจมาแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะกล่าวได้ว่าอีกโลกหนึ่งคือโลกที่ไม่มีอะไรรวมกันที่จะปรากฏเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่เกิดดับนี่คือโลกหนึ่งแต่โลกจริงๆนะคะจะไม่ปรากฏอย่างนี้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นระดับไปจะมีคนไหม
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเปรียบได้กับโลกนี้ที่ไม่มีอะไรรวมกันแล้วก็ไม่เที่ยงขอกราบท่านอาจารย์ขยายคำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะขณะที่เห็นมีอย่างอื่นไหมคะ
6: มี
1: ได้ยินมีคิดมีแข็งไหมคะ
6: ไม่มี
1: ไม่ม
6: ีจึงไม่มีอะไรรวมกันในขณะนั้น
1: เป็นแต่ละหนึ่ง
6: เป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่เที่ยง
1: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะใดๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนได้เลยจะต้องมีเรามีเขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เหมือนเดิม
6: แต่ทุกวันนี้ในขณะชีวิตประจำวันเราจะเห็นเป็นคน
1: ค่ะ
6: เป็นสัตว
1: ์ค่ะ
6: เห็นผิดตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะก็รู้อย่างนี้ก็เป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะแค่เข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยตรงนั่นคือปัญญา
6: ขณะที่ฟังพระธรรมก็กลับมาเห็นถูกขณะ
1: ไม่ต้องกลับกำลังเข้าใจนั่นคือความเห็นถูกค่ะขณะนั้นเลยเห็นถูกต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยทุกคำเนี่ยไม่เปลี่ยนค่ะแต่ความเข้าใจของเราไม่มั่นคงพอได้ยินอย่างนี้ก็เป็นตัวเราแทรกเข้ามาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะและถ้าอย่างนี้ล่ะบางคนก็บอกอ้าวถ้าเป็นธรรมะก็ไม่ต้องทำอะไรคิดได้ยังไงในเมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นธรรมะเนี่ย
6: ความมั่นคงก็ไม่ใช่เรา
1: คำตอบคือทุกอย่างได้ยินคำนี้แล้วเขาเข้าใจใช่ไหมคะ ได้ยินคำว่าทุกข์ก็เข้าใจได้ยินคำว่าอย่างก็เข้าใจได้ยินคำว่าทุกอย่างก็เข้าใจแล้วทำไมลืมไม่ใช่ทุกอย่างมาอีกละอย่างโน้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงก็บอกแล้วทุกคำเปลี่ยนไม่ได
4: ้ท่านจะได้กรุณาอธิบายเรื่องเมตตานะคะถ้าท่านจะกรุณาอธิบายเพราะว่าคนไทยก็ชอบพูดอยู่เสมอว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็คงจะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือพูดไปก็โดยที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกรุณาอธิบายให้พอเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อเช้าท่านอาจารย์พูดถึงคำเมตตาก็คือคำเป็นมิตรตอนนี้กรุณามุทิตาอุเบกขาจะเป็นอย่างไรคะ
1: ค่ะเมตตามีจริงๆไหมคะค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นอะไรเป็นธรรมะถ้าเขากำลังสบายดีเราคิดยังไงกับเขาเห็นไหมคะทุกคนเวลานี้ค่ะทุกคนก็สบายดีใช่ไหมคะแล้วคิดยังไงกับเขาถ้าจะถามเรื่องธรรมะก็คือมีธรรมะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่ายินทักทายช่วยเหลือสงเคราะห์ไม่รังเกียจไม่โกรธถ้าเป็นอย่างนั้นได้กับทุกคนขณะนั้นก็คือเมตตาเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีขณะนั้นใครไม่ดีเห็นไหมคะไม่มีทางที่จะมารู้จิตสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับถ้าไม่ได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่ะก็จะได้แต่จำคำใช่ไหมคะแล้วก็พูดตามแต่ต้องเข้าใจแม้แต่เมตตาเนี่ยไปท่องเมตตาใช่ไหมคะเช้าค่ำไปแผ่เมตตาแต่เมตตาคือความเป็นเพื่อนกับสิ่งที่มีชีวิตค่ะไม่ใช่ไปเป็นเพื่อนเมตตาต้นไม้ดอกไม้และคนนั้นเขาก็ยังไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรกำลังนั่งกันอย่างเงี้ยจะรู้ไหมว่าเมตตาหรือเปล่าไม่ใช่มาเพราะฟังคำนี้ถึงได้รู้ว่าจะทำเมตตาหรือจะมีเมตตาแต่ไม่ใช่นะคะแต่เข้าใจถูกต้องว่าขณะใดก็ตามที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นเพื่อนช่วยเหลือพร้อมที่จะเกื้อกูลนั่นคือเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยค่ะคนอื่นจะไม่รู้เลยนอกจากตัวเองหรือคนที่เห็นกิริยาอาการหรือคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาของคนอื่นแต่ต้องเป็นเมตตาจริงๆไม่ใช่หวังผลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะสลับซับซ้อนยากที่จะรู้ได้เพราะว่าสะสมมาละเอียดยิบโดยไม่รู้เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าคืออะไรเพราะอะไรคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้นับไม่ถ้วนสิ่งที่กำลังเหมือนมีนี่ก็ดับแล้วทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเมตตานะคะเราก็มีความเป็นเพื่อนกับทุกคนได้และมีความเป็นเพื่อนยังไงนะคะเสมอกันกับเขาเหมือนกันเลยค่ะเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์ไม่มีความรังเกียจไม่มีการสูงต่ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นนั่นคือเป็นเพื่อนไม่ว่าเขาเป็นใครใจของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลากับเขาได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นพรหมวิหารนะคะที่อยู่ของผู้ประเสริฐคือเป็นผู้ที่ไม่รังเกียจใครไม่โกรธใครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะระลึกก็คือว่าขณะใดก็ตามที่ขุ่นใจใครไม่ต้องมาถามด้วยเมตตาพูดไปก็เท่านั้นเองใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นลืมละว่าขณะนั้นน่ะไม่เมตตาจึงโกรธได้แค่จะโกรธนี่ก็ยากนะคะโกรธเขาได้เนี่ยคิดดูอยู่ดีๆก็โกรธเขาได้เนี่ยถ้าไม่มีเชื้อของความโกรธในใจมามากมายนะคะจะโกรธเข้าไปได้เรื่อยๆเลยคะเห็นคนนี้ก็ไม่ชอบเห็นคนนึงก็ไม่ชอบโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีทั้งวันแล้วไงคะจะไปสวดเมตตาจะไปท่องเมตตาหรืออะไรก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในทุกอย่างทุกคำที่ได้ฟังรู้ว่ามีความเป็นเพื่อนเพื่อนโกรธเพื่อนได้ไหมโกรธขณะไหนไม่ใช่เพื่อนในขณะนั้นไม่ว่าเขาเป็นใครโกรธใครก็ตามคนนั้นไม่ใช่เพื่อนขณะนั้นไม่มีเมตตาแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายเพราะเหตุว่าอากุศลสะสมมามากมายมหาศาลพระธรรมเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าทุกคำเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เคยเกิดมากๆก็เกิดน้อยลงจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะไม่เกิดอีกเลยได้ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยคงไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนได้ทุกกรณีทุกสถานที่ทุกบุคคลหวังดีตลอดกาลว่างั้นดีกว่าคือจะไม่มีเวลาไหนการละไหนที่เราจะเป็นศัตรูกับใครไม่ว่าเขาเป็นใครเห็นไหมคะกว้างออกไปอีกไม่ว่าเขาเป็นใคร
4: ขออนุญาตท่านอาจารย์แทรกตรงนี้นิดนึงเมตตากับโลภะเนี่ยใกล้กันมากไหมคะหรือ
1: มากค่ะเป็นศัตรูใกล้ของเมตตาโลภะเป็นศัตรูใกล้ชิดของเมตตาเพราะว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาจะไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เมตตาแต่เป็นโลภะการจะให้ของคนเนี่ยให้เสมอกันไหมก็เป็นเครื่องวัดอยู่แล้วแต่ถ้ามีเหตุผลอย่างผ้าเนื้อดีเนี่ยพระภิกษุนะท่านก็จะให้อุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยความเคารพหรือว่าให้ภิกษุป่วยไข้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับเขาที่จะใช้สอยในการที่จะสบายขึ้นคือถ้ามีเหตุผลทุกอย่างนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ด้วยความติดข้องไม่ใช่ด้วยโลภะเพราะสองอย่างนี้คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นที่มีคำพูดว่าเมตตาที่มีต่อคนอื่นเนี่ยเหมือนแม่ที่มีต่อลูกฟังเผินแม่รักลูกต่างหากเพราะฉะนั้นเมตตาคนอื่นเหมือนแม่ต่อลูกก็กลายเป็นไปรักคนอื่นเหมือนแม่รักลูกไม่ถูกต้องแต่ความจริงก็คือว่าสามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนนั้นเท่ากับที่แม่ทำประโยชน์กับลูกไหมเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เราฟังแล้วเราตามแล้วก็ไม่ไตร่ตรองนะฮะแต่ต้องคิดเพราะเหตุว่ามันเป็นสภาพจิตค่ะที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่จะให้หรือแม้แต่จะรับขณะนั้นเป็นเมตตาหรือว่าเป็นโลภะหรือว่ามีเหตุผลในการที่จะรับหรือไม่รับใช่ไหมคะ
4: แล้วระหว่างเมตตากับโลภะเนี่ยนะคะลักษณะที่เราจะได้เห็นความต่างของเมตตาหรือโลภะยังไงคะ
1: ค่ะโลภะเป็นความติดข้องใช่ไหมคะให้แล้วหวังหรือเปล่าให้ลูกเนี่ยแล้วลูกตอบแทนด้วยความเคารพหรือเชื่อฟังหรืออะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะ
4: ค่ะ
1: แต่ให้คือให้ไม่ว่าเขาเป็นใครและโดยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นโลภะทำให้ขุ่นใจได้แล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์นี้แน่นอนที่สุดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ปิดบังเห็นยากมากว่าความติดข้องนำมาซึ่งความทุกข์แต่เมตตาไม่เคยนำความเดือดร้อนมาให้เลยเพราะว่าเป็นความบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นและความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนคิดดูนะโกรธก็ยังไม่โกรธอ่ะเพราะเหตุว่าจะไปโกรธเพื่อนได้ยังไงถ้ายังคงเป็นเพื่อนกับเขาจะโกรธเขาหรือจะทำร้ายเขาเหรอก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลปัญญาเห็นแล้วมีหรือที่จะไม่ละแต่สภาพธรรมะอื่นไม่ใช่เมตตาเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้าม
4: ถ้าพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเป็นโลภะก็คือหวังผล
1: ติดข้อง
4: ติดข้องหวังผล
1: นำมาซึ่งทุกข์
4: ค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นเมตตาก็ไม่ได้หวังผล
1: ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เพราะเมตตา
4: แล้วก็ผลก็คือไม่มีทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกข์เกิดเมื่อไหร่นะคะรู้เลยมาจากโลภะไม่ว่าจะสิ่งที่รักเป็นคนหรือเป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งของใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกข์เกิดจากสิ่งนั้นเคยมีเสื้อสวยๆไหมคะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมไปไหนนะคะเสียดายไหมเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่สวยหายไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปไม่เดือดร้อนความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็นำความทุกข์มาให้โดยไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักเมตตานะคะขณะไหนเป็นทุกข์รู้ได้เลยมาจากความติดข้องรู้จักโลภะเสียก่อนแล้วก็จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่ไม่ใช่โลภะมีแต่ทำได้อย่างโลภะหวังดีก็ได้ช่วยก็ได้โดยที่ไม่ติดข้องแล้วใครจะบอกให้เราเข้าใจที่จะพ้นจากทุกข์เพราะความติดข้อง ให้รู้ว่าเมตตาเป็นสิ่งที่ควรเจริญโลภะเป็นสิ่งที่ควรละพร่ำสอน 45 พรรษาสิ่งที่เป็นโทษเป็นโทษจริงๆสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีจริงๆกว่าปัญญาจะรู้ได้แต่ต้องเป็นปกติผิดปกตินิดเดียวก็ผิดหนทางแล้วค่ะทางผิดมีมากเพราะโลภะ
4: เมตตากับกรุณาต่างกันยังไง
1: ค่ะถ้าเขากำลังเป็นทุกข์ค่ะไม่ว่าทุกข์ใดทั้งสิ้นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็จะรู้ได้ว่ามีทางใดที่เราจะช่วยได้ไหมการช่วยนี่ช่วยทั้งทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของหรือคำพูดหรือการกระทำหรือใจเอาใจช่วยใช่ไหมคะไม่ซ้ำเติมแม้แต่ทั้งหมดคนที่กำลังมีทุกข์เพราะว่าเขากำลังเดือดร้อนค่ะนั่นก็คือกรุณาให้เขาพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระมหากรุณาทุกคนอยู่ในโลกของความทุกข์เพราะไม่รู้ถ้าไม่มีพระมหากรุณาก็ไม่ทรงแสดงพระธรรมข้อความในพระสูตรเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะทอดพระเนตรลงด้วยพระมหากรุณาอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนจะอยู่ในที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นทุกคำที่ออกมาจากพระมหากรุณารู้ไหมว่ากำลังเป็นทุกข์เห็นไหมคะไม่รู้ทุกข์อยู่ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระมหากรุณาก็แสดงให้เข้าใจถูกต้องว่าอยู่ในกองไฟค่ะโดยไม่รู้ตัวเลย
4: ข้อหนึ่งก็คือมุทิตา
1: ค่ะมุทิตานะคะไม่ว่าอะไรที่ดีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาเองหรือว่าเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วนำมาไม่ว่าจะลาภยศสรรเสริญสุขชื่อเสียงบริวารอะไรทั้งหมดนะมาได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะไม่พ้นกรรมไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากรรมพามาแบบเบาๆหรือเปล่าคะนี้หรือว่าซัดมาโครมเดียวถึงไหนซัดลงไปอีกจากสูงเป็นต่ำจากสุขเป็นทุกข์จากร่างกายแข็งแรงเป็นป่วยไข้ใครทำคนอื่นทำไม่ได้เลยกรรมทำได้ทุกอย่างโดยไม่คาดคิดก็ทำได้ทั้งนั้นเลยสิ่งที่เกิดแล้วนะคะถ้าเป็นผลของกรรมก็ถึงเวลาที่กรรมนั้นให้ผลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้แม้นานแสนนานเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ถึงเวลาหรือยังของกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรนะคะได้ยินอะไรก็กรรมนั่นแหละที่ได้ทำแล้วไม่ใช่คนอื่นทำให้เป็นธรรมะแล้วก็มีตนเป็นที่พึ่งแล้วก็เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเพราะธรรมะเตชะธรรมเดชพระธรรมคำสอนทุกคำสามารถที่จะเผากิเลสความไม่รู
4: ้ขออนุญาตท่านจันขออุเบกขาต่อเลยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไง
1: กำลังถามเรื่องเมตตา
0: ค่ะ
1: กำลังถามเรื่องกรุณากำลังถามเรื่องมุทิตาเขาได้ดีมีสุขนะคะไม่มีใครทำให้แต่ผลของกรรมและตอนนี้ก็ถึงอุเบกขาเดี๋ยวนี้เป็นยังไง
0: เฉย
1: เฉยเฉยเป็นพรหมวิหารหรือเปล่าเห็นไหมคะคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดไม่ใช่พอใช้คำอุเบกขาก็มาถึงพรหมวิหารก็ใช่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่แต่ต้องรู้ว่าเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องรู้ความจริงจนไม่หวั่นไหว
0: รู้ความจริงจนไม่หวั่นไหว
1: ไม่หวั่นไหว
0: ไม่หวั่นไหว
1: โลภะหรือโทสะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะถ้าได้สิ่งที่น่าพอใจหวั่นไหวไหมหรือว่ารู้ว่าเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วแค่เห็นหมดแล้วค่ะแต่ความติดข้องตามมาเป็นอกุศลต่อไปไม่จบจากสิ่งที่กรรมทำให้เกิดขึ้นคือได้เห็นสิ่งที่ดีแต่กิเลสที่มีสะสมอยู่ในจิตเกิดต่อเป็นไงคะกำไรหรือขาดทุน
0: ขาดทุน
1: ถ้าผู้ที่มีปัญญาจากอกุศลเป็นกุศลได้แล้วแต่สะสมมาและผู้ที่มีปัญญายิ่งกว่านั้นคือเห็นแล้วเนี่ยนะคะไม่มีทั้งกุศลและอกุศล ป็นอัพยากตะคือเป็นกิริยาจิตไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะว่าอกุศลดับแน่แต่กุศลก็ดับด้วยที่ว่าถ้ายังเป็นกุศลอกุศลตราบใดก็ทำให้เกิดผลตราบนั้นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเจริญตามลำดับขั้น

0: ใครสงสารใครจนน้ำตาไหลนะอกุศลหรือเปล่าเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้นะคะเข้าใจในเหตุที่เขาได้รับทุกข์นั้นรับช่วยเต็มที่ด้วยความไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนใจตามกำลังที่จะสามารถช่วยได้แต่ได้หรือไม่ได้ก็ไม่หวั่นไหวอีกเพราะช่วยเต็มที่แล้วเหมือนอย่างขณะนี้ค่ะเราได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจริมรถที่น่าพอใจนะคะรู้หรือเปล่าว่าเพราะได้กระทำกรรมมาแล้วก็หมดแล้วด้วยยังติดข้องอะไรหรือ หรือว่าไม่หวั่นไหวก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมาโวยวายอะไรในเมื่อต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี
1: ้ความสงสารเป็นโทสะด้วยนะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะต้องแยกสิคะเราใช้คำว่าสงสารเนี่ยขณะนั้นจิตเป็นอะไรภาษาไทยกับภาษาบาลีเป็นกรุณาหรือว่าเป็นคำที่เราบอกว่าสงสารและสงสารขณะนั้นน่ะคืออะไรเป็นทั้งอกุศลและกุศลหรือเปล่าเศร้าหมองเมื่อไหร่เป็นอกุศลไม่เศร้าหมองแต่เห็นใจค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลืออ
1: ันนั้นเป็นกุศล
0: เห็นใจเนี่ยเข้าทุกข์เนี่ยบางคนไม่สนใจเลยเขาทุกข์ก็ไม่สนใจไม่มองไม่ช่วยไม่อะไรหมดไม่แม้แต่คิดถึงความรู้สึกของคนที่เป็นทุกข์แต่เขาเป็นทุกข์เราไม่ใช่ต้องเป็นทุกข์ด้วย
1: เนี่ยหนู
0: แต่เราเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์ของคนนั้นจึงสามารถช่วยได้ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเลยเราจะไปช่วยเขาหรือคะแต่เพราะเห็นใจแล้วก็เข้าใจด้วยแต่ช่วยโดยไม่เป็นทุกข์เลย
2: ถ้าเราได้เห็นสิ่งสวยงามเป็นเพราะกุศลที่เราได้กระทำมาทำให้ได้เห็นสิ่งสวยงามแล้วเราเห็นสิ่งสวยงามแล้วเป็นโลภะด้วยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้จะแยกยังไงอะคะท่านอาจารย
0: ์ไม่ใช่แยกเข้าใจให้ถูกต้อง
2: เข้าใจให้ถูกต้อง
0: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นเพราะผลบุญของเราหรือเป็นเพราะว่าโลภะ
0: เข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
2: ว่าเป็นธรรมะการเห็นสมมุติขณะนี้นะคะหนูก็
0: ไม่ว่า45พรรษานะคะจะทรงแสดงโดยประการใดๆทั้งสิ้นลึกซึ้งอย่างไรทั้งหมดก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: มันใกล้เคียงกันมากเลยค่ะท่านอาจารย์ของเราเรายังไม่มีปัญญาที่จะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไงคะเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหลากหลายมากบอกแล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะที่ลงมติกันไว้ว่าโลภะก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะอกุศลก็เป็นธรรมะพอถึงเวลาจะแยกจะลืมหรือยังไงไม่เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังจนกว่าขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
2: ต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเองมีปัญญาเป็นของตัวเองที่จะเข้าใจมันก็ยัง
0: ถ้าคนอื่นบอกไม่เหมือนเราคิดเองและเรามั่นใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอน
2: เห็นดอกไม้สวยก็ชอบก็เป็นโลภะที่ได้เห็นสิ่งสวยงาม
0: ไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะ
2: ไม่เรียกชื่อ
0: ค่ะเรียกแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เรียกชื่อเก่งบอกได้เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: เห็นดอกไม้สวย
0: จนกว่าธรรมะทั้งหมดทุกอย่างเป็นธรรมะ
2: ถ้าเห็นดอกไม้สวยก็เป็นอัตตาที่เห็นว่ามันสวย
0: ใช้คำภาษาบาลีอัตตาแล้วไงคะเป็นไงคะ
2: เป็นเราเห็นว่ามันสวย
0: เราชอบแค่นี้ธรรมดา
2: เราสวย
0: แต่ถ้าชอบไม่เกิดจะมีความเข้าใจว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบไม่เกิด
2: ไม่ค่ะ
0: แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเรา
3: ก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับเป็นทุกข์แต่ว่าที่เราฟังอยู่อย่างนี้ครับเห็นเกิดแล้วก็ดับได้ยินเกิดแล้วก็ดับแต่เรายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะประจักษ์ความเกิดดับใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าขณะนี้เห็นเกิดและดับกล่าวไม่ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังและรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
3: ก็แสดงว่าก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่รู้จักคำว่าทุกขอริยสัจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะอริยสัจจะพอจะรู้กันว่าอริย

0: อริยะเนี่ยหมายความถึงอะไรเจริญแล้วใช่ไหมคะสัจจะความจริงความจริงเป็นความจริงแต่อะไรเจริญก็ต้องเป็นปัญญาถึงจะรู้ว่าทุกข์นี่แหละจริงต่อให้บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์การเห็นเนี่ยต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับไปและสิ่งที่เกิดดับเนี่ยจะเป็นสุขหรือเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือกับสิ่งซึ่งไม่มีค่ะยังไม่เกิดก็ไม่มีพอเกิดแล้วมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะเจริญขึ้นไหมคะจากความไม่รู้เพราะอย่างน้อยที่สุดได้ยินคำนี้แล้วรู้ว่าถูกต้องกับคนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์เราก็เพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแล้วก็ปัญญาที่อบรมแล้วเจริญแล้วเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะนี้คือปัญญานี่แหละทำให้หมดกิเลสได้เป็นอริยะถึงความเป็นผู้ที่เจริญเพราะได้อบรมความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะใครจะบอกว่าจิตเห็นเกิดดับไม่เดือดร้อนเลยกำลังเห็นเกิดดับก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะจนกว่าเมื่อไหร่สภาพนั้นเกิดแล้วดับเมื่อนั้นแหละค่ะภัยอะไรที่จะน่ากลัวที่สุดสิ่งที่เคยคิดว่าเที่ยงกลับเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเลยแค่ปรากฏแล้วก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีก
1: เพราะฉะนั้นที่เราฟังท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็คือสะสมความมั่นคงไปเรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องละไม่ใช่เราคือเรานี่แอบแฝงอยู่ได้ตลอดเวลานะคะเสียสร้างแกล้งได้สารพัดทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นอย่างนั้นก็ได้ทำเป็นไม่สนใจก็ได้ทำเป็นปล่อยไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความจริงต้องเป็นความจริงว่าขณะนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นแทนที่จะหาอุบายที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจขึ้นอีกเป็นธรรมดาจริงๆเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะเป็นธรรมดาที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมดาแม้จะลึกซึ้งสักเท่าไหร่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นปัญญาจริงๆรู้ได้ถ้าไม่ใช่ปัญญานั้นสิยังไงก็รู้ไม่ได้ไปเอาอะไรมาหลอกลวงว่านี่เป็นปัญญาก็ไม่รู้เพราะไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วนะคะสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็รู้ได้ประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นปัญญาขณะไหนไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นเราที่พยายามยิ่งพยายามก็ยิ่งไม่รู้เพิ่มขึ้นเป็นปกติธรรมดาจริง
2: ๆท่านอาจารย์คะจะสังเกตได้ว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการสะสมความเข้าใจจริงๆเลยค่ะเพราะว่าจากการฟังพื้นฐานพระธรรมแผ่นที่11เนี่ยค่ะปี53หนูก็ฟังประโยคเดิมๆเนี่ยค่ะแต่มาเข้าใจในปี57ซึ่งก็เป็นประโยคเก่าๆนั่นแหละค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ฟังเหมือนกับหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจแต่จิตขณะนั้นก็สะสมไปฟังไปก็จะเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อในการที่จะต้องฟังเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคตรัสซ้ำไม่ว่าจะที่ไหนก็ซ้ำเรื่องของสิ่งที่มีจริงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสโดยนัยยะประการต่างๆก็มีแค่6ทางแต่สภาพธรรมะหลากหลายนะคะเป็น1ไม่มี2หมายความว่าไม่มีซ้ำ1คือ1เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจโน่นบ้างนี่บ้างนะคะสะสมไปจนกระทั่งในที่สุดก็เข้าใจทั้งหมดได้เป็นเรื่องของความอดทนเป็นเรื่องของความเพียรเป็นเรื่องของความจริงใจความตรงเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของปัญญาถ้าฟังไม่เข้าใจไม่มีทางตัวตนก็มาบ่ะชวนโน่นทำนี่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อละกิเลสไม่ลืมนะคะฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้กิเลสดับไม่ได้ถ้ายังคงมีความไม่รู้อยู่มากเพราะฉะนั้นความเข้าใจขณะนี้ค่ะก็กำลังเป็นสังขารขันธ์ กำลังโน้มไปสู่การที่จะเข้าใจมากกว่านี้อีกในสิ่งที่ได้ฟังก็เข้าใจขึ้น
2: ต่อเนื่องมาจากคำถามคุณณภัทรนะคะที่ว่าสภาพธรรมะที่แบบเวลาเห็นเกิดขึ้นระดับไปก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เราเป็นทุกข์จริงๆโดยที่ไม่ได้พูดถึงทุกข์กายนะคะแบบไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นยังไงคะท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่ทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นระดับดีไหมน่าพอใจไหมอะไรก็ตามจากไม่มีแล้วมีขึ้นนิดเดียวแล้วก็หายไปไม่กลับไปอีกเลยดีไหมยังติดข้องไหมถ้าติดข้องก็ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีรู้แล้วว่าไม่มีเลยยังติดข้องก็ติดข้องไปตามสบายใช่ไหมคะไม่มีใครบังคับจนกว่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นหรือควรที่จะยินดีในสิ่งที่ไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็หมดเลยไม่กลับมาอีกเลยนี่คือปัญญาเท่านั้นที่กว่าจะค่อยๆเห็นจริงอย่างนี้ได้ตามลำดับขั้นของปัญญาด้วยถ้ายังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับสิ่งที่เพียงปรากฏให้รู้ในหนึ่งขณะไม่มีอื่นเลยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมจนมั่นคงและสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะละความติดข้องความไม่รู
2: ้ขณะที่เห็นเกิดและเห็นดับแล้วไม่รู้สึกทุกข์เพราะว่า
0: เห็นเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะไม่เห็นค่
0: ะ
2: หมายถึงว่าพูดถึงถ้าพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: เพราะฉะนั้นคนฟังแล้วเห็นหรือเปล่าย
2: ังไม่เห็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นมันเป็นทุกข์มั้ย
2: ยังไม่เห็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่เห็นทุกข์ถูกไหม
2: ค่ะยังไม่เห
0: ็
2: น
0: ทั้งๆที่กำลังเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข
2: ์แต่มันมีลักษณะอ๋อไม่พอใจเป็นกิเลส
0: ไม่ใช่ปัญญา
2: ไม่ใช่ปัญญา
0: เป็นเราต่างหากที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกว่าจะทุกอย่างเป็นธรรมะคิดดูนะคะเมื่อกี้ก็เป็นเราเข้ามาแล้วบ่อยๆ
2: ก็เป็นเราทุกข
0: ์จนกว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
2: เพราะเป็นแค่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกระดับไปแต่ก็เอามาคิดเป็นเรื่อง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็นค่ะ
0: จนกว่าจะหมดทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เหลืออะไรเลยที่จะสงสัยเพราะว่าโสตปัตติมรรคนะคะขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะดับวิจิกิจฉานุสัยตราบใดที่ยังไม่รู้ต้องสงสัย
2: ค่ะ
0: แต่พอรู้แล้วจะสงสัยหรือ
2: ไม่ค่ะการมาพูดขอบพระคุณค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยความจริงไม่มีอะไรต่างกับเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยโน่นก็มีนี่ก็มีใช่ไหมฮะและอะไรจะจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเพราะสิ่งที่มีเมื่อกี้นี้หมดแล้วแล้วจะมีอะไรถ้าไม่มีสิ่งซึ่งเกิดสืบต่อจะไม่มีอะไรเหลือเลยแต่เพราะเหตุว่าสิ่งนี้ดับไปก็จริงนะคะแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเร็วมากไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้นี้ดับแล้วหมดแล้วเพราะมีสิ่งใหม่เกิดปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็จะประจักษ์แจ้งเมื่อไรชาติไหนไม่มีใครรู้แต่ต้องถึงเวลาไม่ใช่มีใครเป็นตัวตนไปเร่งรัด
3: มีหลานไลน์มาถามว่าเขาถามสั้นๆว่าตายแล้วไปไหนคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจิตที่ดับแล้วไปไหนเสียงเมื่อกี้นี้ดับแล้วไปไหน
3: หมดไปเลย
0: แต่ถ้าตราบใดที่ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดไม่ใช่ไปไหนดับแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดสืบต่อแต่ตัวที่ตายเนี่ยไม่ได้ไปไหนดับไปไม่กลับมาอีกเลย
3: เกิดต่อก็คือตามเหตุปัจจัย
0: เห็นเกิดพอมีได้ยินเห็นไม่มีแล้วถ้าไม่มีได้ยินมาต่อก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับจิตขณะสุดท้ายดับแล้วตายแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดต่อก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าเห็นดับไปแล้วใช่ไหม
3: คะ
0: และเดี๋ยวนี้ได้ยินน่ะ
3: ค
0: ่ะฉันใดตายแล้วจิตขณะนั้นดับแล้วก็ต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อใครจะไปยับยั้งไม่ให้จิตเกิดสืบต่อเพราะว่าจิตหนึ่งขณะที่ดับจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดยับยั้งไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกันอยู่ตรงนี้ใครยับยั้งไม่ให้จิตเกิดบ้างเ พราะฉะนั้นจะกล่าวว่าขานิกะมรณะนะคะสิ่งที่เกิดระดับคือตายไปเลยทุกขณะไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นสืบต่อเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปไหนค่ะแต่มีผลของกรรมที่ได้ทำแล้วเกิดขึ้นต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่ว่าตายแล้วไม่รู้ว่ากรรมไหนด้วยถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็สามารถที่จะไปเกิดในนรกได้เกิดเป็นเปรตได
2: ้
0: เกิดเป็นอสุรกายได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เรียกว่าอปายะภูมิภูมิที่ไม่เจริญจะฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องได้ยินแค่เสียงตาก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นมนุษย์นะคะก็มีมนุษย์ที่พิการตั้งแต่กำเนิดได้หมายความว่ากรรมที่ได้กระทำที่จะไม่ให้เกิดตากรรมนั่นแหละก็ทำให้จักขุปสาทะไม่เกิดเมื่อถึงเวลาที่ธรรมดาจักขุปสาทะก็เกิดก็ไม่เกิดไม่มีใครทำอะไรสักอย่างนะคะนอกจากกรรมซึ่งเป็นเจตสิกอกุศลและเจตสิกหรือกุศลและเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทำกรรมนั้นเป็นกุศลศีลอกุศลศีลถึงเวลาก็ให้ผลครั้งแรกของชาตินี้นะคะซึ่งเป็นผลของกรรมคือจิตที่เกิดขณะแรกใช้คำว่าปฏิสันธิหรือปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนไม่เกิดสืบต่อจากจิตขณะอื่นเลยปฏิสันธิเฉพาะที่จะต้องสืบต่อจากจุติผลของกรรมหนึ่งจะต้องสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้บ้านใหม่มาแล้วย้ายเลยไม่รู้เป็นไงนะคะบ้านใหม่ถึงเมื่อไหร่ก็รู้ค่ะ
3: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: บ้านใหม่อยู่ในป่าได้ไหมคะได้อยู่ในน้ำได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ได้กรรมทำได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นธรรมะซ้ำหรือเปล่าคะเนี่ยซ้ำจนกว่าจะขณะนี้เข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะ
4: คือในโลกทั่วไปเนี่ยค่ะที่บอกว่าให้เราคิดบวกแต่นี่คำว่าคิดบวกเนี่ยค่ะมักจะตามหลังด้วยบอกว่าเมื่อเราคิดบวกเนี่ยเราก็จะต้อง
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะคำนี้ไม่มีในภาษาไทยนะฮะไปเอาภาษาอื่นมาแปลแล้วก็ใช้โดยที่ว่าจะใช้อย่างชนิดซึ่งมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้อยู่เราพูดในภาษาของเราได้คิดดีๆง่ายจะตายไปไม่เห็นต้องบวกอะไรใช่ไหมคะก็คิดดีๆคิดให้ถูกต้องแล้วไปคิดบวกอะไรเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะจะชินต่อการที่จะตามความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดเนี่ยถามเลยว่าอะไรจะตอบได้ไหม
4: แต่ถ้ากรณีการคิดดีๆมันก็ขึ้นกับการสั่งสมของเราอีกเหมือนกันถูกไหมคะ
0: แล้วคิดบวกแล้วไม่เหมือนเหรอ
4: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบวกเป็นดีๆ
0: ไม่ใช่ก็นั่นสิคะก็เหมือนกันเราจะคิดอะไรก็ตามการสะสมทั้งนั้นคิดดีคิดร้ายก็ตามการสะสม
4: ถ้าเป็น
0: ถ้าสะสมมาที่จะคิดร้ายแล้วจะให้มาเป็นคิดดีได้หรือถ้าสะสมคิดดีๆเมตตาเขาจะให้ไปคิดร้ายกับเขาได้หรือ
4: ถ้าเป็นการสั่งสมก็คือว่ามันก็บังคับบัญชาไม่ได้ถูกไหมฮะ
0: เพราะเป็นธรรมะไงคะใครจะไปบังคับใครก็คือธรรมะทั้งนั้นแหละไม่มีการบังคับแต่เป็นไปตามปัจจัยเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยขั้นปริยัตติหมายความถึงรอบรู้ไม่ใช่ฟังเผินๆแต่เข้าใจรอบรู้จริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังเลยแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเราแต่เป็นเพราะถึงเวลาที่สติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงลักษณะนั้นเข้าใจด้วยตามที่ได้ฟังอบรมไปจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัตติปฏิปัตติปฏิเวทะและสอดคล้องกับสัจญาณกิจญาณกัตญาณฟังธรรมะเข้าใจเมื่อกี้ก็ตอบได้หมดแต่ยังไม่ถึงสัจญาณเพราะเหตุว่ายังไม่มั่นคงชนิดซึ่งไม่เปลี่ยนความจริงต้องเป็นความจริงอย่างนี้แน่นอนลืมแต่พอฟังอีกมั่นคงอีกไม่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะกว่าจะถึงกิจญาณซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นสติและปัญญาที่ถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ความเข้าใจตัวธรรมะซึ่งขณะนั้นไม่ใช่ใครสักคน ลักษณะรู้ต้องกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเสียงปรากฏมีสภาพรู้ซึ่งขณะนี้นะคะนามธรรมรูปธรรมจิตเจตสิกเป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมเกิดดับไม่มีใครรู้เลยกลายเป็นเรานั่งอยู่ที่นี่ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ก็คือจิตเจตสิกรูปเท่านั้นทั้งหมดหลากหลายมากเกิดดับอย่างเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นโลกที่ปรากฏกับความไม่รู้ต้องต่างกับโลกที่ปรากฏกับปัญญาที่รู้ขึ้น
3: ขอบพระคุณค่ะสงสัยเดี๋ยวน้องวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีคำถามเขาถามง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสั่งสอนอะไรหรือจะตอบตามหนังสือตำราที่เราเรียนมาอริยสัจสี่อะไรเงี้ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคในเลยกราบท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวคงฟังกันอยู่ว่าสั่งสอนว่า
0: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงถามมาสิ
3: คะใช่ว่า
0: ทุกตอบไปแล้วว่าความจริงถามสิ
3: ถามสิว่าความจริง
0: วัยรุ่นถามมาความจริงอะไรต้องให้เขาคิดค่ะนี่เป็นการอนุเคราะห์ให้เขาเข้าใจธรรมะด้วยตัวเขาไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยต่อให้เราไปพูดว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่ต้องเด็กวัยรุ่นนะคะวัยไหนก็ลืมแล้วลืมแล้วอยู่ตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เขาเข้าใจด้วยตัวของเขาเองเขาจะลืมเลยในเมื่อเขาคิดเองไตร่ตรองเองมั่นใจเองที่จะตอบ
3: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หนูจะใช้
0: อันนี้เป็นการที่เรียกว่าถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์ตรัสถามจักขุวิญญาณจิตเห็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ตรัสถามละถามทำไมไม่บอกไปเลยเขาจะได้คิดไตร่ตรองเพราะกำลังเห็นมีจริงๆ
3: เป็นความจริง
0: ไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้เขาต้องไปแสวงหาเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
3: ้
0: แล้วก็คิดสิจะได้เป็นปัญญาของเขาบางคนเขาบอกว่าเขาถามทำไมไม่ตอบมาให้เขาคิดใครตอบปัญญาของใครความเข้าใจของใครจะเอาปัญญาของคนอื่นหรือว่าต้องการที่จะรู้ได้ตัวเองไม่ใช่เพียงฟังคนอื่นแล้วจำไว้ขอยืมปัญญาหน่อยได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะพระธรรมลึกซึ้งอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยค่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะด้วยความเป็นอนัตตาแต่ถ้าด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยคิดว่าใช้คำธรรมดาว่าสู้กันใหญ่เลยสู้ตายใช่ไหมคะด้วยความเป็นเราอาจฐานร่าเริงที่จะสู้แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราสู้ไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่เราจะสู้อะไรกับกิเลสไหนลองสู้กิเลสสิคะเมื่อกี้นี้อาหารอร่อยไหมสู้สิคะสู้สิ
3: ไปตักตั้งหลายอย่างเลยค่ะ
0: นักรบยิงไวยิงไกลอยู่ต่อหน้าอย่างนี้แหละไม่มีปัญญาแล้วจะอะไรสู้อะไรจะชนะแต่ปัญญาที่รู้ความจริงนั่นแหละสามารถที่จะละการยึดถือได้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ไม่ใช่เราเพราะฉันไม่ใช่เราสำคัญที่สุดเพราะเป็นธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าขอยืมปัญญาใครก็ไม่ได้แต่ว่าในเมื่อปัญญาน้อยก็ต้องอาศัยปัญญาของ
0: แต่ไม่ใช่ขอยืมไปเอาของคนอื่นมาไม่ได้ขอยืมคือต้องเป็นของคนนั้น
2: ค่ะแต่ก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้
0: อาศัยคำเพราะฉะนั้นมีคำว่าปัญญติพละหมายความว่าคำที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
2: ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ฟังก็ต้องอาศัยปัญญาที่ท่านอาจารย์จะกล่าวเพื่อให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะ
0: ก็ต้องตามพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวไว้แล้วค่ะ
5: ค่ะอาจารย์ขยายบัญญัติพละ
0: ค่ะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนิ่งไม่พูดสักคำสัตว์โลกมีโอกาสจะได้เข้าใจธรรมะไหมเพราะฉะนั้นคำทุกคำไม่ใช่ตัวธรรมะแต่คำนั้นส่งถึงธรรมะที่มีจริงๆแล้วถ้าไม่มีคำเลยไม่มีทางเลยค่ะที่จะได้เข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นมีคำว่า ปัญญัตตินะคะกับปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดก็มีเห็นใช่ไหมคะไม่ต้องพูดก็มีได้ยินแต่ไม่ต้องพูดรู้ไหมว่าอะไรเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีและไม่พูดสักคำแล้วจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจึงมีคำเป็นปัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นๆถ้าทางตาก็คือว่าโดยรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นอัตถบัญญัติถ้าทางหูก็เป็นสัทธบัญญัติแต่ละภาษาก็ใช้คำที่จะเข้าใจความหมายของคำนั้นได้เพราะฉะนั้นคำใดมีพลังเตชะธรรมะเตชะเป็นปัญญัติพละสามารถที่จะทำให้คนฟังเนี่ยไตรตรองเข้าใจได้จากไม่รู้เลยค่ะพอได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจคำนั้นในภาษานั้นว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วจะไม่เข้าใจหรือไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้ฟังและไตรตรองไม่ใช่ต้องไปคิดด้วยความเป็นเรานะคะเข้าใจเมื่อไรจิตและเจตสิกทั้งนั้นเลยเจตสิกก็ทำงานของเจตสิกไปแต่และเจตสิกสติก็ทำหน้าที่สติปัญญาก็ทำหน้าที่ปัญญาเกิดดับพร้อมกันทุกขณะรวดเร็วพอไม่เข้าใจก็เราทั้งหมดเลยถ้าตามคำในพระไตรปิฎกไม่มีผิดไม่ต้องเสียเวลาไปคิดเองด้วยแต่ว่าถ้าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆประมาทผิวเผินต้องผิดฟังแล้วบอกว่าฟังทำไมธรรมะต้องไปปฏิบัติเห็นไหมคะไม่ต้องไปหาความเห็นผิดซึ่งใหญ่โตมากกว่านี้แค่นี้ก็ผิดแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยการพูดความจริงนี่ค่ะเป็นการอนุเคราะห์อย่างยิ่งเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่หวังร้ายต่อเพื่อนเลยเพราะรู้ว่ากำลังเห็นผิดกำลังเข้าใจผิดและผลของการเห็นผิดเข้าใจผิดเนี่ยมากมายสักแค่ไหนไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวสะสมต่อไปเห็นผิดต่อไปทุกชาติพอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปไม่ไปเฝ้าไม่เจอธรรมะ
6: ที่สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนานคิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไรและจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29มกราคม2560
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่แต่ทำไมมีคำว่าสัทธรรมะธรรมะของผู้สงบธรรมะที่จะดำเนินไปสู่ความสงบแสดงว่าผู้นั้นสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการที่รู้ว่าทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ผู้สงบหรือเป็นผู้สงบแล้ว
7: ยัง
0: ต่อเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดสงบไหมไม่ว่าเกิดมาแล้วจะชอบอาหารอะไรจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆจนกระทั่งคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกและความรู้ต่างๆสงบไหม
7: ไม่สงบ
0: ค่ะคำว่าสงบคำเดียวก็ยากที่จะเข้าใจว่าอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมานานแสนนานเท่าไหร่เพิ่งจะรู้ตัวว่าอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบจะออกจากความไม่สงบไหมหรือว่าอยู่ไปเถอะเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่สงบต่อไปอีกไม่มีทางที่จะออกไปจากนี้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะออกจากเห็นต้องเห็นต้องได้ยินเห็นแล้วสุขทุกข์ชอบไม่ชอบติดตามมาเดือดร้อนไหมเรื่องยาวแต่ก็จบลงด้วยแต่ละชาติก็เป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยประโยชน์อะไรคะแสนโกรธกลับลองย้อนกลับไปดูซิเป็นใครในแสนโกรธกลับ ในชาตินั้นต้องสำคัญมากเหมือนชาตินี้ทุกอย่างในชาตินั้นสำคัญเหมือนในชาตินี้แล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยคิดก็ไม่ออกตามรู้ก็ไม่ได้หมดปัญญาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของพระธรรมและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งตลอดชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะเห็นว่าธรรมะละเอียดกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ก็เห็นว่าสัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แม้ว่ากิเลสมากมายมหาศาลสะสมมาแต่ก็ยังมีโอกาสที่วันหนึ่งจะได้ค่อยๆเข้าใจทรงอุปมาว่าเหมือนการเอาเล็บขุดภูเขาลองดูเล็บก็หักแล้วก็เขาก็หมดแค่ไหนเอาเล็บขุดกว่าจะออกจากสังสารวัฏได้คำของพระองค์เนี่ยต้องลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคนจะคำนึงถึงคนอื่นหรือก็ทุกคนก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งสะสมมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดแล้วก็จะไปคิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเดือดร้อนหรือคนนี้จะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดไม่มีค่าเลยเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรมและเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆสะสมไปด้วยความไม่ประมาทคือศึกษาพระธรรมแต่ละคำเพื่อไปสู่ความสงบจากทั้งหมดกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยความไม่สงบและกำลังไม่สงบอยู่ออกจากสังสารวัฏง่ายไหมคะออกจากความไม่สงบซึ่งสะสมมานานแสนนานออกได้ไหมเดี๋ยวก็ไปไม่สงบกันอีกละที่ต่างๆอาหารรสต่างๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจึงสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้เพราะว่าพระธรรมบริสุทธิ์และก็พิสูจน์ได้และก็เป็นความจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้ค่ะเราติดข้องในความไม่สงบมากไหมคะไม่คิดไม่รู้ไม่สงบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไม่สงบต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความไม่สงบได้กว่าจะถึงวันนั้นหมายความว่าต้องสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะให้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ขณะนี้เต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนน่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆโดยความเป็นผู้ที่มีปกติเห็นความจริงไม่ใช่หลบลี้หนีหน้าไปทำอะไรอะไรแล้วก็คิดว่าดับกิเลสไปเท่านั้นเท่านี้แล้วบางคนถึงกับคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสาวกคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องเป็นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเริ่มยังไงเริ่มจากแม้แต่ในขณะนี้ที่สงบก็คือขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นสงบจากความไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะถึงพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดอย่างยิ่งถ้าได้ยินคำว่าสงบบางคนรีบเลยค่ะจะไปสงบไม่มีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อไหร่ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้เริ่มต้นว่าขณะไหนสงบขณะที่กำลังทำงานราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพใดๆก็ตามขณะไหนสงบหรือใครก็ตามในโลกนี้ในโลกทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกขณะไหนสงบขณะที่เข้าใจธรรมะกว่าจะถึงพระสัทธรรมต้องรู้ว่าปริยัติสัทธรรมการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปริยัติยังไม่ถึงขั้นสัทธรรมะที่สงบที่จะนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเพียงแต่การได้ฟังคำจะนำไปสู่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเรา แต่เป็นพระสัจธรรมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่อะไรเป็นพระสัจธรรมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอ่ยชื่อตลอดเวลาพระสัจธรรมตั้งมั่นคงอยู่ได้หรือว่าจะเสื่อมสูญไปเพราะอะไรแต่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงเข้าใจจริงๆว่าพระสัจธรรมต้องหมายความถึงธรรมะที่สงบจากกิเลสซึ่งจะมีได้อย่างไรในวันหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้และขณะนี้เริ่มเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าถ้าคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่สงบค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีมากมายเกิดดับนับไม่ถ้วนเรียนเรื่องจิตเจตสิกสักเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้อยู่ไหนโลภะปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้สวยอยู่ตรงหน้าโลภะปรากฏไหมคะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าดอกไม้สวยตรุษจีนสีแดงแล้วก็สงบหรือเปล่าขณะนั้นไม่สงบก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมว่าแม้กำลังที่ทุกคนนั่งที่นี่เห็นสิ่งเดียวกันไม่สงบเพราะพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะเข้าใจธรรมะทีละคำเพื่อที่ว่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เข้าใจธรรมะคำที่ได้ฟังดีกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้พระสัทธรรมไปสู่คนอื่นแต่กลับนำอสัทธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ก็กล่าวว่าเป็นธรรมะความต่างกันความห่างกันของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้าใจเองว่านั่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะจึงตรงกับพระสูตรนี้ใช่ไหมคะขณะนี้ธรรมะมีค่ะทุกคนเป็นธรรมะไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละคำก็ต้องเข้าใจเริ่มคิดธรรมะขณะนี้สงบถึงขั้นนั้นได้อย่างยังแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสงบถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจเป็นปริยัติไหมไม่เข้าใจแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อฟังให้เข้าใจด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่มีจริงจะถึงสัจธรรมะได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าสงบจากกิเลสยากแสนยากแล้วยังไงล่ะได้แต่บอกว่าสงบถึงการดับกิเลสได้แล้วก็ไม่แสดงหนทางเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่สงบแต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีจริงๆด้วยเหตุนี้ปริยัติจึงนำไปสู่พระสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดสงบและธรรมะใดไม่สงบถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละธรรมะที่ไม่สงบได้ยังไงด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งปริยัติเพราะจะนำไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นจนถึงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปฏิเวทะคือสามารถที่จะดับกิเลสที่มีทั้งหมดในสังสารวัฏได้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะถึงขั้นนั้น
6: ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเพราะสมัยคือขณะที่เห็นได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขณะนี้เองดังนั้นทันสมัยคือสามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
0: เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้าสมัยหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนที่ศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามคำของพระองค์ล้าสมัยคนนั้นต้องล้าสมัยสิถ้าเขาประพฤติตามแล้วเขาล้าสมัย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือที่ล้าสมัยสภาพธรรมะสมัยใดก็ตามเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกกาลสมัย
8: แต่บุคคลสมัยเนี้ยได้ยินเรื่องในพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจริงไม่จริงแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่คนละยุคกันแล้วคิดกันแค่นี้ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดถึงความละเอียดเลย
0: คนยุคก่อนเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่มีตาเหรอเขาไม่มีหูล่ะเขาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายพอถึงสมัยนี้ก็เหมือนเดิมอะไรล้าสมัยลองพูดมาเป็นแต่ละอย่างสิตาเกิดขึ้นเห็นต้องเห็นไม่ว่าสมัยใดล้าสมัยหรือเปล่าคิดก็ต้องคิดไม่ใช่ตาไม่ใช่เห็นคิดเป็นคิดสมัยไหนคิดก็เป็นคิดแล้วคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดคิดล้าสมัยล่ะไม่รู้สิคะล้าสมัยถ้าอยากทันสมัยก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะสมัยเดี๋ยวนี้คือเห็น

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1067ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ที่สำคัญที่สุดคือฟังธรรมะแล้วจะเบื่อเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังทุกเรื่องก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปทางนั้นเลยไม่มีใครเลยสักคนไม่ว่าพระเจ้าประเทนทิโกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือวิสาขามิคารมาดาก็เป็นจิตเจตสิกรูปทางหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าฟังแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ทั้งหมดในเราฟังเรื่องของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปกปิดไม่ให้เห็นธาตุนั้นแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้รู้และให้จำและให้เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงที่จะต้องเปิดเผยก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าฟังแล้วใครบอกว่ารู้แล้วบ้างคะ เป็นไปไม่ได้เลย แล้วฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ขึ้นและฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้แล้วถ้าง่ายๆรู้เร็วพระโพธิสัตว์ไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับและพระอริยะสาวกทั้งหลายก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมี1อสงไขยแสนกับหรือว่าแสนกับหรือจะกี่กับก็ตามแต่และกับหนึ่งไม่ใช่วันเดียว2วันไม่ใช่ชาติหนึ่งแต่ว่านานนับไม่ถ้วนโลกแตกไปแล้วกี่ครั้งโลกทำลายไปแล้วกี่ครั้งแต่สิ่งที่มีปรากฏเกิดขึ้นก็คือความเป็นไปของธาตุค่ะซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบอกว่าไม่ต้องมีอีกต่อไปหยุดเกิดไม่ให้มีปัจจัยที่จะทำให้มีสภาพธรรมะสืบต่อก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความเป็นไปของธรรมะคือธรรมตาธรรมดาทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็เริ่มที่จะรู้ว่ามีอะไรที่ถูกปกปิดไว้ไม่ให้รู้ความจริงความไม่รู้ทั้งหมด
3: เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์ก็หมายว่าถ้าเข้าใจเนี่ยก็คือศึกษาฟังอะไรก็ให้เข้าใจความเป็นธรรมะที่กำลังเป็นไปขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีขนาดอื่นเนี่ยถ้าตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ไม่ไปติดคำติดชื่อก็จะทำให้สะสมความเข้าใจตัวธรรมะมากขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะถ้าฟังว่าขนาดนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดชัดเจนกว่าจะไปนั่งคิดไหมคะหงายของที่ความเปิดของที่ปิดแต่เริ่มจะเข้าใจว่าอะไรปกปิดไว้อวิชาปกปิดไว้แล้วก็สภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละหนึ่งหลากหลายต่างกันเกิดดับทั้งหมดเลยลองคิดถึงสภาพความจริงว่าเป็นอย่างนั้นและกว่าจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะอวิชชาไม่รู้อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังแต่ละคำค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเริ่มเข้าใจพอเข้าใจเริ่มเห็นเหมือนกับงายของที่คว่ำไหมหรือจะว่าเหมือนเปิดของที่ปิดไหมหรือเหมือนบอกทางแก่คนหลงไหมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ถ้าสาธิตอย่างนี้จะขอเรียนสนทนาอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากได้อ่านสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนที่วันนี้นะคะที่ลงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ก็ติดใจประเด็นนี้ว่าผู้ถามก็ได้ถามท่านอาจารย์ว่าแล้วเรียนธรรมะเมื่อไหร่ถึงจะจบหรือว่าถึงจะหยุดเรียนอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก็จะตอบว่าแล้วของที่มีประโยชน์เนี่ยแล้วจะต้องไปหยุดหรือจะเลิกไหมเงี้ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์แบบให้ตอกย้ำให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่เรียนเฉพาะชาตินี้ตลอดชีวิตด้วยซ้ำจะต้องชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะรู้ความเป็นจริงเนี่ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์แบบช่วยตอบย้ำให้พวกเราว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็ต้องเรียนจนกว่าจะรู้จริงๆอะไร
2: ไม่ใช่บอกใครนะคะแต่ถามทุกคนไม่ใช่บอกค่ะแต่ถามทุกคนขอถามคุณอรวรรณ
3: ค่ะ
2: จะตอบว่ายังไง
3: ก็คงเรียนตลอดชีวิตแล้วก็คิดว่าถ้าชาติต่อไปฮะจนกว่าจะรู้แจ้งอะไรสักอย่าง
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบของแต่ละหนึ่งคนซึ่งคนไหนเบื่อเขาก็บอกว่าไม่เรียนแต่ไม่เรียนเนี่ยไม่มีวันจะรู้เลยไม่ว่าวันไหนอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจะรู้แต่ว่าเมื่อได้เริ่มฟังแล้วนะคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นวันหนึ่งต้องรู้
3: นี่กราบเรียนท่านอาจารย์ในบทสนทนาก็จะพูดถึงความยากแล้วก็ลึกซึ้งของพระธรรมแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำให้ง่ายถ้าทำให้ง่ายก็ผิดเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าในเมื่อยากและลึกซึ้งเนี่ยแล้วก็มีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงให้รู้เนี่ยก็เป็นการดีมากแล้วที่ได้มีโอกาสฟังแล้วเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตระหนักว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยก็เหมือนกับจะไม่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะเรียนถึงเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าแน่นอนสิ่งมีประโยชน์รู้มากก็ทำให้ขจัดความไม่รู้ที่สุดแล้วก็คือสามารถดับกิเลสได้อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ผู้เข้าใจก็จะไม่ถามคำถามอย่างนี
2: ้มันก็เป็นคำตอบของแต่ละคน
4: ท่านอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วนะคะเหมือนกับเรียนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกเยอะนะคะ
2: ก็ถูกต้องค่ะเริ่มเข้าใจถูกขึ้นมีแต่ชื่อทั้งนั้นเลยที่ฟังมาทั้งหมด
4: เพราะว่าถึงแม้จะค่อยๆที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเราศึกษารู้สึกว่าศึกษาปริยัติเนี่ยนะคะมากกว่าที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏ
2: เพราะฉะนั้นดูพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะหรือของตนเองที่ได้ฟังธรรมะแล้วถ้าใครฟังเรื่อยๆไม่ขาดการฟังเลยเพราะเห็นประโยชน์ใช่ไหมและที่เห็นประโยชน์นั่นคือปัญญานั่นเองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่เห็นประโยชน์ที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อมีการฟังพอฟังจบแล้วก็หมดละก็เป็นของธรรมดาที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆหรือยังว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกชาติก็คือเป็นการที่ได้ฟังธรรมะแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าได้เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหน
4: ค่ะท่านอาจารย์คะหมายความว่าเวลาที่ฟังธรรมะแล้วก็ความเข้าใจในขณะที่การฟังเนี่ยก็สะสมและเมื่อไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะความเข้าใจจากการฟังนั่นแหละก็จะมาเป็นปัจจัยให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
2: ไม่เข้าใจมีมากไหมคะ
4: มากค่ะ
2: มีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าความเข้าใจธรรมะ
4: ต้องมากกว่า
2: ค่ะ
4: เข้าใจน้อยกว่าย
2: ืนยันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจมากพอที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ลืมสนิทนะคะว่าจิตเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าของใครกำลังชำระได้ความเข้าใจธรรมะเท่านั้นจะเอาอะไรไปชำระจิตที่ไม่รู้ตลอดไปแล้วก็ติดข้องตลอดไปแล้วก็มีกิเลสตลอดไปนอกจากการเข้าใจธรรมะมีสิ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยไม่เข้าใจนะคะคิดว่าเขาอยากจะไปนั่งทำวิปัสสนาจะได้เห็นการเกิดดับแล้วเรียกว่าวิปัสสนาแล้วจิตที่กำลังดูจิตที่กำลังจ้องจิตที่กำลังเดินสกปรกแค่ไหนดำมืดแค่ไหนเหมือนเดิมที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปเพิ่มเติมนะคะความเห็นผิดที่ทิศแววหนทางนั้นถูกเพราะฉะนั้นลืมสนิทค่ะฟังขณะนี้เพื่อชำระจิตด้วยความเข้าใจที่กำลังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะปัญญาเริ่มชำระจิตทีละน้อยตามกำลังของความเข้าใจแล้ววันหนึ่งเข้าใจธรรมะแค่ไหนเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็ชำระจิตแค่นั้นเองไม่มากกว่านั้นเลยเพราะเหตุว่าอวิชชากับความไม่รู้เนี่ยค่ะสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรเลยด้วยความต้องการด้วยความเห็นผิดแต่ให้คำนึงถึงว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงฟังธรรมะมากพอที่จะชำระการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแม้ขณะที่ฟังนะคะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติแทงตลอดในความจริงของแต่ละคำซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิคือถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรนะคะมาเปิดของที่ปิดไม่มีแรงเลยค่ะเห็นอย่างเนี้ยฟังอย่างนี้บางทีก็มองไม่เห็นด้วยซ้ำไปเหมือนฟังในความมืดหรือกำลังหลับตาฟังเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นลองคิดดูค่ะนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังชำระจิตขัดเกลาจิตเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่ายากแล้วก็สะสมความไม่รู้มาแค่ไหนแล้วก็ต้องขัดเกลาอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเกิดมานะคะเพื่อขัดเกลากิเลสจึงจะสามารถรู้ความจริงได้แต่ขัดเกลาเองไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพราะรู้ว่าไม่มีทางหรอก ที่เพียงได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วจะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งถึงเฉพาะหนึ่งเพราะขณะนี้ก็มากมายอยู่ในความมืดหมดเพราะฉะนั้นการฟังต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะรอบรู้และก็มั่นคง
3: ปริยัติที่ว่าต้องรอบรู้ในพุทธพจน์เนี่ยแต่เข้าใจความเป็นธรรมะขณะนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ตรงนี้เป็นตัววัดเนี่ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริยัตินี่ยังไงแค่ไหนแล้วก็อย่างไรถึงจะเป็นแทงตลอด
2: ค่ะปริยัติบางคนก็สงสัยถึงกับถามว่าแล้วคำนี้มีในพระไตรปิฎกหรือเปล่านะคะคำนี้มีในอัตถกถาพรหมชาลสูตรทีฆนิกายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ไตรตรองจริงๆนะคะก็จะอ่านเข้าใจไหมว่าแทงตลอดในปริยัติเนี่ยคือยังไงเพราะว่าปฏิเวทมีทั้งโลกิยะและโลกุตระแล้วก็ต้องตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝ่ายโลกิยะก็เป็นตั้งแต่วิปัสสนาญาณมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนก็ต้องมาจากความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขั้นการฟังก่อนใช่ไหมและถ้าฟังแล้วนะคะศึกษาอภิธรรมมัทธสังคหะแล้วก็มีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแทงตลอดในปริยัติหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่เราเลยค่ะที่สามารถจะไปทำอะไรที่จะไปเป็นวิปัสสนาญาณหรือจะไปทำปริญญาซึ่งปริญญาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือวิปัสสนาญาณทั้งนั้นญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานะปริญญาคิดดูแล้วใครจะทำปริญญาเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานของตนของตนอวิชชาก็ทำกิจของอวิชชาจะทำกิจของปัญญาได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้โลภะก็ทำกิจของโลภะทิฏฐิความเห็นผิดก็ทำกิจของทิฏฐิเพราะฉะนั้นศึกษาคำต่างๆเหล่านี้แล้วไปประพฤติปฏิบัติไปเข้าสำนักปฏิบัติไปมีสำนักปฏิบัติชื่อว่ารอบรู้ในปริยัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงมีคำว่ารอบรู้และแทงตลอดด้วยแทงตลอดก็คืออีกความหมายหนึ่งของความรอบรู้นะคะมั่นคงในคำว่าธรรมะแค่ธรรมะคำเดียวนี่ค่ะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆโดยตลอดทั้งหมดนะคะก็จะถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะเหตุว่าทั้งเข้าใจในขั้นการศึกษาและยังแทงตลอดในความหมายของคำว่าธรรมะด้วยถ้าจะถามคนที่ไปสำนักปฏิบัติว่าธรรมะคืออะไรตอบถูกเป็นไปได้ไหม
4: ถ้า
2: ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่ลืมสนิทคำนี้ไม่ได้รอบรู้และไม่ได้แทงตลอดเพราะถ้ารอบรู้และแทงตลอดไปไหนใครไปไปเพราะต้องการใช่ไหมถ้าไม่ต้องการจะไปหรือก็ธรรมะก็กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นระดับไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้เพราะอวิชชาและโลภะที่ติดข้องและความเห็นผิดที่คิดว่ามีตัวตนที่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและมั่นคงนะคะมั่นคงก็คือแทงตลอดในคำนั้นว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษามากมายตั้งแต่อภิธรรมมัทธสังคหะ9ปริเฉทหรือว่าคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระธรรมทั้งหมดมั่นคงแทงตลอดในธรรมะมั้ยว่าทั้งหมดนะเป็นธรรมะถ้าไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยกล่าวโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงค่ะแล้วก็จะค่อยๆรู้ว่ารู้น้อยใช่มั้ยคะไม่รู้มากกว่าความไม่รู้ที่ว่ามากมายมหาศาลเนี่ยเริ่มค่อยๆลดน้อยลงใช่ไหมเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องจนกว่าจะหมดขณะนี้เองทุกอย่างที่ปรากฏไม่เป็นที่สงสัยของสติสัมปชัญญะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นแต่มาได้ยังไงต้องมีการแทงตลอดจริงๆตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของธรรมะมิฉะนั้นแล้วโลภะก็แทรกตลอดเคยอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในจิตมานานแสนนานจะขับไล่สายส่งไปก็ไม่มีทางอื่นเลยนะคะตามไปตลอดเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉานุสัยความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะนี่นะคะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคหมายความว่าอะไรก่อนนั้นก็ยังสงสัยเพราะว่าเป็นวิจิกิจฉาอย่างละเอียด และก่อนนั้นก็ต้องมีโลภะและก็ต้องมีโมหะความไม่รู้จนกว่าความรู้ชัดจะค่อยๆทำให้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆปรากฏจริงตามที่ได้ฟังและก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคง
3: ถ้ามั่นคงว่าทุกคำนี่เป็นการกล่าวถึงลักษณะที่กำลังมีกำลังปรากฏจริงๆเนี่ยก็จะทำให้มั่นคงในแนวทางว่าจะไปอย่างอื่นได้ยังไงนอกจากรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดปรากฏเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆอบรมปัญญาไปจนกว่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามนั้น
2: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะพระพุทธพจน์ทุกคำอนุเคราะห์ให้คนฟังได้เข้าใจถูกใครรู้จักตัวเองบ้างคะแต่อาศัยการฟังพระธรรมเตือนทุกอย่างให้รู้ว่ามีกิเลสหลายชนิดมากมายและจะขัดเกลาได้อย่างไรเช่นความเป็นผู้ว่าง่ายขณะที่กำลังฟังพระธรรมเข้าใจเห็นจริงตามนั้นแต่สะสมมาที่จะยังไม่ว่าง่ายใครจะไปทำอะไรได้กับอกุศลนอกจากปัญญาเท่านั้นถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีอื่นเลยไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สติอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะต้องปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกโดยอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เข้าใจถูกต้องว่ากิเลส ที่สะสมมามากๆเนี่ยนะคะมีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพระสูตรเรื่องของความว่าง่ายหรือจะเป็นอะไรก็เป็นคำสอนคำเตือนให้คนที่ฟังเนี่ยได้เข้าใจตัวเองไม่ใช่ไปนั่งศึกษาห่างตัวออกไปนี่ว่ายังไงนั่นว่ายังไงนะคะคำนี้หมายความถึงอะไรแต่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดแม้แต่ขณะนี้มีอวิชชาไหมมีใช่ไหมคะก็ยังรู้ว่าเมื่อไหร่มีโลภะไหมมีต่างระดับไหมเช่นอาสวะกามาสวะนะคะรู้หรือเปล่ารู้ได้ไหมคะใครรู้กามาสวะบ้างหลังจิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อเพียง3ขณะดับโลภะเกิดแล้วยินดีติดข้องในความเป็นเราหรือในสิ่งที่ปรากฏก็ได้แล้วใครรู้จักอาสวะซึ่งขณะนี้นะคะถ้าโลภะความชอบใจมากๆไม่ปรากฏเนี่ยเราจะรู้เหรอต้องมากระดับไหนคะอาหารนี่อร่อยเห็นไหมคะอร่อยยังจัดลำดับอีกนะคะที่ไหนอร่อยกว่าที่ไหนอาหารอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่ไหนอร่อยกว่าที่ไหนอย่างนี้พอรู้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่สามารถที่จะเห็นระดับของกิเลสที่สะสมมาทุกระดับแล้วยังไงคะจะไปนั่งสำนักปฏิบัติที่ไหนและจะไปขัดเกลากิเลสได้ยังไงในเมื่อไปด้วยความต้องการแน่นอนไปด้วยความไม่รู้แน่นอนไปด้วยความเห็นผิดว่านั่นเป็นหนทางแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เพิ่มการเป็นผู้ที่จะเห็นผิดนะคะมั่นคงขึ้นแล้วชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโทษแค่ไหนทั้งหมดทุกคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะให้ทราบว่าอ่านแล้วจบแล้วก็คือสอนผู้ที่ได้ฟังและเข้าใจให้เข้าใจถูกต้องและความเข้าใจถูกต้องนั่นเองจะค่อยๆทำกิจของความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์จนกว่าจะดับกิเลสนะคะ

0: ็มีคนที่เบื่อนะคะฟังแล้วคิดว่าพูดแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรียนที่อื่นเถอะไปฟังอย่างอื่นเถอะ
1: ก็เป็นธรรมดานี่ครับอาจารย์เพราะคนเราเนี่ยอุปนิสัยไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยฟังแล้วนี่รู้เลยครั้งเดียวแต่คนบางคนเนี่ยฟังแล้วสองครั้งสามครั้งจึงจะรู้
0: เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบเฉพาะแต่ละบุคคลคนอื่นก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะดูคนนี้เหมือนกับว่ามีความสนใจฝักใฝ่เข้าใจแต่ก็ทนความต้องการไม่ไหวที่ต้องการที่จะรู้อย่างอื่น
2: ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตท่านอาจารย์ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีผู้ที่ได้กล่าวสรรเสริญในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งในความละเอียดโดยสาระก็ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่ท่านได้อธิบายไว้ในอรรถกถานะครับว่ามีหลากหลายนัยยะนะครับแต่ว่าเท่าที่ประมวลได้ในยะโดยนัยยะหนึ่งนี้นะครับในอรรถกถาก็คือหงายของที่คว่ำแสดงถึงว่าสิ่งที่คว่ำอยู่เนี่ยนะครับท่านก็แสดงว่าสิ่งนั้นนะครับส่วนที่อยู่บนสุดจะอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยครับก็ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายตกอยู่ในอสัตธรรมแต่ว่าพอได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็เหมือนกับถูกฉุดขึ้นด้วยความเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทำให้หลีกออกจากความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรเหล่านั้นมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงนี่คือหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดนี่ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าตราบใดก็ตามนะครับที่ไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่สัตว์โลกจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้นะครับก็ยังพอว่างจากกาลสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตลอดระยะเวลาเนิ่นนานมาจนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะอุบัติขึ้นก่อนหน้านั้นนี่ครับไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เลยสิ่งที่มีจริงก็ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดทั้งหลายพอมีการทรงแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้อันนี้คือเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงก็มีการดำเนินไปในหนทางที่ผิดมีการประพฤติปฏิบัติผิดต่างๆแต่พอได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเข้าใจอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะละทิ้งหนทางที่ผิดได้แล้วก็มีความมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปและประการสุดท้ายก็คือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้นี่ก็แสดงความชัดเจนนะครับว่าพระธรรมเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ได้ทรงแสดงไว้ในอรรถกถาที่ได้อธิบายถึงผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมสรรเสริญในพระภาษิตของพระองค์ว่าไพเราะจริงนักพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้นี่ก็แสดงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมแล้วก็แสดงถึงความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมครับท่านอาจารย์ครับที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะประกาศความจริงผู้ฟังขณะนั้นก็มากไปด้วยความติดข้องมากไปด้วยความสำคัญตนมากไปด้วยความเห็นผิดมากไปด้วยความไม่รู้แต่พระธรรมก็สามารถที่จะเกื้อกูลบุคคลเหล่านั้นได้ครับท่านอาจารย์ครับ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธ

0: องร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1068ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559
1: ลองคิดดูนะคะหงายของที่คว่ำถ้าไม่มีอะไรอยู่ข้างในหงายของที่คว่ำไม่มีอะไรเลยหรือว่าหงายของที่คว่ำไว้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆไม่อย่างนั้นจะหงายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อหงายของที่คว่ำไว้ก็รู้ว่ามีอะไรแล้วก็เปิดของที่ปิดก็เช่นเดียวกันต้องมีสิ่งที่ปิดเมื่อเปิดแล้วจึงได้เห็นความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่รู้และการที่ยึดถือสภาพธรรมะและอวิชชากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ปกปิดไม่ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆว่าไม่ใช่เราเลยแล้วก็เหมือนบอกทางแก่คนหลงไปไหนกันคะเกิดมาไปตลอดไม่รู้ว่าไปไหนกันบ้างและตอนสุดท้ายก็ไปตามที่ต้องการจะไปจริงได้กระทำกรรมนั้นๆต้องการจะไปนั้นๆจะไปสวรรค์จะไปนรกจะไปอะไรก็แล้วแต่นะคะหมายความว่าถ้าไม่มีการเข้าใจถูกเลยที่ไปนั่นแหละไปในทางที่เป็นโทษแต่ถ้ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะไม่ไปในทางที่เป็นโทษแต่ไปในทางที่ไม่เป็นโทษเพราะฉะนั้นก็เหมือนบอกทางแก่คนหลงว่าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ผิดไม่ใช่ทางของปัญญานี่เป็นทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเหมือนส่องประทีปในที่มืดเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ไม่รู้มืดไหมไม่รู้จะไปทางไหนแต่ปัญญาคือแสงสว่างที่ส่องทางให้คนที่ไม่รู้นะคะได้รู้ถูกต้องว่าไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อย่าไปทางอื่นที่เป็นโทษพระเชนพระธรรมทุกคำนะคะก็คือเปิดของที่ปิดเรียกว่าหงายของที่คว่ำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมีอะไรแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ปิดบังอะไรไว้ต่อเมื่อหงายเมื่ออะไรจึงจะรู้ว่ามีอะไรสภาพที่มีจริงๆก็เป็นเพียงจิตเจตสิกรู้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะทุกคำไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนคำไหนเรื่องไหนนะคะก็ไม่พ้นจากขณะนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะแต่ทุกคำใหเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเหมือนเตือนสติให้เกิดขึ้นนะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรถูกปิดไว
2: ้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกปิดไว้ด้วยความไม่รู
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปธรรมะจริงๆที่มีจริงๆนะคะถูกปกปิดไว้เพราะฉะนั้นปิดก็ต้องมีสิ่งที่ถูกปกปิดไว
2: ้ก็คือปกปิดจิตไว
1: ้ปกปิดความจริงคือไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือถูกปิดหรือว่าถูกปิดไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งซึ่งเราไม่รู้ค่ะแล้วก็เราก็เข้าใจว่าเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเราบ้างนานแสนนานเพราะฉะนั้นความ ที่ไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราก็ปิดบังความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะสิ่งที่ถูกปิดไว้ที่จะเปิดได้ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือธรรมะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อยๆถูกเปิดหรือยังหรือว่ายังถูกปิดอยู่แต่พระธรรมที่ได้ฟังและเข้าใจนี่ค่ะจะค่อยๆเปิดให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งคือจิตและเจตสิกและรูปเท่านั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยเปิดของที่ถูกปิดไว้นานแสนนานหรือเปล่าสิ่งที่ถูกปิดไว้ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะขณะนี้เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจเพราะพระธรรมแต่ละคำที่เข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเปิดให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ดอกไม้ดอกกุหลาบโต๊ะเก้าอี้อย่างที่เราจำไว้นานแสนนานนะคะแต่เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นแต่ละหนึ่งนะคะเมื่อรวมกันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไม่เกิดดับเลยปกปิดไม่ให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละหนึ่งเกิดและดับตลอดเวลา
2: ใช่ใช่ครับโมหะเนี่ยปกปิดพระรัตนตรัยไว้ครับ
1: พระรัตนตรัยคือ
2: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณจะรู้ไหมคะว่าที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยด้วยพระมหากรุณาคุณซึ่งเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะไม่ได้ต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ด้วยพระมหากรุณาซึ่งเกิดจากปัญญานั่นเองปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและด้วยพระมหากรุณาด้วย
2: กราบท่านอาจารย์ครับโมหะเนี่ยปกปิดพระพุทธรัตนะไว้อย่างไร
1: ถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
2: รู้จักแต่ชื่อแล้วก็มีความคิดถึงพระพุทธเจ้าไปตามความคิดของแต่ละบุคคลที่ฟังคนอื่นมา
1: แต่พอเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นเห็นพระรัตนตรัยไหม
2: ค่อยๆเห็น
1: เพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไม่ให้เห็นพระรัตนตรัย
2: ความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านอาจารย์ครับถ้าไม่มีการฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ควรรู้ขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่ถูกปิดไว้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถูกปิดไว้ไม่ให้คนนั้นรู้ด้วย
1: ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราก็คือถูกปกปิดไว้ไม่ให้รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับทรงส่งแสงสว่างคือพระธรรมเทศนา
1: ค่ะอยู่ในความมืดหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ที่ไม่รู้ก็คือมืดพอเข้าใจขึ้นสว่างที่จะรู้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจแล้วว่ามีจิตเจตสิกรูปเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาเป็นอายตนะทางหูอะไรไม่ใช่เพียงเท่านั้นเลยนะคะแต่ตัวธรรมะแท้ๆก็ยังถูกปิดไว้ตราบใดที่ยังไม่ได้แทงตลอดในพระธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับพระธรรมที่พระองค์ท่านทรงแสดงเนี่ยส่องให้เห็นจิตเจตสิกรูปอย่างไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นให้เห็นถึงความจริง
1: ค่ะมีคุณอนกไหม
2: จำว่ามีแต่พอฟังพระธรรมแล้วรู้ว่าไม่จริง
1: ค่ะเป็นแสงสว่างหรือเปล่า
2: แสงสว่างใน
1: พ้นจากความมืดที่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
2: คือข้อความในมูลปณาตตรงนี้ฮะดีมากเลยที่ว่าเปิดของที่ปิดเนี่ยก็คือพราหมณ์ท่านนี้ท่านพูดถึงว่าพระศาสนาเนี่ยถูกปิด
1: ค่ะธรรมะถูกปิดใช่ไหมคะธรรมะคือพระศาสนาใช่ไหมคะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระศาสนาไหมแต่เพราะมีธรรมะแล้วไม่มีใครรู
2: ้เพราะฉะนั้นแม้กุศลอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะเปิดสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยให้รู้ความจริงได้
1: รูปประพรมบุคคลที่เป็นปุถุชนไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้อย่างนี้ไหม
2: นี่ครับผมว่าตรงนี้ชัดมากเลยที่ท่านพราหมณ์ท่านกล่าวนะครับว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะอันตรธานไปแล้วเนี่ยก็เหมือนปิดไปเลยคือปิดไปเลยไม่มีคำสอนที่จะแสดงให้เห็นถึงสภาพธรรมะในขณะนี
1: ้ค่ะถ้าให้ไปนั่งวิปัสสนาปิดบังความจริงหรือเปล่าน
2: อกจากปิดบังแล้วท่านพราหมณ์นี้ท่านยังกล่าวว่าหลงไปสู่ทางสายต่ำคือทางที่ผิดเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงนะครับก็ทรงแสดงหนทางซึ่งเป็นหนทางที่ประเสริฐไม่ใช่หนทางสายต่ำ
1: พระเชนบอกว่าสำนักปฏิบัติทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือนและอันตรธานถูกไหมเป็นแสงสว่างที่บอกทางแก่คนหลงหรือเปล่า
2: ครับเป็นแสงสว่างก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับท่านอาจารย์ในข้อความที่ดูเหมือนหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ว่าหงายของที่คว่ำเนี่ยท่านก็เอาตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าจมอยู่ในอสัตธรรมคือกิเลสอกุศลนะครับกว่าที่จะหงายมาเป็นกุศลเนี่ยก็อกุศลก็หนักนะครับที่จะหงายมาเนี่ยก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงนี่แหละที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดแล้วก็พ้นจากอกุศลขึ้นมาบ้างนะครับแม้ในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยก็มีกุศลเกิดนิดหน่อยนะครับถ้ามีปัญญาก็ค่อยๆหงายขึ้นตามลำดับแล้วท่านก็มาพูดถึงการเปิดของที่ปิดแล้วก็บอกทางแก่คนหลงนะโดยลำดับจริง
1: ๆความอะไรไว้มีอะไรที่ถูกความไว้มีอะไรที่ถูกปิดไว
2: ้ก็คือความไม่รู้สภาพธรรมะซึ่ง
1: ตัวธรรมะซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่มีใครเปิดเผยไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ทางหนทางที่ทำให้รู้ความจริงพระเชนพระธรรมทั้งหมดก็บอกทางแก่คนหลงพระเชนการที่จะกล่าวถึงความเข้าใจผิดความเห็นผิดต่างๆนะคะก็คือบอกทางแก่คนหลง
2: กราบท่านอาจารย์ครับก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนะครับก็มีผู้ที่พยายามค้นหาทางที่จะดับกิเลสไปนอนบนตะปูก็มีครับท่านอาจารย์ไปปฏิบัติอย่างโคก็มีอย่างสุนัขก็มีนะครับแต่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วผู้ที่มีปัญญารู้ว่านั้นไม่ใช่หนทางแม้ปัญจวัคคีย์ก็นิยมการทรมานตนเองเมื่อวันก่อนก็มีผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วท่านก็ปรารภว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้สบายเลยนะแต่ว่าเพื่อการที่จะเป็นคนดีขึ้นจึงไป
1: ค่ะไปเพราะต้องการใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ไปติดข้องต้องการดีหรือเปล่า
2: ไม่ดีแต่ไม่รู้ครับ
1: แล้วจะเป็นคนดีได้ยังไงในเมื่อไปด้วยความไม่รู้ไปด้วยความต้องการแล้วบอกว่าไปเพื่อจะเป็นคนดีที่ไปก็ไม่ดีแล้วค่ะ
2: แต่เขาคิดว่าจากการที่เคยฆ่าสัตว์หรือเคยมีวาจาไม่ดีก็เหมือนว่าดีขึ้น
1: อยู่ตรงนั้นไม่มีใครจะไปว่าใคร
2: กลับมาช่วงแรกของการที่กลับมาก็ดูเหมือนว่าดีขึ้น
1: เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอว่าใครทุกวันหรือเปล่าฆ่าสัตว์ทุกวันหรือเปล่าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็เหมือนเดิมจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมคือเป็นธรรมะ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าก่อนการตรัสรู้ก็มีผู้เดินทางผิดอย่างนี้แล้วก็สอนกันนะครับเมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ยังจะไปเดินตามทางผิดเหล่านี้อีกทำไม
1: เพราะไม่รอบรู้ในปริยัติไม่แทงตลอดในปริยัติ
3: ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสนทนาสอบถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับพอดีก็เป็นประเด็นต่อเนื่องที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอยู่เสมอในเรื่องของการกล่าวความจริงครับท่านอาจารย์ครับว่าสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเป็นการบอกทางแก่คนหลงทางหรือเปล่าซึ่งก็เป็นความจริงที่จะทำให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับแต่ทีนี้ในเมื่อยังศึกษาพระธรรมยังไม่มากพอได้ฟังว่าสภาพธรรมะมีอยู่ทุกขณะมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าเป็นที่สำนักปฏิบัติเขาก็อ้างว่าในเมื่อมีทุกที่ก็เลยไปสำนักปฏิบัติครับท่านอาจารย์ครับ
1: ไปทำอะไร
3: ไปนั่งไป
1: นั่งทำไม
3: ก็คิดว่าจะเข้าใจธรรมะครับ
1: นั่งแล้วเข้าใจธรรมะก็ดีสิคะไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนอยู่ดีๆก็ไปนั่งแล้วก็เข้าใจธรรมะ
3: คือในความคิดความเห็นของผู้ที่ไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์ครับทีนี้กับผมก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์จากที่ได้ฟังเมื่อวานที่กล่าวถึงว่า ฟังพระธรรมให้เข้าใจจะได้ไม่ไปทำอะไรที่ผิดที่ไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านอาจารย์ครับความสำคัญของปัญญาเนี่ยครับมีตั้งแต่ขั้นการฟังจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าทำให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่ผิดครับ
1: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
4: ท่านอาจารย์ครับพูดถึงขณะนี้ก็มีนั่งแล้วทำไมจะต้องไปนั่งอีกนะครับสร้างที่นี่ก็มีที่นั่งนะมีการฟังพระธรรมด้วยแสดงว่าไม่ได้สนใจเรื่องการเข้าใจธรรมะแต่ว่าสนใจเรื่องการนั่งการนั่งแล้วจะรู้ธรรมะแต่ไม่ได้สนใจพระธรรมแต่ไปสนใจเรื่องนั่ง
1: แล้วยังต้องมีวิธีนั่งด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับตามแต่ละสำนักที่จะกำหนดขึ้นมาครับ
1: แล้วก็มีวิธีเดินด้วย
3: มีครับ
1: ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ครับกราบท่านอาจารย์ครับถ้าได้ศึกษาแล้วก็ได้ค่อยๆไตร่ตรองในเหตุในผลในความเป็นจริงก็พอที่จะเข้าใจได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าแม้ว่าพระธรรมเนี่ยครับจะเป็นเรื่องยากละเอียดลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความสนใจใฝ่ใจที่จะศึกษาจริงๆก็ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นอย่างแน่นอนครับก็พอดีก็มีข้อความหนึ่งที่ผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ที่ถามท่านอาจารย์ว่าความยากจะทำให้ผู้คนถอยห่างจากพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยว่าผู้นั้นต้องการที่จะเข้าใจหรือเปล่าถ้าถอยห่างแสดงว่าไม่ต้องการที่จะเข้าใจธรรมะ
5: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าห้องกรรมฐานเนี่ยหนูก็ไปสร้างไว้แล้วแล้วคนเห็นผิดเนี่ยเขาก็เข้าไปปฏิบัติประพฤติผิดๆอย่างนี้แล้วจะเป็นโทษอะไรหรือไม่ตรงนั้นนะคะ
1: ค่ะความเห็นผิดเป็นโทษแน่นอน
5: แต่ที่นี่หนูรู้ว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราศึกษาถูกก็พ้นจากความเห็นผิดได้แต่ทีนี้ตรงที่ว่าเราสร้างวัตถุไปแล้วตรงนั้นน่ะเราจะมีหนทางแก้ไขยังไง
1: เหมือนพระที่บวชแล้วก็อาบัติใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์จะทำยังไงก็ศึกษาธรรมะให้เข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็รู้ว่าถูกคืออย่างไรผิดคืออย่างไรต่อไปค่ะไม่ใช่เราทั้งหมดค่ะความเห็นผิดก็ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมีความเห็นถูกแล้วก็จะไม่ทำสิ่งที่ผิดอย่างนั้นอีกต่อไป
5: อย่างนี้ที่สร้างไปแล้วก็แล้วกันไป
1: จะทำยังไงคะจะปลงอาบัตินะฮะหรือไงคะไม่ทราบคุณธิดารัตน์มีความเห็นว่าไงคะ
6: ค่ะก็เหมือนกับของที่สละไปแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปคิดถึง
1: คงไม่ได้ไปสอนเขาให้ไปปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วที่เขาไปปฏิบัติเขาก็ไปเองตามความเห็นผิดของเขาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ไปยับยั้งไม่ให้เขาไปก็ไม่ได้ถึงไม่มีห้องเขาก็ไปอยู่บนภูเขา
5: คือที่นี่พอกล่าวถึงเรื่องไปห้องปฏิบัติหรือไปปฏิบัติหนูก็จะคิดถึงเรือนกรรมฐานที่สร้างไว้ว่าโอ้โหเปิดโอกาสให้ผู้ได้เข้าไปประพฤติผิด
1: แต่เข้าไปเพราะความเห็นผิดของเขาค่ะไม่ใช่คุณบุตรสกรชักชวนเขาว่าฉันสร้างสำนักปฏิบัติห้องหนึ่งเรือนหนึ่งนะคะคุณไปปฏิบัติที่บ้านที่เดี๋ยวฉันสร้างไว้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาไปใครก็ไม่รู้ทั้งหมดที่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวถึงสำนักปฏิบัติเป็นการทำลายพระศาสนาเพื่อคนจะได้เข้าใจถูกต้องเหมือนบอกทางแก่คนหลงค่ะคุณคำปันมีความเห็นว่าไงคะจะไปเอาคืนหรือเปล่า
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจแน่นอนครับว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วย่อมไม่มีเจตนาย่อมไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นไปประพฤติปฏิบัติผิดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่าแต่ละคนที่สะสมมาที่จะมีความประพฤติอย่างไรก็ตามความเป็นไปของผู้นั้นนะครับแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะนะครับมีจุดประสงค์ที่สำคัญก็คือมีความมุ่งหวังมีความปรารถนาดีที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเลย
1: ค่ะคุณบุษกรอยากจะทำอะไรสักอย่างที่รู้ว่าทำไปแล้วผิดใช่ไหมคะก็ไปหาคนที่กำลังปฏิบัติ บอกเขาให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางปฏิบัติ
5: คือพูดไปแล้วเขาจะไม่ค่อยเชื่อท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเขาไปเพราะเขาเห็นผิดไม่ใช่เราชักชวนไปเราก็ได้แก้ไขแล้วคือว่าไปหาเขาเล่าความจริงให้ฟัง
5: แบกนะบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ฟัง
1: ค่ะไม่ฟังก็ไม่ต้องไปรู้แล้วว่าเขาไม่ฟังรู้แล้วว่าเขาต้องการไปรู้แล้วว่าเป็นความคิดเห็นของเขาเองเพราะเราได้บอกแล้ว
3: เป็นประโยชน์นะครับที่ได้ฟังความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับแน่นอนว่าเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถที่จะละทิ้งในสิ่งที่ผิดได้แล้วก็มีความมั่นคงจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าพอมีความเข้าใจแล้วย่อมไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นมีความประพฤติปฏิบัติผิดเพราะว่าความประพฤติเช่นนั้นไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มโทษเพิ่มอกุศลเพิ่มความจิตข้องเพิ่มความเห็นผิดให้มากขึ้นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจถูกเห็นถูกไม่ว่าจะพบใครก็จะมีการเกื้อกูลให้มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามไปด้วยนี่ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นสำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับ
7: ท่านอาจารย์เคยบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยควรที่จะศึกษาทีละคำเพราะถึงจะศึกษามากคำหลายเรื่องหลายคำก็จริงแต่จะเป็นการศึกษาที่รู้ชื่อรู้เรื่องราวแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้เนี่ยการศึกษานั้นก็เปล่าประโยชน์ครับ
1: ค่ะทีละคำจริงไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังฟังทีละคำถูกต้องไหมคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจกี่คำไม่ฟังเนี่ยฟังทีละหลายหลายคำไม่ได้หรอกใช่ไหมคะทุกคนก็ฟังทีละคำทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทีละคำแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะมีคำไหนบ้างที่เข้าใจต้องเข้าใจจริงๆนะคะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเปลี่ยนได้ไหมคะ
7: เข้าใจจริงๆแล้วเปลี่ยนไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวคำเดียวจริงๆค่ะธรรมะคืออะไร
7: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นเราหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าและถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
7: ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าขณะนี้นะคะทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ทุกอย่างเลยค่ะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวถูกต้องไหมคะนี่คือจะเข้าใจคำเดียวไงคะนี่คือจะเข้าใจคำว่าธรรมะคำเดียวให้ชัดเจนให้ถูกต้องจนกระทั่งสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าทุกอย่างแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาทีละคำก็รู้ความเป็นธรรมะทั้งหมดเช่นธรรมะคำเดียวนี่นะคะต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงเสียเวลาพูดไหมคะ
7: เสียเวลาครับ
1: ค่ะเพราะฉันพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า
7: ก่อนศึกษาก็ไม่เคยรู้เลยฮะ
1: ค่ะถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมจากการตรัสรู้และทรงแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็รู้ไม่ได้ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: หรือใครคิดเองได้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆมีจริงๆทุกอย่างที่มีจริงคำว่ามีจริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในคำว่าธรรมะ
7: และเหตุใดการศึกษาหลายๆคำหลายๆเรื่องหลายเรื่องราวเนี่ยจึงไม่เป็นเหตุให้เข้าใจความจริงในขณะนี
1: ้ก็ทีละคำทั้งนั้นนะคะตอนนี้เข้าใจคำว่าธรรมะแล้วนะคะ
7: ครับ
1: ต่อไปธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ใครรู
7: ้ต้องเป็นผู้มีปัญญามากนะฮะ
1: ใครคะ
7: ก็เช่นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: พระเจ้าเราฟังคำของใคร
7: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: แล้วเราจะค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
7: ก็ไม่กล้าค้านแน่นอนฮะ
1: เพราะอะไร
7: เพราะว่าเป็นความจริงที่เกิดจากการตรัสรู้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ากี่ชาติก็ตามนะคะได้ฟังคำนี้ไม่ลืมทุกชาติเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งนี้แหละ ม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะไรเลยยากแสนยากที่จะละทิ้งความเคยชินนะคะที่สะสมมานานมากว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนไม่เห็นดับไปเลยสักอย่างเดียวแต่วันนี้คือคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าความจริงนี้นะคะวันหนึ่งผู้ที่เห็นคุณของพระธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ทรงแสดงและได้ทรงตรัสรู้คนอื่นรู้ตามได้จึงเป็นสาวกแต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังธรรมะและผู้ที่อบรมเจริญปัญญาไม่ท้อถอยเลยเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มีแน่ๆเป็นอย่างนี้แน่ๆแต่ขณะนี้ยังไม่รู้ก็ต้องฟังต่อไปซึ่งยากที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้ากล่าวถึงขันธ์ห้ามาอีกคำแล้วใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: ขันธ์ห้าก็เป็นธรรมะครับ
1: ค่ะพระฉันจะมีอะไรพ้นจากธรรมะไหม
7: ไม่มีครับ
1: ค่ะพระฉันสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีไหม
7: มีครับ
1: ค่ะปรากฏเป็นที่ตั้งของการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: ปุปาทานะยึดมั่นเหลือเกินว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเมื่อไหร่นะคะจะค่อยๆคลายความยึดมั่น
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่867ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: ยิ่งฟังก็ยิ่งละเอียดนะครับสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีจริงนะครับเพราะว่ามีจริงทุกขณะแล้วก็ทุกขณะที่ว่านี้นะครับก็คือทุกขณะในชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยปราศจากธรรมะเลยนะครับก็ขอต่อเนื่องอีกสักประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ธิดารัตน์ครับวันนี้ก็เริ่มต้นกับคำว่าเจตสิกแต่ก็มีการกล่าวถึงธรรมะละเอียดทั้งจิตบ้างทั้งรูปบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเจตสิกอย่างเช่นความชอบความไม่ชอบความขยันความรู้สึกเป็นต้นนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ที่แต่ละได้ยกตัวอย่างสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกในชีวิตประจำวันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าเจตสิกดูเหมือนว่าจะเป็นคำใหม่แต่จริงๆนะครับเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะต่างๆก็จะตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้จะไม่ใช้ชื่อว่าเจตสิกก็ตามครับ
2: พูดถึงความรู้สึกใช่ไหมคะความรู้สึกในส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นเราแต่จริงๆนะคะความรู้สึกที่ใช้คำว่าความรู้สึกเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาใช่ไหมคะแล้วก็มีหลากหลายขณะที่ชอบเนี่ยเป็นลักษณะของเจตสิกเหมือนกันที่ชอบชอบมากชอบน้อยหรือชอบเฉยๆเพราะว่าแม้ความชอบเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกที่สุขใจนะคะถ้าเรามีความได้สิ่งที่น่าพอใจมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีความสุขใจความสุขใจตรงนั้นน่ะคือความรู้สึกนะคะหรือว่าโสมนัสนั่นเองหรือถ้าชอบธรรมดาเนี่ยนะคะความรู้สึกก็เฉยๆแต่ก็ยังเป็นความพอใจซึ่งเกิดกับความรู้สึกซึ่งเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าเวทนาเจตสิกแล้วก็ที่มีประจำเลยนะคะทุกกายความรู้สึกเนี่ยนะคะไม่สบายกายนะเรียกว่าทุกกายหรือว่าสบายสบายกายดีเนี่ยนะคะก็สุขกายก็เป็นลักษณะของเวทนาเหมือนกันเวทนานี่ก็จะมีด้วยกันนะคะจำแนกละเอียดความรู้สึกเนี่ยนะคะดีใจเสียใจเสียใจเนี่ยนะคะแม้ความรู้สึกไม่สบายใจเพียงเล็กน้อยรู้สึกเหมือนกับประทุษร้ายใจโดยสภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่ไม่สบายใจไม่สบายใจเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าใช้ชื่อก็คือโทมนัสเวทนานะคะแล้วก็จะเกิดกับโทสะเวลาโกรธเนี่ยนะคะจะไม่รู้สึกเลยว่ามีสภาพของความไม่สบายใจเนี่ยเกิดร่วมด้วยก็จะรู้สึกโกรธแต่จริงๆแล้วนะคะขณะที่เดือดร้อนใจหรือไม่สบายใจนั่นก็คือลักษณะของความรู้สึกโทสะก็คือเจตสิกใช่ไหมความขัดเคืองความขุ่นใจแต่จะเกิดร่วมกับความรู้สึกที่ไม่สบายใจ
1: ครับก็ตรงตามความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะกล่าวถึงคำใดนะครับก็ไม่พ้นจากขณะนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการสนทนาธรรมะนะครับสนทนาธรรมะก็คือการกล่าวตรงกันการกล่าวในสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องตรงกันนะครับจึงจะเป็นการสนทนาธรรมะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพิ่มพูนความเข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมะนะครับเชิญคุณอรวรรณครับ
3: ถ้าจะยักอะไรที่ทำให้ไปที่อื่นทั้งๆที่จานก็ย้ำตลอดเวลาว่าเดี๋ยวนี้ทีนี้ตรงนี้เป็นอนัตตาแต่อยากทราบว่าเหตุปัจจัยที่ทำใหเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ที่อื่นเพราะว่าถ้าอาจารย์กล่าวถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ช่วงหลังเนี่ยหมายว่าย้ำสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตลอด
4: ค่ะคุณอรวรรณลองพูดคำว่าแข็งสิ
3: แข็งค่ะท่านอาจารย
4: ์แล้วอยู่ที่ไหนกำลังพูดว่าแข็งเนี่ย
3: จริงๆถ้าใส่ใจก็แข็งกำลังปรากฏ
4: ไม่ได้อยู่ที่แข็งในขณะที่พูดคำว่าแข็งใครก็ได้ลองพูดคำว่าแข็งรู้อยู่ที่แข็งหรือเปล่าขณะที่พูดคำว่าแข็ง
3: ถ้ากำลังพูดแข็งก็ต้องนึกคำว่าแข็ง
4: มีแข็งปรากฏแน่ๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณอรันก็พูดว่าแข็ง
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ขณะนั้นน่ะรู้อยู่ที่แข็งหรือเปล่า
3: ก็บางทีก็นึกถึงบ้างบางทีก็ไม
4: ่ปกติธรรมดาพูดคำว่าแข็งพูดคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาพูดคำว่าเสียงพูดคำว่าเย็นรู้อยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่าย
3: ังค่ะ
4: เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการจะรู้ที่แข็งเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องเป็นความเห็นถูกไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ที่แข็งก็ไปรู้ที่แข็งพอใครเขาบอกว่าแข็งก็จับแข็งแล้วก็ไปรู้ตรงแข็งนั่นไม่ใช่ความเข้าใจถูกแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังว่าแข็งเนี่ยมีแน่นอนค่ะปรากฏด้วยแต่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานรู้ลักษณะตรงแข็งประการหนึ่งนะคะเป็นธรรมดาเพราะถามว่าแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งใครที่กระทบสัมผัสตรงแข็งก็บอกว่าแข็งความเข้าใจอยู่ที่ไหนที่จะทำให้ไม่ไปที่อื่นนะคะแต่กำลังเข้าใจลักษณะนั้นเพราะว่าได้ยินว่ามีจริงๆก็มีจริงๆมีจริงๆแล้วก็ยังต้องไม่มีอย่างอื่นขณะนั้นด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นเท่านั้นที่กำลังมีจริงเนี่ยค่ะคือการฟังพระธรรมต้องไม่เผินถึงสามารถที่จะเข้าถึงว่านี่เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้คนอื่นก็รู้แข็งแต่ในขณะที่คนอื่นกำลังรู้แข็งก็มีเห็นแล้วก็มีคิดอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะที่กล่าวคำว่าแข็งแล้วก็มีแข็งกำลังปรากฏขณะนั้นกำลังรู้ลักษณะที่แข็งหรือเปล่าก็เปล่าและทำไมถึงจะเข้าใจถูกในลักษณะของแข็งว่าเป็นเพียงแข็งที่ปรากฏก็ต่อเมื่อมีการฟังพระธรรมเข้าใจว่าตลอดชาติก็มีแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏชั่วขณะสั้นๆแล้วก็หมดไปเพราะในขณะที่แข็งปรากฏเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่เริ่มเข้าใจแข็งในขณะที่อย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นความรู้ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับของความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้กะเกณแต่ก็รู้ว่าถ้าจะรู้แข็งจริงๆต้องในขณะที่แข็งอย่างเดียวเท่านั้นที่ปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจแข็งด้วยว่าแข็งนั้นเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่เพียงแข็งเมื่อเป็นแต่เพียงแข็งเป็นเราหรือทุกวันเนี่ยมีเราแข็งตรงนั้นตรงนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแขนก็แข็งนิ้วก็แข็งผมก็แข็งเท้าก็แข็งแข็งไปเป็นเราหมดแต่ความจริงกว่าจะรู้ว่าแข็งเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งปรากฏแล้วก็หมดไปเหมือนอย่างอื่นทุกอย่างเห็นก็เป็นอย่างนั้นคือเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเหมือนแข็งปรากฏความแข็งแล้วก็ดับไปแต่สืบต่อเร็วจะไม่ปรากฏแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะคะในขณะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นจะรู้หลายหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้จิตเกิดขึ้นหนึ่งก็มีสิ่งที่ถูกจิตรู้หนึ่งในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตกำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งปรากฏแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วไม่มีความเข้าใจว่าการรู้แข็งก็เพื่อรู้ว่าแข็งไม่ใช่เราแล้วก็แข็งไม่ใช่ของเราด้วยแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นแข็งความจริงเป็นแข็งจิตกำลังรู้แข็งแต่ปรากฏว่าปรุงแต่งจนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆโดยไม่รู้หน้าที่การงานของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากไม่หยุดเลยก็ปรากฏเป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเป็นโลกภายนอกแต่ว่าโลกภายในจริงๆก็คือจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นจึงปรากฏได
3: ้ถ้าจังคะจริงๆถ้าอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยพูดซ้ำฟังซ้ำเพราะว่าความจริงก็คือการรับรู้หกทางเนี่ยแล้วเนี่ยอย่างชั่วโมงนี้ถ้าอาจารย์จะย้ำมากว่าแล้วอยู่ตรงเห็นหรือยังเพราะว่าเห็นกำลังเกิดอยู่ตรงเสียงเสียงกำลังปรากฏตรงนี้เหมือนกับว่าความจำอะไรที่จำไว้มั่นคงว่าไม่ใช่แต่ละหนึ่งของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้ยังไม่ย้อมตามที่ท่านอาจารย์ย้ำ
4: ค่ะพระเชนทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยละเอียดยิ่งแข็งเป็นธาตุแข็งเกิดดับเป็นขันธ์ใช่ไหมคะถ้าไม่มีแข็งรูปอื่นๆก็มีไม่ได้กลิ่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงแข็งรสอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงแข็งไม่มีแข็งรสอยู่ไหนคะ
3: ก็ไม่มี
4: ก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะ อยู่ในความมืดสนิทเพราะความไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่เป็นของใครไม่เป็นใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นสะสมความเห็นถูกว่าก่อนเกิดมาในโลกนี้นะคะจะรู้ไหมว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ถามสักคำหนึ่งเถอะว่าใครรู้ก่อนแล้วมาได้ยังไงคะใครพามาเกิดในโลกนี้มาสู่โลกนี้ไม่ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไม่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปอยู่ในอบายภูมิไม่เกิดในนรกแล้วอะไรทำให้เป็นอย่างนี้สู่โลกนี้ซึ่งมองดูเหมือนธรรมดานะคะพอใครเกิดมาก็เอาเกิดแต่อะไรล่ะที่ทำให้เกิดในโลกนี้ไม่เป็นที่อื่นแล้วก็ไม่เป็นอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะที่ละเอียดมากและทรงแสดงความจริงไว้ทุกอย่างเพื่อให้เห็นความจริงจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะคุณอรวรรณกำลังรู้สึกยังไงคะตอนนี้เห็นไหมคะมีความรู้สึกก็บอกไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึก
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีความรู้สึกแน่ๆทุกครั้งที่มีจิตเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตไม่ได้รู้สึกค่ะจิตเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งก็รู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเจตสิกกับจิตเนี่ยนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นธาตุรู้รู้สิ่งเดียวกันในภูมิที่มีรูปก็เกิดที่รูปเดียวกันไม่ใช่แยกกันเกิดเพราะฉะนั้นธาตุที่กลมกลืนกันที่สุดก็คือจิตและเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ดับไปจิตรู้จักเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
4: เจตสิกรู้จักจิตที่เกิดร่วมด้วยไหม
3: ก็ไม่รู้จัก
4: และเจตสิกรู้จักเจตสิกที่เกิดร่วมกันไหมคะ
3: ก็ไม่ใช
4: ่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นหนึ่งนะคะแต่ว่าเกิดร่วมกันเกิดดับพร้อมกันเป็นธาตุซึ่งใครก็แยกออกจากกันไม่ได้และขณะนี้นะคะรู้สึกยังไงคะต้องมีความรู้สึกแน่ๆแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยยากที่จะบอกได้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกสบายใจหรือว่าความรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจเห็นความเป็นสภาพธรรมะนั้นๆว่าเกิดจริงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแม้ฉะนั้นนะคะขณะนี้ก็คือความรู้สึกเฉยๆก็เกิดขึ้นเป็นเฉยๆจะเป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้แต่มีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยไม่ใช่มีสภาพธรรมะเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมรูปธรรมที่เกิดไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆทั้งสิ้นก็ต้องมีธาตุที่เกิดร่วมกันที่เป็นใหญ่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าปราศจากธาตุสี่นี้แล้วอะไรอะไรที่เป็นสีสันวรรณะเป็นเสียงเป็นกลิ่นพวกนี้ก็มีไม่ได้เลยนั่นฝ่ายรูปทางฝ่ายนามธาตุธาตุรู้เนี่ยค่ะไม่มีใครไปบังคับให้มีธาตุรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นกับจิตชนิดนั้นแต่ปัจจัยที่สะสมมานะคะที่จะทำให้จิตนั้นเกิดหรือว่าเจตสิกนั้นๆเกิดกับจิตนั้นๆก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งขาดไม่ได้เลยคือทุกครั้งที่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีความรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีใจเสียใจหรือเฉยๆไม่ใช่เราเลยค่ะแต่ต้องเกิดต้องมีพร้อมจิตแล้วก็ดับไปพร้อมจิตภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาภาษาไทยก็สงสารมากนะคะแต่ความจริงไม่ถูกค่ะเวทนาไม่ใช่ความสงสารแต่ว่าเป็นความรู้สึกแล้วแต่ว่าจะรู้สึกเฉยๆอย่างเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้เลยว่ารู้สึกอะไรเพราะเฉยๆแต่ถ้าสุขเกิดขึ้นบอกได้ทุกข์เกิดขึ้นบอกได้เจ็บเกิดขึ้นบอกได้เพราะเจ็บคือทุกข์กายตรงข้ามกับสบายซึ่งก็เป็นสุขกายเพราะฉะนั้นก็แยกเป็นกายและใจแต่ต้องเป็นความรู้สึกค่ะทั้งหมดนี้ก็คือชีวิตประจำวันใครรู้หรือไม่รู้จิตเจตสิกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นการที่ได้พูดถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะในขั้นต้นเนี่ยเพื่อเข้าใจการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรต้องทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็คือสิ่งที่มีจริงที่คนไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะ ไม่เคยรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็ทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเห็นถูกเกิดความเข้าใจถูกว่าที่ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ถึงแต่มีจริง
3: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งและยากไงเพราะฉะนั้นต้องหมั่นศึกษาหมั่น
4: ต้องเป็นผู้ตรงต้องจริงใจและก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะผู้ที่รู้ความจริงก็คือว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นต้องเป็นเพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นปฏิปัตตินะคะการเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงไม่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากรู้ว่าขณะนี้นะคะทุกคนกำลังประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องขยับเขยื้อนไปไหนด้วยนะคะจะเอื้อมมือไปก็เอื้อมแล้วจะทำอะไรจะพยักหน้าก็พยักแล้วก็ประพฤติตามที่เป็นไปตามที่สะสมเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะไม่ไปที่อื่นแต่ก็เริ่มรู้ว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าตรงสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งเกิดแล้วทันทีที่สติเกิดระลึกได้ไม่ใช่เราพยายามแล้วพยายามอีกนะคะจะไปนั่งอยู่ในที่มืดกี่วันกี่เดือนก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นอย่างมั่นคงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่สืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้ความจริงจึงยึดถือแต่ละหนึ่งนั้นว่าเป็นเราเวลาเห็นก็ยึดถือว่าเราเห็นแต่เวลาไม่เห็นจะมายึดถือว่าเป็นเราเห็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
4: ค่ะเวลาได้ยินขณะที่ได้ยินเนี่ยเราจริงๆเลยไม่ใช่คนอื่นได้ยินจะไปยึดถือเห็นว่าเป็นเราได้ไหมในขณะที่กำลังได้ยิน
3: ก็ไม่ได
4: ้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยึดถือในสิ่งที่มีว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้ที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้นะคะก็ไปยึดถือมานานเลยค่ะว่าเป็นเราทั้งนั้นเลยเราจำได้คนนี้ชื่ออะไรเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่เราคิดในขณะนั้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าแม้คิดก็บังคับบัญชาไม่ได้บังคับตัวเองให้คิดก็ไม่ได้บังคับให้คนอื่นคิดก็ไม่ได้แต่คิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปยังไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นประพฤติตามที่เป็นไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะความเข้าใจที่มั่นคงละความเป็นตัวตนในระดับหนึ่งซึ่งรู้ด้วยการเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะเห็นจริงๆว่าเห็นขณะนี้เพียงเห็นเท่านั้นที่มีอย่างอื่นไม่มีเลยต้องทีละหนึ่ง
5: ถามว่าแข็งที่เป็นทางได้ไหม
4: เป็นหนทางหมายความว่าไงคะ
5: เป็นทางที่จะระลึกสติปัฏฐาน4
4: แข็งไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเป็นทางได้ยังไง
5: จิตระลึกรู้ว่าแข็งไงฮะ
4: จิตรู้แข็งเป็นกายวิญญาณรู้อื่นไม่ได
5: ้
4: เกิดแล้วดับไปแล้วค่ะ
5: ครับ
4: ถ้าไม่มีใครรู้เลยปัญญาไม่รู้แข็งเลยจะรู้ไหมว่าแข็งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตัวแข็งไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเกิดแล้วก็ดับ
5: เริ่มต้นกับแข็งนะฮะและตอนนี้ก็ตึงไหวอ่ะธาตุลมอ่ะ
4: ความสงสัยมีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มีจริงครับ
4: เป็นอะไร
5: เป็นอกุศลครับวิจิกิจฉาครับ
4: เรียกชื่อถูกไหมคะ
5: ครับ
4: ความสงสัยมีจริงและคุณรักกำลังเข้าใจความสงสัยในขณะที่กำลังสงสัยหรือเปล่าค่ะนี่คือยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเพียงคำถามอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าในขณะที่ความสงสัยมีจริงเนี่ยกำลังเข้าใจลักษณะที่สงสัยหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้บอกว่ามีจริงเมื่อมีจริงสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะที่จะต้องค่อยๆเข้าใจตามลำดับนะคะไม่ว่าจะพูดถึงชื่ออะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ใช้ชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเช่นกำลังสงสัยความสงสัยมีจริงความสงสัยเป็นอะไร
5: ความสงสัยเป็นอกุศลฮะ
4: ค่ะอกุศลเป็นอะไรเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องตั้งต้นใหม่เลยต้องให้มั่นคงจริงๆว่าสิ่งที่มีนะคะเป็นสภาพที่รู้อะไรหรือเปล่าหรือไม่ใช่สภาพที่รู้อะไรดอกไม้สงสัยอะไรได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
4: โต๊ะสงสัยได้ไหม
5: โต๊ะสงสัยไม่ได้ครับ
4: เก้าอี้สงสัยได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
4: ค่ะปลาสงสัยได้ไหม
5: ปลามีธาตุรู
4: ้มีทั้งสองอย่างคือนามธรรมก็มีรูปธรรมก็มีแต่ปนกันจนกระทั่งไม่ได้รู้ความจริงของแต่ละอย่างจึงเกิดความสงสัยคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะหิวไหมคะหิวหิวเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ต้องคิดกันละใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ประมาทค่ะแม้แต่เพียงคำเดียวที่ได้ยินเนี่ยนะคะเมื่อสิ่งนั้นมีจริงต้องพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเวลานี้มีธรรมะสองอย่างประเภทใหญ่ๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรมรวมไปหมดเลยกลิ่นก็ไม่รู้รสก็ไม่รู้แข็งก็ไม่รู้ทั้งหมดนี่เป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนั้นที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นนามธรรมต้องเป็นสภาพรู
5: ้
4: เพราะฉะนั้นหิวเนี่ยเป็นอะไร
5: หิวก็เป็นสภาพรู้สิครับ
4: ไม่ใช่ท้องหิวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอกเราให้คิดแต่พอได้ยินและรู้ว่าธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมหรือรูปธรรมเนี่ยนะคะก็ไตร่ตรองด้วยตัวเองในลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นอะไรเราจะค่อยๆเข้าใจว่าเราไม่ได้เรียกแต่ชื่อแต่มีลักษณะจริงๆให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะประเภทไหนหรือแม้ว่าไม่ต้องเอ่ยคำว่านามธรรมรูปธรรมเลยเพียงรู้ว่ามีจริงเริ่มจากการว่าไม่ใช่เราอันนี้ถูกต้อง
1: อาจารย์นพครับก็ขอกลับมาที่ประเด็นสนทนานะครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ใส่ชื่อสภาพธรรมะเหล่านั้นก็มีจริงๆนะครับคือสภาพรู้ได้แก่จิตและเจตสิกก็จะเรียนถามอาจารย์นพนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตเท่านั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ส่วนเจตสิกแม้จะเกิดร่วมกับจิตก็ไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์เหมือนอย่างจิตก็จะกราบเรียนอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพื่อความเข้าใจธรรมะถูกต้องมั่นคงยิ่งขึ้นครับอาจารย์นพครับ
6: จิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานเท่านั้นเจตสิกก็เป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตเกิดด้วยกันประกอบพร้อมเข้ากันนะเราก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันจิตเห็นก็ต้องรู้สีเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นก็ต้องรู้สีแต่เจตสิกแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่แต่ละอย่างไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นประธานอย่างสภาพที่กระทบสีพร้อมกับที่จิตนั้นรู้ได้ก็คือสภาพที่กระทบอารมณ์นะที่เกิด

0: นะฮะความจำอะไรแต่ละอย่างเยอะแยะเนี่ยครับเพราะนั้นก็เป็นสภาพแต่ละอย่างซึ่งขณะนี้มีอย่างนี้แต่ไม่รู้นะฮะแต่เท่าที่พอจะฟังแล้วก็จะรู้ได้นะฮะก็คือตามเหตุตามผลเป็นปริยัติแต่ต้องเป็นจริงตามนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะครับไม่ใช่มีอยู่ในตำราแต่ธรรมะก็ไม่ใช่นอกตำราเพราะธรรมะเป็นความจริงตามตำราคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะนั้นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยเป็นพื้นฐานอภิธรรมะนะฮะที่จะทำให้เข้าใจในความเป็นจริงของความจริงที่กำลังปรากฏนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ปรุงแต่งให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่เราเป็นใครที่จำล่ะเป็นเราแต่ความจำเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเกิดกับจิตจิตไม่ได้จำแต่สัญญาเจตสิกจำนะฮะความรู้สึกอะไรอีกหลากหลายนั่นในชีวิตเนี่ยเป็นเจตสิกทั้งนั้นนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มาว่าจะศึกษาเจตสิก52การเรียงกันมาไม่ใช่ฮะแต่เป็นความเข้าใจพื้นฐานในธรรมะที่มีจริงอย่างละเอียดก็คือพื้นฐานอภิธรรมะในเรื่องของสภาพรู้หลักและก็สภาพรู้ที่เกิดกับจิตนะครับ
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่868ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556
2: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์บอกว่าทุกวันเนี้ยหลังเห็นหลังได้ยินคุยกิเลสขึ้นมาแล้วก็เอามาปรุงเสร็จก็สะสมไว้ในจิตใหม่ตรงเนี้ยดูเหมือนฟังแล้วก็น่ากลัวมากที่จะเรียนสนทนาก็คือท่านอาจารย์คะแล้วจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่เป็นเช่นเนี้ยคือไม่คุยไม่ปรุงแล้วก็ไม่สะสมเข้าไปอีกนะคะท่านอาจารย์
3: ปกตินะคะเป็นอย่างนั้นแต่จะเข้าใจได้แล้วก็ค่อยๆละคลายการที่จะเป็นอกุศลเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นมีธรรมะสองฝ่ายความไม่รู้ฝ่ายหนึ่งจึงนำมาซึ่งคำถามนี้นะคะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะคุยกิเลสหรือยังคือทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่มีในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เราพูดถึงชื่อต่างๆมากมายในคัมภีร์ต่างๆแต่ว่าเมื่อสิ่งนั้นยังไม่ใช่ขณะนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งใดที่กำลังปรากฏเราต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าคุยหรือไม่คุยกิเลสเดี๋ยวนี้หลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยใครรู้บ้างว่าเพราะไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและที่ไม่รู้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วเห็นแล้วดับไปเห็นธรรมอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะนี่คือการฟังเพื่อที่จะปลูกฝังความเห็นถูกความเข้าใจถูกลงในจิตจนกระทั่งมั่นคงที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าขณะไหนเพราะเหตุว่าถ้าสามารถจะเข้าใจขณะนี้ได้ขณะอื่นๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าขณะนี้เห็นขณะต่อไปก็ไม่เห็นอีกทั้งวันทั้งชาติแล้วไม่รู้เรื่องสิ่งที่มีทุกวันก็แสดงว่าเราเพียงแต่ฟังธรรมะฟังเรื่องของธรรมะนะคะแต่ถ้าในขณะนี้ค่ะกำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏโดยการไตร่ตรองโดยการพิจารณาซึ่งไม่ใช่บังคับว่าจะต้องเป็นไปตามข้อความในพระไตรปิฎกนะคะแต่เนื่องจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะอาจจะค้านกับความเห็นของคนอื่นหรือว่าความคิดของคนอื่นเนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่ทรงแสดงเพราะอวิชชาเพราะการไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงได้นะคะคือเริ่มฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้เพื่อเข้าใจขึ้นแม้แต่แต่ละคำที่คุณอรวรรณสงสัยนะคะเช่นคุยกิเลสเมื่อวานนี่ก็พูดไปแล้วแล้วก็เอามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นและในที่สุดก็กลับไปสู่จิตเพิ่มกำลังของกิเลสขึ้นอีกก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคุยกิเลสหรือเปล่ากำลังเห็นเนี่ยต้องตรงนะคะธรรมะต้องตรง
2: ค่ะถ้าอาจารย์คะถ้าไม่เข้าใจความจริงของเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ก็อย่างน้อยก็สะสมความไม่รู้มากขึ้น
3: แต่ยังไม่ได้คุยใช่ไหมคะยังไม่เห็นว่ากิเลสมากมาก

0: มากเนี่ยที่สะสมไว้ในใจเนี่ยอยู่ที่ไหนและมีอะไรบ้างแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ธรรมดาอย่างเห็นธรรมดาเป็นปกติธรรมดานะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ตื่นเต้นตกใจวิตกกังวลเป็นเรื่องใหญ่เมื่อนั้นนะคะจะเห็นได้ว่ากิเลสเนี่ยไม่น้อยเพียงแค่เห็นแล้วติดข้องไม่รู้ในเห็นแต่มากกว่านั้นอีกมากทีเดียวเพราะเหตุว่าเพียงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสิ่งนั้นใหญ่แค่ไหนตามกิเลสถ้าพระอรหันต์นะคะได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆเหล่านั้นจะมีเหตุใหญ่ๆสำหรับท่านไหมคะหรือว่าเป็นธรรมดาเพราะเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมดาค่ะมาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะจะเปลี่ยนความเป็นไปของธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เช่นในขณะนี้เห็นแล้วก็หลังจากที่เห็นเกิดขึ้นและดับไปเพราะเห็นแล้วก็ดับแต่สภาพของจิตไม่ได้เพียงสูญสิ้นไปเพียงเกิดมาเห็นเท่านั้นนะคะขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากแม้แต่พูดเรื่องจิตก็ฟังเรื่องจิตแล้วก็จิตก็เกิดดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของจิตแต่ฟังเรื่องจิตเกิดดับและเวลาที่จิตเกิดและดับไปจิตอื่นเกิดต่อแล้วก็ความเป็นเราหรือว่าความยินดีพอใจในเห็นเพราะขณะนั้นเป็นความไม่รู้แน่นอนใช่ไหมคะก็ต้องเกิดเป็นกิเลสแต่อย่างบางเบาจึงใช้คำว่าอาสวะยังไม่ถึงกับไปคุยขึ้นมาให้เห็นว่ามีอะไรบ้างแต่เวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญร้ายแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นนะคะมีใครจริงๆหรือเปล่ามีคนอื่นหรือเปล่าหรือมีสภาพของจิตซึ่งตื่นเต้นไปตามเรื่องราวที่ได้ยินบ้างได้ฟังบ้างคิดนึกบ้างซึ่งขณะนั้นจะไม่รู้เลยนะคะว่ากำลังมีเรื่องใหญ่กำลังมีคนมีเหตุการณ์ต่างๆแท้ที่จริงก็เพราะจิตเกิดขึ้นคิดและจิตที่คิดเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลองดูนะคะธรรมดาทุกวันเนี่ยเป็นอกุศลมากกว่าปกติใช่ไหมคะชอบมากๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นก็โกรธมากไม่พอใจมากขุ่นเคืองมากคุยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ที่อยู่ในจิตเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ถ้าไม่มีอะไรที่มากระทบก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่าเก็บอะไรไว้บ้างความสำคัญตนก็มีความริษยาก็มีหรือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลทั้งหมดนะคะอยู่ในจิตเพียบถ้าจะอุปมาจิตหรือแต่ละหนึ่งคนเนี่ยนะคะเหมือนเรือและแต่เรือนั้นบรรทุกอะไรมาใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยค่ะถ้าสำหรับผู้ที่ใกล้จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเต็มไปด้วยรัตนะสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเลยกุศลทุกประเภทแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขยะเต็มเรือก็บรรทุกไปนะคะแต่แม้กระนั้นผู้ที่ได้อบรมทางฝ่ายกุศลที่เป็นบารมีมาพร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างท่านพระราหุลพระผู้มีพระภาคยังทรงเตือนว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะแม้ว่าเรือนั้นจะบรรทุกรัตนะมามากมายแต่รั่วได้ถ้าประมาทพอเรือรั่วนะคะก็จมไปหมดทั้งเรือและรัตนะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดก็ตามที่แม้สะสมกุศลความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมบุคคลนั้นชาตินั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้และชาติต่อไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบได้เห็นอะไรที่เพิ่มอกุศลเพิ่มขึ้นนะคะการรู้แจ้งสภาพธรรมก็เนิ่นนานต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นปัจฉิมวาจาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเป็นเรื่องละเอียดนะคะใครรู้คะว่ากำลังคุยหรือไม่คุยไม่ใช่คนอื่นบอกนะคะแต่เพราะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้เข้าใจความจริงแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนปรากฏว่ามีในขณะเนี้ยก็เป็นเพราะธาตุรู้จิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะที่จิตรู้อย่างเดียวกันแล้วก็ดับไป สืบต่อเร็วมากค่ะและขณะไหนเป็นขณะที่เป็นทะเลที่กำลังราบเรียบขณะไหนเต็มไปด้วยพายุมีกิเลสโผล่ออกมาให้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเท่านั้นค่ะฟังจนกระทั่งเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นก็จะหมดปัญหา
1: ในชีวิตประจำวันครับผมฟังธรรมะให้เข้าใจก็คือหมายความว่าฟังธรรมะเมื่อปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นรู้ลักษณะของรูปธรรมอย่างหนึ่งหรือรู้ลักษณะของนามธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีจริงๆครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เห็นเป็นธรรมะมีจริงๆครับ
0: ค่ะแล้วคนที่คุณประทีปสนทนาด้วยเข้าใจหรือเปล่าว่าทุกสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แม้ไม่ต้องเรียกอะไรก็มีจริงๆที่ใช้คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นใครไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกคือให้ทุกคนสามารถจะเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งกำลังมีจริงๆไม่ต้องใช้คำพิเศษอะไรเลยยังไม่ต้องไปถึงคำว่ารูปธรรมนามธรรมก็ได้แต่ให้เขาเริ่มรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายและไม่เคยรู้เลยได้ยินแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะได้ยินคำว่าธรรมะอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรล่ะที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเมื่อได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นจริงๆไม่สับสนแล้วก็เข้าใจจนถึงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีเห็นเรายังไม่ได้เข้าใจเห็นถึงที่สุดเพียงแต่ว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยเลยที่จะเข้าใจว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่ตรัสรู้ใช่ไหมคะแต่มีคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถเข้าใจได้และรู้ความจริงของสิ่งนั้นถึงที่สุดโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้เลยเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นดับใครรู้เห็นมีจริงๆใครไม่รู้ใช่ไหมคะก็คือให้เขาสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแม้จะใช้คำภาษาอื่นแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงและภาษาไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนั้นได้ในภาษาของตนเองแต่เมื่อได้ยินได้ฟังคำในภาษาบาลีซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็เรียกปอเป็นบอก็คือภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาความเข้าใจธรรมะควบคู่ไปกับคำที่เราได้ยินได้ฟังจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้แหละมีจริงๆและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนี้และทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นอย่างนี้ก่อนตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยหรือใครไม่เห็นด้วยคะเวลานี้สิ่งที่มีในขณะนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้อยู่ดีๆอยากเห็นก็เห็นขึ้นมาไม่ได้นะคะถ้าไม่มีจักขุประสาทะไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาในภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆจะเรียกอะไรก็ได้นะคะเรียกวรรณะก็ได้เรียกวรรณโณก็ได้เรียกอะไรก็ได้สิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นจึงทำให้สิ่งนั้นเท่านั้นเกิดเช่นขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินมีจริงๆนะคะและเสียงที่ปรากฏในขณะที่จิตได้ยินก็มีจริงเสียงต้องเกิดต้องกระทบกับโสตประสาทะ ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าหูนะคะแต่ไม่ใช่ใบหูทั้งใบแต่เป็นรูปพิเศษที่มองไม่เห็นที่สามารถกระทบกับเสียงและก็ถ้าจิตได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏนี่คือทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่หูหรือเสียงนะคะหรือว่าจิตได้ยินก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและยังไม่ดับในขณะนั้นทำให้สภาพที่ปรากฏคือเสียงปรากฏว่าเสียงมีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะขอให้เริ่มเข้าใจอย่างนี้นะคะและรู้ว่าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างจนกระทั่งบุคคลนั้นนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้คำหลายคำมากมายและจำนวนเยอะแยะนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งบุคคลนั้นสามารถเข้าใจด้วยตัวเองว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ไม่ใช่ไปหลงผิดยึดถือนะคะเกิดมาแล้วอะไรเกิดไม่รู้แต่เกิดมาแล้วเป็นเราเกิดเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดนึกอะไรเห็นอะไรได้ยินเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดนึกแต่ก็มีทั้งเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างในชีวิตประจำวันแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วไปไหนแล้วอะไรไปนี่เป็นสิ่งที่มีโดยไม่รู้ตลอดทุกชาติแต่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ก็มีผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศรัทธาได้เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วตายไปโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยและเอาอะไรไปก็ไม่ได้เลยนะคะนอกจากสิ่งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากอกุศลเกิดมากก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสะสมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตายไปก็ไปไหนก็ไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะให้คนเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงและการเข้าใจความจริงเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์ยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดใครอยากถูกหลอกบ้างคะใครอยากให้คนอื่นมาพูดสิ่งที่ไม่จริงให้ฟังบ้างถ้าเป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีนะคะก็จะให้แต่สิ่งที่ดีคือให้ความจริงที่สามารถจะให้ได้ที่เป็นประโยชน์กับผู้นั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำอื่นนะคะที่ไม่ใช่ภาษาไทยขอให้เข้าใจในภาษาไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าคำในภาษาไทยเนี่ยภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเนี่ยใช้คำอะไรจะได้ควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ใช่ไปเอาคำที่เราไม่รู้จักมาบังนะคะรูปธรรมนามธรรมกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะได้ยินคำว่ารูปธรรมนามธรรมธรรมะยังไม่รู้เลยว่าอะไรและรูปธรรมนามธรรมเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาเข้าใจในภาษาไทยและให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เขาตอบได้ด้วยการคิดของเขาเองว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริง
1: สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นจริงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: อะไรอีกคะที่จริง
1: ได้ยินครับผม
0: ได้ยินจริงใช่ไหมคะ
1: จริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นคุณประทีปหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ได้ยินเป็นคุณอรวรรณหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะได้ยินเป็นคุณอนบหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วนะคะได้ยินเป็นได้ยินเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปนี่จะเป็นประโยชน์กว่าไหมคะคือให้เขาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถจะทำให้คนเข้าใจได้แล้วก็ได้ยินกับเสียงเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่า
1: เสียงกับได้ยินไม่เหมือนกันครับ
0: ต่างกันยังไง
1: ต่างกันเสียงไม่รู้อะไรเลยครับ
0: และได้ยินเลยค่ะ
1: ได้ยินเป็นของจริงอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู
0: ้ค่ะเป็นสภาพรู้ในขณะที่กำลังได้ยินเลยค่ะเสียงปรากฏเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏมีธาตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ยินเสียงแค่นี้ค่ะกว่าจะหมดความเป็นเรานะคะมีธาตุสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงธาตุนั้นเห็นไหม
1: ไม่เห็นครับ
0: ธาตุนั้นคิดไหม
1: ไม่คิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปนี่คือเริ่มรู้จัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่าเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ว่าไม่มีคุณอรวรรณไม่มีคุณประทีปไม่มีคุณอนกแต่มีธรรมะนกเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ค่ะเห็นเป็นนกหรือเปล่า
1: เห็นไม่ใช่นกครับ
0: ค่ะก็ต่อจากนี้ก็รู้แล้วนะคะเห็นเป็นเห็น
1: อันนี้กำลังครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าการศึกษาธรรมะต้องศึกษาทีละคำเช่นเห็นก็มีแต่เห็นอย่างเดียวไม่มีอะไรในโลกนี้เลยแม้แต่คนก็ไม่มี
0: แล้วรู้จักเห็นหรือยัง
1: ไม่รู้จักครับ
0: ก็ต้องพูดบ่อยๆใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะจะได้ไม่ลืมค่ะเราฟังธรรมะเหมือนกับเรามีชั่วโมงฟังธรรมะรายการวิทยุหรือว่าที่ไหนก็ตามแล้วก็จบการฟังก็ลืมใช่ไหมคะนั่นไม่พอเลยค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะมีตลอดเวลาถึงแม้ว่าขณะที่กำลังไม่ได้ฟังเรื่องของได้ยินก็ยังมีได้ยินเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่ว่าให้รู้จริงๆให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าไม่เปลี่ยนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยฟังบ่อยๆเหมือนอย่างข้อความเมื่อวานนี้นะคะที่พราหมณ์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งวาจาของพระองค์ไม่ได้ต้องการคำอื่นเลยแต่ปรารถนาเฉพาะในห้องนี้และก็ที่อื่นก็ไม่ปรารถนาแล้วจะเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจแล้วก็มั่นคงด้วยที่รู้ว่าความจริงที่มีเนี่ยสามารถรู้ได้สามารถประจักษ์แจ้งได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งความเข้าใจนี้จะหาจากที่อื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้โดยประกาศทางปวงเพื่อที่จะให้คนสามารถที่จะไม่ไปหนทางผิดเพราะหนทางอื่นไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได
1: ้สภาพธรรมะที่กำลังคิดแล้วก็มีเรื่องที่คิด
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เองค่ะคุณประทีปกำลังคิดเรียกว่าคุณประทีปแต่ความจริงเป็นความคิดถ้าไม่คิดพูดไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ไกลจากขณะนี้นะคะต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เอง
1: แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะติดในเรื่องชื่อครับ
0: เพราะไม่เข้าใจความจริงฟังแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรหลายคนนะคะเขียนตำราหลายเล่มถามว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมหรือว่าธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ถ้าให้เขารู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก่อนที่จะอ่านหน้าหนึ่งหน้าสองเรื่องที่เขาเขียนนะคะตั้งต้นให้ถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดได้เพราะเหตุปัจจัยปรากฏเพียงชั่วคราวไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าแสนสั้นขณะไหนเพราะขณะนี้นะคะปรากฏแต่เพียงนิมิตตะเครื่องหมายของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อซ้ำจนปรากฏว่าเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวการที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่เข้าใจแล้วละคลายความไม่รู้ละคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงสามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นวาจาสัจจะนะคะเปลี่ยนไม่ได้แต่ผู้ที่ไม่รู้อย่างนั้นยังไม่ประจักษ์อย่างนั้นก็เพราะความเข้าใจยังไม่พอมีหนทางเดียวคือรู้ตัวเองว่าเข้าใจยังไม่พอจึงต้องฟังต่อไปเพื่อให้เข้าใจขึ้น
2: ครับจากข้อความที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี่นะครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าตั้งต้นที่ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนครับกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความละเอียดลึกซึ้งของข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าบางท่านเพิ่งอาจจะมาฟังพระธรรมเป็นครั้งแรกแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าตั้งต้นที่ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
0: ค่ะเห็นมีนะคะได้ยินมีพร้อมกันหรือเปล่า
2: เห็นกับได้ยินไม่พร้อมกันครับ
0: ค่ะเพราะเคยได้ฟังแต่ถ้าปกติทุกคนนะคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเห็นกับได้ยินพร้อมกันไหมจะตอบว่าไงคะ
2: ก็จะตอบว่าพร้อมกันครับ
0: นี่คือความต่างของการฟังความจริง กับการไม่ได้ฟังความจริงเพราะฉะนั้นเพียงมีโอกาสนะคะบุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจต่อไป
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ผ่านเพราะไม่รู้ผ่านก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นผ่านและจะพ้นจากความเป็นผ่านได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.19 กุมภาพันธ์2560

0: รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไรหรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะการที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
1: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจึงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งเรียนสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจ ที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: พัฒนาธรรมที่สมาคมมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพอดีเมื่อคืนนี้จะมาณที่นี้หนูก็มีความตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับหนูก็พยายามจะระลึกก็ระลึกไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยแล้วสติก็เกิดไม่ได้หนูก็รู้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
4: ้ธรรมะแต่ละคำที่เราได้ยินอย่าประมาทคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำว่าสตินี่นะคะภาษาไทยก็มีความหมายอย่างหนึ่งเวลาที่เราพูดภาษาไทยแล้วบอกว่าคนนี้ไม่มีสติเดินไม่มีสติข้ามถนนไม่มีสตินั่นก็เป็นภาษาไทยแต่ยังไม่ใช่ตัวสติจริงๆซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะที่หวังว่าทุกท่านจะได้ความเข้าใจก็คือว่าเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและเราก็ได้ยินคำว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะว่าพระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นรัตนะจริงๆเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ได้นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ใครเลยเป็นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้สูงสุดกว่ารัตนะอื่นใดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปถึงไหนเลยนะคะแต่ว่าขณะนี้เองเราก็จะต้องเริ่มมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็เหตุว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วเราก็ได้ยินพระธรรมเทศนาซึ่งหมายความถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงคำเดียวค่ะวันนี้คือคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะก็หมายความว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะยากที่จะรู้ความจริงได้ไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยทรงแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตานะคะอัตตาหมายความว่าเคยเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่ถ้าผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกขณะทุกอย่างละเอียดยิ่งทุกประการที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่เป็นของเราจริงๆขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆแน่ทุกคนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงในขณะนี้ด้วยเช่นเห็นเนี่ยค่ะในพระไตรปิฎกมีคำว่าจักขุวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีจมูกก็ไม่มีกลิ่นปรากฏเวลาที่รับประทานอาหารนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถจะลิ้มรสรสก็ไม่ปรากฏสิ่งใดๆจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีความจริงในขณะนี้ซึ่งกำลังเป็นความจริงคือเป็นธรรมะ
3: พราะฉะนั้นธรรมะขณะนี้นะคะเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงนะคะก่อนนี้เคยเข้าใจว่าเราเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเราแต่ว่าเห็นเกิดตลอดเวลาและเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นในขณะที่คิดนึกไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในชีวิตประจำวันแตกย่อยละเอียดยิบไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเห็นขณะนี้เกิดเห็นและหมดได้ยินเกิดจากไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่นี่แสดงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นที่สั้นๆ นะคะก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำสามคำนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าการศึกษาธรรมะด้วยการฟังธรรมะต้องคิดไตร่ตรองแม้แต่เริ่มต้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะอนิจจังไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเห็นเกิดเห็นแล้วก็หมดไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นหมดไปก็เป็นคิดนึกคิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปก็เป็นสภาพธรรมะอื่นๆตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของเราก็คงจะเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะเหตุว่าถ้าจะย่อยรูปของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะก็จะมีอากาศธาตุแทรกขั้นยิบเป็นกลุ่มของรูปที่เล็กมากละเอียดมากมีปัจจัยเกิดขึ้นบางรูปเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนและบางรูปก็เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พ้นคำนี้เลยค่ะทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นก็จะต้องมีการดับไปแต่ก็สืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจด้วยนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนกระทั่งก่อนหรือใกล้ที่จะปรินิพพานซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะเริ่มเห็นความจริงและเริ่มเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะเที่ยงไหมคะเกิดมันเล็กนิดเดียวอยู่ในครรภ์มารดารูปนั้นหมดแล้วแล้วก็มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงณบัดนี้ก็มาจากขณะแต่ละขณะซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆขณะไหนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ประเดี๋ยวก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะประเดี๋ยวก็ไปที่อื่นอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ไปแม้ขณะนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมเราก็จะมีแต่การคิดนึกเรื่องอื่นและคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญมากแต่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัตนะที่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะซึ่งมีโอกาสที่จะได้มีความเข้าใจในรัตนะทั้งสามนี้ต่อเมื่อมีการศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพโดยความนอบน้อมว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะสี่อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานานกว่านั้นอีก8อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธานานกว่านั้นอีก16อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยวิริยะแล้วเราเป็นใครเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงระดับไหนระดับเผินมากคือคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนั่นคือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วย
4: เกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจและประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเราเข้าใจเผินมากแต่เราไม่ได้รู้เลยค่ะว่านี่ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะมีใครบ้างไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายก็รู้กันทุกคนแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะมีการที่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะจากไม่มีและเกิดได้ยินได้ยินแล้วก็หมดสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการตายทุกขณะของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆนั่นก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าธรรมะมีปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่คิดได้แค่ทราบว่าเป็นธรรมะทั้งหมดมีเราที่ไหนหรือเปล่าคะถ้าศึกษาจริงๆก็คือทุกขณะนี้เป็นธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าฟังธรรมะให้รู้ว่าเป็นธรรมะตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ถามว่ามีคุณบุษกรไหมแล้วจริงๆก็มีอยู่เสมอค่ะท่านอาจารย์จึงอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้บ่อยๆค่ะ
4: ผมเส้นหนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: ฟันซี่หนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
5: แต่จริงๆแล้วเป็นอยู่เสมอท่านอาจารย์คะ
4: เวลาที่ออกไปข้างนอกก็ยังเป็นคุณบุษกรหรือเปล่าคะ
5: ก็ยังมีตัวตนอยู่ด้วยท่านอาจารย
4: ์บางไปที่ผมทุกเส้นที่หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วเลยคะ
5: อ๋อตรงนั้นไม่ใช่แล้วค่ะ
4: แต่เวลาที่ไม่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ควบคุมรวมกันเหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่กระจัดกระจายออกไปทีละส่วนสิคะตรงไหนเป็นคุณบุษกร
5: ถ้ากระจายแล้วก็ไม่มีค่ะท่าน
4: ค่ะแต่เวลารวมกันก็เป็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกได้อย่างละเอียดในพริบตาไหมคะ
5: ได้ค่ะ
4: ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านี้ค่ะหมดละไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไหนเป็นคุณบุษกรเป็นเจ้าของส่วนไหนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าหรือว่าเพราะความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นผมเส้นเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหลายเส้นค่ะแค่ทีละเส้นทีละเส้นเป็นของเราหรือเปล่าทุกส่วนในร่างกายเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยก็เหตุว่ามีอาการสภาพแทรกขั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ลืมพอไม่ได้ฟังธรรมะนี่ต้องลืมแน่นอนนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากแม้แต่เพียงขณะนี้ซึ่งเป็นการเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะไม่มีการเห็นเลยเราไม่ทราบเลยค่ะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าตั้งแต่เราเกิดมามาจากไหนแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่กายทั้งหมดแต่ละรูปจักขุโสตคานะชิวหากายะประสาทะซึ่งซึมทราบอยู่ทั่วตัวแต่เวลาที่เราถูกยุงกัดเจ็บเราไม่รู้เลยค่ะมาจากไหนกายประสาทะเป็นรูปที่มีอยู่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งถ้ามีความร้อนมากหรือความแข็งมากก็ทำให้ความรู้สึกขณะนั้นนะคะเป็นทุกข์แต่เราลืมเราบอกว่าเราถูกมีดแทงคิดว่าอย่างนั้นนะคะกำลังเจ็บคิดว่ามีคนแทงด้วยมีดแต่ถ้าขณะนั้นนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยจะรู้ไหมว่าเป็นมีดจะรู้ไหมว่าเป็นใครที่แทงแต่คิดแล้วว่าลักษณะอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือมีสิ่งที่กระทบสัมผัสและเราก็เรียกไปต่างๆนานาจะเรียกว่ามีดจะเรียกว่าปืนจะเรียกว่ารถยนต์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกายแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเราไม่ได้รู้ความจริงๆเราไปจำเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีรษะตรดเท้ามีสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะทั้งหมดเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยขณะนี้นะคะซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่สภาพธรรมะจริงๆก็สภาพธรรมะใดไม่ปรากฏสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังมีธรรมะเกิดดับที่ตัวซึ่งไม่รู้นะคะอ่อนแข็งข้างในตัวมีไหมคะ ภายในตัวเนี่ยต้องมีจึงได้มีโรคภัยทางลำไส้ที่กระเพาะล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีกายะประสาทะที่ทำให้ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของกายเมื่อกระทบแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวตามเหตุตามปัจจัยว่าขณะนั้นจะกระทบอะไรและก็มีความรู้สึกอย่างไรทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอนัตตาขณะนี้กำลังคิดหรือเปล่าคะ
5: คิดค่ะ
4: บังคับไม่ให้คิดได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
4: เปลี่ยนเรื่องที่กำลังคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
5: ไม่ได้
4: ก็ไม่ได้ความเป็นอนัตตาความจริงและปรากฏทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงความสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและก็เป็นสิ่งที่เกิดปรากฏโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เมื่อฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งมีอยู่ในขณะนี้กับทุกคนและก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่หลงยึดถือว่าเป็นเจ้าของจนกว่าจะขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปพอจากโลกนี้ไปแล้วยังเป็นเจ้าของอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
5: ไม่
4: ก็ไม่เป็นแต่ระหว่างยังมีชีวิตอยู่เป็นของเราหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความหลงยึดถือสิ่งที่จริงๆไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราขณะนี้ทุกคนเห็นดอกไม้นะคะเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรคะเพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะดอกไม้แข็งไหมคะ
5: มีแข็งค่ะ
4: ค่ะที่ตัวมีแข็งไหมคะ
5: มีค่ะ
4: แต่ที่ตัวนี้เราไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ใช่ไหมคะ
5: แต
4: ่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกจะมีเราไหมคะก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่ต่างกันเลยแต่ที่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างกับท่อนไม้ก็เพราะเหตุว่ามีจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดทำให้คิดเรื่องต่างๆแล้วก็จำเรื่องต่างๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ก็คือเป็นเราไปหมดทั้งที่เกิดแล้วก็หมดไปไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะที่อยากจะสนทนาเรื่องอะไรเชิญค่ะหม่อมบงกฎปริยาค่ะ
6: ตอนเช้าก็โมโหเพราะว่าไม่ได้บริงคาสิ่งนึงนั่นแล้วก็บังคับอะไรไม่ได้ไม่มีราวบังคับได้เพราะว่าเมื่อไรราวคิดบังคับไม่ได้ก็รู้สึกสบาย
4: ก็ได้รับทราบจากหม่อมบงกฎปริยานะคะว่าตอนเช้าก็โกรธพอนึกได้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็หายเนี่ยค่ะคือผลของการฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่มีเราเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นก็เพ่งชั่วขณะพอรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็หายไปก็หลายคนค่ะก็เริ่มที่จะคิดถึงธรรมะซึ่งก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรามานานมากพอฟังธรรมะบ่อยๆเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แทนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเรื่องยุ่งๆเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องอะไรต่างๆนะคะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดคิดได้แต่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เมื่อไหร่โกรธก่อนแสดงว่าก่อนโกรธไม่ได้คิดว่าเป็นอนัตตาแต่โกรธแล้วก็ยังสามารถที่จะจำคำที่ได้ยินบ่อยๆได้ว่าบังคับความโกรธไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้น

ค่อยคิดค่อยเข้าใจธรรมะนะคะกว่าจะคิดได้อย่างนี้ก็คงจะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่ไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะเราจะลืมธรรมะที่เราได้ฟังน้อยกว่าเรื่องอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะเราจำเรื่องอื่นมากแต่ว่าเราจำธรรมะน้อยมากเพราะเหตุว่าเราได้ฟังน้อยเราก็จำน้อยขณะนี้ค่ะไม่ว่าอะไรอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะบังคับได้ไหมเห็นไหมคะทุกคนได้ยินสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินหรือบางครั้งต้องการจะได้ยินก็ไม่ได้ยินแสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะถึงระดับที่ระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่เพียงขณะเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ทุกขณะไม่ว่าจะขณะเห็นขณะคิดขณะสุขขณะทุกข์เราก็ย่อมจะเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงและได้ทรงแสดงเหตุและผลของสภาพธรรมะนั้นๆด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะดับทุกข์ทั้งหมดได้เพราะความรู้ที่ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเกิดแล้วก็หมดไปแต่ละทางนี่เพียงทางเดียวนะคะคือทางหูใจคิดนึกหมดละคิดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่าใครบ้างคะที่นั่งที่นี่ตั้งแต่นั่งแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยคิดหลายเรื่องลืมไปหมดแล้วว่าคิดอะไรทันทีที่ได้ยินเสียงหนึ่งลืมแล้วค่ะว่าก่อนนั้นคิดอะไรนี่ก็แสดงถึงการเกิดดับอย่างเร็วมากของธรรมะซึ่งเกิดไปดับไปไม่มีการรู้เลยเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้นหนทางเดียวค่ะและเดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยู่ณที่นี้นะคะมีโอกาสจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขทุกข์ความคิดความโกรธความโลภความเมตตาทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นไหมคะเมื่อรู้แล้วว่าขณะนี้เป็นธรรมะและทุกขณะเป็นธรรมะก็จะไม่ไปหาธรรมะที่ไหนเลยถ้าระลึกได้ก็จะรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางหูเลยใครไปแบ่งไปจัดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะเรียกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลากระทบกายทำไมไม่เป็นเสียงทำไมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นลักษณะที่แข็งนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งใดที่ไม่ปรากฏที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าความจริงสิ่งนั้นทั้งหมดเกิดแล้วดับไปถ้าถามจริงๆไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงนะคะขณะนี้มีหัวใจไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขณะนี้มีหัวใจไหมคะกำลังเห็นมีหัวใจหรือเปล่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางเดียวโลกอื่นไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจความหมายของโลกนะคะโลกแต่ละโลกไม่เกี่ยวข้องกันเลยโลกทางตาปรากฏให้เห็นโลกทางหูปรากฏให้ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักเสียงไหมไม่รู้จักขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปเห็นด้วยได้ไหมคะเรียกว่าขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเสียงกำลังปรากฏจะคิดถึงคนที่กำลังจัดดอกไม้บูชาพระอยู่ที่ในมหาโพธิสมาคมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะชั่วขณะที่สั้นมากมีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ที่นี่ทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่คือการจำว่ามีเราแต่จริงๆนะคะเห็นเกิดและดับไม่มีแขนไม่มีขาจะปรากฏเลยในขณะที่เห็นแต่ไปจำว่ามีค่ะซึ่งความจริงในขณะที่เห็นต้องมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้จริงๆ

0: ใจเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงๆในเสียงและได้ยินเสียงมีจริงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่เพราะความไม่รู้จึงรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วครั้งเดียวนะคะไม่มีเราหรือเปล่าคะฟังเข้าใจว่าไม่มีแต่ยังจำว่ามีจนกว่าความจำจะค่อยๆน้อยลงไปเพราะเหตุว่าสามารถที่จะจำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างจนกระทั่งสิ่งที่กำลังเข้าใจเนี่ยนะคะเริ่มจำว่ามีจริงแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะรู้ว่าทั้งหมดที่จำว่ามีเราความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างแล้วก็เอามาต่อกันเอามารวมกันแล้วไม่ลืมจึงเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ขณะนี้ยังไม่ลืมใช่ไหมคะยังเป็นเราแต่ฟังธรรมะบ่อยขึ้นก็จะรู้จักธรรมะแต่ละอย่างมากขึ้นจึงจะเริ่มเห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่เราที่บอกว่าฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะฟังแค่นี้พอไหมคะเลิกไม่ฟังอีกต่อไปมาฟังแต่เฉพาะตรงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เท่านั้นก็ไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเสด็จไปแสดงธรรมกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่สามารถจะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงตลอด 45 พรรษาสำหรับผู้ที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีใครอยากเข้าใจนิพพานไหมคะตอนนี้นิพพานอยู่ที่ไหนคะตรงนี้มีสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้เข้าใจการที่จะเข้าใจนิพพานได้ก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ก่อนถ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานเลยเพียงได้ยินชื่อว่านิพพานแล้วนิพพานแปลว่าอะไรคะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้เลยนิพพานหมายความว่าไม่มีความติดข้องหมายความว่าดับความยินดีความผูกพันความติดข้องไม่เหลือเลยแต่ขณะนี้ค่ะมีทั้งเรามีทั้งเพื่อนเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราติดข้องแล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไรถ้าฉันก็อย่าเพิ่งที่จะพูดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าไม่ลืมก็เป็นแต่พอมีอะไรนิดๆหน่อยๆผ่านมาถึงก็ลืมแล้วว่าเป็นธรรมะลืมง่ายลืมเร็วค่ะเพราะเหตุว่าการฟังมีน้อยมากยังไม่มั่นคงที่จะระลึกได้โดยไม่ลืมถ้าไม่ลืมนะคะกระทบสัมผัสแข็งหมดละเห็นหมดละได้ยินหมดละนั่นคือความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละลักษณะเป็นธรรมะซึ่งปรากฏสั้นมากเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแต่ก็ลืมไปตลอดทั้งที่สภาพธรรมะก็เกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆด้วย
1: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังธรรมะในตอนนี้นะคะแสดงว่าเราเคยสะสมมาคือชาติฟังก่อนทีนี้บางครั้งเนี่ยเราฟังเทปท่านอาจารย์นะคะเหมือนกับว่าเคยได้ยินประโยคนั้นหรือคำพูดนั้นมาก่อนทั้งที่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากเจอกับเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันเกิดเพราะอะไร
0: ขณะนี้นะคะคุณฟูกำลังจำคำที่คิดทุกคำเลยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็เพราะจำแม้แต่คำที่ได้ยินที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เพราะจำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะมีจริงเวลาเห็นจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินก็จำเสียงเวลาคิดนึกก็จำเรื่องราวที่เคยรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงความจำไม่ว่าจะจำเรื่องอะไรแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่จะควรเข้าใจก็คือว่าจำแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกจำอีกแล้วก็หมดอีกนี่คือความจริงไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจแทนที่จะตามเรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคนนั้นเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเขียนว่าอีกอย่างใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขียนนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมโดยตรงคือโดยตรงจากพระไตรปิฎกซึ่งสืบทอดกันมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรค่ะก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นแต่ว่าความจำของเราชาติก่อนเราก็เคยเกิดมีทั้งจิตมีทั้งสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือความจำเพราะฉะนั้นก็จำสภาพจำก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดกับจิตแล้วก็จำจิตไม่จำแต่สภาพที่จำคือสัญญาเจตสิกเข้าใจว่าหลายท่านคงได้ศึกษาธรรมะมาบ้างพอสมควรนะคะที่จะเข้าใจว่าจิตขณะนี้มีแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยและสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกก็มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่ประเภทที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะก็คือสภาพจำซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกถ้าฉันก็คือจำคำนั้นแล้วก็คิดถึงคำนั้นแล้วก็พูดถึงคำนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็คือเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือเลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราถึงความจำก็หมดไปก็ไม่ใช่เราอยากมีเราหรือว่าไม่อยากจำไว้ว่าเป็นเราอีกต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะคือเสียงมีแล้วก็หมดเห็นมีแล้วก็หมดแข็งมีแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วเห็นเนี่ยเหมือนไม่หมดท่านอาจารย์คะ
0: เมื่อกี้นี่เห็นอะไรคะ
2: เมื่อกี้เห็นแล้วหมดไปแล้ว
0: และเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรอีกเห็นคนที่กำลังเดินไหมคะ
2: เห็นค่ะ
0: ก็แสดงว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่จะอะไรปรากฏให้เห็นอีกเห็นเก่าหมดแล้วมีเห็นใหม่แต่ไม่รู้ตัวเลยสืบต่อกันเหมือนกับว่าเก่าไม่ได้ดับไปเลยยังมีลักษณะเหมือนอย่างเดิมแต่ความจริงคนละขณะต้องทราบว่าเป็นคนละขณะที่เร็วมากการเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะจึงลวงให้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ดับเลยเหมือนกับเที่ยงตั้งแต่ตื่นเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นเราแต่ความจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะยังเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วก็หมดเห็นแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ตรงนั้นเลยท่านอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะถ้ารู้ตรงนั้นเป็นใครคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจนไม่ลืมและก็สามารถที่จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่มีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติสัมปชัญญะที่คุณบุษกรถามตั้งแต่ตอนต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าเราพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าความเข้าใจของเราไม่พอถ้าความเข้าใจพอจะลืมไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีลักษณะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะทุกคนกำลังกระทบแข็งใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีรถปรากฏขณะนี้ลืมไหมคะว่าเป็นธรรมะและเวลาที่มีรถปรากฏแล้วหมดแล้วกลายเป็นอย่างอื่นปรากฏคือเห็นก็ปรากฏก็ลืมอีกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีสัจญาณะที่มั่นคงที่จะทำให้ระลึกได้ในลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงและละความเป็นตัวตนได้กว่าจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเหตุนี้เมื่อทรงแสดงธรรมะกับท่านพระปัญจวัคคีย์นะคะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเราก็จะไปถึงเมืองพาราณสีและก็จะได้ไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาทรงแสดงเรื่องของสัจธรรมว่าต้องมีอาการ3รอบอริยสัจ4จะต้องมีสัจญาณกิจจญาณและกัจจญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดและเราคิดถึงแต่สัจญาณหรืออริยสัจ4เช่นคิดถึงว่าขณะนี้ค่ะเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะว่าความหมายของทุกข์ที่นี่ไม่ใช่หมายความถึงการเจ็บการปวดความเสียใจเท่านั้นแต่หมายความถึงความจริงที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนที่สามารถฟังพิจารณาไตรตรองเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ลืมคำนี้และก็มีลักษณะที่ปรากฏจนกว่าจะเข้าใจความเป็นธรรมะว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะที่ต่างกันจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน ถ้าปราศจากปริยัติคือการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทรงแสดงทั้งหมด 45 พรรษาเนี่ยค่ะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังดูไม่มากใช่ไหมคะ6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1แต่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะทุกพระองค์ให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือทุกขอริยสัจจะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิจญาณเพราะเหตุว่าสัจจะความจริงอันนี้ค่ะถึงความเป็นญาณะที่มั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะเกิดจะจากโลกนี้ไปก็คือธรรมะสิ้นสุดไม่มีอีกต่อไปเกิดและดับไปแล้วก็เปลี่ยนสภาพเกิดใหม่ด้วยเหตุใหม่เป็นบุคคลใหม่มีชีวิตมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะเกิดแล้วเป็นคนเป็นผลของกุศลกรรมแต่ชีวิตแต่ละวันไม่เหมือนกันย่อยออกไปอีกแต่ลักษณะก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นจากนี้เลยค่ะมีใครมีอื่นอีกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างไหมคะไม่มีแต่ทำไมเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงสัจญาณความจริงที่มั่นคงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดดับเร็วมากจนไม่รู้ในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นนรกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามควรแก่ภพนั้นๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะถึงความเป็นสัจญาณมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจริงๆค่ะแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังเป็นเราเห็นไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏความจริงคือการเกิดดับได้ทั้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับสังขารไม่ได้หมายความว่าร่างกายเท่านั้นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏสิ่งนั้นดับและความจริงก็ดับเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะหวังให้มีปัญญามากกว่าการเริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้ได้ไหมจะหวังอย่างอื่นเนี่ยนะคะโดยไม่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งปรากฏได้6ทางคือปรากฏทางตาปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยค่ะจำไว้หมดเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ไม่เห็นก็จำได้เสียงที่ได้ยินแล้วนะคะไม่ได้ยินอีกก็ยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรนี่ก็แสดงเห็นว่าใจเนี่ยค่ะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายเพราะฉะนั้นใจนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะเนี่ยค่ะโลกเป็นไปตามจิตแล้วแต่ว่าจิตของแต่ละคนจะเห็นอะไรเห็นแล้วคิดดีคิดชั่วประการใดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีการรู้หรือเปล่าว่าธรรมะอะไรเกิดแล้วดับไปเห็นไม่รู้ความจริงเป็นกุศลหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะไม่รู้จะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นความไม่รู้วันหนึ่งแค่ไหนเพราะว่าเห็นเนี่ยค่ะทั้งวันเลยก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้สะสมศรัทธาในอดีตแต่ปางก่อนก็คือทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจจะคือความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยไม่ประมาทโดยเคารพโดยความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมแก่ผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้ว ที่สามารถจะได้ยินได้ฟังและยังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยเพราะว่าบางคนได้ยินจริงค่ะแต่กว่าจะเข้าใจนี่ก็ต้องนานเพราะว่าสะสมความไม่เข้าใจมานานมากด้วยเหตุนี้นะคะคงจะไม่ท้อถอยเพราะเหตุว่าความจริงมีทุกขณะและถ้าเป็นผู้ที่ตรงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะรู้หรือยังว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปถ้ายังไม่รู้นะคะหนทางเดียวคือเข้าใจขึ้นอีกว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นไม่มีเราไม่มีใครมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่ใช่ของใครเลยนะคะเพียงให้เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่กำลังปรากฏเพียงให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นความไม่มีสาระของการเห็นการอยากเห็นความต้องการเห็นความยึดมั่นที่จะได้สิ่งที่จะได้เห็นก็แสดงเห็นว่าได้มาเพียงเพื่อเห็นและก็เป็นที่ติดข้องเป็นที่ยึดถืออย่างมั่นคงทั้งเป็นเราและของเราและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสัจญาณนะคะก็คือต้องมีความเข้าใจความจริงนี้ก่อนเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับถ้าไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับนั่นถูกหรือในเมื่อขณะนี้สภาพธรรมะต่างหากเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีการหลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราทำได้สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้นั่นคือไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเป็นใครหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
2: ท่านอาจารย์คะบางครั้งก็ได้จำคำของท่านอาจารย์ว่ามีลักษณะของเห็นมีลักษณะของแข็งแล้วทีนี้ก็ใจร้อนอีกเดือดร้อนอีกอยากจะรู้ตรงขณะที่แข็งกระทบขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเสียงคืออยากจะรู้เร็วๆตรงนั้นตรงนั้นก็ผิดแล้วค่ะชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
0: เมื่อ 2,500 กว่าปีนี่เคยเกิดหรือเปล่าคะ
2: เคยเกิดมาแล้วค่ะ
0: ต้องเคยเกิดมาแล้วแน่นอนนานกว่า 2,500 กว่าปีเคยเกิดมาแล้วแสนโกรธกับเคยได้ยินธรรมะไหมคะชาติก่อนๆไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเคยได้ยินเหมือนกำลังได้ยินขณะนี้แต่ว่าความเข้าใจแต่ละครั้งที่ได้ยินเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเลย
2: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เหมือนจับด้ามมีดหรือว่าเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งด้ามมีดสึกไปได้เลยโดยไม่ต้องจับ
2: ถ้าไม่จับก็ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจากการฟังครั้งแล้วครั้งเล่าทีละนิดทีละหน่อยนะคะว่าความเข้าใจของเรา5ปีก่อนที่ได้ฟังกับขณะนี้ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเห็นความต่างกันตรงกันข้ามสภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้แหละแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเช่นขณะที่ฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นการเกิดดับของธรรมะแต่ลองคิดดูนะคะถ้าธรรมะใดไม่เกิดธรรมะนั้นจะปรากฏไหมและธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่ดับไปธรรมะอื่นจะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะปรากฏทีละอย่างแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นการฟังจนกว่าจะถึงการรู้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับต้องอาศัยการเวลาค่ะและต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะฟังเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่ชาตินี้จะได้ฟังกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่ลืมระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่อวิชชามีมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นต้องฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
4: ครับท่านอาจารย์ สงสัยในเรื่องสติปัฏฐานกับวิปัสสนาญาณนะครับไม่ทราบว่ามีความแตกต่างกันยังไง
5: ต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดนะคะไม่เผินถ้าได้ยินคำว่าสติปัฏฐานได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นเราก็สับสนเราคิดว่าเราเข้าใจก่อนอื่นนะคะวิปัสสนาหมายความว่าอะไร
6: วิปัสสนาก่อนก็แล้วกันฮะวิก็แปลว่าแจ้งปัสสนาก็แปลว่าเห็นปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งสภาวธรรมทั้งหลายหรือซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายส่วนสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งให้สติระลึกพวกเราควรจะเรียนตรงเนี้ยคือเราจะต้องรู้ฐานหรือที่ตั้งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ซะก่อนเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นผลนะครับเป็นผลที่เรามีความรู้ความเข้าใจในสติปัฏฐานเนี่ยดีพอทั่วทุกทวารวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดได
5: ้เข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนาแล้วใช่ไหมคะเห็นแจ้งแล้วก็เป็นวิปัสสนาญาณนะหมายความว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะไปเห็นแจ้งและเห็นแจ้งในอะไรถ้าไม่มีสิ่งหรือสิ่งใดปรากฏให้เห็นญาณะคือปัญญาความรู้ชัดในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจะมีได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าคุณอุดรพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยนะคะคิดยังไงต้องการอะไรและได้ยินคำว่าวิปัสสนาคิดยังไงต้องการอะไรเปล่า
4: ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปให้สติเกิดหรืออะไรเงี้ยคือ
5: แต่หมายความว่าอยากเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: และทำไมถึงจะมีคำนี้สติปัฏฐานพอเปิดมาก็เป็นสติปัฏฐานเลยหรือว่ามีอะไรก่อนนั้นหรือเปล่าหรือพอได้ยินก็ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลย
4: ก็ที่ฟังอาจารย์มาก็จะได้ยินว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูก
5: ไม่ใช่ให้ได้ยินเฉยๆนะคะ
4: ครับ
5: ขณะนี้มีหรือเปล่านี่ค่ะคือการฟังธรรมะต้องรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังพูดถึงจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีจริงๆหรือไม่เข้าใจจึงต้องฟังให้เข้าใจก่อนหรือว่าเราเข้าใจแล้วนะคะพอพูดประสติก็ให้ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เลยระลึกได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏมีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจนะคะไม่ใช่เป็นตัวเราญาณะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอเพียงฟังนิดเดียวจะให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแค่ตอบว่าเห็นเป็นนามแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปอย่างนั้นไม่ใช่ญาณะแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาญาณะด้วยเพียงแต่จำชื่อแล้วก็จำเรื่องซึ่งตลอดชีวิตของเราเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะทั้งนั้นที่เกิดดับแต่ว่าไม่รู้เลยจำชื่อกับจำเรื่องของสภาพธรรมะพอได้ยินก็จำชื่อจำเรื่องของสภาพธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราฟังแล้วนะคะเราเป็นคนที่ตรงและได้ยินว่าขณะนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและก็วิปัสสนาญาณะคือปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็จะทำให้เรารู้ได้เลยค่ะยังไม่ได้รู้อะไรยังไม่ได้เข้าใจอะไรแม้แต่เพียงจะบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆกำลังเห็นนี่ค่ะมีสองอย่างคือต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แน่นอนแล้วก็มีจิตเห็นด้วยเป็นเราก็คือไม่ใช่วิปัสสนาญาณะแน่เพราะว่าเห็นผิดไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆปรากฏเพราะมีสภาพที่สามารถเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏเพื่อจะได้เข้าใจความไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวนะคะความจริงของธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครได้เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะและสิ่งนี้สามารถจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเราจะเห็นไหมถ้ายึดถือว่าเป็นเราเห็นเราไม่มีเลยที่จะไปเห็นได้แต่เมื่อมีสภาพรู้ที่สามารถเกิดขึ้นเห็น และไม่รู้ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องวิปัสสนาญาณหรือสติปัฏฐานนะคะความรู้ต้องตามลำดับขั้นคือเริ่มฟังแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังฟังมีจริงๆขณะนี้กำลังปรากฏด้วยแล้วก็มีแค่6ทางที่จะปรากฏได้ทางตาก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูก็มีเสียงที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะทางจมูกมีกลิ่นทางลิ้นมีรสทางกายมีเย็นร้อนตึงไหวอ่อนแข็งปรากฏทางใจก็คิดนึกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติไม่พ้นไปจากขณะเหล่านี้เลยเท่านั้นเองสภาพธรรมะเหล่านี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปยังไม่ต้องพูดเรื่องสติปัฏฐานเลยไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีและเป็นสติปัฏฐานได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแม้ขณะที่สิ่งนี้ปรากฏนะคะโลกอื่นจะไม่มีปรากฏร่วมด้วยเลยคือปัญญาต้องค่อยๆมั่นคงในการที่จะศึกษาธรรมะต้องมีการรู้จริงๆนะคะว่าธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนั้นกว่าจะรู้อย่างนั้นได้ต้องอาศัยความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยค่ะสั้นมากเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับคิดนึกเกิดสืบต่อทันทีเร็วแค่ไหนคะที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังรวมกันไม่ได้แยกออกเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะจริงๆไม่มีทางที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณนะคือการเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เผินหรือไม่จำเพียงชื่อแล้วก็คิดว่าเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานเข้าใจความหมายของวิปัสสนาญาณนะคะแต่สภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้ค่ะสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่ารู้ว่าเป็นธรรมะหรือยังหรือว่าเพียงฟังเข้าใจหมดเลยถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เกิดไม่ได้และถ้าจิตเห็นไม่เกิดถึงแม้มีจักขุประสาทะไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้ถ้าสะสมปัญญามามากพอนะคะสามารถคลายการยึดถือสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะทำไมถึงติดข้องในแค่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแสนโกรธกลับมาแล้วเพราะความไม่รู้ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณนะเลยนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงที่รู้ว่าการฟังแล้วฟังอีกไม่พ้นจากเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมถ้าไม่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็ลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่คือประโยชน์ของการฟังเพื่อไม่ลืมไม่ลืมเมื่อไหร่เริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าที่ไม่ลืมเป็นอะไรคะเป็นสติที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าปัญญาขั้นฟังเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมว่าขณะนี้มีสิ่งนี้จริงๆที่สามารถที่จะฟังจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองกว่าจะไม่ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏได้นะคะก็เพราะการค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นยากไหมคะ
4: ยากครับอาจารย์
5: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่ในขณะที่ไม่รู้ไม่ใช่ในขณะที่เริ่มเข้าใจแต่ต้องเป็นขณะที่แม้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกำลังเริ่มค่อยๆเข้าใจตอนเริ่มเข้าใจเนี่ยจะยากนะคะเหมือนกับการจับด้ามมีดยากไหมคะเพราะว่ายังไม่ปรากฏแม้รอยนิ้วมือที่ด้ามมีดเพราะว่ากว่าจะสึกต้องมีรอยนิ้วมือก่อนใช่ไหมคะจนกระทั่งชัดเจนขึ้นจนค่อยๆเพิ่มขึ้นจนค่อยๆหมดไปด้ามมีดก็สึกไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจธรรมะและถ้าสติสัมปชัญญะเกิดนะคะคือไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็เข้าใจแต่มีลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตอนเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตอนนี้ก็ยังไม่ชิน พราะฉะนั้นเราไม่ชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะเลยเราชินที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เป็นความไม่รู้นะคะก็จะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏกำลังฟังเริ่มเข้าใจขั้นฟังแต่ยังไม่ใช่กิจญาณยังไม่ใช่กัตญาณเพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจจริงๆต้องตามลำดับขั้นถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยมีทางที่จะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเปิดตำราดูนะคะมีธรรมะนั้นในหนังสือไหมคะหรือว่าตำรับตำราแม่พระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องราวของสภาพธรรมะที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแล้วก็เห็นข้อความในพระไตรปิฎกไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะกำลังมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่ากำลังสนใจในเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งๆที่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของธรรมะจริงๆนะคะเป็นปกติค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทำสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะมีนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลิ่นเป็นรสทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็คิดว่าจะไปหาธรรมะจะไปทำธรรมะให้เกิดขึ้นซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ด้วยเหตุนี้การฟังนะคะไม่ต้องไปหวังอะไรเลยในแต่ละครั้งที่ฟังในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะเหตุว่าวันนี้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแค่นี้วันต่อๆไปก็จะฟังอีกเข้าใจอีกก็เหมือนตายไปก็คือชาติหนึ่งก็ได้เข้าใจแค่นี้และเมื่อไหร่จะได้เข้าใจอีกถ้ามีความเข้าใจสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพียงได้ยินคำที่บอกว่าธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏสามารถที่จะเข้าใจได้เลยแล้วก็สามารถที่จะรู้จริงๆว่าเพียงปรากฏด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีความติดข้องไม่มีความสงสัยเพราะว่าคุ้นเคยกับธรรมะไม่ใช่จำเป็นคนเป็นสัตว์นะคะแต่ว่าคุ้นเคยเริ่มรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวก็จะทำให้สามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปได้เพราะว่ากำลังเกิดดับจริงๆให้เข้าใจว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะจากการตรัสรู้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ขณะนี้นะคะธรรมะที่ปรากฏเหมือนไม่ดับความจริงเกิดดับทุกขณะอย่างรวดเร็วแต่ว่าการจำสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นนิมิตสันฐานรูปร่างต่างๆเนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าเพียงปรากฏแล้วก็หมดเพียงปรากฏแล้วก็หมดก็ไปจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นตอนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องตามลำดับไม่ต้องไปพูดเรื่องสติปัฏฐานเลยถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและถ้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ธรรมะปรากฏแต่ละอย่างเนี่ยเพียงให้รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้สติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อนั้นไม่ต้องเรียกชื่อขณะนั้นก็ปัญญาเริ่มเกิดเพราะสติไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนเดิมทางตาแล้วก็ขณะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
7: ครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับขันธ์ทั้ง5ที่เป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นปรมัตถ์ที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะถือว่าเป็นขันธ์ของเราร่างกายของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราและจิตวิญญาณของเราหรือเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิก็คือตัวนี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงว่าความจริงไม่ใช่5แต่เป็นถึง20ลักษณะขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้รายละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
5: ก็เป็นชื่อนะคะจาก5แล้วก็เป็น20แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยแม้แต่คำว่าขันเรารู้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ จะไม่ได้ศึกษาธรรมะตามลำดับขั้นตั้งแต่ต้นนะคะไปที่นู่นเขาพูดเรื่องขันธ์มาที่นี่เขาพูดเรื่องอายตนะไปที่นู่นเขาพูดเรื่องอริยสัจจะเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะก็เพียงแต่จำแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะคะว่ามีจริงๆเพราะเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ขณะนี้แต่ขณะก่อนนั้นมีจริงๆแต่เป็นอดีตจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่ได้อย่างเมื่อวานเห็นก็มีจริงๆไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่เห็นเฉพาะขณะนี้เห็นก็ไม่ใช่แต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดดับแล้วเป็นอดีตที่ยังไม่มาถึงขณะปัจจุบันนี้ดับเมื่อไหร่ขณะที่ยังไม่มาถึงก็มาถึงเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงอนาคตเนี่ยใกล้มากคือทันทีที่สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ดับสภาพธรรมะที่จะเกิดก็เป็นปัจจุบันละเกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดดับนี่แหละจึงอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันขณะนี้ก็มีเพราะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจึงเป็นขันธ์แต่ละขันธ์ซึ่งธรรมะเนี่ยหลากหลายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกประเภทเป็นส่วนๆคือธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเสียงก็ไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้รสก็ไม่รู้แข็งก็ไม่รู้สภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวถ้าจะแยกสภาพธรรมะเป็น2 อย่างใหญ่ๆสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรมเมื่อเป็นรูปธรรมก็เป็นรูปขันธ์คือต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าขันธ์ไม่ได้มาจากอื่นสิ่งที่มีในขณะนี้แหละนะคะแต่จะกล่าวถึงขันธ์เมื่อวานนี้นะคะรูปที่ปรากฏทางตาเมื่อวานนี้รสหวานๆเมื่อวานนี้กลิ่นหอมๆเมื่อเดินก่อนเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากเลยแล้วก็ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ประมวลรวมเป็นรูปขันธ์ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารูปทุกชนิดรูปทุกประเภทนะคะจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นรูปขันธ์ให้เรามีความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนี่ยค่ะคือการที่จะไม่เผินพอใครเขาพูดเรื่องขันธ์เนี่ยเรารู้เลยเราสามารถที่จะรู้ละเอียดด้วยว่าอะไรบ้างที่เป็นขันธ์ถ้าเขาบอกว่ารูปขันธ์เขาอาจจะไม่เข้าใจว่ารูปเมื่อวานนี้เป็นขันธ์หรือเปล่ารูปขณะนี้เป็นขันธ์หรือเปล่ารูปที่จะเกิดซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เกิดและเกิดแล้วนี่แหละเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นขันธ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะก็เป็นรูปขันธ์เอาเพียงทีละขันธ์ก่อนจะได้เข้าใจความหมายนะคะรูปเมื่อวานเนี่ยค่ะกับรูปวันนี้เนี่ยเป็นรูปเดียวกันหรือเปล่าหลายรูปนะคะรสอาหารเมื่อวานกับรสอาหารเมื่อเช้าเป็นรสเดียวกันหรือเปล่ารสไหนปราณีตกว่ากันคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการที่ไม่สามารถที่จะตอบไปได้ทุกขณะที่รสปรากฏเพราะว่ามากมายเหลือเกินในมื้อหนึ่งในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหลากหลายของรสเนี่ยก็ที่รสหยาบก็มีละเอียดก็มีปราณีตก็มีสามก็มีนี่คือความหมายของสภาพธรรมะที่หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆกันก็เป็นขันธ์แต่ละขันธ์นะคะซึ่งจะประมวลได้ว่าเป็นภายในรูปที่นี่มีไหมมีรูปข้างนอกมีไหมมีเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นภายในก็มีภายนอกก็มีเกือบจะว่าถ้าเข้าใจความหมายของขันธ์แล้วไม่ว่าใครจะกล่าวถึงโดยนัยยะใดก็เข้าใจได้ทันทีไม่หลงผิดเลยแข็งที่โต๊ะนี่เป็นขันธ์หรือเปล่าแข็งที่ตัวนี่เป็นขันธ์หรือเปล่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆก็งงใช่ไหมคะและอาจจะต้องคิดแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดแล้วปรากฏแล้วดับไปสภาพธรรมะนั้นเป็นขันธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะที่ไหนภายในภายนอกเราพูดถึงดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีธรรมะที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์จะมีคำว่าดวงอาทิตย์ไหมคะหรือพระอาทิตย์ก็ไม่มีใช่ไหมคะและจริงๆแล้วดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นรูปนะคะเกิดดับหรือเปล่าคะเกิดดับแต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ถึงการเกิดดับมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นสันฐานเวลาเท้าเช้าตื่นมาก็ทรงจำว่านั่นพระอาทิตย์ก็ไปจำสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปต่าง เรื่องราวต่างๆของพระอาทิตย์ก็มาอีกมากมายเลยก็คือจำแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวถ้าไม่จำไว้แยกออกไปเป็นแต่ละลักษณะนะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็หลากหลายสุดที่จะประมาณได้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรียกอีกใช่ไหมคะก็เป็นรูปขันธ์ถ้ามีความเข้าใจรูปขันธ์แล้วนะคะก็จะเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามขันธ์ซึ่งต่างกับรูปโดยสิ้นเชิงนามขันธ์ก็คือธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างเมื่อเกิดขึ้นนะคะธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏมองออกไปเนี่ยรู้ว่าเป็นฟ้ากับเป็นพระอาทิตย์รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เราเห็นและจำได้ว่านี่เป็นดาวนั่นเป็นพระจันทร์นั่นเป็นพระอาทิตย์ก็เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานดาวก็เกลื่อนฟ้าอันนี้เป็นดาวพระศุกร์อันนั้นเป็นดาวอะไรเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นนะคะต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดร่วมกันสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตเกิดในจิตอาศัยจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตคือเจตสิกขณะนี้ใครรู้เจตสิกบ้างรู้จริงๆนะคะไม่ใช่จำชื่อนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราจำแต่เรื่องชื่อทั้งนั้นเลยค่ะมากมายแต่ว่าตัวจริงของธรรมะเหมือนกับเราดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏนะคะโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจิตทั้งหมดที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เป็นเรื่องราวต่างๆจะมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ที่จริงแล้วขณะนี้นะคะเพราะจิตกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละขณะไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองจะปราศจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแต่ถ้าฟังเผลอ นะคะก็เป็นเรื่องในหนังสือแต่ไม่มีทางที่จะระลึกได้รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเราก็ไปจำเป็นขันบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะแต่ความจริงลักษณะนั้นก็คือลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะคำว่าธรรมะหมายความว่าไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะมีปัจจัยทำให้เกิดเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ต่างกันนะคะนามธรรมกับรูปธรรมซึ่งเวลาที่ได้ยินคำว่าขันธ์ห้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จำเพียงชื่อรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่เวลาเข้าใจธรรมะสามารถที่จะรู้ว่ารูปขันธ์ทั้งหมดไม่ใช่นามขันธ์เพราะฉะนั้นเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีก็เป็นอทุกขมสุขแล้วก็โสมนัสกับโทมนัสเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เป็นเรื่องของกายถ้าสุขกับทุกข์ก็เกี่ยวกับกายเจ็บปวดสบายดีนั่นเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่ถ้าแม้ว่าร่างกายไม่ป่วยไข้เลยนะคะแต่วันนี้จิตใจเศร้าหมองเสียใจเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นโทมนัสเวทนาเดี๋ยวนี้มีไหมคะเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าไม่มีทางเลยที่จะเป็นวิปัสสนาญาณ นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งเกิดสั้นมากแล้วดับไปหมดแล้วขณะที่เราไม่พูดถึงเวทนาความรู้สึกเวทนาเกิดดับไปนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือที่ไม่รู้นะคะสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วมากมายโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้จะมากมายหนาแน่นสักเท่าไหร่กว่าจะเริ่มค่อยๆลดน้อยลงไปได้จากแม้ขั้นของการฟังที่จะเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะความรู้สึกที่ทุกคนมีแต่ละวันไม่ขาดเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่พอไม่รู้นะคะเราเสียใจเราเจ็บถูกฉีดยาเจ็บเราเลยค่ะก็เป็นสภาพความรู้สึกที่อาศัยกายจึงเกิดได้ถ้าไม่มีกายประสาทที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะซึ่งเมื่อกระทบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อน ป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกนี้จะเกิดไม่ได้เลยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดจึงเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นสติปัฏฐานหรือยังคะชักจะเป็นหรือเปล่าหรือยังเลยอีกนานหรือยังไงคะต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะยังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงสติปัฏฐานวิปัสสนานิพพานก็อีกไกลทีเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมั่นคงขึ้น
4: ที่ว่าเวลาเราศึกษาธรรมะนะฮะศึกษามากฟังมากเนี่ยสังเกตพิจารณามากๆเนี่ยอาจารย์ความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ตำราหรือว่าการฟังแต่การศึกษาที่มีความหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคือศึกษาสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันอย่างนั้นป่ะอาจารย
5: ์ก็ฟังอะไรนะคะ
4: ก็ฟังเรื่องสภาพธรรมะ
5: ค่ะฟังเรื่องธรรมะและมีตัวธรรมะไหมคะ
4: มีครับ
5: ค่ะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะว่าที่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เองขณะนี้รู้สึกยังไงคะ
4: เฉย
5: ๆเฉยๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่าเกิดแล้วดับแล้วหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่า
4: เป็นคร
5: ับ ค่ะเฉยๆนี่หยาบหรือละเอียดเห็นไหมคะเกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตไปแล้วก็จริงนะคะเป็นอนาคตยังไม่มาถึงแล้วก็กำลังเป็นปัจจุบันเพื่อมาถึงแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกนั้นเนี่ยหยาบและละเอียดที่ว่าเฉยๆนี่ค่ะละเอียดเพราะรู้ยากกว่าหยาบโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเกิดกับเวทนาอะไรคะไม่ดีเลยใช่ไหมคะขณะนั้นไม่ชอบเลยไม่เป็นสุขเลยหยาบกว่าอทุกขมสุขหรือเปล่าเพราะว่ารู้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ขณะนี้พอถามเนี่ยไม่รู้ค่ะตอบก็ยากเพราะไม่ปรากฏเพราะว่าไม่สุขไม่ทุกข์จะรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเทียบอีกนะคะระหว่างความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ในภูมิมนุษย์กับในภูมิอื่นๆเนี่ยความประณีตก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ความหลากหลายของความรู้สึกเนี่ยก็มากมายสุดที่จะประมาณได้จริงค่ะจากอากาศธาตุซึ่งไม่มีอะไรเลยก็มีธรรมะเกิดขึ้นนะคะและธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นก็หลากหลายมากมายและไม่ซ้ำกันด้วยสักขณะเดียวเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ของใหม่ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีใครสามารถที่จะดับการเกิดดับของธาตุเหล่านี้ได้จนกว่าปัญญาถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์สภาพธรรมะที่เคยมีปัจจัยเกิดนะคะเป็นต่างๆก็ไม่มีปัจจัยเหลือที่จะทำให้เกิดขึ้นอีกได้เลยนี่คือการฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะและรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ในสิ่งซึ่งยากที่จะเข้าใจได้จนกระทั่งค่อยๆ คลายความสงสัยและความไม่รู้แต่ตราบใดที่ไม่รู้จักตัวธรรมะก็ยังเป็นเรากำลังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นภาษาบาลีนะคะหมายความถึงความรู้สึกถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเราใช่ไหมคะเสียใจเนี่ยทนไหวไหมคะยากที่จะทนดีใจนะคะตรงกันข้ามยับยั้งไม่ได้เลยอาจจะยิ้มอาจจะหัวเราะอาจจะอะไรก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนสุขทุกข์อยู่ในโลกมืดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็เพียงปรากฏนิดหนึ่งก็ต้องการละติดข้องละช่างไม่ฉลาดซะเลยหรือว่าจะใช้คำอีกคำหนึ่งก็ยิ่งแย่นะคะช่างโง่เสียจริงๆก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ก็คงจะไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยโลกมืดเพราะไม่มีแสงสว่างคือปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะซึ่งเป็นไปตามปัจจัยหลงยึดหลงติดข้องหลงต้องการพอไม่ได้ก็โทสะเกิดมีการประทุษร้ายเบียดเบียนระหว่างที่เกิดมาชั่วคราวแต่ก็สะสมความไม่รู้นั้นต่อไปอีกอกุศลต่อไปอีกด้วยเหตุนี้ปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ทำใหเห็นสภาพธรรมะได้เห็นชีวิตได้ตามความเป็นจริง ว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดในการที่เกิดมาแล้วก็จะต้องตายไปแต่ละชาติจะมืดอยู่ต่อไปหรือว่าจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากเพราะแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆขณะนี้ก็รู้ยากแต่มีนะคะแน่นอนขณะใดที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสขณะนั้นคือเฉยๆเป็นเราหรือเปล่าคะต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าเวทนาขันธ์ไม่ว่าจะที่ไหนที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็เข้าใจได้เป็นธรรมะเป็นความรู้สึกและเป็นขันธ์หนึ่งคือเป็นสภาพของความรู้สึกแยกออกมาจากสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือและความต้องการนะคะตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนก็คือความสุขหรือโสมนัสที่แสวงหานะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะลืมไปเลยว่าเราต้องการอะไรแต่ต้องการสุขทั้งนั้นเลยค่ะตอนหนึ่งคืนหนาวไม่สุขใช่ไหมคะห่มผ้าต้องการอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องการสุขร้อนไปพัดต้องการอะไรหรือเปล่าคะก็ต้องการสุขค่ะชีวิตก็เต็มไปด้วยการแสวงหาเพื่อที่จะให้ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเกิดขึ้นและความรู้สึกนั้นก็ไม่เที่ยงเลยก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครพูดถึงเวทนานะคะโดยที่เขากล่าวว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์แต่เขาจะเข้าใจความรู้สึกในขณะนี้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้นะคะว่าการฟังธรรมะเนี่ยจะมีคนที่มีศรัทธาฟังด้วยความสนใจแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักตัวธรรมะกับผู้ที่มีการเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงของธรรมะที่มีจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือไม่ใช่ไปติดที่ชื่อนะคะชื่อเพียงแต่ทำให้เข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรในขณะนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่รูปเพราะว่าเป็นความรู้สึกจึงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมก็คือรูปขันธ์นะคะรูปใดๆทั้งหมดก็ตามแต่เป็นรูปขันธ์ทั้งนั้นคนที่ไม่ศึกษาโดยละเอียดนะคะแปลภาษาบาลีแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษคนที่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจว่าหมายความถึงกองทั้งที่ภาษาบาลีนะคะคนที่ได้มารู้จักธรรมะที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของครอบครองประเทศอินเดียก็มีความสนใจศึกษาภาษาบาลีมีความรู้นะคะแต่ไม่เข้าถึงธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าพอได้ยินคำว่ารูปขันธ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นกองของรูปทั้งหมดแต่ละรูปไม่ใช่หนึ่งขันธ์หนึ่งขันธ์แต่ถ้าแต่ละหนึ่งไม่ใช่ขันธ์ที่มีข้อความว่าขณะจิตหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิที่มีขันธ์ห้าจะต้องพร้อมทั้งห้าขันธ์ถ้าไปเอากองรูปมาแล้วจะพร้อมได้ยังไงมันแค่รูปเดียวที่ปรากฏใช่ไหมคะหรือว่าเวทนาขณะนั้นก็อย่างเดียวสุขจะเป็นทุกข์ไม่ได้จะเป็นโสมนัสไม่ได้จะเป็นอุเบกขาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะหนึ่งที่เป็นความรู้สึกก็คือขันจึงจะพร้อมทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนามขันสี่เกิดดับพร้อมกันไม่แยกกันเลยนี่ค่ะคือความละเอียดที่ว่าการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจตัวธรรมะมิฉะนั้นจะคลาดเคลื่อนจะเอาชื่อมาคิดและคิดว่าเข้าใจแต่ก็เข้าใจผิดถ้าไม่กล่าวว่านามขันธ์4เกิดพร้อมกันไม่มีทางที่จะไปทำให้เขาหายสงสัยได้ว่าต้องเป็นแต่ละหนึ่งเข้าใจว่าต้องเป็นกองถึงจะเป็นนามขันธ์แต่ละกองคุณอดรคิดว่าจะเข้าใจธรรมะในพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะ
4: ไม่ทั้งหมดครับอาจารย์
5: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจได้ก็คือว่าสามารถเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้จึงจะค่อยๆเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นไม่ฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงชื่อนะคะรู้ชื่อแล้วก็งงไม่มีตัวธรรมะอะไรมาปรากฏให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นแต่เพียงชื่อและเป็นแต่เพียงความคิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการฟังธรรมะเนี่ยคนที่ฟังก็มีปัญญาที่สะสมมาต่างๆกันผลก็คือว่าบางคนฟังแล้วนะคะเป็นพระอริยะบุคคลก็มีไม่เป็นก็มีแล้วก็จำแต่เพียงชื่อแล้วก็สงสัยในชื่อแล้วก็คิดเรื่องชื่อไปเรื่อยๆมีทางที่จะแจ่มแจ้งในธรรมะแล้วก็เป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นจะรู้สิ่งที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นอีกได้ไหมเมื่อชัดเจนขึ้นคำต่างๆในพระไตรปิฎกนะคะก็แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆยิ่งขึ้นอย่างขันเนี่ยก็แสดง

0: แล้วไงจะรู้ได้ไหมมีคำตอบมีคำอธิบายมากมายหลายหน้าแล้วรู้ได้ไหม
1: ก็รู้ไม่ได้
0: จะรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นแล้วก็ปัญญาไม่เจริญแล้วก็จะไปคิดถึงสิ่งซึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาจึงจะเข้าใจได้จริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพียงต้องการจะทราบคำทราบความหมายนะคะแม้แต่เพียงการระลึกถึงสภาพที่ดับกิเลสเนี่ยลองคิดดู
1: ถ้าเราไม่ศึกษามากๆเป็นผู้หูสูงแล้วก็มีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งให้สติเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: พระหูสูตรนี่รู้ชื่อหรือว่าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
1: เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
0: ค่ะถ้ามีแต่ชื่อโดยที่ไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นโมฆะเกิดใหม่ไม่ได้ยินชื่อนี้อีกแล้วต้องใช้ภาษาอื่นเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเยอรมันหรือจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะแต่ถ้าขณะนี้เข้าใจตัวธรรมะพอพูดถึงธรรมะไม่ว่าในภาษาอะไรก็รู้เลยว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี
1: ้ผมก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้อุสูนี่คือเป็นผู้ศึกษาในตำรามากแล้วรู้มาก
0: ค่ะพอตอบอย่างนี้เป็นผู้อุสูได้ยังคะต้องตอบยังไงถึงจะเป็นผู้อุสูพอรู้มากเข้าใจมากในเรื่องราวแล้วก็จะเป็นผู้อุสู
1: ก็เข้าใจสภาพธรรมะนะ
0: ต้องเข้าใจธรรมะค่ะต่อให้ใครจะบอกอีก10หน้า20หน้าก็เป็นพหูสูตรไม่ได้แม้แต่คำว่ากัลยาณปุถุชนที่เรากล่าวถึงนะคะจะเห็นได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีนะคะกัลยาณะคือดีงามขณะใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นก็ดูเขาเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กัลยาณปุถุชนเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นเสกค่ะยังไม่ถึงอเสกค่ะเพราะว่ามีความหมายสองอย่างนะคะอเสกค่ะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบแล้วนะคะดับกิเลสหมดแล้วแต่ผู้ใดก็ตามที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะยังต้องศึกษาเพื่อที่จะถึงการเป็นอเสกค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเสกบุคคลเนี่ยนะคะพระอริยะบุคคลพระโสดาบันนะคะที่เป็นโสตาปัตติมรรคจิตหนึ่งโสตาปัตติผลจิตหนึ่งสองนะเป็นคู่หนึ่งสกทาคามิมรรคจิตหนึ่งสกทาคามิผลจิตหนึ่งอีกสองเป็นสี่นะคะอนาคามิมรรคจิตหนึ่งอนาคามิผลจิตหนึ่งจากสี่เพิ่มอีกสองเป็นหกนะคะอรหัตตมรรคจิตหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเสกขะบุคคลเจ็ดนะคะและรวมกัลยาณปุถุชนอีกหนึ่งเป็นเสกขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยน่าจะมีการที่จะถึงการที่จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมไม่มีทางต่อให้จะเป็นผู้ที่ทำความดีเป็นคนดีมากมายยังไงก็ตามนะคะก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้ค่ะยังมีการไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏและยึดถือว่ายังมีเราดีก็คือเราผิดและถูกถ้ายังคงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราไม่ใช่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทำไมจึงรวมกัลยาณปุถุชนซึ่งเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ถึงความเป็นพระอริยะแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ตามซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยนะคะเพียงแค่เป็นคนดีก็จะเป็นเสกขะบุคคลเป็นคนดีเพราะว่ากุศลจิตเกิดแต่ไม่ใช่เสกขะบุคคลเพราะเหตุว่าไม่มีความรู้ที่จะเริ่มศึกษาจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นการใช้คำในพระไตรปิฎกเนี่ยก็กว้างขวางนะคะแล้วแต่ความหมายที่กว้างหรือแคบแต่ว่าถ้าเสกขะบุคคลรวมกัลยาณปุถุชนก็ต้องหมายเฉพาะกัลยาณปุถุชนที่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ศึกษาเพื่อที่จะถึงความเป็นพระอริยะไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพหูสูตรโดยที่ว่าไม่รู้จักตัวธรรมะไม่เข้าใจหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะเป็นไปไม่ได้ปริยัตินะคะการศึกษาอะไรเข้าใจอะไรต้องรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่มีโดยละเอียดว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นโดยที่บุคคลนั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เขามีการที่จะสามารถไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังละเอียดเท่าที่ปัญญาขั้นปริยัติสามารถ

0: จะไตร่ตรองได้แต่ยังไม่ใช่การที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าฟังชื่อสติแล้วคิดว่าสติเป็นเจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกแน่นอนจะเป็นอกุศลไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าสติเจตสิกเกิดกับจิตกี่ประเภทสามารถที่จะจำได้แต่ว่าไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะต่างกับสติอย่างไรเพราะว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นตัวธรรมะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเขาเนี่ยเขาแปลได้แต่ว่าเมื่อสติสัมปชัญญะไม่เกิดเขาสามารถจะรู้ไหมว่าสติสัมปชัญญะมีลักษณะยังไงเพราะเหตุว่าการที่จะเป็นสติสัมปชัญญะนะคะก็คือเมื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและเพียงรู้ว่าขณะนี้เพียงธรรมะบอกเด็กนักเรียนค่ะเสียงมีจริงๆเป็นธรรมะถ้าไม่มีจิตที่ได้ยินไม่มีสภาพได้ยินนะคะเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินต้องต่างจากเสียงได้ยินเป็นนามธรรมแค่นี้ค่ะคนนั้นสามารถที่จะเกิดสติสัมปชัญญะได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะกล่าวว่าปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษาแต่ต้องเป็นตัวธรรมะไม่ใช่ว่าคุณอุดรคะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามธรรม
1: เป็นรูปธรรม
0: และสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเป็นอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะ
1: มีจริง
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
1: เป็นจิต
0: เป็นขันธ์อะไรเป็นเวทนาขันธ์หรือสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์หรืออะไรเป็นวิญญาณขันธ์รับรู้สติสัมปชัญญะเกิดได้ไหม
1: เกิดได
0: ้เกิดแล้วหรือยัง
1: ยังไม่เกิด
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงจิตหมายถึงสภาพที่รู้แจ้งกราบท่านอาจารย์ช่วยขยายสภาวะลักษณะของสภาพที่รู้แจ้ง
0: คุณสุมิตราเห็นสีแดงไหมคะเห็นสีชมพูไหมคะเห็นสีชมพูปนแดงแดงไหมคะและเห็นสีชมพูปนส้มส้มไหมคะแล้วก็เห็นสีชมพูปนม่วงม่วงไหมคะเห็นสีชมพูแก่จนกระทั่งถึงสีชมพูอ่อนจางแต่ก็ยังคงเป็นสีชมพูหรือเปล่าใครเห็นแจ้งว่านี่ไม่ใช่นั่น
2: จิต
0: ค่ะเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ลักษณะของเพชรแท้เพชรเทียมได้ไหมคะเห็นแจ้งแต่ไม่ได้จำนะคะถ้าจำเป็นสัญญาเจตสิกแต่ตัวที่รู้แจ้งความเป็นสภาพธรรมะนั้นๆที่ต่างกันนั่นเป็นลักษณะของจิต
2: และทีนี้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกับจิตที่สูดเห็นสีนี่แหละค่ะเจตสิกนั้นจะไม่รู้แจ้ง
0: เจตสิกแต่ละเจตสิกนะคะรู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของจิตทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆ อย่างผัสสะเจตสิกนี่ค่ะไม่ใช่รู้ไม่ใช่ไม่รู้อารมณ์นะคะการกระทบกันของของแข็งแก้วน้ำกับโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ผัสสะเจตสิกเจตสิกต้องเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตรู้สิ่งใดเพราะผัสสะเจตสิกทำกิจกระทบสิ่งนั้นเกิดพร้อมจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่คือความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมนะคะซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทค่ะแต่ว่าต่างกันทั้ง7จะรวมเป็น1ไม่ได้เลยแต่ว่าแม้แต่1ก็หลากหลายมากผัสสะขณะนี้กระทบนิพพานหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นผัสสะขณะนี้กับผัสสะที่กระทบนิพพานต่างกันไหมก็ต้องต่างกันนี่คือแม้แต่เจตสิกเดียวนะคะก็ยังมีความหลากหลายตามระดับท่านของสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันด้วยแต่สภาพจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นค่ะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งนิพพานปัญญามีหน้าที่เห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะรู้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสัญญาเจตสิกจำถ้าไม่จำจะไม่มีการที่จะรู้ระลึกได้นะคะปัจเจเวขณะญาณในสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเพิ่งหมดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งไม่ใช่เราเลยนะคะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอภิธรรมะค่ะ คือความละเอียดยิ่งความลึกซึ้งยิ่งของธรรมะเพื่อที่จะอนุเคราะห์ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะในชาตินั้นให้มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังโดยละเอียดในความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งเป็นแต่ละปัจจัยแต่ละฐานะของปัจจัยนั้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วคิดดูนะคะเร็วแสนเร็วก็เกิดขึ้นชั่วครู่แล้วก็ดับไปหมดแต่ก็มีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นจะเป็นเราได้ไหมคะและเป็นพหูสุดได้ไหมรู้แค่นี้จำชื่อใช่ไหมคะ7 เจตสิกนี่คล่องหรือยังคะชื่อหรือไม่จำเป็นเลยที่จะต้องคล่องเพราะว่าไม่ได้ปรากฏแต่จากการฟังเนี่ยก็เริ่มเข้าใจความต่างของเจตสิกทั้ง7ได้
2: เราจะอธิบายกับคนที่เขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่เริ่มจะสนใจนะคะว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามีชาตินี้ชาติหน้าอะไรเงี้ยจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ยังไง
0: ชาตินี้มีเห็นแล้วก็เห็นเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ว่าชาติไหนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นมีปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงชาติไหนได้ไหมคะเพราะว่าการเกิดและตายแต่ละชาติเป็นสัมมุติมรณะการตายที่เราบอกว่าคนนี้เกิดและตายเนี่ยนะคะเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงบอกว่าคนนี้ตายแต่จิตที่ดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้สภาพความเป็นธรรมะคือจิตเนี่ยนะคะเป็นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะใครจะไปดับธาตุรู้ซึ่งเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดเพราะว่าเป็นลักษณะของธาตุนั้นเป็นธาตุที่มีปัจจัยอย่างนั้นคือทันทีที่ล่วงขณะของพังคขณะคือดับไม่กลับอีกก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อพร้อมเจตสิกเพราะฉะนั้นจะไปให้ใครเชื่ออะไรคิดอะไรเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงสภาพธรรมะก็เพียงแต่ไม่ให้ความรู้ความเข้าใจเขาเขาเชื่อเพราะเราพูดแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องสภาพธรรมะถ้ามีคนบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนนั้นพูดเขาก็เชื่อพออีกคนหนึ่งพูดคนนี้ก็น่าเชื่อเหมือนกันก็เชื่อว่ามีอย่างนี้ค่ะก็เลื่อนลอยไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแต่เพียงความคิดความเชื่อซึ่งไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนะคะถ้าเขาสามารถจะเข้าใจได้อย่างจิตเนี่ยค่ะก็ถามเขาว่าจิตมีหรือเปล่าเขามีจิตหรือเปล่าเริ่มจากขณะนี้เลยค่ะแล้วจิตเป็นยังไงตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ขณะโกรธกับขณะมีเมตตาเป็นจิตเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ตอบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างส่วนใหญ่นะคะคนเข้าใจว่าจิตที่เกิดจะไปดับตอนตายเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจไว้อย่างนั้นนั่นก็เป็นการคิดอย่างหยาบๆไม่ใช่คิดละเอียดเพราะว่าไม่ใช่การรู้สภาพธรรมะเพราะไม่ได้ฟังผู้ที่ตรัสรู้สภาพธรรมะสมัยนี้คนที่ไม่นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีนะคะเขาบอกว่าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระไตรปิฎกก็เขียนกันขึ้นมาแล้วแต่ใครจะเขียนก็ต่างคนต่างคิดตามการสะสมนะคะถ้าไม่เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แสดงธรรมะอย่างนี้จะสงสัยไหมว่ารู้ได้ยังไงจึงได้แสดงอย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงๆตรัสรู้จริงๆสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆโดยละเอียดด้วย
3: อาจารย์ครับในอรรถกถาท่านมีข้อความที่ว่าผู้ที่ทรงปริยัติที่จะไม่พ้นจากทุกข์ย่อมไม่มีในที่นี้ก็ต้องหมายถึงทรงด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ฉะนั้นจะไม่สามารถที่ทำให้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องถ้าไม่ใช่ปริยัติจริงๆจะไม่ทำให้ถึงกิจญาณหรือว่าปฏิปติและปฏิเวทะเพราะว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าปริยัตินั้นไม่ทำให้ปฏิบัติเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปริยัติน่าจะกล่าวว่ารอบรู้ก็ไม่ได้เพราะไม่เกื้อกูลต่อการที่จะให้ปฏิปฏิเกิดจนกระทั่งเป็นปฏิเวทา
3: การศึกษาหรือชีวิตจริงๆของผู้ที่ศึกษานะครับดูเหมือนว่าจะแยกยากพอสมควรในเรื่องของปริยัติที่จะให้รู้ตัวธรรมะจริงๆกับการ ยินดีในเรื่องราวหรือตัวเลขอะไรทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนว่าใกล้กันมากพอสมควร
0: การศึกษายุคนี้กับยุคก่อนนั้นต่างกันนะคะยุคก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงเริ่มจากจิต89เจตสิก52รูป28แล้วก็เป็นปริเฉดแต่สภาพธรรมะที่กำลังมีนะคะเมื่อกล่าวถึงแล้วคนสามารถจะเข้าใจได้ไหมนี่คือการเริ่มต้นนะคะเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงๆค่ะและถ้ามีความเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจต่อไปอีกได้เมื่อมีการฟังขณะใดก็ตามนะคะเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วเข้าใจลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะประโยชน์มากกว่ากันใช่ไหมคะมากกว่านึกถึงชื่อเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าตัวจริงของธรรมะไม่มีชื่อเลยมีแต่เฉพาะลักษณะแท้ๆที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่กำลังรู้ลักษณะแล้วเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดแล้วก็หมดไปอย่างนั้นก็จะมีประโยชน์นะคะมิฉะนั้นก็อาจจะพยายามไปนึกถึงชื่อและก็เลยขณะที่นึกถึงชื่อนะคะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นเรื่องของความละเอียดนะคะที่จะต้องมีความเข้าใจ
4: ต้องศึกษาอย่างอื่นไปอีกนะครับแค่นี้ไม่พอก็ต้องศึกษาไปแต่ว่าก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงตราบใดที่ยังไม่สติเกิดและรู้สภาพธรรมะ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จึงเป็นปัญญาการจำชื่อเป็นปัญญาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจธรรมะเป็นปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องขณะที่ฟังเรื่องของจิตรู้ว่าจิตเป็นธรรมะเจตสิกเป็นธรรมะขันธ์เป็นธรรมะธาตุเป็นธรรมะอายตนะเป็นธรรมะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีว่าจะใช้คำว่าอะไรก็ตามไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเลยจะใช้คำว่าธาตุก็ได้นะคะธาตุแข็งธาตุอ่อนจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้จะเรียกชื่อต่างๆก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและสามารถจะรู้ว่าการฟังมีประโยชน์คือสามารถทำให้เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏอันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์จริงๆแต่ถ้าการฟังไม่สามารถที่จะทำให้ระลึกได้ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะเพียงแต่ฟังแล้วก็จับ
5: ท่านใจครับตอนนี้ก็มีเจตสิกที่ปรากฏกับผมสองดวงครับคือทีนะกมิทะครับแต่ปรากฏว่าเป็นผมมันง่วงเป็นผมท้อแท้ถดถอยก็ยังไม่ชื่อว่ารู้ธรรมะใช่ไหมอาจารย
0: ์ศึกษาอย่างนั้นทำให้คุณนิพัทธ์เรียกชื่อนึกถึงชื่อแต่ตัวทีนะจริงๆมิทะจริงๆเป็นอย่างไรเพราะว่าเกิดพร้อมกันไม่แยกกันเลยจะไม่มีทีนะเกิดโดยไม่มีมิทธะจะไม่มีมิทธะเกิดโดยไม่มีทีนะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ามีเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สามารถรู้ความต่างของทีนะและมิทธะแต่ถ้ายังไม่รู้ความต่างของทีนะมิทธะก็จำแล้วก็เรียกชื่อแล้วก็ไม่รู้อันไหนเป็นทีนะมิทธะเพราะว่าเกิดพร้อมกันนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าปัญญาจริงๆต้องเริ่มตามลำดับค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะลักษณะนั้นก็ต้องเป็นเราแล้วก็จำชื่อได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความต่างที่เป็นลักษณะแต่ว่าจำความหมายที่ต่างได้
3: เดี๋ยวอาจารย์ครับในบางตัวอย่างนะครับในขณะที่เรียนหรือฟังตรงนั้นนี่นะครับหรือทรงจำก็ตามเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้แทงตลอดแต่ในภายหลังเนี่ยดูเหมือนว่าการเรียนด้วยความเคารพด้วยศรัทธาดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในภายหลังได้อย่างนี้นี่จะขัดแย้งกันหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
0: ก่อนที่จะมาที่นี่นะคะวันเสาร์เราเรียนพระสูตรเรื่องอะไร
3: เรื่องเทศนาสูตร
0: เรื่องอะไรคะข้อความ
3: ก็เทศนาสองประเภทคือเห็นบาปด้วยความเป็นบาปและก็ละบาป
0: ค่ะและวันนี้เห็นหรือยังเห็นบ้างไหม
3: ค
0: ่ะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะฮะวันหนึ่งก็ระลึกได้แต่ถ้าเป็นความจำเท่านั้นเนี่ยค่ะจำได้ว่าเมื่อวันก่อนเรียนเรื่องนี้เรื่องเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วก็ เมื่อเห็นแล้วก็ละแต่ก็ยังไม่มีทั้งสองอย่างเพราะว่าต้องมีความละเอียดที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะชื่อและคำที่ว่าเห็นบาปว่าเป็นบาปอยู่ที่ไหนและมีทางที่จะเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเกื้อกูลนะคะก็คือฟังแล้วก็เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะจำพระสูตรที่ทุกอาทิตย์เราก็ผ่านนะคะแต่ว่าจากการฟังเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไหนหรือพระอภิธรรมชื่อเจตสิก52หรืออะไรก็ตามแต่นะคะจุดประสงค์ก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยากจะรู้มนสิการะเจตสิกหรือว่าอยากจะรู้สัญญาเจตสิกหรืออยากจะรู้ชีวิตติณฑริยะเจตสิกนั่นแหละค่ะคือผลของการฟังฟังแล้วอยากไม่ใช่ฟังแล้วละความติดข้องเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการตั้งต้นก็ผิดฟังเพราะว่าอยากจะรู้กับฟังเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: อาจารย์ก็คือเนื่องจากว่าพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่ยากและก็ละเอียดลึกซึ้งไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือรู้ได้เพียงฟังครั้งสองครั้งหรือปีสองปีหรือชาติสองชาติครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการฟังแม้เล็กน้อยดูเหมือนว่าจะไม่เปล่าประโยชน์ครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าเข้าใจไม่ใช่เพียงจำคุณเผชิญก็คงจะได้ยินคนอื่นนะคะที่ผ่านสูตรนี้แล้วบอกว่าพระธรรมนี้ไม่ยากสูตรนี้ก็ไม่ยากแค่เห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วก็ละเสียสอนแค่นี้เอง
3: อย่างนี้ก็เข้าใจไม่ถูกครับเข้าใจผิด
0: ฉะนั้นต้องเป็นเรื่องเข้าใจค่ะ
6: แต่ทีนี้นะครับท่านอาจารย์ที่อีกประเด็นหนึ่งคือแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็น้อมไปที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่เนื่องจากยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทก็เป็นไปได้ที่พืชเชื้อของกิเลสความสำคัญตนเป็นต้นเนี่ยครับหรือความเห็นผิดอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ท่านถึงแสดงปริยัติเป็น3ครับท่านอาจารย์ที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอลักขัตถูปริยัติก็มีอันนี้หมายความว่าไม่เป็นปริยัติหรือเป็นปริยัติแล้วแต่อำนาจของกิเลสที่สะสมมาเนี่ยยังเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผิดทางครับท่านอาจารย
0: ์อลักขัตถูปมะปริยัติเนี่ยนะคะมีจริงๆหรือเปล่าต้องมีจริงถ้าไม่มีไม่แสดงไว้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าไม่ใช่คนอื่นเป็นคนอื่นเป็นรู้สึกไปบอกเขาง่ายๆนะคะว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นแต่ว่าสำหรับเราเองเราเป็นหรือเปล่าถ้าขณะใดนะคะศึกษาไม่ใช่เพื่อการละเพราะรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยทุกคำเพื่อละความติดข้องละความไม่รู้ละทุกอย่างที่เป็นฝ่ายอกุศลจนถึงที่สุดคือละทั้งกุศลด้วยเพราะเหตุว่ากุศลก็ยังเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นก็แสดงความละเอียดนะคะว่าแม้อกุศลก็ไม่ได้คิดที่จะละในขณะที่ฟังเพียงต้องการที่จะรู้มากๆ
6: อันนี้จริงๆก็คือไม่เป็นปริยัติ
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับตนเองฟังแล้วก็มานะเพิ่มขึ้นความต้องการที่จะรู้มากๆเพื่อเป็นผู้รู้กว่าไม่ใช่เพื่อการขัดเกลาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมจริงๆเป็นผู้ที่อ่อนน้อมนอบน้อมต่อการที่ทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งคุณค่ามหาศาลแต่ละคำแล้วเราจะไม่ฟังเพื่อการละคลายอกุศลละความไม่รู้หรือทำไมจะศึกษาเพื่อต้องการจะเก่งจะเด่นจะดีจะดังจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะผู้นั้นก็ปลอดภัยหมายความว่าเริ่มรู้จักตัวเองและพระธรรมที่ทรงแสดงก็จะเกื้อกูลทุกขณะเห็นบาปว่าเป็นบาปคิดดูค่ะเรามีความรักมีความชังมีความผูกโกรธมีความไม่อภัยมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไปรู้อื่นนะคะแต่ให้รู้ตัวเองเพื่อที่จะเห็นโทษของบาป แล้วจึงจะละด้วยความที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยคิดเท่านั้นเองเพราะว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธาตุที่มีจริงๆสามารถกระทบจักขุประสาทะไม่ใช่คนไปกระทบจักขุประสาทะแต่ธาตุชนิดนี้นะคะสามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วดับไปแล้วก็มีความคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นความพยาบาทเป็นการไม่อภัยต่างๆโทษอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กิเลสของตัวเองเห็นไหมว่าบาปเป็นบาปคือการศึกษาธรรมะต้องเพื่อประโยชน์จริงๆนะคะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมพร้อมที่จะรับคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการขัดเกลามิฉะนั้นก็เป็นอื่นตามกำลังของกิเลสที่สะสมมาซึ่งก็เป็นโทษด้วย
6: ครับอาจารย์ครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติมีความเข้าใจในขั้นการฟังเป็นปัญญามีปัญญาในขั้นพิจารณาไตรตรองที่เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้เป็นนิสรณปริยัติเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเป็นโทษหรือว่าออกไปจากข่ายของพระธรรมเลยเพราะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างที่ว่าผู้ที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นไม่มีเพราะในขณะที่เข้าใจแม้ขั้นการฟังการพิจารณาแม้ไม่ใช่ขณะที่สติเกิดเพราะว่าขณะที่เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็ยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเกิดสลับกันในขณะนั้นเป็นปัญญาขั้นเข้าใจปริยัติแต่ว่าเป็นปัญญาที่เป็นพื้นของการที่จะเป็นไปเพื่อการละคลายก็จะต้องนำไปสู่การดับกิเลสใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไตรตรองสังขารขันธ์มีเจตสิก50นะคะทรงแสดงโดยละเอียดว่าเป็นสังขารขันธ์เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่ไปปรุงแต่งเหมือนกับช่างตัดเสื้อจะตัดแบบไหนก็ได้ให้จิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่อาศัยการฟังธรรมะและเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้ว่าเราจะไม่สามารถรู้การเป็นไปการสะสมของสังขารขันธ์แต่ละครั้งที่ได้ฟังหรือว่าสภาพธรรมะที่มีนะคะแล้วก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างหลากหลายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสังขารขันธ์อย่างไรจนกว่าสภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นอย่างคนที่ฟังธรรมะนะคะแต่ก่อนก็เป็นคนที่โกรธมันก่อนหม่อมบงกตวิยาก็พูดถึงเรื่องโกรธใช่ไหมคะแต่ระลึกได้ว่าไม่มีตัวตนเห็นไหมคะสังขารขันธ์ค่ะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยจะเกิดการระลึกได้ไหมหรือจะให้เลือกระลึกว่าตอนเนี้ยให้สังขารขันธ์เกิดให้นึกให้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจการเป็นไปของสังขารขันธ์ซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นผู้ที่ตรงฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาเพื่อละคลายด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตามมีตามได้หรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็คือว่าสังขารขันธ์ยังไม่ได้ปรุงแต่งพอที่จะเป็นอย่างนั้นพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจชอบหรือไม่ชอบหรือเดือดร้อนหรือเปล่าถึงระดับไหนระดับที่ต้องเอ่ยเป็นวาจาหรือแสดงกิริยาอาการหรือเปล่านี่ก็เป็นความเป็นไปของสังขารขันธ์ทั้งหมดนะคะซึ่งบุคคลนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากที่เคยเป็นอย่างหนึ่งนะคะก็มีการเป็นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเพราะศรัทธาเพราะอโลภะเพราะอโทสะเพราะว่าขณะนั้นเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดที่เกิดพร้อมกันทำกิจในขณะนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉดยังเต็มค่ะแต่ว่าฉันทะอัธยาศัยของแต่ละคนก็ต่างๆกันไปจนกระทั่งทำให้สามารถที่จะเห็นความเป็นบุคคลต่างๆฉันทะต่างๆได้ซึ่งเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแทนที่จะโกรธหรือไม่พอใจหรือไม่อภัยนะคะก็รู้ว่าก็เป็นธรรมะที่เป็นอย่างนั้นตามการสะสมนี่ก็คือการที่ได้ประโยชน์จากการเข้าใจธรรมะแล้วก็ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าไม่ไปทำให้มีความสำคัญตนหรือว่าแทนที่จะละก็กลับเป็นการเพิ่มความเป็นตัวตนยิ่งขึ้น
7: ครับท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องฟังไม่ต้องอ่านไม่ต้องศึกษาเพียงแต่ต้องการจะให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ฟังว่าการเรียนธรรมะการฟังธรรมะต้องไม่เผินต้องไม่ทำด้วยความต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะรู้มากกว่าคนอื่นซึ่งก็เป็นไปด้วยกิเลสแล้วก็จะทำให้การเรียนการฟังธรรมะไปติดอยู่ที่ชื่อบัญญัติถ้อยคำภาษาจนทิ้งสาระของปริยัติคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องในธรรมะต่างๆตรงตามสภาพที่เป็นจริงในขณะที่ธรรมะเหล่านั้นเกิดปรากฏให้เห็นแล้วถ้าจะอ้างคำว่าผู้ทรงปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เป็นไม่มีนั้นเนี่ยก็ต้องหมายความว่าต้องได้ฟังและศึกษาปริยัติธรรมอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจในเนื้อแท้ของตัวธรรมะนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ทรงปริยัติ
0: ฉะนั้นแต่ละคนก็รู้จักตัวเองใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้ายังไม่รู้ก็คือว่าจะไม่ได้ประโยชน์แน่แต่ถ้าฟังเพื่อที่จะได้ละอกุศลละความไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทะสนใจอยากรู้ทำไมสนใจอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทะคะและธรรมะเดี๋ยวนี้รู้หรือยังก็คือการข้ามขั้นแล้วคิดหรือว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ตัวธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาเนี่ยค่ะพูดได้แต่เวลานี้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ต่างกับขณะที่สามารถรู้จนแทงตลอดซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ยิ่งขึ้นจนละคลายจนแทงตลอดนั่นคือปัญญาค่ะไม่ใช่ความไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ไม่รู้ก็คือที่เราใช้คำว่าอวิชชาแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าอวิชชาเมื่อไหร่เพราะขณะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราจะต้องไปสนใจเป็นพิเศษโดยไม่มีความรู้ขั้นต้นตามลำดับพอพูดถึงเรื่องปัฏฐานบางคนก็อยากรู้โดยละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่ใช่เสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมถ้าไม่ใช่เสียงนะคะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้เฉพาะเสียงไม่รู้อย่างอื่นเลยแค่นี้เองค่ะเกิดมาทำงานแต่ละวันก็คือว่าเกิดขึ้นมาได้ยินเสียงถ้าฟังอย่างนี้นะคะก็เริ่มที่จะคลายความเป็นเราเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกขณะที่ได้ยินถ้าสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาศัยเสียงเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะใส่ชื่อว่าเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยถ้าเราเข้าใจตัวธรรมะนะคะชื่อทั้งหลายเราสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆไม่ใช่ไปจำชื่อท่องชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆและขณะนี้นะคะก็คือจิตจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้เลยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ก็ครอบคลุมไปหมดทั้งไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรความจริงต้องเป็นความจริงค่ะคือจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จิตรู้ก็เป็นอารมณปัจจัยคือเป็นปัจจัยให้จิตเกิดโดยเป็นอารมณ์เท่านั้นเองปัจจัยอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างจิตกับเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยไม่ใช่นามธรรมกับรูปธรรมเลยเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้แต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉันถึงแม้ว่าเป็นจิตและเจตสิกแต่ก็เป็นสภาพรู้ด้วยกันจึงแยกจากกันไม่ได้เข้ากันได้สนิทเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกล่าวได้ว่าเจตสิกก็เกิดในจิต คือเกิดร่วมกันพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมปยุตตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้รูปเป็นสัมปยุตตปัจจัยได้ไหมไม่ได้แม้เกิดพร้อมกันแต่ไม่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัยแต่เกิดพร้อมกันจึงเป็นสหชาตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เข้าใจสิ่งที่คิดว่าเข้าใจยากนะคะแต่เพราะเหตุว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับจึงเข้าใจได้แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะตามลำดับจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยก็ติดขัดไปหมดทุกคำและบางคนก็อาจจะคิดเองซึ่งก็ไม่ถูก
6: ใช่ครับถ้าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่มีการศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ประมาทแม้เพื่อเชื้อกิเลสจะมีอยู่แต่ว่าความรู้ขั้นระลึกและความรู้ในขั้นปริยัติที่สะสมสลับกันเนี่ยครับก็เป็นไปเพื่อที่จะละคลายกิเลสที่มีอยู่แต่ว่าขึ้นกับระดับของความรู้ปริยัตินั้นด้วยหรือเปล่าอย่างไรครับอาจารย
0: ์ถ้าใช้คำว่าปริยัตินะคะไม่ใช่ปฏิบัติถูกไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจซึ่งเป็นปริยัติปฏิบัติก็เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจจริงๆมั่นคงว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏได้หกทางเดี๋ยวนี้เองได้ไหมถ้ามีความมั่นใจนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ก็ฟังให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ไปคิดว่าแล้วสติล่ะแล้วเมื่อไหร่สติจะเกิดนั่นคือโลภะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยค่ะหวังให้สติเกิดด้วยความเป็นเราไม่ใช่ปัญญาที่รู้ว่านะคะแม้สติก็เป็นอนัตตาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาสติไม่เกิดจะเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเป็นปัจจัยให้สติสามารถเกิดได้แต่ว่าพอเดือดร้อนนะคะก็ไม่เป็นปัจจัยให้สติเกิดก็กั้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นเราที่ตั้งกฎเกณฑ์เลือกที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือปิดกั้นการเกิดขึ้นของสัมมาสติด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ปริยัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆในคำแรกนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทิ้งไปเลยมีตัวตนเข้ามาแล้วก็มีความต้องการลืมความหมายของธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ฟังต้องเข้าใจยิ่งขึ้นในความเป็นอนัตตาด้วย
8: จะถามในภาษาอังกฤษนะคะ Can you explain the way the 24 conditions describe the connections ปฏิจจสมุปาทะ
0: จะรู้ทั้งหมดหรือค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้ารู้อะไรรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสิ่งนั้นนะคะและพอได้ยินได้ฟังก็ค่อยๆเข้าใจจริงๆรู้จริงๆในสิ่งนั้นความเข้าใจจริงๆก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเพียง24ปัจจัยโดยนัยยะของปฏิจจสมุปาทะนะคะเราไม่ได้เข้าใจทีละปัจจัยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเราก็จะลืมเพราะเราเพียงจำด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะกล่าวถึงปัจจัย24กล่าวถึงปัจจัยเดี๋ยวนี้ทีละกี่ปัจจัยก็ตามแต่อย่างเมื่อกี้นี้นะคะกล่าวถึงอารมณปัจจัยชัดเจนแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนความเห็นเป็นอย่างอื่นนะคะบัญญัติความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าความเข้าใจของเรามั่นคงในคำที่เราได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเสียงเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเป็นเมื่อไหร่คะเสียงเกิดระดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอารมณปัจจัยเมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นอารมณปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดถ้ามีปัจจัยต้องมีปัจจยุบันคือมีธรรมะที่เป็นเหตุก็ต้องมีธรรมะซึ่งเกิดจากเหตุนั้นซึ่งเป็นผลของเหตุนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นผลไม่เกิดเราจะบอกว่านี่เป็นปัจจัยได้ไหมก็ไม่ได้เวลาที่พูดถึงปัจจัยและไม่พูดถึงปัจจยุบันคือธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องพูดว่าปัจจัยก็คือขณะนั้นต้องมีปัจจยุบันซึ่งเป็นผลของปัจจัยนั้นจึงจะกล่าวได้ว่าธรรมะนั้นเป็นปัจจัย เสียงที่เกิดระดับไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีจิตได้ยินเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหรือเปล่าคะจะไปเป็นปัจจัยกับอะไรเห็นไหมคะโดยเหตุโดยผลแต่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นต่างหากล่ะเสียงนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินนี่ก็ปัจจัยหนึ่งนะคะคืออารมณปัจจัยมีเหตุปัจจัยมีอะไรอีกพูดถึงปัจจัยที่มีทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ครบค่ะ24แต่ต้องไม่ใช่รู้โดยที่ปัจจัยนั้นไม่มีในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ที่พอจะเข้าใจได้ที่เราได้ยินตั้งแต่ต้นก็คือว่าจิตเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพียงแค่นี้ค่ะก็หลายปัจจัยละสหชาตปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยอัตถิปัจจัยก็แล้วแต่ยังไม่จำเป็นต้องพูดชื่อก็ได้แต่ว่าเข้าใจซะก่อนนะคะแล้วชื่อก็ตามมาทีหลังซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องมีปัจจัยนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะกล่าวถึงชื่อหรือไม่กล่าวถึงชื่อเท่านั้นเอง
1: พอดีมีสายธรรมะเขาถามผมนะมานะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเกิดขณะที่เป็นวิถีจิตทางปัจจทวารและมโนทวารเนี่ยเกิดทั้งสองวิธีได้หรือเปล่าครับอาจารย
0: ์กุศลและจิตเกิดได้กี่ทวารคนถามต้องรู้ไม่รู้ถามไม่ได้มีทวารหกทวารแล้วมาถามอย่างเนี้ยก็ต้องรู้ใช่ไหมคะไม่รู้จะถามได้ยังไง
1: กุศลก็เกิดได้ทุกทวารนะอาจารย
0: ์นักกุศลญาณสัมปยุตเกิดได้กี่ทวาร
1: ก็ทั้งหกทวารกัน
0: น่าสงสัยอะไร
1: สงสัยว่าสติเกิดขนาดที่ทางมันจัดทวารได้หรือเปล่า
0: สติเกิดกับอกุศลจิตได้ไหมสติต้องเกิดกับจิตประเภทไหนคะ
1: กุศลจิต
0: กุศลจิตเกิดได้กี่ทวาร
1: หกทวาร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดได้กี่ทวาร
1: หกทวารกัน
0: ค่ะแล้วสงสัยอะไรได้ยินทวารแต่ยังไม่รู้จักทวารพอได้ยินปัญจทวารมโนทวารก็ไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจักขุทวารหรือมโนทวารเพราะว่าเกิดสืบต่อเร็วทันทีค่ะมีภวังคจิตขั้นแล้วก็มีการรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารรู้นั่นแหละอย่างเดียวกันเลยใครแยกได้และถ้าปัญญาเกิดทางมโนทวารจะไม่ให้ปัญญาเกิดทางปัญจทวารหรือเอาอะไรไปหยุดมิฉะนั้นก็กลายเป็นมโนทวารมีสติปัฏฐานจักขุทวารไม่มีปัญญาพอมาเป็นมโนทวารก็มีปัญญาพอไปถึงปัญจทวารก็ไม่มีปัญญาขณะนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตรงตามที่ได้ศึกษาหรือเปล่าและที่ศึกษาหมายความถึงอะไร
1: หมายถึงศึกษาแต่เรื่องราว
0: แล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วกลับจะไปเปลี่ยนไม่ให้กุศลจิตเกิดทางปัญจทวาร
9: อยากจะเรียนถามว่าเคยได้ฟังมาว่าวิปัสสนาญาณนี้เกิดทางมโนทวารใช่ไหมครับ
0: ปัญญาที่แทงตลอดความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะนี้มีเห็นแล้วก็ต้องมีชวนะคือกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์รู้ไหมคะทางปัญจทวารมีแล้วค่ะรู้หรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาไม่ใช่อวิชชาต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าโลภะก็เกิดได้หกทวารโทสะก็เกิดได้หกทวารโมหะก็เกิดได้หกทวารกุศลก็เกิดได้หกทวารกุศลญาณสัมปยุตก็เกิดได้หกทวารที่เป็นวิปัสสนาญาณที่กล่าวว่าเป็นทางมโนทวารเพราะเหตุว่าทางมโนทวารเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่รับอารมณ์ทุกอารมณ์ต่อเพราะฉะนั้นลักษณะของมโนทวารปรากฏว่าสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ซึ่งก็แสดงเห็นว่าก่อนที่อารมณ์นั้นจะปรากฏกับมโนทวารต้องมีปัญจทวารก่อนแต่เหมือนขณะนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปัญญาคือขณะนั้นนะคะมโนทวารสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอย่างแล้วก็ต้องมีชวนวิถีของทางปัญจทวารด้วยแต่ว่าสภาพของมโนทวารที่สามารถที่จะรู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมขณะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นมีนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะความรู้ชัดของรูปธรรมไม่ใช่เฉพาะทางมโนทวารมิฉะนั้นแล้วทางปัญจทวารจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นความรู้ชัดในรูปธรรมแต่สำหรับปัญจทวารนั้นไม่รู้นามธรรมด้วยเหตุนี้นะคะมโนทวารจึงสามารถที่จะ รู้ชัดในทั้งนามธรรมและรูปธรรมด้วยซึ่งทางปัญจทวารไม่สามารถที่จะรู้นามธรรมได้เลย
9: ถ้าสติเกิดในขั้นปัญจทวารนี้ช่วยให้ละคลายได้ไหมครับ
0: เวลานี้สติเกิดและรู้มัธวันไหนเวลาที่รู้ชัดในรูปธรรมรู้ไหมคะว่าต้องมีสติด้วยกับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมแต่ละรูปซึ่งต่างกับนามธรรมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะไปบอกไปกล่าวไปคิดว่าจะต้องทางนี้ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทางนั้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าความจริงควรจะเป็นยังไงความจริงควรเว้นทางปัญจทวารไม่ให้มีปัญญาไม่ให้รู้ลักษณะของรูปหรือเปล่าในเมื่อเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เป็นการคิดนะคะคิดเองไม่มีทางที่จะถูกได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนและปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดก็ต้องตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าจะสามารถรู้ได้ระดับไหนตามกำลังของแต่ละบุคคลที่สะสมมาแต่สำหรับญาณนะที่จะรู้ชัดนะคะเพราะเหตุว่ารู้ชัดทั้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องเป็นการประจักษ์ลักษณะของมโนทวารวิถีไม่มีความสงสัยในมโนทวารวิถีเลยขณะนี้เหมือนไม่มีมโนทวารวิถีมีแต่จักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีแม้มโนทวารที่คิดเรื่องราวก็ไม่เห็นปรากฏเพราะว่าทางตาก็ยังเห็นอยู่ไม่ดับไปเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือต่างกับขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณ
1: ที่อาจารย์กล่าวว่าเกิดทางมโนทวารนี่หมายถึงว่ามโนทวารนั้นเกิดต่อจากปัญจทวารแล้วมโนทวารนั้นก็รู้ชัดในสภาพของรูปธรรมที่ปรากฏ
0: มโนทวารรู้อะไรคะขณะนั้น
1: รู้อย่างเช่นการเห็นอย่างเงี้ยมโนทวารก็รู้การเห็นด้วย
0: รู้การเห็นต้องเป็นนามธรรมค่ะรู้สภาพรู้ต้องเป็น
1: สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องมีปัญจทวารก่อนหรือเปล่า
1: ต้องมีปัญจทวาร
0: ครับแล้วแยกกันได้ไหมปกติเดี๋ยวนี้บอกมันสิคะว่าขณะไหนเป็นทางจักขุทวารขณะไหนเป็นทางมโนทวารเพราะความรวดเร็วค่ะความรวดเร็วของการเกิดดับของธรรมะเนี่ยนะคะไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้เลยทำให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลยเหมือนมายากลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอยู่ในโลกของความไม่รู้ระดับไหนไม่รู้แม้กำลังถูกหลอกว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุมีสิ่งต่างๆเที่ยงความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็อยู่ในโลกของการหลอกลวง
0: อวิชชาโลภะอกุศลทั้งหลาย
1: ไม่มีความจริงปรากฏเลยนะจ๊ะ
0: ค่ะปรากฏก็ไม่รู้ไงค่ะก็ยึดถือเลยหลอกหรือเปล่าว่ามีคนและความจริงมีหรือเปล่า
1: ความจริงไม่มีอาจารย
0: ์ค่ะมีธรรมะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
10: สังเวชนียสถานนี่นะแสดงไว้สี่แห่งใช่ไหมครับจะเรียนถามก็คืออย่างที่แถวนี้นะครับก็มีดงคัตสิริมีบ้านนางสุชาดาสถานที่ลอยถาดแม้กระทั่งเขาคิชกูฏวัดเวลุวันก็เป็นพุทธสถานไม่ได้แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานก็จะแสดงเรื่องสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรและก็สถานที่ดำคณะปรินิพานแล้วนั้นก็สถานที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนี่นะครับก็ทำไมไม่แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานครับ
0: พอได้ยินคำว่าสังเวชนียสถานก็สังเวชนียสถานจบหรือว่าสังเวชนียสถานคืออะไรและจะเป็นสังเวชนียะอย่างไรอย่างที่ที่ประสูตรนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ที่ปรินิพานก็เป็นครั้งสุดท้ายทั้งหมดเลยค่ะแม้แต่ที่ตรัสรู้ก็เป็นการตรัสรู้หลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีเต็มนะคะก็ทำให้ได้ตรัสรู้แล้วก็ที่ปฐมเทศนาก็เป็นการเทศนาครั้งแรกที่ทำให้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์เพราะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอุปการะสัตว์โลกถ้ายังไม่ได้อุปการะสัตว์โลกก็ยังไม่เต็มตามที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะระลึกถึงความเป็นสังเวชนียสถานเนี่ยอย่างที่ก ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะก็คือที่ตรัสรู้ระลึกยังไงคะถึงจะเป็นสังเวชนียสถานหรือเขาบอกว่าเราก็ว่าตามเขาคือสังเวชนียสถานเพราะว่าต้องเป็นปัญญาจึงจะสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกถึงในทางที่ถูกได้นะคะคิดถึงคนหนึ่งในอดีตนานแสนนานมาแล้วแต่ก็มีปัญญาแล้วก็มีความกรุณาที่รู้ว่าการรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้โดยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉพาะตนหรือว่ายังสามารถที่จะประกอบด้วยพระญาณต่างๆที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะธรรมะแสนยากเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของแต่ละคนแค่ไหนคะแค่สาวกหรือว่าถึงพระปัจเจกหรือว่าถึงสัมมาสัมพุทธะสาวกก็ยากแสนยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแล้วด้วยและก็ต่อจากนั้นก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครจะบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงบารมีใหญ่ยิ่งเหนือบุคคลใดในจักรวาลจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งที่มีการตรัสรู้ก็คือการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่โดยเหตุบังเอิญเพราะเหตุว่าจริงๆก็ไม่ใช่ใครสักคนเดียวแต่เป็นนามธาตุนะคะซึ่งมีมานานแสนนานแล้วก็แต่ละขณะแต่ละการได้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสะสมจนถึงมีศรัทธาที่มีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งนะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนค่ะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้เห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ละการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังธรรมเนี่ยนะคะคือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและความเข้าใจนี่ก็คือปัญญาซึ่งจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถละความต้องการได้เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังไปก็ต้องการไปฟังไปก็ต้องการไปนะคะฟังไปก็คอยไปรอไปถ้าฟังไม่ดีเนี่ยนะคะเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เดี๋ยวนี้มีธรรมะที่ปรากฏแต่สติปัฏฐานไม่เกิดเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉะนั้นความเข้าใจจะพอที่จะทำให้สติปัฏฐานเกิดได้ก็คือไม่ละเลยสิ่งที่ปรากฏไม่เข้าใจก็ฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยหนทางอื่นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะรู้ว่าที่จะระลึกถึงพระคุณก็เห็นความยากลำบากของการที่จะต้องอดทนแม้แต่การที่จะรู้สภาพธรรมะจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระสาวกนะคะก็อย่างยากเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ระลึกถึงที่จริงๆนะคะที่ตรัสรู้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้ระลึกถึงพระคุณได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะระลึกถึงพระคุณได้ทุกครั้งที่มีความเข้าใจธรรมะเพราะว่าใครแม้แต่จะกล่าวคำว่าธรรมะแค่คำเดียวนี่ตั้งกี่คำคะ45พรรษาทั้งหมดละเอียดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเคยถามคนที่ศึกษาธรรมะนะคะว่าในสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งเนี่ยประทับใจที่ไหนมากที่สุดไม่ทราบคุณนิพัทประทับใจที่ไหนมากที่สุด
11: ครับท่านอาจารย์คือพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะจะแนบแน่นมากกว่าที่อื่นเพราะว่าถ้าไม่มีที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีนะพระโพธิสัตว์มีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ที่นี่ก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: จริงๆแล้วทุกแห่งนะคะก็เตือนให้ระลึกถึงแต่ว่าต่างกาละอย่างกาละที่ประสูติก็กาละหนึ่งกาละที่ตรัสรู้ก็อีกกาละหนึ่งกาละที่แสดงปฐมเทศนาก็อีกกาละหนึ่งกาละที่ปรินิพพานก็อีกกาละหนึ่งก็แสดงความเป็นไปของธรรมะไม่ว่าจะผ่านมานานแสนนานก็จะต้องถึงกาละหนึ่งในสังสารวัฏสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่จะต้องมีการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย แล้วก็ถึงกาลที่จะไม่เกิดอีกเลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นสำหรับแต่ละบุคคลถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะจะสุขหรือจะทุกข์ในชาติหนึ่งชาติใดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยเลือกไม่ได้ชาตินี้ที่ผ่านมาแล้วเราพอจะเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นคนนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะแต่ชาติต่อไปไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่าการสะสมยังมีอยู่ครบนะคะเพียงแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอะไรขณะไหนอย่างไรในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องของความว่างเปล่าจริงๆนะคะเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดแล้วหมดไปแล้วจะเหลืออะไรแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีได้ตรัสรู้ทรงแสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานก็ไม่เหลืออะไรแต่ความต่างกันของผู้ที่ยังมีกิเลสก็คือว่าไม่มีวันจบนะคะจนกว่าจะถึงสมัยนั้นคือสมัยที่จะมีผู้ไปกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณพระได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วก็ปรินิพพานแต่ถึงแม้ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้พระสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องอบรมเจริญปัญญามากมิฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นปุถุชนไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ
12: ท่านอาจารย์ที่รับครับเราพูดกันถึงเรื่องการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีได้หลายแบบหลายระดับตามโอกาสตามความพร้อมของแต่ละคนแต่ถ้าใครทำอามิสบูชาอานิสงส์ก็ย่อมน้อยกว่าปฏิปฏิบูชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำแต่ปฏิปฏิบูชาในบางวาระติปัญญาหรือการสะสมอาจจะทำให้เราทำอามิสบูชาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยนึกรู้สึกว่าคนที่บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่คนละแบบกับที่เรากระทำอยู่ไม่ว่าจะต่างกันอย่างไรในลักษณะใดเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้าเข้าใจอย่างนี้จะยังถือว่ายังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ควรจะยึดปฏิบัติอะไรหรือเปล่าครับ
0: ถ้าได้อ่านในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องประวัติของพระเถระเนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงในอดีตการที่ท่านได้ทำกุศลแล้วก็มีอามิสบูชาด้วยแล้วท้ายที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ฟังดูแล้วเป็นยังไงคะอามิสบูชาสำหรับคนที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ในภายหลังอีกนานกับอามิสบูชาของคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยมีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอามิสบูชาเนี่ยนะคะการบูชาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามขึ้นอยู่กับจิตของบุคคลนั้นบูชาด้วยกันค่ะแต่คนที่บูชามีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะนะคะขณะที่บูชาจิตเป็นอย่างไรแม้ว่าจะมีวัตถุสำหรับบูชามีความนอบน้อมแต่ก็มีปัญญาด้วยเพราะว่ามีความเข้าใจธรรมะในขณะนั้นกับคนที่อาจจะเอาผ้าห่มไปห่มต้นไม้หรือพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเลยนี่ก็เป็นการต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ให้มีอามิสบูชาให้มีแต่ธรรมบูชาซึ่งหมายความถึงการประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธามีความเข้าใจธรรมะก็มีอามิสบูชาด้วยแต่ว่ามีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าข้อความในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าพระเถระท่านนี้กล่าวถึงอดีตการท่านได้เคยถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตามแต่นะคะแล้วในชาติสุดท้ายท่านก็หมดสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีความเข้าใจความต่างกันของผู้ที่บูชาด้วยว่าบูชาด้วยอามิตรและมีความเข้าใจธรรมะหรือว่าบูชาด้วยอามิตรเท่านั้นไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและเราก็แตะเพียงผิวๆไปทุกเรื่องไม่ทราบเข้าใจเรื่องกรรม ละเอียดขึ้นหรือยังเพราะว่าตั้งแต่เห็นซึ่งเป็นวิบากหมดเรื่องของวิบากแล้วแต่ยังมีกิเลสก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลจิตหรือกุศลจิตซึ่งไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่จะรู้สภาพ

0: เป็นได้ไหมคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือปัญญาพระธรรมทั้งหมดนะคะมาจากการตรัสรู้สอนทุกอย่างทุกคำเพื่อที่จะให้คนฟังมีความเข้าใจถูกซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วอย่างละเอียดนะคะพิจารณาตามไตรตรองย่อมสามารถเข้าใจได้แม้แต่จะพูดเรื่องกรรมได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกดวงแต่เกิดกับจิตประเภทไหนถ้าเกิดกับวิบากจิตเจตนาเจตสิกและวิบากเจตสิกทั้งหลายที่เกิดกับวิบากจิตก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้จิตเกิดขึ้นพร้อมกับวิบากเจตสิกก็ทำหน้าที่ของจิตและวิบากเจตสิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราจะดูว่าวิบากมีในขณะไหนบ้างขณะแรกของการเกิดเป็นวิบากเลือกไม่ได้เลยและการสะสมกรรมก็พร้อมที่จะให้ผลในชาตินั้นตามควรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีการสะสมของกรรมที่จะทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างกาละไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกั้นวิบากนั้นๆไม่ให้เกิดได้เราจะเห็นข่าวคราวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเสียชีวิตอะไรๆต่างๆหลากหลายมากเห็นกำลังของกรรมไหมคะใครทำได้นอกจากกรรมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในเวลานั้นขณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่ใครทำให้เลยค่ะไม่มีใครเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตประเภทที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะครั้งแรกในชีวิตคือปฏิสนธิและหลังจากนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเมื่อคืนนี้และเดี๋ยวนี้ขณะที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายแต่ขณะใดก็ตามหลับอยู่ก็ต้องตื่นเมื่อถึงการละที่กรรมจะให้ได้ยินหรือจะเห็นหรือจะได้กลิ่นก็ตามแต่เพราะฉะนั้นกรรมให้ผล5ทางทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ถ้าไม่พูดโดยละเอียดนะคะแต่ว่าเท่าที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันเห็นเมื่อไหร่นะคะถ้ารู้ถึงสภาพธรรมะขณะนั้นก็ต่างกับขณะที่หลังจากเห็นแล้วเป็นอะไรหลังจากเห็นแล้วไม่ใช่วิบากแล้วค่ะเป็นกุศลและอกุศลความต่างกันของวิบากความต่างกันของกุศลและอกุศลทำให้คนนั้นสามารถเข้าใจถูกว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมแต่เกิดขึ้นเพราะการสะสมของกิเลสกุศลและอกุศลต่างๆกันซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นก็ทำให้เข้าใจถูกนะคะเวลาที่กรรมให้ผลหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เข้าใจหรือเปล่าว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเรียกว่าเวลาที่กุศลและจิตเกิดนะคะแม่กุศลแม่ปัญญาความเข้าใจพอที่จะรู้ไหมว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราปัญญาก็ไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นเข้าใจถูกแล้วก็หมดไปฉันใดนะคะอกุศลก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเพิ่มเข้าใจความละเอียดของจิตและสภาพธรรมะตรงขึ้นว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างซึ่งไม่มีใครรู้ขณะนี้จิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะใช่ว่าเราจะรู้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยในสังสารวัฏแต่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะพร้อมได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าขณะใดที่มีการกระทำซึ่งเป็นเหตุแม้ดับไปนานแล้วค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลได้แม้ในชาติสุดท้ายเช่นในชีวิตของพระอรหันต์หลายรูปนะคะท่านก็ได้แสดงว่าในอดีตกรรมท่านเคยกระทำกรรมอะไรเมื่อยังไม่ได้ให้ผลหรือว่ามีโอกาสที่จะให้ผลในชาติไหนก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาที่เข้าใจอย่างนั้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ปะปนวิบากกับกรรมและกิเลส
1: ผมขอเรียนถามว่าอย่างปัญญาเจตสิกกับสภาพรู้โดยไม่ต้องคิดนะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราลึกได้อีกทีนึงอ่ะเอาพวกนั้นคิดไปนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดมาคือปัญญาไม่ได้เกิดใช่ไหมครับเป็นแค่ความคิดนึก
2: ปัญญาเป็นสภาพธรรมะ

0: เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่หรือทำกิจเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ปัญญาก็มีระดับต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คุณชาลีพูดมาเนี่ยก็คือต้องเข้าใจระดับของปัญญาปัญญาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือเข้าใจตามความเป็นจริงแต่เข้าใจระดับไหนถ้าเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยปัญญานั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของปัญญาขั้นคิดปัญญาขั้นคิดก็มีแต่ไม่ใช่ขั้นรู้ลักษณะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นไม่มีชื่อไม่ใช่รู้ที่ชื่อไม่ได้รู้ความหมายของคำของชื่อของเรื่อง
1: นี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจปัญญาจริงๆเราถึงได้สงสัยแต่ให้ทราบว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆหรือว่าได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆหลังจากนั้นแล้วเป็นคิดแม้ว่าไม่ใช่เรื่องก็คิดได้เวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในครัวหรืออยู่ที่โต๊ะอาหารก็ได้นะคะเห็นช้อนส้อมถ้วยจานชามคิดหรือเปล่า
2: คิดครับ
1: ค่ะแสดงว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏจริงๆที่ยังไม่ดับไปต้องเป็นคิดทั้งหมดจะเป็นปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นคิดด้วยปัญญาหรือว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งทุกคนคิดค่ะเวลาฝันคิดหรือเปล่าคะ
2: คิดครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นคำ
2: เป็นเรื่องราวก็มี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่คิดเป็นคำก็มีคิดเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างเห็นรถชนกันต้องคิดเป็นคำไหมคะว่ารถชนกัน
2: ไม่ต้องคิด
1: ค่ะไม่ต้องแต่ก็สามารถที่จะรู้ความหมายคือว่าขณะนั้นไม่ได้คิดเป็นคำนะคะแต่ทั้งหมดขณะใดที่ไม่ใช่ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏจริงๆขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาถ้าจะคิดเป็นคำเป็นเรื่องและทำให้เข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เข้าใจแต่เป็นขั้นที่ด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยการรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆ
2: ก็คือว่าถ้าไม่ใช่ในขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดก็ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก
1: ไม่ใช่ขณะที่สภาพธรรมนั้นดับแล้วไม่เกิดและก็คิดได้คิดด้วยปัญญาเพราะว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั่นเองที่คิดจะเอาวิบากจิตมาคิดได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่คิดนะคะขณะนั้นสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตแล้วแต่ว่าจะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าขณะที่กำลังไตร่ตรองธรรมะและเข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าความหมายของคุณชาลีคำว่ารู้เนี่ยหมายความว่ายังไงรู้โดยไม่คิดก็กำลังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏหมดไปแล้วก็ยังคิดถึงสิ่งที่เคยปรากฏและจำได้แล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนเป็นกุศลและอกุศลแต่ขณะใดที่มีปัญญาแม้กำลังคิดแต่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังคิดถูกต้องขณะนั้นก็เป็นปัญญาและขณะที่เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็คือมีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจถูก
2: อย่างนั้นประเด็นของปัญญาจริงๆก็คือความเห็นถูก
1: ความเห็นถูกความเข้าใจถูก
2: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดหรือไม่คิด
1: กำลังฟังเข้าใจนี่คิดหรือเปล่าคะ
2: คิดครับ
1: ค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด
2: คือถ้าเกิดเราเห็นถูกไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องตรงกับสภาพธรรมใช่ไหมครับ
1: ถ้าเห็นถูกต้องตรงอยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะรู้ลักษณะหรือว่าเพียงแต่จำเรื่องราวแล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เพียงชื่อแต่ลักษณะแท้จริงของจิตก็ไม่ใช่ลักษณะของเจตสิกขณะที่เข้าใจยังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตยังไม่ได้รู้ลักษณะของเจตสิกแต่เป็นความเห็นถูกเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าจิตมีจริงๆเจตสิกมีจริงๆและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกและก็ไม่ใช่เรา
2: อย่างนั้นความอดทนก็คืออดทนเห็นถูกไปเรื่อยๆ
1: เข้าใจขึ้นค่ะ
3: อาจารย์ครับกรรมเนี่ยคือการกระทำนะอาจารย์มันมีความหมายกว้างแค่ไหนอาจารย
1: ์ธรรมะมีหรือเปล่าคะแล้วเวลากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอะไร
3: ก็เป็นธรรมะ
1: ค่ะธรรมะอะไรที่กล่าวว่าหรือทรงแสดงว่าเป็นกรรม ป็นตัวกระทำหรือเป็นสภาพธรรมะที่กระทำ
3: ก็เจตนาเจตสิก
1: ก็ตอบตามตำราเนี่ยไม่ยากเลยนะคะนั่นไงคะไม่เข้าใจว่าเจตนาเป็นกรรมหรือไงคะ
3: คือไปเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำนะครับ
1: มีกรรมดีกรรมชั่วไหมคะ
3: มีครับ
1: ค่ะถ้าไม่กระทำจะเป็นกรรมดีหรือจะเป็นกรรมชั่วได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก่อนจะกระทำเจตนาที่คิดที่จะทำมีไหม
3: มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาที่คิดที่จะกระทำเป็นกรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุให้กระทำกรรมระดับไหนขั้นไหน
3: กรรมที่ว่าเป็นการกระทำเนี่ยเหมือนว่าจะต้องมีการแสดงออกมาว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเงี้ยอาจารย์จะต้องแสดงออกทางกายทางวาจานะ
1: เราจะศึกษาธรรมะเผินๆหรือว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจธรรมะขึ้น
3: ก็ให้เข้าใจธรรมะขึ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะกรรมเป็นจิตหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรคะ
3: เป็นเจตสิก
1: กรรมเป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทหรือเปล่า
3: เกิดกับจิตทุกดวง
1: เกิดกับจิตทุกดวงขณะที่กำลังเห็นมีเจตนาที่เป็นกรรมไหมคะ
3: ต้องมี
1: กำลังเห็นก็ต้องมีเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นกุศลกรรมหรือเปล่า
3: ไม่เป็นนะจ๊ะ
1: ค่ะเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่า
3: ก็ไม่เป็นครับ
1: ค่ะแต่เป็นกรรมแน่นอนแต่ไม่ใช่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะเหตุว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกประเภทมีฐานะตามประเภทของจิตนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นการเห็นนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่ากรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นตามกำลังของกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่มีใครสามารถที่จะทำให้จิตเห็นเกิดได้นอกจากกรรมเลือกได้ไหมคะว่าจะเห็นอะไร
3: เลือกไม่ได
1: ้อยากเห็นอะไร
3: ก็อยากเห็นสิ่งที่ดีนะ
1: ค่ะแต่บางครั้งเห็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลคือวิบากจิตค่ะเนี่ยค่ะคือผลของกรรมที่จะทำให้เห็นในขณะนี้เป็นผลของกรรมมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เป็นวิบากเพราะแม้เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นก็เกิดเพราะกรรมนั้นไม่ใช่กรรมอื่นกรรมที่ทำให้จิตเกิดทำให้เจตสิกซึ่งเป็นวิบากเกิดร่วมกันในขณะนั้นทำหน้าที่ของเจตสิกทั้ง7แต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างอื่นผัสสะเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้สัญญาเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในขั้นการฟังจึงสามารถที่จะเห็นความต่างกันของเจตสิกแต่ละประเภทผัสสะมีหน้าที่เดียวค่ะคือกระทบอารมณ์รู้อารมณ์ที่ผัสสะกระทบเท่านั้นเองค่ะเวทนาเมื่อกระทบแล้วก็มีความรู้สึกแล้วแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะเวทนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นโสมนัสได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เป็นอะไรได้ค่ะ
3: เป็นอุเบกขา
1: ก็คล่องดีนะคะตามความเป็นจริงว่าจิตเห็นเพียงเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เวทนาที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นเพียงอุเบกขาเวทนาเพราะเป็นชาติวิบากยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเวลาเห็นนะคะไม่เหมือนการกระทบของกายใช่ไหมคะเวลากระทบกายจะต้องเป็นสุขหรือทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าสำหรับการเห็นนะคะเป็นรูปที่ไม่ใช่มหาภูตรูปเมื่อกระทบกันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเพียงอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะฉะนั้นเฉพาะเห็นจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแม้จะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เป็นชาติวิบากกระทำกิจของเจตนาสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตซึ่งเกิดในขณะนั้นให้กระทำหน้าที่ของตนของตนนี่เหมือนคำอุปมานะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะใช้คำใดๆที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้แต่ก็ยังสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาว่าลักษณะของเจตนาเจตสิกนี่ค่ะต่างกับเจตสิกอื่นต่างกับผัสสะเจตสิกต่างกับเวทนาเจตสิกต่างกับสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเจตนาจะเกิดกับจิตทุกดวงนะคะเป็นสหชาตะปัจจัยสหชาตะหมายความว่าเกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแก่จิตซึ่งเกิดร่วมกับ จตสิกนั้นและจิตก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตสิกทุกประเภทที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่โดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายและกระทำตามฐานะคือวิบากที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็หมดไปชื่อว่าสหชาตกรรมปัจจัยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ให้ผลอะไรต่อจากนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่เหมือนกันนะคะนั่นเป็นผลของกรรมเป็นวิบากที่ต้องเกิดถึงกาลที่กรรมจะให้ผลต้องเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยตายังไม่บอดมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดแต่พอถึงกรรมที่ไม่ให้จักขุประสาทถ้าเกิดอยากจะเห็นอีกก็เห็นไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้วิบากเกิดหรือไม่เกิดประเภทใดก็แล้วแต่นะคะกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแต่เวลาที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ใช่วิบากค่ะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือกุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดตามการสะสมค่ะ
4: เรียนท่านอาจารย์ครับการได้มาในสถานที่ตรัสรู้ปรินิพพานอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุและมีประโยชน์ยังไงครับ
1: พี่จริงต้องถามคนมาแต่ละคนว่าคิดยังไงถึงได้มา
4: สำหรับผมเองนี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะ
1: อันนี้ก็เป็นความจริงนะคะด้วยเหตุนี้คนที่มาครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะได้มาสถานที่ประสูติแล้วก็ปฐมเทศนาตรัสรู้พวกนี้ค่ะโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะมากพอแต่ว่ารู้ละว่าที่นี่เป็นที่ที่ตรัสรู้แล้วก็ส่งแสดงธรรมก็มีศรัทธาที่จะมาถึงที่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วท่านว่านะฮะถ้าเรามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นความรู้สึกต่อแต่ละสถานที่ก็จะเพิ่มขึ้นตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยฮะก็จะรู้ว่าที่ตรัสรู้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่ได้เห็นความเพียรของพระโพธิสัตว์แล้วก็พระมหากรุณาด้วยนะคะที่จะไม่เป็นแต่เพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกแต่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อีกมากที่จะทำให้สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้แต่ว่ากว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ง่ายนะคะนานแต่ก็มีความอดทนด้วยความกรุณาที่จะทรงบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้นะคะก็จะต้องมีสถานที่ที่ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่อื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะพอระลึกถึงก็ระลึกถึงถอยไปถึงตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้ซึ่งพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสรู้นะคะยิ่งใหญ่กว่าใครที่ไม่สามารถจะประมาณได้เพียงเราได้ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังรู้ว่ายากมากที่จะรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พระองค์รู้มากกว่าที่กล่าวนี้จนประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่ทำให้ระลึกถึงความกรุณานะคะพร้อมกันนั้นเราก็รู้ว่าเมื่อสิ่งใดจริงเราเป็นผู้ตรงต่อสิ่งนั้นตรงต่อความจริงนั้นก็จะค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าไม่ได้ศึกษานี่ก็สำหรับที่หน้าที่ตรงนี้ค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะฮะก็ถูกกลบไปเรียนไปจนกระทั่งมีการค้นพบใหม่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสมาสักการะเพราะฉะนั้นรอยเท้าที่ตรงนั้นมากมายนับไม่ถ้วนเลยถ้าจะพูดจริงนะคะตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชจนกระทั่งมาถึงท่านพระธรรมปัง
4: เรียนท่านอาจารย์ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวครับเพราะว่าการมาครั้งนี้ของผมเนี่ยมีความรู้สึกในสถานที่นี่มีแล้วครับ
1: แต่ถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกยิ่งเห็นนะคะณที่ตรงนั้นนะสิ่งซึ่งจากปุถุชนสู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสะสมมาที่จะถึงพร้อมด้วยบารมีต้องมหาศาลจริงๆยิ่งใหญ่กว่าเทวดาพรหมทุกจักรวาลและก็ถึงแม้จะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะคำสอนยังอยู่อันนี้ค่ะที่ผู้ที่ได้มีศรัทธาแล้วก็มีการเคยได้ยินได้ฟังและเห็นประโยชน์มาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะได้ฟังอีกยังไม่สูญหายเป็นการแสดงว่าจากการที่บำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งตรัสรู้จนเวลาล่วงเลยมานะคะก็ยังได้ประโยชน์สำหรับผู้ฟังในครั้งนี้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทละเอียดรอบคอบมั่นคงตรงต่อความจริงในเหตุในผลยากที่จะได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงโดยเฉพาะในขณะนี้ที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเกิดระดับด้วยไม่รีบร้อนที่จะถึงเร็วใช่ไหมคะ
4: ไม่รีบเลยครับ
1: ค่ะนั่นเป็นหนทางที่ถูกค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการละโลภะแต่ถ้าใครฟังแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะรู้กับนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าลืมแล้วค่ะว่าขณะนั้นน่ะโลภะทั้งนั้นเลย
4: คือที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อครู่ว่ารีบๆหรืออะไรเนี่ยฮะก็คือคำว่าโลภะลวงถ้าคือมีความคิดหรือว่าความรีบร้อนแม้เพียงแค่คิดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: ก็ลวงแล้วครับ
1: นอกจากโลภะจะเป็นนายนานแสนนานที่เราทำตามนายคนนี้อยู่ตลอดเวลานายคนนี้ไม่ยอมให้เราไปไหนพยายามที่จะให้อยู่ใต้อำนาจของเขานะคะแม้แต่จะฟังธรรมบางทีนายคนนี้ก็ยังไม่ยอมใช่ไหมคะนายโลภะเนี่ยค่ะเราเป็นทาสของเขามานานมากมีเรื่องที่จะต้องให้คิดอย่างอื่นไปอย่างอื่นเสมอๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะนะคะเราพ้นจากเขามาทีละนิดทีละหน่อยไม่มากอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะได้ฟังธรรมะกี่ครั้งขณะนั้นก็คือพ้นจากนายคนนี้ที่เคยครอบครองเราดึงเราไม่ให้ไปสู่ความเข้าใจที่ถูกที่จะให้อยู่ในสังสารวัฏจนกระทั่งเราฟังนานนะคะนายคนนี้ก็ตามไปตลอดไม่ยอมปล่อยทาสสักคนหนึ่งให้พ้นไปจากอำนาจของนายคนนี้ทาสต้องมีกำลังปัญญาจริงๆจึงสามารถที่จะเห็นว่านะคะเราถูกครอบครองมานานเมื่อไรจะเป็นอิสระถ้าไม่มีปัญญาเป็นอิสระไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพธรรมะสองอย่างนี้ตรงกันข้ามกันโลภะติดข้องปัญญาละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมะนี่นะคะก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดให้เราละค่ะเพราะว่าการติดเนี่ยไม่ยากเลยอะไรปรากฏแล้วไม่รู้ก็คือติดทันทีแต่การที่จะละความติดข้องได้ก็เพราะมีความเห็นถูกในสิ่งที่เราเคยติดแล้วก็เห็นโทษว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินชั่วคราวจริงๆให้คิดนึกตามไปตลอดเวลาก็มีแค่นี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติดแล้วก็ตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้ฟังและเข้าใจขึ้นนะคะก็จะค่อยๆมีความเห็นที่ตรงและรู้จักว่าเราจะต้องทิ้งใครไม่ใช่ติดอยู่กับเขาตลอดเวลาก็คือต้องทิ้งโลภะกับอวิชชาซึ่งไม่ค่อยจะอยากทิ้งและเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะก็แอบมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ต้องการไม่ต้องการสิ่งอื่นก็ต้องการธรรมะก็ได้แค่นี้ไม่พออยากจะได้มากๆลืมนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยความถูกต้องก็คือความเห็นถูกตามความเป็นจริงเรากลับเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องละเหมือนอยากได้เยอะๆเอาไปทำไมถ้าไม่เข้าใจให้อะไรที่ไม่เข้าใจเอาไหมคะเอาไปเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญญานะคะโลภะก็หลอกลวงต่อไปไม่ได้เพราะว่าเห็นตัวเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นธรรมะที่ทำให้หลงติดและระหว่างที่อบรมเจริญปัญญานะคะไม่ใช่ว่าโลภะจะหายไปเลยค่ะจะตามไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็ละเอียดขึ้นคมขึ้นรู้ชัดว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่การละเพราะติดเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ก็ละค่อยๆละแม้แต่ความคิดว่าจะรู้นั่นคือจะใช่ไหมคะตรงนั้นนิดเดียวค่ะเขาก็แทรกอยู่เหมือนกับอากาศธาตุที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาบของรูปแต่ละรูปก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นที่จะหมดก็คือปัญญาต้องรู้ทั่วจริงๆประมาทปัญญาไม่ได้เลยอย่าไปหวังอย่างอื่นค่ะอย่าไปต้องการสติหรืออะไรทั้งหมดเพราะว่าขณะที่มีปัญญาก็มีสติแล้วจะต้องการสติไปทำไมอีกแต่ปัญญาเนี่ยสิขั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ครับ
5: เมื่อวานท่านอาจารย์พูดว่าถีนมิทธะเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลและเจตสิกสองดวงเนี่ยเขาจะต้องมาด้วยกันเสมอไม่มาเดียวผมก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ก่อนท่านอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างต่ออีก
2: สักนิดได้ไหมครับ
1: ถ้าเราทุกคนนะคะจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือคิดว่าเวลาเนี่ยมีน้อยมากเราอาจจะสิ้นชีวิตก่อนในขณะนี้ก็ได้แล้วเราจะควรรู้เรื่องของถีนมิทธะ หรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
5: แต่ว่ามิทธะเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ทุกวัน
1: ค่ะแต่เป็นชื่อไงคะแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่มีตำราทั้งหมดนะคะก็พูดถึงเรื่องความจริงของธรรมะโดยละเอียดทุกประการและเราเนี่ยถ้ายังไม่มีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้และเราคิดถึงเรื่องทีนมิทธะบ้างคิดถึงเรื่องความละเอียดของวิตกะวิจาระบ้างนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเราก็จะไปติดตามชื่อแล้วก็ลืมว่าอะไรจะมีประโยชน์กว่ากันถ้าเรามีเวลาที่น้อยมากเพราะว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะรู้แน่นอนได้ยังว่าเป็นธรรมะทั้งที่ได้ยินบ่อยๆว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเนี่ยลักษณะของทีนมิทธะก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ไม่ปรากฏเจตสิกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเราจะมีแต่การจำเรื่องราวนะคะแต่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตัวสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราศึกษาแบบเราสนใจเรื่องราวกับจำนวนเนี่ยพอนึกขึ้นได้เราก็วิ่งไปหาตำราพยายามค้นนะคะว่านี่อะไรมีจำนวนเท่าไหร่ลักษณะกล่าวไว้ว่ายังไงแต่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆด้วยเหตุนี้ที่ทุกคนก็มีเวลาไม่มากโดยเฉพาะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเวลาอื่นเนี่ยเราก็ยังพอที่จะค้นคว้าได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสที่จะได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งตรงค่ะกับที่เราได้อ่านมาหรือว่าได้ฟังมานะคะอย่างเรื่องของอินทรีย์เนี่ยไม่ได้กล่าวทั้ง22ไว้กล่าวทีละ5ก็มีทีละ5ตรงนี้ก็มีทีละ5ตรงนั้นก็มีเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรที่สามารถจะรู้ความเป็นอินทรีย์ในขณะนี้ได้เช่นขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีจักขุปสาทะแน่นอนเพราะฉะนั้นในบรรดารูปทั้งหมดนะคะแม้ว่ามหาภูตรูปมี4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ไม่เป็นอินทรีย์นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะถ้าเราไปศึกษาโดยชื่อมหาภูตรูปมาก่อนแล้วก็พวกรูปที่อินทรีย์เนี่ยมาทีหลังแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปรอจนกระทั่งให้จบตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปเอาอินทรีย์ขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าแม้แต่กำลังเห็นเนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าถ้าปราศจากรูปนี้เพียงแต่มีมหาภูตรูปเท่านั้นไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏการเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้รูปนี้นะคะจึงเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าปราศจากจักขุนสีนะคะอินทรีย์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนท่อนไม้เลยค่ะไม่เห็นเหมือนเนี้ยก็ไม่เห็นนี่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะไม่มีจิตถ้าจะมีจิตโดยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแค่คิดอย่างอรูปพรหมเนี่ยค่ะมีแต่นามธรรมคือจิตเจตสิกไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แสดงความเป็นอนัตตาทำไมพรหมซึ่งเป็นอรูปพรหมนะคะไม่มีการเห็นการได้ยินเพราะไม่มีรูปและอสัญญาสัตตาพรหมแม้มีรูปแต่ก็ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเห็นได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจจริงๆนะคะแม้แต่ความเป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันโดยเด็ดขาดค่ะจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ารูปธรรมนะคะจะหยาบจะละเอียดจะใกล้จะไกลก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภายในรูปภายนอกเมื่อเป็นรูปธรรมก็คือว่าไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นแล้วจะมีอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันและกันนี่ฉะนั้นจะเป็นภูมินี้ได้ยังไงก็ต้องไปเป็นภูมิที่มีแต่รูปบ้างเป็นภูมิที่มีแต่นามบ้างนะคะด้วยเหตุนี้ในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องอาศัยกันหมายความว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุปสาทะแต่รูปนั้นจะเป็นใหญ่ไม่ได้ใ ช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นสามารถจะปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่เมื่อมีการกระทบกับรูปอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่พิเศษจากธาตุดินน้ำไฟลมคือเป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและก็จะต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏนี่คือฟังธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพื่อเห็นธรรมะว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่ว่าจะฟังชื่อและจำนวนสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาขณะนี้นะคะก็ยังไม่เห็นเพราะว่าพอนึกถึงก็เป็นชื่อนึกถึงก็เป็นเรื่องเปิดตำราค้นหาคำนั้นคำนี้นะคะก็เป็นเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงแสดงอินทรีย์เนี่ยค่ะแสดงในขณะที่บุคคลฟังสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวทันทีทั้ง22อินทรีย์ก็มีนะคะแต่เวลาที่กล่าวรวมก็หมายความว่าประมวลให้เข้าใจว่ารูปใดบ้างที่เป็นอินทรีย์เพราะว่ารูปมี28รูปนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดและเราก็จะมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอินทรีย์เพราะว่าขณะนี้เห็นถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเป็นใหญ่ในการที่จะให้จิตเห็นเกิดถ้าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เป็นอนัตตาในขณะนี้ค่ะถ้าพูดถึงเห็นยังไม่รู้ลักษณะของเห็นความรู้ยังไม่พอที่จะให้เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงปรากฏให้เห็นแต่เคยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงความจริงของทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะจริงๆและจริงยิ่งกว่านั้นก็คือชั่วคราวที่สั้นมากประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความลวงของธรรมะก็คือการเกิดดับสืบต่อที่ไม่ปรากฏการเกิดและการดับทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นทั้งเราแล้วก็เป็นทั้งเขาแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยไม่มีการหวังว่าแล้วสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่และปัญญาจะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนี้เมื่อไหร่เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังไม่เกิดหมายความว่าความรู้ยังไม่พอไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้หรือรู้ไม่พอสติสัมปชัญญะก็เกิดไม่ได้แต่อาจจะได้รับฟังว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะคะต้องทำแต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าคนที่บอกให้ทำเนี่ยให้พูดที่จะทำเนี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งที่ไม่เข้าใจไหมก็คงไม่มีใครทำนะคะด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยเป็นพูดตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะซึ่งไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นธรรมะและก็ความรู้จากการฟังเข้าใจไม่ใช่ไปจำตัวเลขหรือว่าไปจำจำนวนนะคะความรู้ที่เกิดจากการฟังเข้าใจนี่ค่ะเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดหมายความว่าไม่ใช่เพียงท่านฟังเรื่องราวนะคะแต่กำลังมีลักษณะที่ปรากฏแล้วรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยความรู้ทั้งหมดที่มีนี่ค่ะจะสามารถทำให้คลายการยึดถือเพราะขณะที่ยึดถือเพราะไม่รู้แต่เมื่อสะสมความรู้มามากมากมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหวังว่าสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไรปัญญาจะเกิดเมื่อไรแต่พอเกิดแล้วนะคะเหมือนคนที่มีอาวุธที่คมที่สามารถที่จะสละหรือละความติดข้องได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นจำนวนแล้วก็เป็นตัวเลขไม่ทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจจะมีนะคะปัจจัยเล็กน้อยที่ทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่มีดไม่คมเลยค่ะไม่สามารถที่จะตัดหรือทำลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะได้ด้วยเหตุนี้บางคนก็ถามนะคะแล้วรู้ไปแหละแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ลืมค่ะว่าอนัตตาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตานะคะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏเพราะเกิดแล้วและก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะทำความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้มากๆทันทีนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริงแล้วก็ใครจะมาบอกว่าคนนี้รู้คนนั้นไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่คาดคะเน คนนั้นนะคะจะเป็นผู้ที่รู้ได้ตัวเองและต้องเป็นผู้ตรงนะคะถ้าไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ถ้าเข้าใจนิดหน่อยกำลังจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะตั้งแต่ขั้นการฟังเพราะฉะนั้นบางแห่งจะแสดงอินทรีย์5บางแห่งจะแสดงอินทรีย์6ได้ไหมคะอินทรีย์6คือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1เป็นรูปแต่ถ้าไม่มีมนินทรีย์สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นประโยชน์ขณะเห็นก็เห็นว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มหาภูตรูปเลยที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆแต่ต้องเป็นจักขุปสาทะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจักขุปสาทะก็เป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์6เนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะค่อยๆจำไปแล้วก็ครบเองแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดละอย่าจำครบโดยไม่เข้าใจแล้วพอลืมไปหาชื่อมาอีกให้ครบแต่ก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ขณะนี้นะคะได้แล้วใช่ไหมคะความเข้าใจอินทรีย์6เหลืออีกก็ไม่มากใช่ไหมคะประโยชน์จริงๆก็คือขณะนี้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะเดี๋ยวก็ลืมพอลืมแล้วเป็นอะไรคะก็เป็นเราซึ่งไม่มีเราและเมื่อไหร่จะไม่มีจริง
6: ๆการเรียนท่านอาจารย์เวลาเราเกิดโทสะโมหะหรือโลภะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติทุกอย่างความโมโหเนี่ยมันจะเกิดทุบเข้ามาทันทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปโทษว่าอันนี้โลภะนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่อัตตามันเกิดขึ้นมาเองมาจากจิตเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงฮะ
1: โทสะเกิดแล้วใช่ไหมคะเป็นโทสะแล้ว
6: ครับ
1: แล้วคุณหมอจะแก้โทสะได้ยัง
6: พอรู้ว่าเป็นโทสะแล้วก็โยนิโสมนสิการในทางกุศล
1: ค่ะเป
6: ็
1: นคุณหมอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นคุณหมอด้วยว่าขณะนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นธรรมะ
1: ค่ะเมื่อโทสะเป็นธรรมะเกิดแล้วแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะและกำลังคิดแก้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: แก้ในกุศล
1: โทสะเกิด
6: เป็นอกุศล
1: พอกำลังเกิดโทสะเนี่ยไม่สบายใจหาวิธีใช่ไหมคะ
6: ต้องหาวิธีฮะ
1: หาวิธีเมื่อโทสะเกิดขณะนั้นนะคะถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คุณหมอนะคะ
6: ไม่ใช่
1: เป็นสภาพที่เข้าใจถูกเห็นถูกว่าขณะนั้นลักษณะนั้นมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ว่าเวลาที่ไม่รู้ว่าโทสะเป็นธรรมะคุณหมอหาทางแก้ขณะที่กำลังหาทางคือเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเร็วมากค่ะพอโทสะเกิดมี2 อย่างนะคะต่อจากนั้นคือรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก่อนถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะจะแก้ไหมในเมื่อเกิดแล้วดับแล้วธรรมะเกิด
6: แล้วพิจารณา
1: คือกำลังพิจารณาก็เป็นคุณหมอเพราะไม่ใช่ความรู้ว่านั่นเป็นธรรมะที่เกิดมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ดับแล้วด้วยโทสะดับไปก่อนที่คุณหมอจะคิดแก้
6: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ลักษณะของโทสะว่าลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่ะไม่ใช่เราเลยแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเกิดเมื่อไรโทสะก็เป็นโทสะโทสะหมดแล้วถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องหมดไปด้วยเพราะเราไปถือว่าโทสะเป็นเราใช่ไหมคะถือทุกอย่างว่าเป็นเราพอโทสะหมดอย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกพออย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกคือไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้อย่างไรในเมื่อธรรมะมีปัจจัยเกิดระดับมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะคือเข้าใจถูกเห็นถูกว่าโทสะเป็นโทสะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะทรงแสดงพระธรรมเทศนา45พรรษา
6: หมายถึงว่าเราก็ต้องแสดงให้พวกลูกศิษย์ลูกน้องเนี่ยเข้าใจ
1: ถ้าเขาอยากจะเข้าใจธรรมะเราก็กล่าวให้เขาเข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
6: อธิบายไปในทางกุศล
1: ให้ใครเข้าใจค่ะคนที่กำลังต้องการจะเข้าใจและขณะนั้นเป็นโทสะหรือเปล่าหรือแก้โทสะหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะคนละขณะแล้วโทสะก็ดับไปก็เรื่องของโทสะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นโทสะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับก็เลยเป็นเรานะคะ ไม่ใช่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะก็ใช้การฟังธรรมะก็คือสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ขณะที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั่นคือมีสติจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาสติมาตั้งมารู้ทีหลังนะคะทันทีที่มีความเข้าใจถูกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเป็นโสภณะเจตสิกทั้งหมดนี่เป็นเหตุที่เราเรียนนะคะเรื่องธรรมะเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ใช่เราผัสสะเจตสิกก็ไม่ใช่เราสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ลืมบ่อยๆก็ต้องฟังบ่อย
6: ๆแต่เราก็ต้องฟังแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อย
1: ๆไม่มีเราเจริญค่ะขณะที่เข้าใจเป็นปัญญาเข้าใจอีกปัญญาก็สะสมอีกฟังอีกเข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไม่ได้เลยแต่ที่นี่เราใช้ภาษาไทยนะเอาภาษาบาลีมาใช้จนปิดบังลักษณะจริงๆของธรรมะอย่างบอกว่าคนนี้ปัญญาดีเนี่ยรู้จักปัญญาหรือเปล่าแต่เราใช้คำนี้แล้วมีสติปัญญาดีท้ายทั้งสติทั้งปัญญาก็คือเราคิดเองเข้าใจเองค่ะแต่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลักษณะนั้นว่าเป็นสติลักษณะนั้นว่าเป็นปัญญาเพราะว่าสองลักษณะนี้ต่างกันสติไม่ใช่ปัญญาและปัญญาไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็คือเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะสะสมไปจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังขณะนี้มีธาตุรู้แน่นอนค่ะกำลังเห็นไม่ใช่เราถ้าโทสะเกิดก็เป็นธรรมะแน่นอนมีปัจจัยเกิดไม่ใช่เราเมื่อกี้นี้คุณหมอใช้คำว่ามนสิการเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ความจริงขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่คุณหมอที่มนสิการแต่ทีนี้พอไม่มีความเข้าใจผมมนสิการ
6: ก็จะใช้คำพูดผิดไปนิดที่จริงมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดต้องนึกอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็เป็นอนัตตา
1: อะไรเป็นอนัตตาที่คุณหมอบอกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอะไร
6: ไม่ใช่ตัวตน
1: ธรรมะ
6: ธรรมะ
1: ซึ่งลักษณะนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของธรรมะลักษณะของธรรมะนั้นเองค่ะเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่เรายังติดข้องในความเป็นเรานะคะแล้วก็คิดที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เจริญกุศลเป็นต้นก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราที่คิดเห็นไหมคะจะได้เห็นว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่เว้นช่องว่างตอนนี้บอกว่าเป็นอนัตตาทิ้งไปนานแล้วก็มาอีกตอนนึงก็เป็นอนัตตาแต่ความจริงนะคะการที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาต้องตามความเป็นจริงเท่าที่จะรู้ได้อย่างพอคุณหมอคิดว่าเราจะเจริญกุศลบอกว่าเป็นอนัตตาแต่เราขณะนั้นเป็นคิดซึ่งเป็นอนัตตาทำไมเกิดคิดขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นใครบอกให้คิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคิดทั้งหมดนะคะเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยแลกความคิดกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราคิดทั้งวันเมื่อไหร่จะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะจะคิดอะไรก็ได้จะคิดว่าจะเจริญกุศลจะคิดว่าจะไม่โกรธจะคิดว่าจะทำความดีคิดอะไรทั้งหมดนะคะคิดก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ทั่วจริงๆว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นไม่ใช่เว้นตรงนี้เป็นอนัตตาแล้วก็ห่างไปอีกนานนะคะเป็นเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอนัตตาอีกตอนไม่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะของสภาพธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาด้วยต้องเป็นธรรมะนะคะมีลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะเลยสักอย่างก็เป็นเพียงชื่ออนัตตาแต่ตัวอนัตตาจริงๆก็คือไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดนึกจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาการสนทนาธรรมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเหมือนกับว่า ข้าใจตามไปเรื่อยๆนะคะแต่สงสัยว่าคืออะไรเนี่ยต้องแจ่มแจ้งแม้แต่คำเดียวแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะก็ซักถามได้เพราะว่าถ้าเราได้ฟังตั้งหลายหลายชื่อหลายหลายคำและเราไม่เข้าใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะและคิดว่าอาจจะเข้าใจบ้างไม่ถูกค่ะถ้าเข้าใจต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ขอเชิญซักถามจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนจริงๆไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะหรือสงสัยคำอะไรนะคะถามจนกระทั่งเป็นความเข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีคำนี้นะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้แต่คำพูดของหนังสือแต่ละเล่มถึงสิ่งที่กำลังมีอาจจะต่างกันว่าเราจะเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือเข้าใจแล้วจนไม่ต้องถามใครคือเข้าใจจริงๆนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะขอถามนิดนึงนะคะได้ยินคำว่าธรรมะและได้ยินคำว่าเห็นนะคะพอเห็นทีไรบอกธรรมะได้ยินก็ธรรมะคิดนึกก็ธรรมะอย่างนั้นหรือที่ว่าเป็นความเข้าใจยังไงคะ
7: เห็นนี่ก็คือเหมือนกับตัวกระตุ้นหรือว่ารูปที่มากระตุ้น
1: ตัวกระตุ้นอยู่ตรงไหนและรูปที่มากระตุ้นอยู่ตรงไหนคะแม้แต่เห็นแค่เห็นเรื่องเห็นตัวเห็นจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีความละเอียดที่จะรู้ขึ้นรู้ขึ้นนะคะว่าคืออะไรแต่เราไปเอาข้อความอื่นที่บอกว่ามีตัวกระตุ้นก็เราก็เลยไม่ได้เข้าใจตัวเห็นใช่ไหมคะเราไปคิดถึงอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเห็นหรือคิดว่าสิ่งนั้นมากระตุ้นให้เห็นแต่ความจริงนั้นไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะเนี่ยถ้าเริ่มต้นใหม่จริงๆอย่างละเอียดอย่างรอบคอบก็จะทำให้ความเข้าใจของเราถูกต้องนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะ
7: มีจริงค
1: ่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
7: มีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างคะเนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่พูดให้เข้าใจอย่างนี้เราไปถามถึงอาการ12อริยสัจ4ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉันต้องตามลำดับขั้นนะคะที่รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
7: ม
1: ี
7: ค
1: ่
7: ะ
1: แน่ใจนะคะว่ามีนะคะและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่ว่ามีพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเป็นการตั้งต้นของปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาหมายความว่าความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่กำลังมีในขณะนี้เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะรู้ในความหมายของคำว่าธรรมะไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วก็คิดเอาเองว่าธรรมะคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนั้นนะคะแต่ขณะนี้ค่ะความละเอียดก็คือว่าธรรมะมีแน่นอนเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้มีธรรมะแต่ต้องละเอียดกว่านั้นอีกเมื่อมีแล้วอะไรเป็นธรรมะและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะใช่ไหมคะ
7: อ
1: ะไรบ้างคะที่เป็นธรรมะ
7: อย่างที่นั่งอยู่นี่นะ
1: คะ
7: หนึ่งก็พยายามฟังเสียงอาจารย
1: ์ค่ะพยายามฟังเสียงนะคะจริงๆแล้วความพยายามมีเราก็เคยพยายามเรื่องทั้งหลายมาแล้วนะคะทุกวันทุกวันตัวพยายามเนี่ยมีแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเราคือก่อนอื่นนะคะจากการตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็คือรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี่ค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ก่อนเคยเป็นเราหมดเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่จากการตรัสรู้ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีนั้นนะคะที่เคยเป็นเราก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราอย่างพยายามมีไหมคะ
7: พยายามก็เป็นธรรมะ
1: มีใช่ไหมคะค่ะก่อนจะฟังธรรมะมีความพยายามไหมคะพยายามทำอะไรสารพัดที่จะพยายามมีทุกวันค่ะตอนเป็นเด็กยังเดินไม่ได้ก็พยายามเดินพูดไม่ได้ก็พยายามพูดคิดไม่ได้นะคะเรื่องราวต่างๆคิดไม่ออกก็พยายามคิดเพราะฉะนั้นสภาพที่พยายามมีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยสักอย่างเดียวแม้ความพยายามมีจริงเกิดได้ยังไงหมดไปแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ยึดถือสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามว่าเป็นตัวเราและก็เป็นของเราและก็เป็นเรา แต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังพระธรรมนะคะก็จะได้รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเกิดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะนี่นะคะเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างโกรธมีไหมคะ
7: โกรธก็เป็นธรรมะอย่าง
1: มีไหมคะโกรธมีนะคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นขณะนี้นะคะถามว่าโกรธไหมจะตอบว่าไม่โกรธเพราะโกรธไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราเทียบกับพระธรรมที่ทรงแสดงให้เรารู้เนี่ยไม่ได้ต้องมีการตั้งต้นคือการฟังให้ถูกต้องนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างโกรธไม่มีทำให้เกิดมีโกรธขึ้นได้ไหมนี่คือธรรมะไงคะทำได้ไหมคะทำให้เกิดโกรธค่ะถ้าทำโกรธไม่ได้ทำอะไรได้
7: ภาพความรู้สึกเนี่ยคงมีอยู่ค่ะอาจารย
1: ์มีทําให้ความรู้สึกเกิดขึ้นได้ไหม
7: ได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะทําได้ถ้าอย่างงั้นทําปัญญาให้เกิดก็คงได้ถ้าทําความรู้สึกให้เกิดได้เพราะฉะนั้นทําปัญญาคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสก็ต้องทําได้สิคะถูกต้องมั้ยคะหรือบางอย่างทําได้บางอย่างทําไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะนี้ค่ะแม้แต่คำพูดว่าทำได้หรือคำพูดว่าทำไม่ได้ก็เกิดแล้วค่ะโดยไม่ต้องมีใครไปทำเลยคิดเกิดแล้วก่อนคิดไปทำให้คิดเกิดได้ไหมคะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งไปถึงอาการ12ของอริยสัจ4นะคะแต่ต้องมีความเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจริงๆสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีข้อสงสัยในธรรมะประการใดๆทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะนะคะก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอาจจะได้ยินชื่อธรรมะแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมะแต่ว่าไม่รู้จักตัวธรรมะซึ่งขณะนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นธรรมะรู้จักนิดนึงว่าเป็นธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ธรรมะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้หรือยังคะว่าธรรมะคืออะไร
7: ในความเข้าใจนะคะอาจารย
1: ์ถ้าไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะทุกสิ่งที่เกิดเป็นธรรมะ
1: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหลากหลายมากนะคะแต่ไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะสักอย่างที่หลากหลายเพราะว่าไม่รู้ความจริงและสภาพธรรมะก็เกิดดับเร็วมากไม่มีใครสามารถที่จะประมาณการเกิดดับสืบต่อของธรรมะได้เลยนะคะจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่ความจริงสิ่งที่กระทบตาสามารถเพียงให้เห็นโดยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนิดเดียวหลับตาลืมตาก็มีสิ่งที่ปรากฏนะคะเข้าใจว่ามีคนหลายคนที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีหลายคนไหมคะที่นี
7: ่มีหลายคน
1: มีหลายคนที่นี่นะคะหลับตามีกี่คนคะหลับตาอย่างไม่ต้องลืมค่ะมีกี่คนคะมีหลายคนไหมคะหลับตาแล้วยังมีหลายคนนะคะมีได้ยังไงหลับตาแล้วมีคนหลายคนเนี่ยค่ะ
7: ได้ยินเสียง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งความหลากหลายของธรรมะในวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครรู้แม้แต่ว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนเมื่อเห็นต้องมีเห็นก่อนแน่นอนนะแล้วก็คิดตามรูปร่างสันฐานเป็นรูปคนจำไว้เป็นรูปสัตว์จำไว้เป็นรูปต้นไม้ก็จำไว้แต่ความจริงเพราะมีสิ่งที่ปรากฏนะคะและมีรูปร่างสันฐานต่างๆก็เลยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏว่ามีคนเยอะที่เนี่ยแล้วหลับตามีใครหรือเปล่า
7: หลับตานี่ก็ไม่เห็นคนแต่ก็ทราบว่ามีคน
1: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเพราะจำได้แต่ความจริงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดระดับเร็วมากแต่ละทางขณะนี้ที่เห็นเพราะมีจักขุประสาทะ เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถได้ยินเสียงไม่สามารถได้กลิ่นเพราะว่าเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะมากมายเหลือเกินนะคะไม่ใช่วันเดียวแต่ละวันแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่เข้าใจว่าเห็นคนเยอะแยะคนเยอะแยะที่ว่าเห็นเป็นตัวเห็นหรือเปล่า
7: ตัวเห็นนี่น่าจะเป็นประสาทตา
1: เรื่องอื่นแทรกเข้ามาแล้วค่ะประสาทตาใช่ไหมคะกำลังฟังธรรมะลืมเรื่องอื่นหมดคำต่างๆที่จะใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะคะถ้าเรายังฟังธรรมะแล้วมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะนะคะก็คือมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏจริงๆขณะใดที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีสภาพหรือธาตุที่สามารถเห็นแยกกันนะคะนี่ค่ะก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่เคยรู้จักธาตุที่สามารถจะเห็นได้ยินคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างแล้วทั้งหมดก็คือคิดเรื่องของสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละยาวมากเป็นเรื่องต่างๆแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ปรากฏก็แสดงว่าความรู้ในสิ่งที่ปรากฏไม่พอที่จะเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเป็นเราหรือเป็นใครหรือเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะถ้าจะเข้าใจพระธรรมก็คือทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหลับตาเห็นอะไรคะแน่ใจเลยคะว่าอะไรสักอย่างก็ไม่เห็นหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ใช่คนอย่างสว่างสว่างกับมืดมืดเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแต่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนที่ตาไม่บอดถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นหรือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นผู้ตรงแล้วจะมีคำอธิบายให้เข้าใจสภาพนั้นแต่ถ้าเราเรียนมานะคะหลับตาไม่เห็นมีอะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรอะไรที่ปรากฏสีสันต่างๆที่จะให้จำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏถ้าเปิดไฟสว่างจ้าแล้วหลับตาเห็นไหมคะแต่ไม่ใช่คนใช่ไหมคะและถ้ามืดกว่านั้นอีกหน่อยนิดเดียวก็ยังเห็นแต่ไม่เหมือนกันจนกระทั่งห้องมืดสนิทนะคะลืมตามีเห็นไหมคะต้องตรงค่ะค่ะไม่อย่างนั้นคุณหมอจะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันมืดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สว่างด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ตาบอดจะต่างกับคนที่มีจักขุประสาทคือตานั่นไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยแม้แต่มืดหรือสว่างก็ไม่ปรากฏสำหรับคนที่ไม่มีจักขุประสาทด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนะคะซึ่งถ้าพิจารณาแล้วนะคะจิตธาตุรู้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ใครเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเป็นอย่างไรก็คือจิตเนี่ยค่ะกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏทางหูมีเสียงค่ะได้ยินเปลี่ยนลักษณะของเสียงได้ไหมคะไม่ได้จิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งในเสียงจะเสียงดังเสียงแหลมเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะหลากหลายที่รู้ว่าหลากหลายเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะนั้นและสัญญาสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จำลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดร่วมกันสำหรับธาตุรู้ก็จะมีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธาน แต่จิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยต้องมีสภาพรู้นะคะที่เกิดร่วมด้วยที่ใช้คำว่าเจตสิกธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้เมื่อใช้คำว่านามธรรมที่เกิดนะคะหมายความว่าเกิดจึงต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด

างใจถ้าไม่มีปรากฏจะมีลาภได้ยังไงจะมียศได้ยังไงไม่มีคำไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องรู้ตัวธรรมะถ้าไม่รู้ตัวธรรมะเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราศึกษาธรรมะชื่อเยอะเลยใช่ไหมคะเจตสิกแล้วก็ขันธ์ธาตุอายตนะแล้วตัวไหนขณะนี้สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากแต่ยังปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนะคะนอกจากจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่จำไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เมตตาไม่โกรธไม่อะไรเลยเพราะว่าจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแจ้งชัดในลักษณะนั้นๆถ้ามีคนถามว่าแล้วคนตาบอดสีล่ะมีเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเห็นแจ้งในลักษณะนั้นที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงสามารถรู้ได้ว่าต่างกับคนอื่นใช่ไหมคะเวลามีการสนทนากันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นจึงเห็นรู้ว่ามีสิ่งนี้ในห้องนี้จึงได้ยินจึงได้กลิ่นจึงลิ้มรสรู้ว่ามีรสต่างๆรู้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะเพราะจิตทั้งนั้นเลยแล้วจิตเป็นเราหรือเปล่าตอบได้ง่ายๆถูกต้องตามตำรานะคะคือทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะบังคับจิตจะทำอะไรจิตไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับแล้วบังคับตรงไหนเกิดแล้วดับแล้วไปทำตรงไหนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะก็เหมือนทุกคนนะเกิดมาก็เห็นได้ยินเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้มีสิ่งที่รักมีสิ่งที่ชังแต่ความต่างของพระโพธิสัตว์กับผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็คือว่าผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะคะก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่สำหรับพระโพธิสัตว์นะคะไม่ว่ามีสิ่งใดที่พอใจติดข้องหรือชอบพระองค์ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏให้ชอบให้พอใจให้ติดข้องนั้นนะความจริงคืออะไรซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนปรินิพพานและพระธรรมอันตรธานหมายความว่าไม่มีคำสอนใดๆเหลืออีกนะคะที่จะทำให้คนสามารถที่จะได้ฟังได้พิจารณาและเข้าใจธรรมะที่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็จะต้องอบรมเจริญความดีทุกประการที่ใช้คำว่าบารมีเนี่ยนะคะก็คือความดีทุกประการเพื่อที่จะขจัดอกุศลหรือความไม่ดีซึ่งมีมากมายหลายประการจนกระทั่งสามารถที่จะถึงวันหรือกาละนะคะสมัยที่จะตรัสรู้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงกาละนั้นใครก็จะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อประทับนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะยามที่หนึ่งยามที่สองพอถึงยามที่สามนะคะจากความดีทั้งหมดการที่ได้บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งละคลายความติดข้องอย่างหยาบๆหรือว่าอย่างละเอียดที่คนอื่นทำไม่ได้ทำให้สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงกับสติและปัญญานะคะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูค่ะเราฟังธรรมะแล้วก็มีธรรมะทั้งที่ธรรมะปรากฏก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะอวิชชาสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอวิชชาจึงไม่ได้ตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงขณะเนี้ยรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีซึ่งอวิชชาไม่รู้ขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะสภาพไม่รู้นั้นมีจริงนะคะและเมื่อความไม่รู้นั้นหมดสิ้นไปเจริญอบรมจนกระทั่งความรู้เกิดขึ้นรู้ในอะไรก็รู้ในสิ่งนี้แหละที่อวิชชากำลังไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะการรู้สภาพธรรมะเป็นปกติจึงกล่าวว่าทุกอย่างที่ปรากฏที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะบำเพ็ญบารมีที่เป็นสาวกบารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: คะเพื่อการที่จะได้รู้ตามที่ได้ฟังนะคะด้วยความละเอียดในความลึกซึ้งของธรรมะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากอย่างละเอียดยิ่งด้วยพระปัญญาเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นและก็มีได้ยินห่างกันมากเห็นต้องดับไปก่อนจิตคนละขณะแล้วก็มีผวังขั้นก่อนที่จะถึงจิตได้ยินมีการคิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นสารพัดนามธรรมและรูปธรรมเมื่อกี้นี้ดับหมดแต่ไม่รู้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงจึงได้ทรงแสดงพระธรรมนะคะหลังจากที่ไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงเพราะว่าสัตว์โลกนะคะเป็นผู้ที่ติดข้องคำว่าสัตว์หมายความว่าติดข้องในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นพอใจแต่ที่จะได้วันนี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตั้งแต่เช้าตื่นมาทำอะไรบ้างตามความต้องการรับประทานอาหารอาหารมีหลายชนิดนะคะรับประทานสิ่งที่พอใจที่อยากจะได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับผู้ที่ได้สะสมความดีนะคะศรัทธาที่จะฟังต่อไปและมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ว่ากว่าจะเข้าใจได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอาการ12ของอริยสัจ4คืออะไรรู้แล้วก็งงใช่ไหมยังไงก็ต้องงงอะและอะไรเป็นอริยสัจขณะนี้ถ้าใช้คำว่าอริยสัจจะความจริงที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลนะคะที่จะเป็นพระอริยบุคคลจากปุถุชนก็ด้วยปัญญาปุถุชนถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมการเป็นพระอริยบุคคลนะคะเงินซื้อได้ไหมมีทางไหมคะที่จะเอาเงินไปซื้อปัญญาขณะนั้นนะคะได้อะไรได้โลภะแล้วก็ได้ความไม่รู้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็คือธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามทั้งหมดนะคะแต่เพราะความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ทำให้คนหลงทางเข้าใจผิดด้วยความต้องการแล้วก็ทำให้มีความเห็นผิดนะคะในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะความไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นนะคะปริยัตติหมายความว่าการฟังพระธรรมนะคะการเข้าใจถูกด้วยความรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงว่าเป็นความจริงเป็นปัจจัยที่จะให้มีการที่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะขณะนี้นะคะและปัญญาเริ่มศึกษาตัวธรรมะเพราะว่าเคยได้ฟังเรื่องธรรมะมาแล้วมากแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะเนี้ยเป็นตัวธรรมะตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างแสดงเรื่องจิตแต่ละประเภทเจตสิกแต่ละประเภทมีทั้งนั้นเลยค่ะแต่หมดแล้วไม่รู้จนกว่าจะฟังเมื่อไหร่แล้วก็รู้จักสภาพธรรมะเมื่อนั้นนี่คือการไม่ประมาทในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำอะไรฟังเหมือนตื่นเต้นน่ารู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เข้าใจไม่ได้เลยได้ยินก็สงสัยได้ยินก็สงสัยเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่ธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือตัวธรรมะจริงๆข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดแสดงเรื่องธรรมะขณะนี้มีตัวธรรมะจริงๆโลภะโทสะโมหะผัสสะเวทนาสัญญาทุกอย่างขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้เพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสาวกรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีจริงซึ่งอาจจะคิดว่าไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้คืออวิชชาแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วนะคะสามารถจะรู้ทุกอย่างที่อวิชชารู้ไม่ได้สงสัยธรรมะไหมคะเข้าใจขึ้นหรือไงคะ
1: เข้าใจขึ้นแต่ก็ไม่หมด
2: ไม่กระจ่าง
0: แน่นอนค่ะใครฟังแล้วกระจ่างทันทีนี่ก็ต้องสะสมมามากเลยนะคะยังบอกว่าเห็นมีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่กระจ่างแน่นอนแต่เห็นมีนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีต้องไม่กระจ่างเพราะว่าปัญญาเพียงแค่ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจละเอียดอีกนะคะสำหรับแม้สิ่งที่ปรากฏและสภาพที่กำลังเห็นและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นค่ะทุกอย่างในชีวิตค่ะ สามารถจะค่อยๆเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วลืมแล้วจะไปทำอย่างอื่นให้รู้ธรรมะได้ไหมคะฟังธรรมะขณะนี้เข้าใจแค่นี้แล้วก็ลืมว่าเข้าใจเพราะฟังคิดว่าจะไปทำอย่างอื่นให้รู้จักตัวธรรมะได้ไหมขณะนี้ก็เป็นธรรมะก็ตัวธรรมะจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะนะคะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะอย่างเห็นกำลังเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้ค่ะมีปัจจัยเกิดและดับชั่วหนึ่งขณะแต่ก็มีจิตสืบต่อนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งเหมือนกับมีคนมีสัตว์ต่างๆขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะได้เข้าใจมากกว่านี้เห็นมีจริงๆกำลังเห็นแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่สภาพเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะเริ่มเข้าใจว่าเห็นมีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดขึ้นเห็นนะคะเริ่มเข้าใจนะคะแล้วคิดว่าสิ่งเนี้ยน่าที่จะสามารถเข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งไม่ใช่เราที่เห็นแน่ๆเป็นความจริงของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังเห็นถ้าจะมีปัญญาปัญญารู้อะไรคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเคยไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นปัญญาเห็นถูกรู้ถูกในอะไร
1: เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏและเห็นถูก
0: ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะรู้แค่นี้พอไหมคะพอละขี้เกียจรู้ต่อไปละเอาแค่นี้เองหรือไงคะแค่ได้ยินได้ฟังนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วหรือว่าสามารถที่จะรู้ได้มากกว่านี้อีกค่ะเข้าใจได้มากกว่านี้อีกคำสอนทั้งหมดจะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยเกิดและกระดับเกิดและกระดับแต่ละภพแต่ละชาติไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเหมือนไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมเพราะอะไรคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่านี้เพราะพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เข้าใจผิดแม้แต่อริยสัจ4พูดกันง่ายมากทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อไม่ให้เห็นผิดเข้าใจผิดนะคะจึงแสดงว่าการที่จะรู้อริยสัจได้ต้องมีปัญญาคือสัจญาณกิจญาณกตญาณในอริยสัจทั้ง4ขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยมิฉะนั้นจะไม่ใช่ความรู้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่จะรู้ทุกขสัจคือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับขณะเนี้ยถ้าไม่มีสัจญาณคือความเข้าใจถูกจากการฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยเคารพอย่างยิ่งในความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,000 กว่าปีก็ยังเหลือที่จะเป็นมรดกให้คนสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะกล่าวว่าทุกขอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงเจ็บปวดไม่พอใจเสียใจนะคะแต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ที่พระอริยะทั้งหลายรู้จริงๆที่จะดับการยึดถือว่าเป็นตัวตนคือสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลทุกท่านรู้ความจริงของธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะและการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนได้ โดยไม่มีการเกิดอีกได้เลยไม่มีความเห็นผิดอย่างนั้นเกิดได้อีกเพราะเหตุว่าโสตาปัตติมัคคจิตนะคะดับความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนซึ่งจะมีได้นะคะต้องมีสัจจญาณการฟังละเอียดแล้วก็รอบรู้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมที่ทรงแสดงเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะในทุกขสัจอย่างเดียวก็ไม่ได้ในอริยสัจที่สองที่สามที่สี่ก็ยังไม่ได้ต้องถึงกิจจญาณเมื่อรู้แล้วนะคะมีหรือที่ปัญญาจะไม่เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะเท่านั้นและถ้ามีความอดทนนะคะรู้ว่ารู้ยากจริงๆนะคะแต่เมื่อมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงความเข้าใจขั้นฟังแต่กำลังรู้ตัวจริงๆของธรรมะแต่ละลักษณะก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะถึงกัตตญาณการประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นรอบที่หนึ่งของอริยสัจทั้งสี่อย่างนะคะสามรอบก็คือสิบสองยากไหมคะ
1: ยากค่ะ
0: ถึงยากก็ดีกว่าไม่รู้รู้ว่ายากก็ดีกว่าไม่รู้หรือรู้ผิดว่าไม่ยาก
2: กับคำเรียนธรรมอาจารย์นะครับในขณะที่ปุถุชนเห็นกับโสดาบันเห็นยังเห็นดอกไม้นี่ครับก็เห็นเหมือนกันแต่ผมสงสัยว่าทำไมน่าจะมีความต่างกันระหว่างโสดาบันกับปุถุชนในขั้นที่มีโลภะที่ไม่มีความเห็นผิดเนี่ยครับอาจารย์
0: จิตเห็นมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
2: ไม่มีครับจิตเห็นก็ดับไปแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเห็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีปัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
2: ไม่มีครับเพราะเป็นจิตเห็น
0: ค่ะเพราะจิตเห็นเกิดโดยมีเจตสิกเป็นปัจจัยเจ็ดประเภทไม่ว่าจะเป็นขณะไหนเมื่อไรใครก็ตามเพราะว่าจิตเป็นจิตไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทนะคะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจิตเห็นดับแล้วคนที่ไม่รู้ความจริงของจิตเห็นติดข้องต้องการพอใจในสิ่งที่เห็นหรือเปล่าปกติ
2: ตอนที่จิตเห็นนั้นยังไม่มีครับถ้าไปถึงชวนาวิธีย
0: ังไม่ต้องถึงชวนาอะไรเลยนะคะ คุณหมอฮะพูดธรรมดาที่เราสามารถจะเข้าใจได้ในขณะนี้คือเราไม่สามารถจะเข้าใจจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเราเพียงแต่จะเข้าใจบางขณะเช่นจิตเห็นเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วเกิดความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เห็นแล้วก็มีความยึดมั่นว่าเที่ยงไม่เกิดไม่ดับ
2: ถ้าไม่ได้รับการอบรมก็คิดว่าใช่
0: เพราะฉะนั้นพระโสดาบันสงสัยในความเกิดดับของสภาพธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่สงสัยครับ
0: ไม่สงสัยมีความเห็นผิดว่าเห็นเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เห็นผิดครับ
0: แต่พระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่ตรงต่อธรรมะแม้ในขั้นการฟังนะคะก็จะไปทางอื่นที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะก็รู้ว่าแม้สภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่ตัวตนแต่การพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยนะคะยังมีอยู่นี่คือความเป็นพระโสดาบันไม่ได้หลอกตัวเองไม่ใช่ว่าไม่เห็นการเกิดดับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่ประจักษ์ที่สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นอนัตตาแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ายังมีความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมยังชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ายังโกรธก็คือเขาไม่ได้เข้าใจกำลังของกิเลสนะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะมีเห็นตลอดเลยความเห็นผิดมีมากหรือว่าความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นผิดนั้นมีมากเพียงเห็นนะคะต้องการละไม่มีความเห็นใดๆเลยว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือเป็นเราหรืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะโลภะจึงมีสองประเภทโลภะประเภทหนึ่งไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยโลภะอีกประเภทหนึ่ง ติดข้องในความเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ความเห็นเกิดขึ้นนะคะลักษณะของโลภะไม่ปรากฏเพราะว่าความเห็นต่างหากที่ปรากฏโดยขณะนั้นนะติดข้องในความเห็นเราจะเห็นคนที่มีความเห็นหลากหลายทำให้มีลัทธิศาสนาต่างๆพอมีการสนทนาหรือมีลัทธิขึ้นมาเนี่ยความเห็นนะคะต่างกันแต่ลืมคิดว่าที่จะมีความเห็นอย่างนั้นได้เพราะพอใจติดข้องในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ความเห็นผิดเกิดลักษณะของความติดข้องไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะบางกาละบางขณะก็มีแต่เพียงความพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระโสดาบันเนี่ยค่ะก็ยังมีความพอใจในรูปสวยๆในเสียงในกลิ่นในรสนะคะแต่ไม่เห็นผิด
2: ครับถ้าอย่างนั้นก็คือปุถุชนกับโสดาบันต่างกันตรงที่ความเข้าใจเท่านั้นเอง
0: ปัญญาค่ะ
2: ครับ
0: จากปุถุชนจะถึงความเป็นพระโสดาบันโดยไม่มีปัญญาไม่มีทางเป็นไปได้เลยปัญญาต่างหากที่ทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือดับอนุสัยกิเลสเป็นบางส่วนไม่ใช่ดับหมดถ้าหมดจริงๆคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่มีความเห็นผิดแต่จะละความพอใจซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดมากกว่าความเห็นผิดตั้งเท่าไหร่อย่างคนที่เขากำลังฟังดนตรีนะคะชอบฟังเขาไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยเพียงแต่กำลังเพลินกับเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆขณะนั้นก็คือความที่สะสมมาที่จะติดข้องพอใจในเสียงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะอย่างพระโสดาบันเนี่ยไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยดับหมดแต่ก็ยังมีความพอใจด้วยเหตุนี้ความเป็นผู้ตรงนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยค่ะเริ่มเห็นความละเอียดที่ยังมีความพอใจซึ่งเป็นอกุศลในรูปเสียงกลิ่นรสกว่าจะดับได้อีกก็ต้องมีความรู้ที่เป็นปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก็สามารถเพียงดับความติดข้องอย่างหยาบเท่านั้นเองนี่ก็แสดงถึงว่าเหนียวแน่นแค่ไหนคะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสทิฏฐิยังดับทีเดียวได้หมดนะคะเมื่อดับสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิหรือความเห็นที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนดับทิฏฐิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิอะไรได้ทันทีหมดทันทีแต่สำหรับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะคะสะสมมานานมากจนกระทั่งแม้จะดับทีเดียวไม่ได้ค่ะต้องเพียงดับอย่างหยาบๆก่อนเป็นพระสกทาคามีบุคคลนะคะและต่อจากนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดปัญญาก็เห็นความละเอียดของความติดข้องซึ่งเป็นโทษนะคะจนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อไหร่ก็ดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งเป็นกามทั้งหมดนะคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสนะคะแต่ยังมีความยินดีในภพเนี่ยค่ะคือกว่าจะหมดกิเลสไม่เหลือเลยที่จะไม่ต้องเกิดเพราะปัญญาที่เพิ่มขึ้น
2: ครับกราบขอบพระคุณนะ
0: ที่มีคำว่าธรรมะตอนนี้ก็มีชื่ออีกหลายชื่อนะคะตั้งแต่อาการ12ของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีทั้งวิปยุตสัมปยุตแล้วก็มีโลภะแล้วก็มีทิฏฐิเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าเข้าใจภาษาไทยแล้วก็เข้าใจได้เลยค่ะวิปยุตหมายความว่าไม่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีแต่โลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดเราพูดภาษาไทยมีโลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดภาษาบาลีก็กล่าวถึงจิตนั้นว่าเป็นจิตที่ทิฏฐิคตะวิปยุตเป็นโลภะจริงแต่ไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าวิปยุตหมายความว่าไม่มีทิฏฐิปราศจากทิฏฐิและเวลาที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีก็เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตค่ะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยว่าอะไรคะภาษาบาลีญาณสัมปยุตถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าญาณวิปยุตก็คืออย่างหนึ่งเป็นภาษาไทยเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายในภาษาบาลีนะคะก็ต้องตรงกันตอนนี้มีโลภะมูลจิตหมายความว่าจิตนี้มีโลภะเจตสิกเป็นมูลรากให้เกิดยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหรือไม่มีคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีนะคะเพราะคิดและเข้าใจแต่ไม่ใช่เพราะรู้ขณะที่โลภะกำลังเกิดระดับแล้วค่ะแต่ฟังเรื่องราวของโลภะให้รู้ว่า ขณะไหนไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพของโลภะนั่นคือคิดเพราะฉะนั้นปัญญามี3ขั้นนะคะฟังปัญญาที่สำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังรู้เรื่องเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะเพียงเข้าใจนั่นก็อีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังก็ยังไม่พอนะคะก็ยังมีปัญญาที่จะต้องไตร่ตรองนะคะถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังแล้วลืมก็เกิดระลึกได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก่อนเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะคิดธรรมะต่างๆก็ได้ขณะใดที่ปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดนั่นคือภาวนาอบรมให้มีมากขึ้นภาวนาหมายความว่าอบรมค่ะไม่ใช่ไปนั่งท่องอะไรนะคะต้องมีทั้งปริยัติแล้วก็จึงจะนำไปสู่ปฏิปฏิได้เพราะว่าคำว่าปฏิบัตินะคะปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปัญญาสามารถที่จะถึงด้วยสติสัมปชัญญะก็เมื่อมีความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไปให้คนอื่นเขาถึงลักษณะที่เป็นธรรมะได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าต้องมีความเห็นถูกต้องแล้วรู้ในความเป็นอนัตตาว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครไปทำได้หรือว่าหวังได้แต่ว่าเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะรู้ความต่างกันของปัญญาที่ฟังหรือสติขั้นฟังกับสติที่กำลังเริ่มรู้ลักษณะที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละลักษณะซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไม่รู้แจ้งใช่ไหมคะยังไม่ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะ
2: อาจารย์ครับเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องจิตลักษณะของจิตคือจิตเป็นประธานเป็นสภาพรู้จิตสะสมสันดานในชาวนาวิถีผมก็ได้ฟังเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจารย์ครับช่วยกรุณาพูดถึงวิธีครับ
0: จิตมีแน่นอนนะคะแล้วจิตก็หลากหลายจิตหนึ่งขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ขณะที่จิตนั้นดับไปสภาพของจิตทุกประเภทนะคะเว้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจิตของทุกคนนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับแต่เมื่อดับแล้วจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และถ้าถอยจากขณะเกิดไปถึงชาติก่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นนานแสนนานมาแล้วค่ะที่แต่ละคนสะสมจะใช้คำว่าชรณะก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกิจของจิตถ้าใช้คำว่าชรณะหมายความว่าจิตแต่ละจิตมีกิจไม่สับสนกันเลยจิตนี้ทำกิจอะไรจิตนั้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาที่กุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นถึงเวลานะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างเห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือว่าเห็นแล้วเป็นอกุศลยังไม่ต้องใช้คำว่าชวนะก็ได้นะคะเพราะนั่นเป็นการกล่าวถึงจิตของกุศลจิตและอกุศลจิตจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปเห็นดับไปแล้วเวลาที่กุศลจิตเกิดสะสมกุศลต่อจากที่เห็นคุณหมอเห็นแล้วเกิดกุศลบ้างไหมคะ
2: เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลครับ
0: ที่นี่ค่ะก็เห็นคนหนึ่งนะคะท่านเห็นคนกวาดถนนของโรงแรมกุศลจิตเกิดค่ะท่านก็ให้เงินคนนั้นเห็นด้วยกันเนี่ยค่ะแต่ว่าแล้วแต่กุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดอีกท่านหนึ่งนะคะก็เห็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่จิตของท่านเป็นอะไรเป็นอกุศลได้ไหมคะก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะไม่ซ้ำกันและไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันนะคะแต่กุศลจิตเกิดบ้างอกุศลจิตเกิดบ้างในคนหนึ่งก็ต่างขณะไปในอีกคนหนึ่งก็ยิ่งต่างๆหลากหลายกันไปมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปมีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดแล้วเป็นแล้วนี่ค่ะไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมสืบต่ออยู่ในจิต ไม่ว่าจะเป็นจิตขณะใดเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้การสะสมที่มีอยู่ในจิตนั้นได้เลยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณ นะคะพระปัญญาที่รู้อาสยานุสยะของสัตว์หมายความว่ารู้อัธยาศัยนะคะซึ่งสะสมกุศลมามากน้อยต่างกันบางคนก็สะสมกุศลมามากบางคนก็สะสมอกุศลมามากนี่คือใครจะรู้ได้ว่าใจของแต่ละคนสะสมปัญญาหรือว่าสะสมเมตตาหรือว่าสะสมริษยาหรือว่าสะสมอะไรก็แล้วแต่นะคะจนกว่าสิ่งนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็สามารถจะรู้ได้ว่ามีการสะสมสิ่งนั้นอยู่อย่างคนที่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็สะสมมานานแสนนานที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วไม่หายไปเลยสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปนะคะอกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าอกุศลมีกำลังถึงกับได้กระทำกรรมดับแล้วก็สะสมกำลังของกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะทำให้ถึงพร้อมที่จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดเมื่อไหร่จิตที่เป็นผลของกรรมต้องเกิดเมื่อนั้นจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะแรกที่เกิดเพราะผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็มีสะสมอยู่เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่สะสมกรรมนะที่จะต้องให้เกิดผลคือวิบากและกิเลสด้วยจะไม่ให้สะสมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: คุณหมอคะคุณหมอสะสมอะไรมาบ้าง
2: ไม่ทราบ
0: ถูกต้องค่ะ เกิดเมื่อไหร่ทราบเมื่อนั้นถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะ
2: เกิดเมื่อไหร่ถึงทราบเมื่อนั้น
0: โกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทราบไหมคะว่ามาจากไหน
2: อ๋อสะสม
0: สะสมมา
2: ครับ
0: ชอบสีแดงหรือสีเขียวคะ
2: ชอบสีแดงมากกว่าครับ
0: ค่ะสะสมมา
2: สะสม
0: เพราะฉะนั้นมีฉันทะเป็นมูลนะคะตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาเป็นไปตามฉันทะความพอใจของแต่ละคน
2: ยังชอบดื่มกาแฟก็คือการสะสม
0: แน่นอนค่ะ
2: ต่างกับสะสมที่เป็นชวนาวิถีตรงไหน
0: หมอพูดชวนะคือกุศลและอกุศลค่ะเพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตของจิตเราพูดถึงประเภทหรือชาติของจิตการกล่าวถึงจิตเนี่ยกล่าวได้หลายนัยยะกล่าวโดยชาติคือจิตที่เกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดใน4ชาติคือเป็นกุศลหนึ่งหรือเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลนะคะและจิตที่เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากเพราะว่าไม่ใช่กุศลหรืออกุศลที่เป็นเหตุจะให้เกิดวิบากและไม่ใช่วิบากซึ่งเกิดเพราะกุศลและอกุศลเป็นเหตุได้แก่ส่วนใหญ่นะคะเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่เป็นกุศลค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นกุศลก็ยังเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากเพราะฉะนั้นนี่คือการกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของชาติกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของภูมินะคะจิตที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทุกวันไม่ได้ออกไปจากนี้เลยกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็มาจากความติดข้องพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในสิ่งที่มีจริงๆในโลกนี้นะคะคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดใหม่ก็อยู่ตรงแถวนี้ค่ะไม่ไปไกลกว่านี้เลยไม่เหมือนคนที่เห็นโทษของการเห็นการได้ยินว่านำมาซึ่งทุกข์มากมายนะคะก็ละความติดข้องอบรมความสงบของจิตจนกระทั่งความสงบของจิตนั้นมั่นคงถึงระดับของฌานแล้วไม่เสื่อมหมายความว่าใกล้จะตายฌานจิตก็เกิดได้เป็นปัจจัยให้เกิดในพรหมโลกโลกนั้นไม่ใช่โลกที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างโลกนี้จนกระทั่งถึงอีกโลกหนึ่งนะคะไม่มีรูปใดๆเกิดเลยเพราะเห็นโทษของรูปทุกประเภทอย่างบางคนก็ยังจะเห็นว่ารูปก็ทำให้เห็นใช่ไหมคะทำให้แสวงหาความรู้ได้เสียงก็ยังให้แสวงหาความรู้ได้แต่ผู้ที่เห็นโทษของรูปทั้งหมดเพราะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามก็ยังใกล้ต่อการที่จะติดข้องก็เป็นเรื่องความละเอียดซึ่งมีจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าศึกษาไปก็จะรู้ว่าถ้ากล่าวโดยภูมิจิตระดับต่ำที่สุดคือเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามภูมินรกเป็นกามภูมิหรือเปล่าคะตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจกายก็กระทบกับสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดนะคะเป็นเดรัจฉานงูนกทั้งหลาย ก็มีตามีหูก็เป็นไปในกามภูมิต่ำสุดคือกามภูมินะคะสูงกว่านั้นคือรูปภูมิความสงบของจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์สูงกว่านั้นคืออรูปภูมิความสงบของจิตขั้นอัปปนาซึ่งไม่มีรูปใดๆเลยและสูงกว่านั้นก็คือโลกุตตรภูมิพ้นจากโลกทั้งหมดนี่กล่าวโดยภูมิเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดคือกล่าวโดยกิจแต่ให้ทราบว่ากุศลจิตจะทำกิจอะไรก็ตามแต่ก็เป็นกุศลใช่ไหมคะ
3: อัตราของจิตมีหลายประการอย่างเช่นอัตราของจิตวิจิตด้วยอำนาจแห่งสัมมยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยท่านเรียนถามท่านอาจารย์ตอบ
0: ท่านจะกล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะสามารถจะกล่าวถึงจิตโดยไตรยะประการอื่นด้วยเช่นจะได้ยินคำว่าลัคนาทิจตุกะจตุกะคือ4กล่าวถึงจิตได้4อย่างหมายความว่ามีกล่าวถึงลักษณะของจิต1กล่าวถึงกิจของจิต1กล่าวถึงเหตุใกล้ให้เกิดจิตหนึ่งกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นลักษณะนะคะเป็นรัศดรแล้วก็เป็นปัจจุปทานะแล้วก็เป็นเหตุใกล้อาการปรากฏคือปัจจุปทานะเหตุใกล้คือปัจจุปทานคือถ้าพูดถึงภาษาบาลีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องไปจำชื่อนะคะแต่ลักษณะก็คือลักษณะในภาษาไทยกิจคือรัศดรแล้วก็อาการปรากฏของจิตแล้วก็เหตุใกล้ให้เกิดจิตถ้าจิตไม่มีอาการปรากฏจะรู้จักจิตได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ด้วยเหตุนี้นะคะอัตถะที่เราจะกล่าวถึงจิตก็คือกล่าวถึงอาการปรากฏของจิตด้วยลักษณะของจิตกิจของจิตอาการปรากฏของจิตและเหตุใกล้ให้เกิดจิตธรรมะอย่างเดียวนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อที่จะให้เข้าใจในสภาพนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ารู้ยากแม้แต่การที่จะรู้ลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เวลานี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นต่างๆทั้งวันเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นเลย
3: อาจารย์ครับในกรณีอาจารย์ผู้บอกว่าเหตุใกล้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยครับอาจารย
0: ์ตอนนี้หมอไม่พูดถึงเรื่องลักษณะของจิตแล้วใช่ไหมคะลักษณะของจิตคือรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตของจิตแล้วค่ะคุณธีรพันธ์
3: ก็คือเป็นประธานคือถึงก่อนนะครับ
0: ก็เป็นภาษาบาลีเป็นประธานเป็นหัวหน้านะคะหมายความว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้
2: อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นต้องแปลคำว่าลาสะ
0: ไม่ค่ะถ้าหมอเข้าใจหมดแล้วหมอสามารถจะรู้ได้ว่านี่คือลักษณะนี่คือรสะในภาษาบาลีแต่ถ้าเราจะเอาคำภาษาบาลีมาก่อนโดยไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปค้นหายังไงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไปติดที่คำใช่ไหมคะ
2: ถ้าอย่างนั้นเช่นเวลามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเช่นพอได้ยินแล้วแวบเป็นโลภะไปเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุใกล้ใช่ไหมครับ
0: เรายังไม่ได้พูดถึงเหตุใกล้หมอสงสัยปัจจุปทานะอาการปรากฏใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับหมายความว่าหมอไม่สงสัยในลักษณะของจิตแล้ว
2: ไม่สงสัย
0: ค่ะสงสัยในกิจของจิตไหมคะ
2: คิดว่าไม่สงสัยนะครับ
0: คือ
2: จิตเกิดขึ้นก็มีหน้าที่มีกิจที่จะทำ
0: กิจจะเนี่ยค่ะกิจของจิตจิตทุกประเภทต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานน่าสงสารไหมน่าเหนื่อยไหมอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาทำงานแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นกิจของจิตคืออะไรไม่ใช่แต่ละกิจนะคะ
2: ถ้า
0: จะรู้จิตค่ะยังไม่พูดถึงกิจแต่ละกิจของจิตแต่ละประเภทเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
3: จิตของจิตก็คือเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์
0: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อไหร่คะเมื่อกำลังรู้อารมณ์ใครจะรู้อย่างจิตเพราะว่าแม้แต่ผัสสะเจตสิกก็ทำหน้าที่ของผัสสะคือกระทบอารมณ์นะคะเวทนาเจตสิกภาษาบาลีเป็นเวทนาแต่ความจริงก็คือความรู้สึกในอารมณ์เจตสิกแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็มีกิจของเจตสิกนั้นๆแต่ทำกิจของจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานกว่ากิจทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ซึ่งเจตสิกอื่นก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าอุปมานะคะจิตเป็นพระราชาแต่ว่าพระราชาก็ไม่ต้องทำกิจอื่นใช่ไหมคะกิจอื่นเป็นหน้าที่ของบริวาร
3: ครับ
0: แล้วแต่มหาอัมมาตย์คนนั้นจะทำกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ใครเป็นใหญ่เป็นประธาน
3: ก็จิต
0: ก็คือจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงจิตนะคะแม้ว่าจะมีเจตสิกหลายประเภทเกิดร่วมด้วยนะคะเราไม่กล่าวถึงเจตสิกนั้นเลยแม้แต่โลกุตตรจิตเห็นไหมคะต้องประกอบด้วยปัญญาที่ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่เราก็ไม่ได้กล่าวถึงปัญญาแต่กล่าวถึงโลกุตตรจิตเมื่อกล่าวถึงจิตประเภทต่างๆนะคะจิตก็ต้องเป็นสภาพที่เป็นประธานของเจตสิกที่เกิดร่วมกันต้องท่องไหมคะถ้าเข้าใจก็จำภาษาบาลีคือมีลักษณะแล้วก็มีกิจแล้วก็มีอาการปรากฏแล้วก็มีเหตุใกล้ให้เกิดอาการปรากฏไม่สงสัยใช่ไหมคะเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
3: อาการปรากฏก็คือจิตมีการเกิดดับสืบต่อกันครับเป็นอาการปรากฏ
0: ถ้าจิตไม่เกิดดับสืบต่อกันจะรู้ได้ไหมว่ามีจิตแต่เพราะไม่เคยขาดจิตเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะที่เกิดดับสืบต่อกันจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อจิตเกิดและดับนะคะก็เกิดอีกดับอีกจิตแต่ละประเภทเกิดดับสืบต่อกันแต่ไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเวลานี้ค่ะจิตก่อนดับไปแล้วนะคะจิตใหม่เกิดสืบต่อตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าเป็นจิตอะไรบ้างแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อก็ทำให้ทำหน้าที่ต่างๆสืบต่อกันนะคะจนจากเห็นเป็นธรรมกิจต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นชวนะจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะเรียกชื่อในภาษาบาลีนะคะแต่ก็ต้องทำกิจและที่เรารู้ว่ามีจิตเพราะว่าไม่เคยขาดการเกิดดับสืบต่อเลยถึงจิตเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเดี๋ยวนี้ให้รู้ยังไม่พูดแล้วอีกวันหนึ่งจะพูดก็มีจิตให้รู้เพราะว่าเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่ไม่กล่าวถึงจิตจิตก็เกิดดับสืบต่อกันแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเราที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจอันที่สี่ใช่ไหม
3: เหตุใกล้ให้เกิดนะครับของจิตก็คือมีนามรูปเป็นประทัดฐานประทัดฐานนี่คือเหตุใกล้ให้จิตเกิดได้แก่นามรูปครับ
0: ก็เป็นการกล่าวถึงปัจจัยนะคะหมายความว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ต้องมีธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจัยถ้าจิตไม่มีสภาพธรรมะที่เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยจิตนั้นก็เกิดไม่ได้เลยอย่างจิตได้ยินเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเสียงเป็นปัจจัยจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้แม้เป็นจิตแต่จิตอะไรล่ะจิตอื่นเกิดได้นะคะแต่จิตได้ยินเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้จิตจึงหลากหลายมากนะคะตามปัจจัยคือนามได้แก่เจตสิกและรูปและแต่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินธรรมะอีกนัยยะหนึ่งนะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรเราก็คิดว่าร่างกายใช่ไหมคะสังขารไม่เที่ยงก็คิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แก่แล้วก็ตายแต่ความจริงสังขารธรรมะธรรมะที่เป็นสังขารนะฮะทั่วไปหมดคือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเป็นสังขารธรรมทั้งหมดจิตเป็นสังขารธรรมเจตสิกเป็นสังขารธรรมรูปเป็นสังขารธรรมเพราะจิตเกิดดับเจตสิกเกิดดับรูปเกิดดับแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมนะคะมีอย่างเดียวคือนิพพานเพราะไม่เกิดไม่มีปัจจัยใดๆที่จะไปทำให้นิพพานเกิดเลยเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ความจริงของธรรมะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทุกคนที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีจิตดีชั่วตามการสะสมแม้ว่าไม่รู้จักธรรมะเลยเด็กเล็กๆเกิดมาบางคนนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นผู้ใหญ่ถือของเนี่ยค่ะเขาช่วยเห็นไหมคะไม่มีใครบอกเลยแต่เขาสะสมมาที่จะเกิดกุศลและจิตบางคนสะสมการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นอัธยาศัยนะคะแต่บางคนก็อาจจะสะสมอย่างอื่นต่างๆกันไปด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การที่นามธรรมและรูปธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือแม้ไม่รู้คืออวิชชาก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและจิตบ้างอกุศลและจิตบ้างซึ่งแล้วแต่การสะสมนะคะอ อวิชชาไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ก็เป็นปัจจัยมาแล้วที่จะให้กุศลเกิดประเภทนั้นๆหรือว่าอกุศลเกิดประเภทนั้นๆเมื่อมีเจตนาซึ่งเป็นกรรมเวลาที่กุศลเกิดนี่นะคะเพราะมีเจตนาที่เป็นกุศลสภาพธรรมะอื่นจึงเป็นกุศลเกิดขึ้นร่วมกันเวลาที่เป็นอกุศลนะคะเพราะมีเจตนาความจงใจตั้งใจในอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมกันเป็นอกุศลและทำอกุศลร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรรมสำเร็จลงไปแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเจตนาที่ได้กระทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยคือไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่านี่คือปัจจัยต่างๆที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าไม่มีสภาพธรรมะสักอย่างซึ่งเกิดได้ตามลำพังแม้เกิดแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดด้วยเมื่อมีกรรมกระทำสำเร็จแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณขณะนั้นคือปฏิสนธิจิตที่ทุกคนมีแล้วค่ะเพราะมาจากกุศลเจตนาอกุศลเจตนาที่สำเร็จเป็นกรรมในชาติก่อนๆเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตในชาตินี้เกิดขึ้นและชาติก่อนๆถอยไปเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่กรรมนั้นยังมีกำลังที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหมายความว่าเจตนาซึ่งได้กระทำกรรมเป็นปัจจัยให้วิญญาณคือผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นขณะแรกคือปฏิสนธิจิตแต่กรรมไม่ได้ให้ผลเพียงขณะแรกนะคะต่อมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นวิบากขณะใดก็ต้องเป็นผลของกรรมก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะสืบเนื่องกันทั้งหมดทั้งสามปิฎกนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงค่ะต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็เรื่องของธรรมะก็มีมากคือตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะทั้งหมดก็คือธรรมะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้กรรมกำลังให้ผลหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปถูกรถชนกรรมถึงจะให้ผลให้ผลทุกขณะที่เห็นค่ะเป็นผลของกรรมทุกขณะที่ได้ยินกรรมทำให้มีจักขุประสาทรูปรูปนี้ใครก็ทำไม่ได้อาหารก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปจิตก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปอุตุความเย็นความร้อนก็ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปไม่ได้ความเย็นความร้อนยังทำให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆได้นะคะแต่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดไม่ได้เพราะรูปนี้ต้องเกิดจากกรรมเท่านั้นถ้ามีกรรมคือเจตนาที่เป็นอกุศลนะคะทำร้ายไม่ให้บุคคลอื่นเห็นควักตาหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะฮะเจตนานั้นเป็นเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลไม่ใช่คนอื่นค่ะเวลาเกิดนะคะกรรมนั้นไม่เป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดตามเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นสามารถจะมากระทำเราเจ้ากรรมนายเวรอะไรให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะแม้แต่ขณะจิตแรกก็เพราะกรรมรูปตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากกรรมบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอุตตุบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากจิตบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอาหารสั้นมากค่ะเกิดระดับทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอายุของรูปเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะซึ่งแสนเร็วไม่เหลือเลยค่ะคิดว่ามีอยู่คือไม่เหลือรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจว่ามีเรากำลังนั่งจำไว้แต่รูปทั้งหมดที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะคะเกิดตามสมุฏฐานแล้วก็ดับเร็วมากจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นรูปใดที่จิตไม่รู้รูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วย่อเราทั้งตัวนะคะเหลือเพียงเฉพาะรูปที่ปรากฏที่เกิดแล้วยังไม่ดับตรงนั้นแค่นี้ค่ะอย่างแข็งแค่นี้เราเหรอรูปอื่นที่ไม่ปรากฏนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นแม้แต่แข็งที่กำลังปรากฏที่กายก็เกิดดับด้วยมิฉะนั้นปัญญาจะไม่ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับดับแล้วก็หมดไม่เหลือเลยนามนะคะย่อไปหมดจากรวมกันทั้งชาติ ทุกวันทุกวันเหลือเพียงหนึ่งขณะจิตจิตใดที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจิตก็ไม่ใช่เราที่ดับไปแล้วก็ดับไปที่เกิดใหม่ก็เพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดถือว่าเป็นเราแน่นอนค่ะถ้ายึดถือว่าเป็นเราก็คือหลงผิดเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมและก็ไม่รู้หนทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ดับกิเลสได
3: ้อัตตาของจิตในประการนั้นก็เพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยอำนาจสัมปยุตธรรม
0: ถึงสัมปยุตแล้วใช่ไหมคะหมายความถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตถ้าวิปยุตก็คือว่าเจตสิกนั้นๆไม่ได้เกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะมีสองอย่างมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็คือทิฏฐิคตะสัมปยุตเป็นไปร่วมกับความเห็นผิดนะคะและถ้าขณะใดที่ไม่เห็นผิดขณะนั้นก็เป็นทิฏฐิคตะวิปยุตเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินแล้วก็ไม่ลืมอีกพอได้ยินคำว่าวิปยุตก็เข้าใจได้ยินคำว่าสัมปยุตก็เข้าใจเมื่อกี้พูดถึงสัมปยุตธรรมก็แสดงว่าพอกล่าวถึงจิตทำไมจิตถึงไม่เหมือนกันทำไมจึงต่างกันเป็น89ประเภทก็เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างกันไปอย่างอกุศลและเจตสิกเกิดจิตจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเวลาที่ธรรมะฝ่ายดีคือเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะจิตนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่ต่างกันเป็นกุศลและอกุศลเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเราก็ใช้คำว่าสัมปยุตธรรมเพราะว่าสัมปยุตธรรมหมายความเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันอย่างอื่นไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยอย่างรูปกับนามธรรมต่างกันแต่นามธรรมกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจึงเป็นสัมปยุตธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าจิตต่างกันนะคะด้วยสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยก็คือเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกันนั่นเองสัมปยุตธรรมของจิตจะเป็นเจตสิกเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้และสัมปยุตธรรมของเจตสิกนะคะก็คือจิตและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมกันเจตสิกเป็นสัมปยุตธรรมของจิตและก็เป็นสัมปยุตธรรมของเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันด้วยต่างกันโดยอารมณ์ก็ขณะนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาอาศัยตาจึงปรากฏได้จิตเห็นเกิดขึ้นพอเป็นได้ยินก็ไม่ใช่จิตเห็นละเพราะฉะนั้นจิตก็ต่างกันโดยอารมณ์อีกประการหนึ่งนอกจากต่างกันโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ยังต่างกันโดยอารมณ์ต่างๆเพราะว่าจิตรู้อารมณ์ต่าง
4: ๆครับท่านอาจารย์ครับจิตในพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมองแน่นอนสมองก็เป็นเพียงรูปทีนี้เคยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบว่าณตอนที่ปฏิสนธิจิตเกิดเริ่มเป็นชีวิตสมองยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแม้กระทั่งไปถึงขั้นที่เป็นปัญจสาขาแล้วก็ยังไม่มีเซลล์สมองเกิดตอนนั้นมีจิตแล้วหรือยังผมก็คิดว่าใช่แต่ว่าอยากจะขอความกระจ่างชัดจากท่านอาจารย์ครับ
0: แม้ว่าเราจะไม่ใช้ชื่อสมองไม่ใช้ชื่อเซลล์หรืออะไรก็ตามตามสาขาวิชาการต่างๆนะคะอะไรมีในขณะแรกที่จิตเกิดมีแต่จิตเท่านั้นหรือว่ายังรู้มากกว่านั้นว่าจิตที่เกิดนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่จิตซึ่งเป็นนามธรรมในหนึ่งขณะของจิตที่เกิดเพราะกรรมในภพภูมิที่มีขันธ์ห้ากรรมทำให้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดไม่ใช่มีแต่รูปธรรมอย่างเดียวหรือว่านามธรรมอย่างเดียวเกิดขึ้นนะคะและก็ในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะนามธรรมและรูปประธรรมต้องอาศัยกันด้วยไม่ใช่แยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมทั้งสองอย่างทั้งจิตและเจตสิกนะคะเป็นวิบากเป็นสิ่งที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและกรรมก็ยังทำให้ปฏิสนธิกรรมมัชฌรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวไม่มีรูปที่เกิดจากจิตไม่มีรูปที่เกิดจากอุตุไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารเพราะเหตุว่านะคะรูปทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีรูปเกิดรวมกันรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานมี4รูปคือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็ง ช้คำว่าปฐวีหรือธาตุดินเย็นหรือร้อนนะคะเตโชธาตุตึงหรือไหววายโยธาตุอาโปธาตุก็คือธาตุที่เกาะกลุ่มรูปอื่นรวมกันให้อยู่ด้วยกันไม่ให้กระจัดกระจายไปสี่รูปนี้เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเป็นปัจจัยให้มีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเกิดร่วมด้วยที่เราใช้คำว่าสีหรือวันนะวันโนนิพาสิ่งที่ปรากฏทางตาหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมีมหาภูตรูปรูปนั้นจึงมีได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะมีแต่เพียงสีสันวันนะปรากฏเท่านั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมหาภูตรูปสีก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าสีก็ได้แล้วมีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยแล้วก็มีโอชาคือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาปะหนึ่งกลาบหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมก็จะมีในภูมิที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะในครรภ์ก็จะมีปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับกรรมมัจจรูปสามกลาปะหรือสามกลุ่มทุกอันทุกกลาปะทุกกลุ่มจะต้องมีมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยนะคะจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปไม่ต้องไปพูดถึงเซลล์หรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าชีวิตตินทรียรูปทำให้รูปนั้นนะคะมีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะก็แข็งอ่อนนุ่มก็มีแต่ไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีชีวิตตินทรียรูปคือรูปนั้นไม่เป็นรูปที่มีชีวิตอย่างจากขู่ประสาทะเนี่ยนะคะของทุกคนขณะนี้ค่ะเกิดเพราะกรรมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาและมีชีวิตตินทรียรูปทำให้ตาเนี่ยค่ะเป็นรูปที่มีชีวิตถ้าจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะดูเหมือนเลยแต่ไม่มีชีวิตตินทรียรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นที่นอกจากกรรมนะคะก็จะมีรูปที่เกิดรวมกัน8รูปอย่างน้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอย่างน้อยที่สุด9รูปเพราะว่าต้องมีชีวิตตินทรียรูปด้วยนะคะในขณะนั้นนะคะกลุ่มที่สองก็คือกายทัสสกะ8บวกอีก2คือนอกจากชีวิตตินทรียรูปที่เพิ่มมา1นะคะกลุ่ม3กลุ่มนะคะก็ยังมีรูปต่างกันไปอีกคือทุกกลุ่มต้องมีชีวิตตินทรียรูปรวมจาก8เป็น9และก็เพิ่มกายะปสาทะเป็นกายทัสสกะมีปสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏกระทบได้นะคะมีหัตถยวัตถุคือกลุ่มของรูปนะฮะมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตรูปใดก็ตามซึ่งเป็นที่เกิดของจิตจิตในภูมิที่มีรูปต้องเกิดที่รูปค่ะจะไปเกิดนอกตัวนอกรูปไม่ได้เลยจักขุวิญญาณก็ต้องเกิดที่ตาโสตวิญญาณก็ต้องเกิดที่หูคานวิญญาณก็เกิดที่จมูกชิวหาวิญญาณก็เกิดที่ลิ้นกายวิญญาณก็เกิดที่กายปสาทรูปแล้วก็ทั้งหมดเป็น5รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิสนธิเนี่ยค่ะจะมีหัตถยะทัสสกะนะคะคือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตตินทรียะและรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตไม่ใช่กายประสาทรูปไม่ใช่ภาวะรูปแต่รูปนั้นนะคะไม่ใช่เพศหญิงชายแต่เป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะทั่วตัวเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กที่สุดมีอากาศธาตุแทรกยิบพร้อมที่จะแตกสลายซึ่งความจริงก็เกิดดับทุกกลาปะหรือทุกกลุ่มนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ว่ารูปใดก็ตามซึ่งเกิดจากกรรมในตัวเนี่ยนะกลาบเนี่ยนะจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันอย่างมากด้วยเหตุนี้จิตเกิดที่ใดรูปใดก็ตามรูปนั้นนะคะเป็นหัตถยรูปหมายความว่ากลุ่มหรือกลาปะนั้นมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอย่างที่ตัวที่เป็นกายประสาทะนะคะก็แล้วแต่ว่าเมื่อเป็นกายประสาทะเป็นปัจจัยให้เฉพาะกายวิญญาณเกิดแต่จิตอื่นเกิดที่หัตถยรูปขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแม้รูปเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่จิตที่เกิดที่รูปก็แล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดและเกิดที่ไหนลองคิดดูนะคะจักขุวิญญาณจิตเห็นเกิดที่จักขุประสาทะแต่โลภะเกิดที่หัตถยรูป โลภะจะไปเกิดที่จักขุประสาทะไม่ได้และก็จักขุวิญญาณจะมาเกิดที่หัตถยรูปก็ไม่ได้นี่คือความละเอียดหรือความเป็นปัจจัยของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเล็กมากสามกลาปะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของรูปที่เป็นที่เกิดของจิตหนึ่งกลุ่มของรูปซึ่งมีกายประสาทะรวมอยู่ด้วยหนึ่งและอีกรูปหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภาวะรูปรูปที่เมื่อเจริญแล้วนี่นะคะก็จะปรากฏอาการของ

0: ให้หทยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเหมือนตอนเกิดนะคะก็ไม่มีรูปหัวใจแต่กรรมก็ยังทำให้มีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะฟังเพื่ออย่างเดียวคือมีความเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าความเป็นเราลึกแล้วก็หนาแน่นมากยากที่จะ
1: สนทนาธรรมที่ธรรมเมฆสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากค่ะเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็คิดว่าบุคคลใดสมควรที่สะสมปัญญามาพอที่จะเข้าใจได้ก็เห็นว่าท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยอุปถัมภ์พระองค์ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะในขณะนี้เองค่ะเหมือนวันก่อนๆที่ยังไม่มีการตรัสรู้และยังไม่มีการทรงแสดงธรรมแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการทรงแสดงธรรมของพระองค์ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงตั้งแต่เกิดทุกชาติเพราะฉะนั้นชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งได้ทรงแสดงกับท่านพระปัญจวัคคีย์ณที่นี้เมื่อ 2,500 ปีกว่าก็เป็นผู้ที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญามาแล้วในอดีตค่ะเมื่อ 2,500 ปีกว่านะคะหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจจะทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้มากมายแต่ผู้ที่คงจะได้เคยเกิดเคยฟังพระธรรมมาแล้วในอดีตนานแล้วนะคะคงหลายชาติผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์เมื่อมีโอกาสได้ฟังบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รู้แจ้งความจริงใน 2,500 ปีที่ผ่านไปนะคะแต่ละคนก็ไม่ทราบว่าจะได้เกิดวนเวียนอย่างไรในสังสารวัฏแต่ปัจจัยที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญาก็ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกณที่นี้อีกแต่พระธรรมที่ทรงแสดงลึกซึ้งมากนะคะแม้ว่าจะได้เคยฟังมาแล้วกี่ชาติหรือแม้ชาตินี้ก็เป็นผู้ที่กำลังสะสมปัญญาความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องของธรรมะในขณะนี้ต่อไปค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นโอกาสของศรัทธาที่จะได้ฟังและก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมและก็มีผู้ที่บรรลุธรรมะเป็นสาวกครบทั้งสามรัตนะเมื่อมีพระพุทธรัตนะแล้วนะคะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะและผู้ที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามก็เป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้คนที่ยังมีกิเลสเป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ก็คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดนะคะที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเป็นปัญญาในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะในขณะที่กำลังฟังและเข้าใจนั่นคือการสะสมความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือสภาพธรรมะขณะนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะของการได้ฟังพระธรรมทุกชาติทุกครั้งก็คือมีความเห็นถูกในความหมายของคำว่าธรรมะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดค่ะพูดถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งสิ้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะเป็นอนัตตาถ้ายังไม่รู้จักธรรมะนะคะก็คือขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะขณะนี้กำลังเห็นนะคะมีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แจ้งความจริงของเห็นในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะถ้าปัญญาเจริญขึ้นนะคะก็จะเข้าใจได้ถูกว่าในขณะนี้ค่ะมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏและสภาพเห็นเท่านั้นเพราะเหตุว่าสภาพที่เห็นนะคะ

0: เกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้หลงเข้าใจว่าเห็นไม่ได้ดับและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการเกิดดับอย่างเร็วมากของเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้สัตวโลกไม่รู้ความจริงซึ่งละเอียดยิ่งรวดเร็วยิ่งแต่ละขณะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะตามลำดับซึ่งเกิดสืบต่อกันตั้งแต่เห็นแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานเป็นสิ่งต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะไม่ใช่รวมแล้วก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งลักษณะพระธรรมเป็นสิ่งที่ตรงและจริงนะคะจึงสามารถที่จะกล่าวถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะอย่างชัดเจนเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินแน่นอนขณะนี้นะคะธรรมะที่ไม่ได้ปรากฏแม้มีก็เกิดแล้วดับแล้วระหว่างเห็นกับได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นนะคะที่ปัญญาจะเกิดได้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็เมื่อศึกษาสภาพธรรมะโดยละเอียดจริงๆให้เข้าใจแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ธรรมะที่ปนกันยากที่จะเข้าใจได้นะคะว่าในขณะที่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีโลกอื่นมีแต่สิ่งที่ปรากฏกับจิตที่เห็นเท่านั้นขณะที่กำลังเห็นนะคะมีแขนมีขามีตามีจมูกหรือเปล่าปรากฏหรือเปล่านี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะปรากฏได้เพียงหนึ่งอย่างเมื่อจิตหนึ่งประเภทเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะนั้นแม้ว่าสิ่งนี้ยากที่จะเข้าใจและรู้แจ้งได้นะคะแต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นความถูกต้องก็มีความอดทนที่จะสะสมความเห็นถูกยิ่งขึ้นเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าในกาลสมัยไหนก่อนการตรัสรู้และเมื่อได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมแล้วและต่อไปสภาพธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดภพไหนภูมิไหนนะคะก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อความในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะที่มีในพระไตรปิฎกก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะไม่มีปัจจัยของเห็นเกิดไม่ได้พระธรรมที่ทรงแสดงค่ะทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าแม้ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่อิสระถ้าฟังเผินก็เข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็ต้องเป็นอิสระแต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดก็จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าแม้ธรรมะเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเช่นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏกระทบจักขุประสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดจะให้จิตได้ยินหรือจิตได้กลิ่นเกิดไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยสภาพที่เป็นรูปธรรมก็มีหลากหลายมากสภาพที่เป็นนามธรรมก็หลากหลายมากมีปัจจัยเกิดและก็ดับอย่างรวดเร็วแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อ 2,500 กว่าปีก็มีปัจจัยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาในครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นในครั้งนั้นไม่ใช่ขณะนี้และพรุ่งนี้ซึ่งยังไม่เกิดเมื่อเกิดก็จะไม่ใช่สภาพธรรมะในขณะนี้ไม่มีใครที่สามารถจะหยุดจิตที่เกิดไม่ให้ดับหรือว่าทำให้จิตที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะคงจะมีการได้อยู่ตรงนี้ได้ฟังพระธรรมแต่ธรรมะทั้งหมดเมื่อ 2,500 ปีก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยการได้ยินได้ฟังพระธรรมนานแสนนานมาแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการได้ยินอีก 2,500 กว่าปีข้างหน้านะคะก็จะมีการได้ยินอีกสภาพธรรมะใหม่ไม่ใช่สภาพธรรมะขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะที่จะเกิดเมื่อปัญญาถึงการสมบูรณ์ ซึ่งปัญญาที่สมบูรณ์จะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความรู้ถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยแต่ละขณะเพราะฉะนั้นความอดทนที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะจึงเป็นบารมีในขณะนี้เองนะคะไม่ต้องไปหาบารมีที่ไหนเลยค่ะกำลังเป็นบารมีมีเนกขัมมะบารมีคือไม่ได้สนใจในเรื่องการที่จะเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่มีศรัทธาที่จะฟังซึ่งเมื่อเข้าใจก็เป็นปัญญาบารมีขณะนี้ไม่มีใครคิดจะต้องทำความเพียรเพราะเหตุว่าวิริยะเจตสิกก็เกิดกับจิตที่เป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงนะคะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงก็มีสัจจะบารมีความตรงและความจริงที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดคือในขณะนี้เองเมื่อมีความตรงและความมั่นคงก็เป็นอธิฐานะบารมีก็จะทำให้ถึงความไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นอะไรก็ตามจนกว่าจะไม่หวั่นไหวที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนการฟังธรรมะแล้วเห็นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะเป็นทางเดียวที่จะละโลภะความติดข้องต้องการผลของการฟังถ้าโลภะเกิดขึ้นก็จะทำให้เห็นผิดคิดว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้โดยง่ายโดยวิธีอื่นลืมเรื่องของปัญญานะคะเพราะว่าโลภะกับปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นปัญญาจะค่อยๆละโลภะค่ะความต้องการนี่เป็นหนทางของอริยสัจจะที่สองคือละสมุทัยไม่ใช่โดยความเป็นตัวตนที่พยายามจะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนถ้ายังคงมีความยึดมั่นและไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือเพื่อเห็นถูกตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะปัญญาจะค่อยๆเห็นถูกขึ้นจนกว่าจะหมดความสงสัยในธรรมะที่ทรงแสดงเพราะเป็นผู้ที่รู้ความจริงด้วยตนเองจากการเข้าใจพระธรรม
1: มีคนมาแสดงเป็นสารให้ก็ถามว่าพระอริยบุคคลที่มหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำทานรักษาศีลตลอดมาแล้วก็ในขณะปัจจุบันชาติที่พบพระโพธิญาณเนี่ยฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสัตตาปันนบุคคลนี้ถามว่าเคยสะสมในการเจริญสติปัฏฐานมาก่อนหรือก็เป็นแต่สะสมกุศลคันธานศีลเท่านั้นแล้วก็มาฟังธรรมะแล้วก็มีสติปัฏฐานเกิดในขณะที่ฟังธรรมเท่านั้น
0: เมื่อมีปัญญาความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะกุศลอื่นเจริญขึ้นด้วยในพระไตรปิฎกมีข้อความที่พระเถระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกล่าวถึงอดีตชาติว่าท่านเคยถวายทานหรือว่าถวายเข็มหรือว่าถวายปัจจัยแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นท่านเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะถวายทานกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยถวายทานภายนอกไม่รู้เลยว่าการถวายทานของสองบุคคลนี้ต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เพียงถวายทานแต่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้อบรมปัญญาไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่คนที่เข้าใจธรรมะถวายทานก็มีการที่อบรมปัญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นปัญญาปัญญาตรงกันข้ามกับอวิชชาก่อนที่พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมะเวลาเห็นท่านก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะแม้ว่าจะได้อบรมปัญญามามากแต่ก็บำเพ็ญบารมีเป็นสาวกเพราะฉะนั้นในชาติที่ท่านจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงต้องได้ฟังพระธรรมก่อนถ้าใครเคยเข้าใจลักษณะของเห็นด้วยสติสัมปชัญญะมาแล้วมากเวลาที่ได้ฟังคำว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเป็นธรรมะสามารถที่จะเข้าใจและคลายการยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาที่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะคือการเกิดดับได้ ถ้าสำหรับคนที่มีอวิชชาแม้ขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยไม่สามารถที่จะคลายความสงสัยและความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการอบรมและก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่อบรมซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะรู้ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะใดขณะไหนเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงต่างกาลกัน
1: ในการแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทุกขสัจจะก่อนเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมีการถามว่าก็เป็นสติปัฏฐานเป็นยังไงครับ
0: อริยสัจจะผู้ที่เป็นพระอริยะไม่ใช่คนไม่รู้ผู้ที่ฟังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้คนที่ได้สะสมปัญญามาแล้วเวลาพูดถึงความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะในขณะนี้เช่นขณะนี้เห็นเพราะเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดแล้วเห็นดับจึงเป็นทุกข์ในขณะนี้เองจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าศึกษาพระไตรปิฎกมานะคะก็จะทราบว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นการจำคำว่าสังขารทั้งหลายแต่ผู้ที่ได้อบรมความเข้าใจมากสามารถที่จะรู้ว่าสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วจึงปรากฏขณะที่ฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังเรียนหรือกำลังเข้าใจแต่ตัวธรรมะจริงๆตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเห็นความต่างกันของความรู้เรื่องของธรรมะกับการกำลังรู้จักตัวธรรมะและเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขณะที่ได้ยินหรือฟังเรื่องจิตเห็นผู้นั้นสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่เป็นจิตที่กำลังเห็นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเห็นเท่านั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏร่วมด้วยขณะนั้นจะชื่อว่าสติปัฏฐานเมื่อเรียกแต่ขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นไม่มีชื่อว่าสติปัฏฐานแต่รู้ตรงลักษณะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นคนที่สติปัฏฐานไม่เกิดไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานรู้เรื่องราวของสติปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนสติปัฏฐานเกิดขณะไหนสติปัฏฐานไม่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่สติปัฏฐานเกิดเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติและเวลาที่สติปัฏฐานเกิดบ่อยๆนานมากจนเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจนชินและละคลายการติดข้องในสภาพธรรมะที่สติปัฏฐานระลึกจึงรู้จักตัวธรรมะนั้นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดใครฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนคำว่าทั้งหมดคนที่เข้าใจแล้วเพราะสติเกิดแล้วรู้จักลักษณะและตัวธรรมะจริงๆจนชินแล้วไม่สงสัยในคำว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานก็เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่รู้ความจริงก็ใช้ชื่อว่าสติปัฏฐานแต่ไม่รู้จักสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานไม่เกิดถ้าสำหรับพระปัญจวัคคีย์ไม่เข้าใจสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะรู้แจ้งอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยถ้าสภาพธรรมะไม่เกิดดับเร็วอย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจสภาพธรรมะได้แต่พระสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าเร็วขนาดไหนด้วยเหตุนี้ในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่ารูปนิมิตตะเวทนานิมิตตะสัญญานิมิตตะสังขานิมิตตะและวิญญาณนิมิตตะแสดงถึงความเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏดับหมดแล้วแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจนเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานที่ทำให้ความจำเกิดขึ้นจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลย
1: สังขารนิมิตเนี่ยเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะการเกิดดับเร็วถ้าเพียงขณะเดียวไม่ปรากฏให้รู้ได้อย่างเราคิดว่าโลภะเกิด ขณะที่กำลังรู้นะคะโลภะเกิดมากหลายขณะสืบต่อซึ่งจะรู้ได้ว่าโดยการศึกษาต้องเป็นขณะที่เป็นทางหนึ่งทางใดในหกทวารขณะที่ทำกิจชวนะเท่านั้นโลภะจึงจะเกิดได้และก็เมื่อดับไปแล้ววิถีจิตก็เป็นภวังค์แล้วก็เป็นมโนทวารแม้แต่ในขณะนี้นะคะก็แยกปัญจทวารและมโนทวารไม่ได้ว่าขณะเห็นเนี่ยค่ะมีทั้งปัญจทวารปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและมโนทวารก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละปรากฏให้รู้ด้วยซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแต่ละวาระมีภวังค์ขั้นและก็มีความคิดในความจำว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงความรวดเร็วนะคะก็จะเข้าใจว่าขณะนี้มีแต่นิมิตของสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นขันธ์ใดทั้งสิ้น
1: ถามว่าสัจจธรรมนี่ก็เกิดรวมกับมหาโพชฌงค์ญาณในสามประโยชน์ไอ้ก็โพชฌงค์ในการฟังธรรมะนี่ก็ปัญญานี่รวมกับสัจจธรรมแล้วหรือยังครับ
0: ถ้าไม่มีปัญญาไม่ชื่อว่าสติปัฏฐานเลยอริยสัจ4มี3รอบเพราะฉะนั้นจึงเป็น12คือต้องมีสัจจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกิจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกัตตญาณในอริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นถ้าเพียงเข้าใจเรื่องราวแต่ไม่มีความมั่นคงที่เป็นญาณะที่เป็นสัจจะว่าธรรมะคือขณะนี้ที่ทรงแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปก็คือความจริงในขณะนี้ทั้งหมดเมื่อเป็นผู้ที่รอบรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานทำให้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะการที่เข้าใจจริงๆและไม่ลืมเป็นปัจจัยให้มีการที่เราใช้คำว่าระลึกได้ใช้คำภาษาบาลีว่าสติแต่ความจริงก็ขณะที่กำลังรู้ลักษณะหนึ่งที่เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เช้ามานะคะเราก็มีธรรมะมาตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยกระทบแข็งแข็งเป็นธรรมะก็เป็นหนังสือเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นที่เราฟังเรื่องราวว่ามีจิตเจตสิกรูปเป็นในหนังสือเพราะเหตุว่าความจริงรูปแข็งปรากฏแต่บอกได้ว่าแข็งปรากฏเมื่อมีกายะปสาทะและเรื่องราวของแข็งแต่ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเป็นลักษณะจริงๆแล้วก็มีจิตที่กำลังรู้เฉพาะแข็งโลกอื่นไม่มีเลยโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ปรากฏมีแต่ธาตุรู้กับแข็งเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นนะคะสติไม่ใช่ไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังและเข้าใจธรรมะใครถามว่าแข็งไหมตอบว่าแข็งแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะปริยัติรอบรู้ในเรื่องของสภาพธรรมะถ้าไม่มีนะคะปฏิปัตติปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสติสัมปชัญญะและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ที่ได้เรียนแล้วเข้าใจแล้วจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณสติปัฏฐานจึงเกิดได้จึงมีการระลึกและรู้สิ่งที่
2: สนทนาธรรมที่โรงแรมคลาสเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความว่าจิตสังสมสันดาน
0: เมื่อวานนี้นะคะคุณสุมิตรามีความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะความเข้าใจนั้นยังมีถึงวันนี้หรือว่าหายไปหมดแล้ว
3: ยังมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะนั่นคือการสะสมเพราะว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะใครจะไปทำให้จิตเกิดมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุเมื่อเป็นธาตุแล้วก็คือว่าเหมือนไฟหรือเหมือนอะไรที่ใครก็จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนนะคะหรือสัตว์บุคคลใดๆก็ตามเมื่อจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจะไม่ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของจิตคือเกิดแล้วดับเกิดเพื่อทำกิจเฉพาะจิตนั้นๆ นะคะทำจิตอย่างอื่นไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นเป็นอะไร ทำกิจอะไรก็เกิดขึ้นทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปซึ่งความจริงขณะนี้เองนะคะจิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราไม่เคยฟังเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะได้ยินเรื่องของจิตนะคะแต่ไม่รู้ความละเอียดว่าจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีเราเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสืบต่อของจิตทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าขณะนี้มีจิตถ้าจิตขณะก่อนเกิดแล้วดับไปใครจะรู้หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยค่ะจิตแต่ละขณะเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทันทีที่จิตนั้นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อวานนี้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบจิตขณะหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปที่เกิดขึ้นนี่ค่ะก็ต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในจิตดวงก่อนไม่ใช่จิตใหม่ที่เกิดมาได้ลอยๆแต่เพราะเหตุว่าสืบต่อจากจิตขณะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็สะสมเก็บทุกอย่างไว้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันด้วยเหตุนี้นะคะเราถึงได้รู้ว่าเราเกิดมาเราจำได้ตอนเป็นเด็กทำอะไรบ้างนะคะสนุกสนานหรือว่าเป็นทุกข์ยังไงหรือขณะนี้วันนี้นะคะก็กำลังจะหมดไปถึงวันพรุ่งนี้จิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เกิดดับเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อจนถึงวันพรุ่งนี้โดยที่เราไม่ได้สังเกตและเราก็ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจำได้หมดเมื่อวานนี้ทำอะไรขณะนี้นะคะพอถึงพรุ่งนี้ก็จำได้อีกเมื่อขณะวันนี้คือจะเป็นเมื่อวานของพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดดับสืบต่อไม่กลับมาอีกข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าคิดว่าจิตเป็นเราจิตหนึ่งขณะเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนึ่งขณะที่เป็นจิตเกิดระดับไปเข้าใจว่าเป็นเราก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขณะต่อไปยึดถือว่าเป็นเราอีกก็หมดแล้วอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าโดยแท้จริงการฟังพระธรรมนี่นะคะเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะรู้ความจริงความจริงอย่างนี้ค่ะหลายคนไม่ชอบชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วก็เป็นของเราแล้วก็ยั่งยืนแต่เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ละชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราก็เห็นความต่างหลากหลายมากของแต่ละชีวิตไม่มีใครไปทำให้เลยนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อนานแสนนานมาแล้วค่ะมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่ว่ากรรมดีจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถึงการละเวลาที่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลจะให้ผลเนี่ยค่ะใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถึงแม้จะเห็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ยังเข้าใจว่าเป็นคนนั้นเกิดแล้วก็ทำกรรมอย่างนั้นถึงได้เป็นผลอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับว่าเนี่ยไปขโมยเขาถูกจับเพราะไปขโมยเขามาก็คิดสั้นๆนะคะแต่ความจริงขณะนั้นนะคะเป็นเรื่องและจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะที่เป็นเรื่องราวต่างๆยาวมากเลยนะคะทั้งชีวิตหรือทั้งวันเนี่ยแตกย่อยออกเป็นขณะสั้นๆแตกออกไปอีกให้สั้นที่สุดให้สั้นที่สุดนะคะก็เหลือเพียงหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ตรงมากค่ะทรงแสดงเรื่องของจิตหลากหลายโดยประการทั้งปวงเพราะอะไรคะขณะนี้เป็นจิตไม่รู้ความรู้สึกต่างๆก็มีก็ไม่ใช่เราและความรู้สึกก็ไม่ใช่จิตแสดงว่าทันทีที่จิตเกิดเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะจะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายตามสภาพของนามธรรมนั้นๆนะคะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำบัญญัติเรียกธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตว่าเจตสิกะนะคะภาษาบาลีแต่คนไทยก็ชอบตัดพยางค์สุดท้ายก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกขณะจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าลักษณะของจิตกับเจตสิกไม่ใช่อย่างเดียวกันบางขณะเราโกรธและก่อนโกรธก็ไม่ได้โกรธเพราะอะไรคะจิตเป็นสภาพรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้น ไม่ทำหน้าที่อื่นใดจากนี้เลยเพียงแต่เกิดเมื่อไหร่นะคะก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้ค่ะฟังยากใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเราเห็นแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นสิ่งนี้จะปรากฏไม่ได้เลยภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะปรากฏเพราะเราเห็นขณะไหนที่ไม่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่มีสภาพซึ่งสามารถจะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่คือโลกนะคะเกิดมาก็เห็นแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นเวลาที่เสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงเลยแล้วเสียงปรากฏได้ยังไงแม้ว่าข้างนอกนะคะจะมีเสียงรถเสียงอะไรก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นจิตนะคะเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดว่ามีจิตแต่ไม่รู้จักจิตค่ะเพราะเอาจิตเป็นเรานะคะและถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจากการที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่เหลือเลยก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวเรื่องจิตได้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงของจิตแม้หนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้นะคะทุกคนทราบว่ามีจิตทีละหนึ่งขณะแต่รู้ไหมคะว่าจิตขณะนี้เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสภาพของนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมคือธาตุที่สามารถที่จะรู้รูปธรรมหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรเลยตลอดจักรวาลกี่ภพกี่ชาติแสนโกฏกับมาแล้วหรือขณะนี้หรือต่อไปนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงก็มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมตอนนี้ก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะแต่ก็แม้ว่าได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะการที่ไม่เคยได้สะสมความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะบางทีเราจะตอบคำถามไม่ถูกเช่นถามว่าเสียงเนี่ยค่ะมีจริงหรือเปล่าตอบว่ามีจริงนะคะนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้แล้วก็รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนี่คือคำจำกัดความที่ตายตัวไม่เปลี่ยนนะคะสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นเป็นรูปธรรมอย่างเสียงก็มีลักษณะของเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสไม่ได้กลิ่นก็ไม่ใช่เสียงและก็ไม่ใช่รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะตนเสียงเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมคะตอบได้ว่าเป็นรูปนะคะบางคนก็ตอบได้เพราะจำว่าสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเป็นรูปก็มองไม่เห็นเสียงแล้วจะว่าเสียงเป็นรูปได้หรือคะคุณสมิตราได้ไหมคะ
3: เสียงไม่รู้อะไร
0: ค่ะได้แน่นอนค่ะเพราะเสียงมีไม่ใช่เสียงไม่มีใครจะปฏิเสธว่าเสียงไม่มีไม่ได้แต่เมื่อมีจริงแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงจริงเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะก็คือชีวิตซึ่งเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งเกิดระดับเร็วมากเร็วจนลวงให้เห็นเหมือนกับว่ามีสิ่งซึ่งไม่ได้ดับเลยเพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะถ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะถึงความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมีก็ไม่รู้มีแต่รู้ก็ต่างกันใช่ไหมคะมีแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อมีแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงแท้ๆของสิ่งนั้นก็รู้ดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าจะเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายจะทำจะพูดจะคิดจะสนุกจะทุกข์ต่างๆก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะ ไม่รู้อะไรเลยค่ะมีแต่เราเกิดแล้วก็เราตายถ้าเป็นเราก็อย่าตายก็ดีนะคะเพราะเป็นเราก็อยู่ยั่งยืนแต่ธรรมะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้ขณะเกิดก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขณะตายก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ตายหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมคะผัดผ่อนขอร้องค่ะวิงวอนซื้อได้ไหมคะเงินมหาศาลก็ไม่สามารถที่จะซื้อแม้เพียงหนึ่งขณะจิตที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นคือไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ทันทีที่ดับก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมานะคะก็มีชีวิตที่ต่างกันตามเหตุตามปัจจัยไม่นานเลยค่ะพอเกิดใหม่ก็ลืมหมดใครจำว่าชาติก่อนเป็นใครชื่ออะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนได้บ้างหรือเปล่าคะไม่มีทางค่ะมาจากไหนคุณพ่อคุณแม่ชาติก่อนเนี่ยอาจจะกำลังร้องไห้คิดถึงเราก็ได้ใช่ไหมคะพรรณนาสารพัดแต่ก็ไม่รู้จักถ้าผ่านไปนะคะและมีชีวิตที่พอจะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะชั่วคราวจริงๆดูเหมือนชั่วคราวเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาอายุสั้นมากบางคนก็เกิดมาอายุยืนมากนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยืนก็ลืมเมื่อหมดสิ้นความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่นะคะก็แสดงความเป็นมาของจิตถอยกลับไปแต่ละขณะจนถึงขณะเกิดสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนถอยไปจนถึงปฏิสนธิของชาติก่อนเคยเป็นทุกบุคคลนะคะจะยากดีมีจนมีลาภมียศมีสรรเสริญค่ะชั่วคราวเท่านั้นเองและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่เราไม่รู้ความจริงกับการรู้ความจริงต่างกันมากเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะไม่รู้เหตุของการที่เราจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภได้ยศหรือเสื่อมยศได้สุขหรือทุกข์นินทาหรือสรรเสริญอาจจะโทษคนอื่นนะคะอย่างถูกรถชนเนี่ยคนขับไม่ดีก็มาชนเราแต่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ค่ะมีกายะปสาทะซึมซาบใครจะไม่ให้กายะปสาทะเกิดก็ไม่ได้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะกระทบตรงไหนที่มีการรู้ว่าแข็งหรืออ่อนตรงนั้นมีกายะปสาทะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่สัมผัสกายเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา มิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิทไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรมบางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่ามีการละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อๆไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั้นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานักขณิกะกรรมะคือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิต1ขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิติขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45,000 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณ นะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคง สามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัติทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45,000 พรรษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอรหันตสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะกำลังปรากฏละคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกับสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกับบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหร่ถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่มั้ยคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะคือปกติมีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง 45,000 พรรษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็ ็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะและปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะถึงการละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลยใช่มั้ยคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ฟังเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ตรงจริงจริงใจฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าฟังขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปคิดเรื่องอื่นนะคะในหนังสือเล่มนั้นในตำราเล่มนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนั้นน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะความคิดก็สับสนเพราะเหตุว่าไปนึกถึงสิ่งที่สงสัยแล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ฟังจากท่านอาจารย์พูดมาก็รวมสรุปแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยต้องเป็นอนัตตาตลอดต้องระลึกรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะ
0: ถ้ายังไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะสติปัฏฐานไม่เกิดเลย
4: สภาพธรรมะขั้นแรกคือหมายถึงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได
0: ้ขณะนี้นะคะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอพูดว่ากำลังฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนกำลังฟังอยู่แท้ๆนะคะก็มีจิตที่คิดเรื่องอื่น แต่ปัญญาไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะเห็นความเป็นอนัตตาในขณะนั้นก็เลยเป็นเรื่องอื่นยาวไปเลยจนกระทั่งถึงว่าแล้วขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าได้ยินชื่อสติปัฏฐานจากที่ไหนแล้วก็พอได้ยินแล้วเข้าใจคำนั้นหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทุกชื่อที่ได้ยินค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ชัดเจนสามารถที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมนั้นได้แต่เรามักจะผ่านและคิดว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะเต้นมากเพียงพูดละชั่วเราก็จะไปละนะใช่ไหมคะแต่อะไรละเราละไม่ได้เลยค่ะและเราก็ยังไม่รู้ว่าชั่วหรือบาปนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะยังไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานจนกว่าจะเข้าใจว่าสติปัฏฐานคืออะไรถ้าคุณหมอตอบได้นะคะคุณหมอก็จะไม่ถามว่าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของทุกท่านนะคะเพื่อไม่ถามใครเพราะเหตุว่าถามเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะก็ฟังต่อไปอย่างสติปัฏฐานดูเหมือนรีบร้อนที่จะถึงสติปัฏฐานโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลืมคำนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแล้วสติปัฏฐานก็จะเกิดค่ะเมื่อนั้นจะไม่สงสัยในคำว่าสติกับปัฏฐานเลยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดและดับและจิตที่เห็นก็ชั่วคราวคือเพียงเห็นแล้วก็ดับแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็มีความติดข้องในสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีโลกใดๆเลยเพียงแค่จิตเกิดขึ้นเห็นติดข้องละเพราะฉะนั้นความติดข้องนะคะเป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะละได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต้นก็คือไม่ใช่ไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในอาหารอร่อยในรสดีๆนะคะแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเลยเนี่ยเสียเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นเพราะไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้าสะสมมานะคะยังเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่หลงผิดว่าท่านเป็นพระสกทาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอนาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้นะคะแล้วไปพยายามที่จะทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าขณะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้โลภะเกิดกำลังพยายามนั้นไม่ใช่โลภะหรือแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนหรือและไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญานะคะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าเป็นผู้มีปกติปกติจริงๆค่ะรู้สิ่งที่เกิดแล้วใช้คำว่าตามรู้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างอื่นที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดนะคะถ้าไปคิดอย่างนั้นคือไม่สามารถจะรู้สิ่งที่เกิดแล้วตามการสะสมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะจึงเป็นผู้ที่มีปกติรู้สิ่งที่เกิดแล้วเฉพาะตนเฉพาะตนยังมีโลภะอยู่ไหมยังมีความต้องการรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยๆหรือเปล่าเป็นผู้ที่ตรงว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดต้องมีปัจจัยค่ะสะสมมาที่จะไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระโสดาบันพระอรหันต์คงไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนก่อนจะไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแม้แต่คำที่เราได้ยินนะคะเราคิดเองไม่ได้เลยกัลยาณคือดีงามนะคะปุถุชนคือผู้ที่หนาแน่นมากด้วยกิเลสคือผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นการที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้ายังไม่เป็นพระอริยบุคคลไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นปุถุชนแต่ปุถุชนก็มีหลายระดับค่ะปุถุชนที่มืดบอดนะคะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยไม่สนใจที่จะฟังด้วยก็ยังมีจริงหรือเปล่าคะมืดแน่ๆบอดแน่ๆเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรที่พอที่จะให้เกิดความเข้าใจได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่มีศรัทธาต้องการที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแต่อาจจะเป็นผู้ที่ใจร้อนค่ะคิดว่า ละเอียดมากยุ่งมากยากมากแค่นี้พอแล้วทำอย่างอื่นดีกว่านั่นก็คือจะไม่เป็นกัลยาณปุถุชนแม้ว่าภายนอกนะคะดูเหมือนว่าทำหลายอย่างที่ดีตัวเองก็มีความหวังดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะแต่ยังไม่รู้สภาพธรรมะค่ะ

0: ถูกความเข้าใจถูกที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง
1: เพราะฉะนั้นกัลยาณปุถุชนก็คือปกติโดยเราทั่วไปนี่แหละ
0: เราเรียกเองตั้งเองนะคะกัลยาณตั้งเองนะคะคือผู้ที่ใครก็ตามที่เราดูเหมือนเป็นคนดีแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะว่าสำหรับคำว่าเสกขะบุคคลภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ยคล้ายๆกันนะคะเสกขะก็คือศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังต้องศึกษาหมายความว่าไม่รู้นะคะความไม่รู้เนี่ยจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นเสกขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาด้วยนะคะหมายความถึงพระโสดาบันได้แก่โสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตนะคะยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องศึกษาต่อไปยังไม่เป็นพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะโสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตเป็นเสกขะบุคคลพระสกทาคามีบุคคลสกทาคามีมัคคจิตสกทาคามีผลจิตเป็นเสกขะบุคคลอนาคามีบุคคลคืออนาคามีมัคคจิตอนาคามีผลจิตนะคะเป็นเสกขะบุคคลยังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลแม้อรหัตมาเกิดก็เป็นเสกขะบุคคล7รวมกัลยาณปุถุชนอีก1เข้าไปได้ยังไงในการที่จะเป็นเสกขะบุคคลต้องเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ฟังผู้ที่เข้าใจผู้ที่จะอบรมความเห็นถูกนะคะเพราะเหตุว่ากัลยาณปุถุชนนี่ค่ะศึกษาและคำว่าศึกษาในพระไตรปิฎกนี่นะคะไม่ใช่เพียงฟังประพฤติปฏิบัติตามด้วยมีประโยชน์อะไรคะที่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีนั่นเป็นกุศลนี่เป็นอกุศลแต่ไม่ประพฤติตามเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิท

0: ไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรมบางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่ามีกาละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อๆไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั้นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานัคคณิกะกรรมะคือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณ นะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัตทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อม ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45,000 ษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมานะคะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรนี่นะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอัครสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะกำลังปรากฏละคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกัปสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกัปบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหนถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่ไหมคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือปกติมีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง 45,000 ษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้น แล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะแล้วปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะถึงการละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ฟังเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ตรงจริงจริงใจฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าฟังขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปคิดเรื่องอื่นนะคะในหนังสือเล่มนั้นในตำราเล่มนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนั้นน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะความคิดก็สับสนก็เหตุว่าไปนึกถึงสิ่งที่สงสัยแล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
1: ให้กล่าวโดยลำดับนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงปริยัติค่ะเป็นปฏิบัติถ้ากล่าวโดยสัจจญาณกิจญาณกัตญาณสติปัฏฐานก็เป็นกิจญาณและเรามีปริยัติพอหรือยังหรือว่าเรามีสัจจญาณมั่นคงพอหรือยังถ้ามีความมั่นคงพอนะคะเราจะไม่ต้องกังวลหรือห่วงเลยเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่สติเกิดแล้วปรากฏได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงจะละโลภะความติดข้องความต้องการได้ก็ด้วยหนทางเดียวนะคะคือปัญญาที่รู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหลายนะคะไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะจริงๆเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะใดปรากฏนะคะฟังอย่างนี้ก็อาจจะระลึกได้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเราไม่ได้เลือกลักษณะของธรรมะที่จะให้เกิดแต่ลักษณะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะลักษณะของธรรมะใดเกิดนะคะปัญญาที่สะสมมาก็สามารถที่จะระลึกได้ขณะนั้นสภาพที่ระลึกเนี่ยค่ะเป็นสติเพราะฉะนั้นสติก็มีหลายขั้นนะคะขั้นฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ระลึกได้เป็นการรู้โดยการคิดก็ได้ขณะนั้นก็เป็นตัวสติที่ทำไมไม่โกรธนะคะทำไมไม่ทำอย่างอื่นแต่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าสติก็มีหลายขั้นนะคะสติที่เพียงระลึกชื่อเรื่องราวขณะนั้นว่าเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะคะหรือไม่ก็สัจจญาณ ิจยานกัตยานข้ามขั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปริยัติพอหรือยังสัจยานพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะคะจะฟังธรรมะยังไงจะฟังเรื่องราวของธรรมะมากมายแต่ก็ไม่รู้ลักษณะของธรรมะหรือในขณะที่ฟังธรรมะนะคะเริ่มมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีจริงขั้นมีจริงนี่นะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะจิตเห็นเกิดระดับเร็วมากจิตทุกประเภทเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาซึ่งความจริงขณะนั้นก็มีการเกิดดับของจิตขั้นมากมายแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานก็คือรู้สภาพธรรมะใดก็ได้ไม่จำกัดค่ะที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงนะคะแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีสภาพธรรมะที่เริ่มจะเข้าใจยังไม่เป็นสติปัฏฐานก็ยังไม่เป็นสติปัฏฐานอย่าไปบีบบังคับให้เป็นสติปัฏฐานให้รู้ตรงนั้นตรงนี้นั่นก็คือไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา
2: จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นได้รสเนี่ยเจตสิกจะเกิดร่วมถ้าเราใช้คำง่ายๆเจตสิกจะคำว่าเป็นอารมณ์ได้ไหมฮะ
1: อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้อย่างหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยสภาพธรรมะใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าจะเป็นคำเป็นเรื่องหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงก็ตามแต่จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้เลยแต่จิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะจิตสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างรู้จิตก็ได้รู้เจตสิกก็ได้รู้รูปก็ได้รู้บัญญัติก็ได้รู้นิพพานก็ได้รู้ได้หมดทุกอย่าง
2: หมายถึงอารมณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่จิตจะต้องรู้
1: อารมณ์เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นอย่างเสียงดีใช่ไหมคะกระทบโสตประสาทรูปกระทบอย่างอื่นไม่ได้และจิตจึงเกิดได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตได้ยินนั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์ของจิตโดยการที่ว่าเสียงนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพราะจิตได้ยินเกิดไม่ใช่จิตอื่นเกิดเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินค่ะตอนนี้อะไรเป็นอารมณปัจจัยของจิตเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นเสียงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินคิดนึกเป็นอารมณปัจจัยของจิตคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตที่คิดค่ะเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นได้ไหมคะไม่ได้นี่คือความเป็นธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย
3: ครับท่านอาจารย์นะคะหนูก็สงสัยว่าสิ่งๆแล้วเนี่ยถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องราวว่าปรมัตถธรรมมีสี่เนี่ยนะคะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะ
1: ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจได้นะคะก็คือฟังพิจารณาไตรตรองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง
3: บางครั้งก็คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่รู้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรุงแต่งใหสามารถเข้าใจสภาพธรรมะ
1: 45พรรษาทรงแสดงพระธรรมเป็นเรื่องราวทั้งหมด
3: แต่เวลาที่ถามอย่างถามเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี่ยท่านอาจารย์มักจะเน้นว่าให้พิจารณาสภาพธรรมณขณะเดียวนี
1: ้ก็ไม่ได้ให้พิจารณานะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเข้าใจสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสติปัฏฐานคืออะไรการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับค่ะ
3: จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเท่าที่หนูมองเนี่ยหนูว่าเรื่องราวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะจะต้องทราบค่ะ
1: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงเราจะรู้สภาพธรรมะได้อย่างไรนะคะอย่างที่กล่าวว่าเมื่อกี้นี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานถ้าไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่รู้ว่าจิตหนึ่งขณะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทให้เข้าใจความเป็นอนัตตาหรือว่าให้ไปรู้ผัสสะเจตสิก
3: ที่ท่านอาจารย์เน้นกับพวกเราเนี่ยเพราะว่าท่านอาจารย์มองว่าเราพยายามจะจำใช่ไหมคะ
1: คือไม่เข้าใจว่านะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะ แล้วสำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นความเข้าใจของเราก็ห่างเหินไปอยู่ในหนังสือในตำราต่างๆนะคะโดยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะจะมีจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่ก็คือว่าให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้ก่อนจิตเห็นจะเกิดต้องมีจักขุทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนก่อนจักขุทวาราวัชนะก็มีภวังคุปเฉทะก่อนภวังคุปเฉทะก็มีภวังคจรณะก่อนภวังคจรณะก็คือภวังไม่ใช่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะเหล่านี้ได้เลยค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความเป็นอนัตตามากขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถจะเข้าใจธรรมะได้แค่ไหนพูดถึงเจตสิกเจ็ดดวงเนี่ยจะเข้าใจผัสสะเจตสิกไหมจะเข้าใจมนสิการะเจตสิกไหมหรือว่าจะรู้ลักษณะของเจตนาเจตสิกในขณะนี้ไหมซึ่งเกิดกับจิตเห็นด้วยค่ะฟังเพื่อให้เรามีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเราจะจากโลกนี้ไปนะคะเกิดใหม่ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีแต่เรื่องที่จำในชาติก่อนพอถึงชาติต่อไปพูดภาษาอะไรน่าจะจำคำที่เราเคยจำไว้หมดไหมจิต89เจตสิก52หายไปไหนหมดแต่ธรรมะเป็นธรรมะค่ะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะความเข้าใจของเราเริ่มเกิดได้ไม่มีตัวตนเห็นไหมคะการฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นก็คือสามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะซึ่งต่างๆกันไปทุกคนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์คือพระอริยะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่พูดว่าเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะหมายความว่าเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงที่จะไม่ถูกคนอื่นหลอกถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานไปเลยเพราะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานก็คิดว่าจะเจริญได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าหรือว่าให้เจริญอินทรีย์อิทธิบาทอะไรต่างๆโพชฌงค์นะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้มาเจริญกันแล้วก็มีชื่อต่างๆให้ขณะนั้นนะคะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแต่เพียงขณะนี้นะคะถ้าได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะให้ไปทำอะไรจะให้สติปัฏฐานเกิดไม่รู้จักว่าสติปัฏฐานคืออะไรจงใจตั้งใจที่จะจดจ้องที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าเนี่ยเป็นรูปนั่นเป็นนามขณะนั้นก็คือว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะในเมื่อไม่รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรขณะที่กำลังฟังนะคะเข้าใจเมื่อไรเป็นกุศลเมื่อนั้นมีสติเจตสิกแล้วก็มีโสภณะเจตสิกอื่นเกิดไม่ใช่เราเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นมาบอกให้เราเจริญสติปัฏฐานเป็นไปได้ไหมเพราะรู้ว่าสติปัฏฐานใครบอกก็เกิดไม่ได้นอกจากความเข้าใจของเรานะคะพร้อมที่จะละไม่ใช่ต้องการจะได้เมื่อมีการรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ละการที่จะพยายามด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปรู้ธรรมะและถ้าไม่มีปัจจัยพอนะคะขณะนี้แม้ธรรมะปรากฏสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพียงขั้นฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นนะคะก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเวลาที่ใครพูดในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าชักชวนให้ไปทำคิดว่ามาทำอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเราก็รู้ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยทำยังไงแล้วจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เป็นการทำให้รู้ทำยังไงก็ให้รู้ไม่ได้ใครจะเจริญสติปัฏฐานบ้างคะแค่จะก็ผิดแล้วแต่เมื่อมีความเข้าใจเป็นปัจจัยสติเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นจะรู้ความต่างนะคะของสติซึ่งเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่า เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยจึงมีการระลึกและรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจว่าขณะนั้นไม่ใช่หลงลืมสติพระในพระไตรปิฎกนะคะจะมีคำว่าหลงลืมสติกับมีสติและเอาคำหลงลืมสติไปทิ้งไว้ที่ไหนจะมีแต่สติโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลงลืมสตินั้นคืออย่างไรพระเซนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่แต่ละคนสะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องยิ่งขึ้นหรือว่าสะสมโลภะกับอวิชชาพร้อมที่จะต้องการเวลาที่มีใครชักชวนให้ทำอะไรก็ทำเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมาเจริญสติปัฏฐานกันดีไหมคะไม่เข้าใจอะไรพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดก็บอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานกันมาเจริญอินทรีย์กันดีไหมคะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรและอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินแต่ชื่อมีความหมายตั้งหลายอย่างเพราะว่าอินทรีย์มีถึง22ประเภทการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะให้เข้าใจจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดได้ก็จริงนะคะเพราะมากตั้ง22อินทรีย์แต่ว่าเข้าใจทีละอินทรีย์ก็ได้ใช่ไหมคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยต้องมีจักขุประสาทรูปถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปจิตเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจักขุประสาทะจึงเป็นอินทรีย์หนึ่งคือจักขุนทรีย์จริงหรือเปล่าคือเข้าใจความจริงขณะนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาว่าแม้ธรรมะเดี๋ยวนี้เองนะคะก็ยังต้องอาศัยปัจจัยและปัจจัยที่สำคัญก็คืออินทรียปัจจัยคือจักขุนสีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มรู้จักว่าที่ตัวของเราเนี่ยค่ะขาดไม่ได้คือธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ถึงกระนั้นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้เป็นอินทรีย์แต่เป็นใหญ่เป็นประธานคือต้องเข้าใจธรรมะโดยละเอียดเป็นแต่ละอย่างนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีสีแน่นอนไม่มีกลิ่นแน่นอนไม่มีรสไม่มีโอชาแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังมีอีกรูปหนึ่งด้วยในกลาปะหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะในธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยเกิดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนมีรสแน่นอนมีโอชาคือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดได้แต่ไม่สามารถจะทำให้จิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องมีจักขุประสาทะนะคะเป็นรูปที่เป็นใหญ่ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นถ้ารูปนี้ไม่มีจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยทุกคนก็อยากเห็นแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นต้องแล้วแต่ว่ามีจักขุประสาทะหรือไม่มีเพราะเหตุว่าจักขุประสาทะเป็นใหญ่ในการที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นพอรู้หนึ่งไปถึงห้าได้ไหมคะจักขุนสีโสตินสีคือหูคานินสีคือจมูกชิวหินสีคือลิ้นกายินสีก็คือกายะประสาทะที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเวลาสุขกายเกิดขึ้นทุกกายเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าต้องมีรูปที่เป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเกิดได้ที่กายฟังอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ไปรู้กายินทรีย์หรือว่าขณะที่เห็นก็ไม่ใช่ให้ไปรู้จักขุนสีจะรู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้จักขุนสีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปคิดนะคะจะมีจักขุนสีปรากฏให้รู้เมื่อไหร่เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้แล้วแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่ให้สติเกิดสามารถที่จะระลึกรู้อะไร5อินทรีย์ที่เป็นรูปไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่ให้เข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอินทรีย์ก็คือความรู้สึกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเพื่ออะไรคะเพื่อความรู้สึกจะเกิดขึ้นทุกขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้เวลาที่จิตรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่รู้สึกในสิ่งที่จิตและเจตสิกกำลังรู้และความรู้สึกเนี่ยค่ะ ก็มี5อย่างนะคะสุขเวทนา1ทางกายทุกขเวทนา1ทางกายขณะนี้เป็นอะไรคะสุขหรือทุกข์ค่ะต้องคิดหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นและความรู้สึกที่เป็นโสมนัสนะคะเป็นโสมนัสสินสีดีใจมากเมื่อวันก่อนก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ปีตินะคะดีใจได้พบกับสหายธรรมะชาวเขมรใช่ไหมคะขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกนะคะเรียกว่าเสียใจความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากมีเลยแต่ก็มีตามเหตุตามปัจจัยอีกอินทรีย์หนึ่งก็คืออุเบกขินทรีย์คือขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตไม่สุขไม่ทุกข์จะไปเปลี่ยนแปลงให้สุขก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงให้ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะเวทนาขณะนั้นเป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สภาพธรรมะขณะนั้นนะคะอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะที่สภาพธรรมะที่เป็นรูปขันธ์ก็ได้กับรูปทั้งหมดเวทนาความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นเวทนาขันธ์เพราะว่าเป็นที่ปรารถนาต้องการมีความรู้สึกเป็นสุขในสภาพธรรมะใดก็อยากจะมีการเห็นด้วยการได้ยินนะคะสภาพธรรมะที่ทำให้เป็นสุขนั่นอีกด้วยเหตุนี้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะ6แล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกอีก5เป็นเท่าไหร่คะเกือบครบแล้วก็จริงๆและรูปที่ตัวของทุกคนนะคะทำไมรู้ว่านี่เป็นผู้หญิงนั่นเป็นผู้ชายถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นภาวะรูปนะคะถ้าเป็นหญิงก็คืออิทธินทรีย์ทำให้รูปนั้นนะคะที่เกิดเพราะกรรมซึมซาบอยู่ทั่วตัวทำให้กิริยาอาการหรือว่าการเดินหรือว่ารูปร่างนะคะก็ต่างกันเพราะอิทธินทรีย์ซึ่งปรากฏนะคะทำให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นหญิงจึงเป็นใหญ่ในการที่จะให้รู้ว่าเป็นหญิงก็เป็นอิทธินทรีย์ถ้าเป็นชายก็เป็นปริสสินสีก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมสามารถที่จะซึมซาบแล้วก็แสดงอาการของชายก็อาจจะองอาจกล้าหาญใช่ไหมคะซึ่งผู้หญิงคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเท่าบางคนอาจจะเป็นได้แต่ก็คงไม่เหมือนนะคะก็เป็นปริสสินสีเท่าไหร่แล้วคะค่ะ13นะคะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6แล้วก็เวทนา5เป็น11ภาวะรูปอีก2และสำหรับรูปที่เกิดจากกรรมนะคะต้องมีชีวิตตินดริยะรูปเป็นรูปที่ทำให้กลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยต่างจากกลุ่มของรูปซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมด้วยเหตุนี้ชีวิตตินดริยะเป็นรูปรูปหนึ่งนะคะที่กรรมทำให้เกิดขึ้นทำให้กลาปะหรือกลุ่มนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเวลาที่เห็นหุ่นตามห้างสรรพสินค้านะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นชีวิตตินระยะรูปเพราะเหตุว่าถึงแม้มีรูปตาที่ดูคล้ายจริงหุ่นขี้ผึ้งนะคะแต่ก็ไม่มีชีวิตตินระยะรูปนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต่างกันระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตเพราะชีวิตตินระยะรูปค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะหมายความว่าอยากจะให้ครบหรือว่าจะไม่ครบก็ตามแต่แต่ว่าจำได้โดยที่ว่าเพราะเข้าใจไม่ใช่ไปเพราะจำจากขุนศีก็คือในขณะนี้ทำให้เกิดจิตเห็นเวทนินศีก็เวทนาทั้งหลายซึ่งเป็นใหญ่นะคะและภาวะรูปและชีวิตตินริยะแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะเหตุว่าเวลาที่ศรัทธาเป็นอินทรีย์เนี่ยนะคะก็จะมีการที่เข้าใจหรือว่าพิจารณานะคะฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองธรรมะถ้าไม่มีศรัทธานะคะจะทำอย่างนี้ไหมค่ะขณะนี้ค่ะสัทธินทรีย์นะคะแล้วก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วด้วยไม่ต้องมีใครไปทำวิริยะเลยไม่ต้องมีใครทำสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพราะทำไม่ได้มีแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตประเภทไหนและไม่เกิดกับจิตประเภทไหนนั่นคือตำราที่แสดงให้เห็นว่านะคะจิตละเอียดมาก
0: แม้แต่เพียงจิตประเภทนี้จะมีวิริยะเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยเพราะอะไรอันนี้ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแต่จุดประสงค์ทั้งหมดก็คือเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีปัญญามีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสามารถจะเจริญขึ้นนะคะจนถึงอินทรีย์ที่เป็นพระอริยะบุคคลต่างกันตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของพระโสดาบันไม่ใช่อินทรีย์ของพระอรหันต์ตอนนี้เป็นไงคะต้องมานั่งจำหรือเปล่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะกับธาตุไม่ต่างกันเลยเพราะเหตุว่าความหมายของธรรมะกับธาตุคืออย่างเดียวกันไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนด้วยเหตุนี้กล่าวได้เลยค่ะทั้งหมดเป็นธาตุผิดไหมไม่ผิดจะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเป็นธาตุไม่เว้นเลยนะคะแต่การที่จัดประเภทของธาตุต่างๆก็ตามการที่สามารถที่จะเห็นความเป็นธาตุในชีวิตประจำวันเช่นในขณะนี้นะคะเห็นมีรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วรู้ว่าเป็นธาตุด้วยหรือเปล่าคือต้องตรงกันธรรมะกับธาตุเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุเหมือนไฟเป็นธาตุลมเป็นธาตุเห็นก็เป็นธาตุคือเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละค่ะเป็นจักขุวิญญาณธาตุซึ่งจะต้องมีนะคะรูปกระทบถ้าไม่มีรูปเป็นอารมณ์กระทบจิตเห็นเกิดไม่ได้รูปเป็นธาตุหรือเปล่ารูปก็เป็นธาตุนะคะเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะที่มีนะคะเป็นธาตุหรือเปล่าจักขุประสาทะเป็นรูปหรือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเพียงขณะเห็นหนึ่งขณะเนี่ยค่ะมีสามธาตุที่สามารถพอที่จะเข้าใจได้คือหนึ่งต้องมีรูปธาตุและก็ต้องมีจักขุธาตุและก็ต้องมีจักขุวิญญาณธาตุคือชีวิตประจำวันนะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราพอถึงทางหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วเป็นกี่ธาตุคะ15ธาตุก็ธรรมดาไม่ได้สับสนหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่ต้องไปไขว่คว้าหามานะคะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ว่าเมื่อทั้งหมดเป็นธาตุแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างก็ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกาย15ธาตุแต่ถ้าไม่มีใจได้ไหมเพราะเหตุว่าจะมีแค่จิตเห็นจากขุวิญญาณธาตุเท่านั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นก็เป็นวิญญาณธาตุนะคะเช่นมโนธาตุได้แก่สภาพธรรมะที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5เพราะเหตุว่าจักขุวิญญาณเห็นเท่านั้นโสตวิญญาณได้ยินเท่านั้นแต่ก็ยังมีจิตที่สามารถที่จะรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบจักขุประสาทะจิตประเภทนี้เกิดขึ้นก่อนจักขุวิญญาณมีจิตที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้5ทางแล้วก็สัมปติชนะอีก2คือกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1รู้ได้ไหมรู้ไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเป็นธาตุแน่นอนเมื่อเป็นธาตุนะคะก็ต้องเป็นไม่ใช่รูปธาตุก็ต้องเป็นนามธาตุมโนธาตุสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์นะคะแล้วก็มโนวิญญาณธาตุจิตอื่นที่รู้อารมณ์อื่นได้หมดเลยสามารถที่จะรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางใจได้ไม่ใช่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นมโนวิญญาณธาตุด้วยเหตุนี้15ธาตุนะคะก็มีอีก3ธาตุคือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุคือประมวลจิตทั้งหมดว่าจะพ้นจากนี้ไม่ได้เลยและธรรมธาตุคือนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือธรรมธาตุทั้งหมดได้แก่เจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่รูปที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็นธาตุเมื่อเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธาตุนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะกล่าวถึงแยกออกไปเป็นแต่ละทางได้เพื่อให้เห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองไม่ว่าจะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์หรือว่ารู้อารมณ์ทางใจได้ก็เป็นนามธาตุ
1: ฟังเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะเราก็มีตัวเรามีคนนั้นมีคนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละอย่างต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมใดๆนะคะก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยให้เกิดอะไรที่เกิดโดยไม่มีปัจจัยบ้างไม่มีแล้วรู้ปัจจัยหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอย่างจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตเจตสิกเป็นเราหรือเปล่านี่คือจุดประสงค์ของการฟังให้รู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจลักษณะแต่ละลักษณะจนหมดความสงสัยแล้วก็หมดการยึดถือว่าเป็นเราคงจะได้ฟังธรรมะหลายครั้งนะคะขอทราบว่าเข้าใจอะไรบ้างคะ
4: เข้าใจว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นนะครับ
1: ไม่มีอะไร
4: ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมเข้าใจของผมนะครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุว่าทำไมต้องเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดมันก็จะหายของมันไป
1: ดูเป็นคำพูดลอยๆนะคะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปแต่เวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่าม
4: ีครับผม
1: ค่ะแล้วจะรู้ความจริงไหมคะว่ามันมีปัจจัยเกิดธรรมะไม่ลื่นลอยค่ะ
4: ครับ
1: จะต
4: ้
1: องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นอย่างขณะนี้เห็นมีแน่นอนนะคะเห็นเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเห็นและเห็นขณะนี้ก็เกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยก็ไม่รู้ความจริงของเห็นฟังจนกว่าจะไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปปรากฏได้ทีละอย่างพูดถึงสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ไม่เคยรู้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วจึงปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงของขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดแล้วจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไปจึงมีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่สภาพธรรมะทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะมีเมื่อเกิดมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไป
4: แล้วถ้าเผื่อไม่มีปัจจัยให้เกิดครับ
1: เกิดได้ไหมคะอย่างคนตาบอดเนี่ยจะมองเห็นได้ไหมเห็นเป็นธรรมะซึ่งกำลังรู้ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ออกไปนอกห้องนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่กรุงเทพสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับนี่คือการตรัสรู้ว่าธรรมะที่เกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยต้องค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยรู้และก็เคยยึดถือว่าเป็นเราจนกระทั่งเห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะมีเห็นแล้วก็มีได้ยินจิตที่เกิดขึ้นเห็นรู้ไหมว่าจะมีจิตได้ยินเกิดต่อเพราะจิตเห็นเกิดเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดอะไรถ้าเป็นจิตที่คิดแม้ไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจิตลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาค่ะไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปก็อย่างนี้แหละอะไรเป็นของเราบ้างคะ
4: ไม่มีครับ
1: ค่ะไม่มีนี่คือการเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตา
2: เรียนถามท่านอาจารย์เวลาเราอุทิศส่วนกุศลเปรตอนุโมทนารับส่วนกุศลได้ถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายนี่รับไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: คุณหมอทราบไหมคะว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาเกิดที่ไหนเมื่อไม่ทราบนะคะถ้าเขาเกิดเป็นเปรตหรือว่าเป็นเทพหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถที่จะอนุโมทนา ในกุศลที่คุณหมอทำขณะนั้นก็เป็นกุศลของเขาโดยเฉพาะถ้าเราอุทิศเจาะจงให้เขาก็คงจะปลาบปลื้มยินดีนะคะในการที่เราไม่ลืมการที่เคยเป็นมิตรสหายหรือว่าเคยกระทำดีต่อกันมีการระลึกถึงกันแม้ว่าจากไปแล้วก็ยังทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แต่จะได้รับหรือไม่ได้รับหมายความว่าเกิดที่ไหนถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีทางที่จะรู้ใช่ไหมคะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเกิดที่ไหนนอกจากนั้นก็ยังอนุโมทนาเกิดกุศลจิตหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ใช่ต้องตายก่อนนะคะแม้ขณะนี้เองค่ะเวลาที่เห็นใครทำกุศลเนี่ยอนุโมทนาหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นหรือเปล่าก็เป็นเรื่อง
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
6: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตคุณมากล่าวกับผู้ที่มาร่วมสนทนาและฟังธรรมวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะเข้าใจธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะมีจริงในขณะนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏีปังกรแล้ว4อสงไขยแสนกับเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะกำลังมีอยู่การที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะต้องไม่ใช่เพียงเผลอๆหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือว่าทรงแสดงธรรมะที่ง่ายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินคำว่าธรรมะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วนะคะแล้วก็ทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสองคำหรือว่าเรื่องสองเรื่องอย่างที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจเร็วๆนะคะไม่ต้องละเอียดสั้นๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเห็นพระคุณที่ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์คือพระพุทธพจน์ทุกคำซึ่งถ้าจะคิดว่านะคะเพียงฟังเท่านั้นเข้าใจได้หรือว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้นั่นก็เป็นความเข้าใจที่เผินมากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะขณะนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองว่าปัญญานั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนรู้อะไรแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าอะไรนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสติเช่นคำว่าปัญญาเช่นคำว่าภาวนาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องนะคะจึงจะรู้ว่าตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่ตามที่เราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังและพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าจะไปดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจแม้แต่คำที่ทรงแสดงว่าธรรมะก็ขอเชิญสนทนานะคะถ้ามีอะไรที่ใกล้ที่จะได้ความละเอียดค่ะ
7: คำถามแรกนะครับถามว่าตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมนี้หมายความรวมถึงการปฏิบัติธรรมได้เลยหรือเปล่าขอเรียนถามครับ
0: ได้ยินคำนี้นะคะก็ต้องเข้าใจขณะนี้กำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่ามิฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะคะหรือว่าจำเพียงแต่ถ้อยคำ แต่ถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นการประพฤติธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจความจริงของธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นได้ยินได้ฟังเผินๆเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะประพฤติธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใช้คำว่าประพฤติธรรมะนะคะโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยและกล่าวว่ากำลังประพฤติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะซึ่งถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงอะไรแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้มีความเข้าใจถูกได้เห็นถูกในสัจธรรมในสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะรู้ว่าก่อนการฟังพระธรรมไม่เคยรู้ความจริงใดๆเลยของสิ่งที่มีจริงปรากฏในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็คือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและความจริงของธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะประพฤติธรรมะคือฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระธรรมที่ทรงแสดงถึงสัจธรรมความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมะนะคะซึ่งจะอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าขาดการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงของพระธรรมแต่ละพุทธพจน์ก็จะเข้าใจเอาเองนะคะว่าเราอ่านแล้วก็เราเข้าใจได้แต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะพระธรรมไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นการที่จะศึกษาโดยละเอียดโดยถ่องแท้แม้แต่ขณะที่ฟังเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะท่านผู้ฟังที่นี่ก็แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละชื่อแต่ว่าธรรมะหมายความถึงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยสิ่งนั้นเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นความขุ่นเคืองใจมีจริงๆค่ะไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นความเพลิดเพลินความโสมนัสความปิติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็หมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้ขณะนี้เองก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นค่ะที่เริ่มจากการฟังแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะมากขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็มี3ระดับคือปริยัติปฏิปัตติและก็ถึงปฏิเวทะนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะทรงแสดงถึงปัญญา3ขั้นปัญญาขั้นฟังขณะนี้นะคะแม้ธรรมะจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเห็นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงเป็นธรรมะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้นี่คือการที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีแต่สัจธรรมความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึก แต่ไม่รู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะสุขทุกข์เมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้หายไปหมดเลยพรุ่งนี้ขณะนี้ก็จะ

พราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะริษยามีจริงนะคะมัจฉริยะความตระหนี่ก็มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทั้งหมดที่เราเคยยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วนะคะต่างกันจิตที่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยต่างกันอย่างไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณซึ่งเป็นอาสยานุสยะหมายความว่ายังรู้ถึงการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ยังรู้อัธยาศัยซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาแล้วเนี่ยขณะเกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปสืบต่อจากขณะที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะหรือแต่ละวันเนี่ยจะประสบพบเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะถึงขณะต่อไปแม้เมื่อกี้นี้ค่ะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็คิดเรื่องธรรมะเองทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตื่นหรือว่าเผินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยคลายจากการยึดถือสิ่งที่เกิดดับนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องตายทุกคนนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเกิดมามีใครทราบไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่ว่ามาแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปหรือว่าจะได้เข้าใจอะไรต่อไปก็ยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะให้ตรงตามความเป็นจริงว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะลองพิจารณาความจริงเพียงปรากฏให้เห็นใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่รู้เลยค่ะสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำไว้เนี่ยความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหลือเลยเสียงที่ปรากฏทางหูนะคะก็มีจริงๆเสียงมีจริงเป็นอะไรคะเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้เสียงเกิดได้แต่เสียงเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและถ้าไม่มีจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้และจะเลือกให้จิตได้ยินได้ไหมจะเลือกให้จิตเห็นได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วจะยึดมั่นในสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ไหมนี่คือความคิดของแต่ละคนนะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจว่ามีเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆมั่นคงถาวรไม่เกิดดับเลยแต่ถ้าค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปแม้แต่เสียงขณะนี้นะคะปรากฏให้ได้ยินแล้วไปแล้วหาอีกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้เสียงที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเนี่ยนะคะเกิดสืบต่ออย่างจิตขณะแรกทำหน้าที่เกิดสืบต่อจากขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะเกิดเพราะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรก

0: ชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำที่ประมวลมาซึ่งการสะสมของกรรมนานแสนนานมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ปรากฏเป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะคะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกมีอัธยาศัยต่างๆกันไปนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งไม่ถูกต้องและก็นำมาซึ่งอกุศลหรือความไม่ดีงามทั้งหลายนะคะโลภะโทสะมีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
1: ครับขออนุญาตร่วมสนทนานะครับพระธรรมทั้งหมดก็แสดงอกุศลตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีลักษณะอย่างไรมีโทษอย่างไรกุศลมีคุณประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรการอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนก็ฟังแล้วก็ชินคำจำเรื่องไปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อมไปตามธรรมะเลยก็ดูเหมือนเป็นผู้ว่ายากนะครับที่ว่ายากในการที่จะน้อมไปในพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยคือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับมีการสะสมในอดีตมาที่จะมีการปรุงแต่งเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปในทางธรรมะแล้วก็ธรรมะฝ่ายดีคือโสภณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสติหรือปัญญาหรืออะไรเนี่ยครับหรือเมตตาเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลทันทีในขณะนั้นก็เป็นการรักษาจิตในขณะนั้น
2: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานับถือพุทธเมื่อป่วยไข้รู้ว่าจะต้องตายแน่จะต้องท่องพุทโธจนกว่าจะสิ้นใจดีไหมครับหรือว่าจะต้องมีสติตามรู้กายใจตลอดจนกว่าจะตาย
0: เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่นะคะและด้วยอาการอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจากไปแน่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ประเสริฐกว่าภพภูมิอื่นซึ่งไม่สามารถที่จะมีการฟังพระธรรมได้เช่นในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการที่เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะใครรู้แน่นอนว่าจะไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกุศลไว้มากนะคะเช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปสู่นรกบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยค่ะมากนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกาลละที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะจะเลือกได้ไหมว่าจะให้กรรมไหนให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีมากไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้ถ้าเราจะคิดถึงที่เกิดมาแล้วได้นะคะตั้งแต่เด็กจนถึงณวันนี้เนี่ยลองคิดถึงกรรมว่าเป็นอกุศลกรรมอะไรบ้างและกุศลกรรมอะไรบ้างที่ได้กระทำแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะแม้ว่านะคะจากโลกนี้ไปจะสู่ภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะเกิดในสวรรค์หรือจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตายอีกใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนเลยซึ่งมีการเกิดแล้วไม่มีการตายเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งซึ่งเราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นสาระเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะของชีวิตเพียงชั่วคราวที่สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นอะไรบ้างหมดแล้วค่ะกลับไปเหมือนเห็นสิ่งนั้นอีกแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งนั้นได้อย่างไรแม้แต่เสียงนะคะถ้าเสียงไม่เกิดใครจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่เกิดเนี่ยก็ต่างกันไปเสียงที่เกิดดับแล้วแม้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเหมือนหรือคล้ายเสียงเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสียงเดิมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะซึ่งหมดสิ้นไปแล้วก็จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะเคยเกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกับชาตินี้ค่ะได้เกิดมาแล้วต่อไปอีกนานแสนนานชาตินี้ก็จะเป็นชาติหนึ่งในสังสารวัฏของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่เพียงแต่การเกิดมานะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าผู้ที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเลยไม่ใช่คนที่เพียงแต่ทำความดีแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระจุลโสดาบันยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะยังไม่ได้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ก็จะได้เป็นพระโสดาบันจากการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมเจริญนะคะความเข้าใจถูกความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะปลอดภัยไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่เพียงแต่เป็นคนดีทำความดีรู้ว่ากุศลกรรมบถมีอะไรบ้างนะคะทานศีลภาวนาหรือในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาในกุศลของบุคคลอื่นเป็นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาต่างกันตามอัธยาศัยตามการสะสมชาตินี้เห็นอะไรแล้วคิดอย่างไรได้ยินแล้วคิดอย่างไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรไม่ได้หมดไปเลยจริงๆนะคะแม้ว่ากุศลอกุศลและจิตดับไปแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบุคคลต่างกันแม้ในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงในขณะปัจจุบันนะคะก็เพราะการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันเป็นท่านพระเทวทัตเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะเป็นบุคคลมากมายในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งนอกจากที่กล่าวถึงก็ยังมีชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีชาวราชคฤห์อีกมากมายซึ่งกล่าวแล้วก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายวิจิตต่างๆกันไปทุกขณะซึ่งมีการสะสมสืบต่อตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปจนถึงอนาคตด้วยคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอกุศลมากมายน่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าวาจาชั่วมีใครชอบที่จะได้ยินบ้างวาจาที่ไม่จริงส่อเสียดหยาบคายแล้วก็ไร้สาระก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าจะไม่มีธรรมะเหล่านั้นได้นะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะคลายการที่เคยยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ให้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้ไหมเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ต้องเป็นความจริงซึ่งเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็จะเป็นผู้ที่ยังยินดีติดข้องนะคะด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความเป็นของเราไม่จบสิ้น พราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมซึ่งแม้อริยสัจธรรมข้อแรกขั้นแรกที่จะต้องรู้ก็คือทุกขอริยสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะเกิดดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายความถึงภาวะที่ไม่ควรที่จะติดข้องยินดีในสิ่งนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสภาพธรรมลักษณะต่างๆเท่านั้นเองที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั่นคงจนประจักษ์แจ้งนะคะก็จะละคลายความไม่รู้ความยินดีความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจอะไรคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่ภาวะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเหตุว่าเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีดิฉันได้สนทนากับผู้ที่สนใจธรรมะนะคะชาวต่างประเทศดิฉันก็ถามเขาว่ารู้จักดิฉันไหมเขาตอบว่ารู้จักดิฉันก็ตอบว่าเขารู้จักดิฉันแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะความจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิจารณาตามคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะมีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆมหาภูตะรูปรูปสิ้นเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรูปใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินภาวะที่แข็งหรืออ่อนดินที่เราจับที่พื้นก็แข็งหรืออ่อนนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่เราจับนะคะก็แข็งหรืออ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาวะที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะธาตุลมตึงหรือไหวที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งเป็นภาวะที่เอิบอาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันนะคะทั้งสามรูปให้เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ที่นั้นจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปเป็นธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแล้วปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะฟังธรรมะแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งหรือความละเอียดของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็จะต้องระลึกได้ว่าพระธรรมนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้ทรงเป็นเอกในโลกทุกโลกสากลจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเทียบเสมอกับพระองค์ได้เลยในทุกสถานที่เป็นคุณธรรมในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องความสงบของจิตในเรื่องการที่ทรงสามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะโดยประการทั้งปวงถึง45พรรษา พื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะอุปการะให้ผู้ที่ฟังแล้วนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกนะคะเริ่มชินเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้และในทุกๆขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้นะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนบอกว่ายากมากที่จะรู้ความจริงทั้งที่ปรากฏนะคะแต่ที่จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำให้เห็นนะคะว่าเกิดดับเพราะว่าภาวะที่สามารถจะเห็นการเกิดดับได้ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความเป็นเราที่มีความต้องการโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือสามารถพิจารณาความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะคะเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยนะคะแต่จำได้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะเห็นจึงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานานะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็คือการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นหนังสือวารสารก็มีเป็นภาพยนตร์ก็มีทั้งหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สำหรับคนที่มีจักขุปสาทะคือตาไม่บอดถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่มีจักขุปสาทะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมแต่เมื่อกระทบแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถให้เห็นได้ในขณะนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่เผินแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้แต่ถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นปรากฏทางตาแล้วนะคะทางใจก็สามารถจะรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับไม่สามารถที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือว่าไปจำอะไรได้เลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีการที่จะจากโลกไหนๆในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเราเพียงรู้จักกันอีกไม่นานหรือจะกล่าวว่าจะเห็นกันอีกไม่นานซึ่งใครจะรู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะสั้นมากไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่ก็แสดงเห็นว่านี่เป็นธรรมะจริงๆนะคะและโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมากหรือมีน้อยใครรับประกันได้ว่าจะมีการที่ได้ฟังอีกแล้วก็จะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการกราบไหว้พระองค์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่า ขณะที่กราบไหว้พระองค์เนี่ยค่ะระลึกถึงพระคุณมากน้อยประการใดเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอรหันต์หรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้แต่ว่าเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายนะคะส่วนมากในโลกเนี่ยก็กราบไหว้บูชาก็กราบไหว้บูชาแต่ยังไม่รู้จักพระองค์จริงๆยังไม่ได้เห็นพระองค์ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆไม่ใช่พระธรรมที่บุคคลบางคนกล่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงของพระธรรมตรงกับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ไหมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมนี้คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงแสดงความจริงนั้นเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกเนี่ยค่ะสามารถพ้นจากอกุศลนะคะจนกระทั่งถึงความเป็นสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพระอริยสาวกนี่ก็คือเมื่อตราบใดที่พระธรรมยังมีอยู่นะคะและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริง
3: ตอนนี้มีคำถามส่งมานะคะสงสัยว่ากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังง่วงอยู่นะคะเขาขอคำแนะนำวิธีละความง่วงเหงาหาวนอนนะคะ
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะการฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยเองนะคะพอเราง่วงเราก็อยากไม่ง่วงใช่ไหมคะหรือว่าง่วงเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครอยากง่วงแต่ง่วงก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้การที่จะเข้าใจว่าง่วงไม่ใช่เราง่วงมีจริงๆขณะนี้ง่วงกำลังปรากฏความเป็นอนัตตาถ้าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะดีกว่าทำยังไงถึงจะไม่ง่วงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ให้ง่วงแต่ไม่รู้ว่าง่วงเป็นอนัตตาใครก็ไปเปลี่ยนแปลงง่วงซึ่งเกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
3: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะการระลึกรู้สภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะจิตเท่าที่ทำได้ขณะที่กำลังฝึกถ้าระลึกต่อด้วยคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาชายหญิงจะถูกหรือไม่คะเช่นเมื่อเกิดอาการร้อนก็ระลึกว่าร้อนเป็นอนัตตา
0: ค่ะร้อนเป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องพูดว่าร้อนเป็นอนัตตาพูดทำไมคะถ้าพูดร้อนเป็นอนัตตาหมายความว่าไงคะนึกถึงคำว่าร้อนนึกถึงคำว่าอนัตตาแต่รู้ลักษณะร้อนนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ต่างกับลักษณะอื่นและก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำร้อนให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพียงแต่พูดว่าร้อนเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะร้อนมีลักษณะที่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกายหรือว่าไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าถ้าเรามองเห็นไฟนะคะเพราะเคยกระทบจึงรู้ว่าร้อนแต่ขณะที่ไฟยังไม่กระทบลักษณะร้อนของไฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏเมื่อไหร่นะคะก็รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้สึกร้อนเพราะร้อนปรากฏเนี่ยต้องบอกว่าร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแม้ไม่ต้องพูดเลยนะคะร้อนก็กำลังปรากฏลักษณะที่ร้อนหรือว่าเย็นเนี่ยค่ะพอเย็นกระทบไม่ต้องพูดเลยนะคะลักษณะที่เย็นก็ปรากฏว่าต่างกับลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นต่างกับร้อนหรือว่าเย็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าเย็นเป็นอนัตตาพูดอย่างนั้นหมายความว่าขณะนั้นร้อนไม่ได้ปรากฏให้รู้ความร้อนเย็นไม่ได้ปรากฏให้รู้ลักษณะเย็นซึ่งถ้ารู้จริงๆนะคะเย็นนั้นเกิดและดับด้วย แต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะชั่วคราวเพราะว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏก็ยังมีเห็นก็ยังมีคิดนึกเสมือนว่าพร้อมกันแต่ความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอายุที่สั้นที่สุดค่ะเพียงปรากฏและหมดไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เหมือนว่ามีทุกอย่างพร้อมกันก็แสดงถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งถึงสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและเราก็บอกว่าไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยเรายังไม่รู้ในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาและเราก็นั่งพูดว่าเป็นอนัตตานี่ก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจลักษณะของธรรมะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็จำได้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพออะไรปรากฏก็เรียกเลยเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่ใช่ความเข้าใจในสภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมะในขณะนั้น
4: หรืออยู่สบายชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไรจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
5: ใครจะรู้ถึงที่สุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองถ้ารับก็ยินดีใช่ไหมแล้วก็ยินดีจึงรับใช่ไหม
6: ยินดีก็จึงรับ
5: สละหรือเปล่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างกันที่ใครบอกว่าจะสละต้องสละจริงๆพูดเล่นๆได้ยังไงพูดไม่จริงได้ยังไงพูดหลอกลวงได้ยังไงต้องจริงใจค่ะสัจจะบารมีมั่นคงอธิษฐานณบารมีชีวิตบรรพชิตลำบากมากหรือไม่ลำบากหรือสบาย
6: ความเป็นอยู่ถ้าคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะละความติดข้องคืออกุศลเนี่ยก็สบายจากอกุศลนะครับ
5: สำหรับคฤหัสถ์สบายอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตไม่ได้แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วอยู่อย่างคฤหัสถ์ลำบากต้องอยู่อย่างบรรพชิตจึงจะสบายก็ต่างกันแล้วต่างกันตั้งแต่ความจริงใจไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุโดยง่ายในครั้งพุทธกาลต้องขอประทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปสมบทแล้วทรงอนุญาตให้บวชเพราะรู้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าบวชแล้วเขาก็จะดำรงรักษาเพศของพระภิกษุไว้ได้แต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีความตั้งใจมั่นคงที่จะดำรงเพศบรรพชิตอยู่ลำบากอย่างคฤหัสถ์จึงจะต้องอยู่สบายอย่างบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตอยู่ไม่สบายก็คือว่าไม่ใช่บรรพชิตแล้วถ้าไม่รักษาพระธรรมวินัย
4: อยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครผู้ที่ยังติดอยู่ในเบญจกามคุณนะครับถ้าไปอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยจะลำบากอย่างไร
5: ง่ายๆเลยไม่มีเงินทองลำบากไหม
4: ไม่มีเงินทองก็ลำบากใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินทอง
5: เขาเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ
4: ์ด้วยจิตใจแล้วเป็นคฤหัสถ์ที่ยัง
5: ชัดเจน
4: ต้องการ
5: ว่าลำบากก่อนบวชคิดให้ดีไม่ใช่เพราะอยากบวชคิดไม่ออกก็ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนเลยกี่วันก็ได้ไตรตรองก่อนที่จะบวชว่าสามารถที่จะอยู่สบายโดยไม่มีเงินได้ไหม
4: ถ้ายังไม่แน่ใจก็ทดลองสมาทานศีกขาบทโดยไม่ต้องบวชก่อน
5: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าศึกษาพระวินัยทุกคนเพิ่มศีลให้ตัวเองได้ไม่มีการที่ไปบอกใครขอใครเห็นประโยชน์จริงๆเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆจึงกระทำ
4: ไม่ได้หมายความว่าจะหวังให้ใครมาดูแลตนต้องการให้มีวิยาวัจกรต้องการให้มีกัปปิยการกคือผู
5: ้
4: ช่วยทำอะไรให้
5: ไม่ได้สละเลยต้องตรงสละแล้วจะต้องมีอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้สละแล้ว
4: อย่างผู้ที่เขาคิดจะบวชก่อนบวชเนี่ยเขามีสมบัติให้ญาติหรือคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ย
1: ช่วยจัดการเอาเงินเอาทองเนี่ยไปดูแลตอนที่เขาบวชจะเป็นการเหมาะควรไหมครับที่จะไปบวช
5: ดูแลให้ใคร
1: ดูแลให้ตัวเอง
5: แทนใครล่ะสำหรับใครล่ะดูแลยังไงล่ะ
7: มันก็ทำไมนี้จะบวชมันก็มีเหมือนกับว่ามีค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยอาจารย
5: ์ก็จะบวชทำไมล่ะคะจะบวชทำไมคะไม่สละก็อย่าบวช
7: บวชเพื่อเข้าไปศึกษาธรรมะเพื่อ
5: คฤหัสถ์ศึกษาได้แล้วก็ไม่ผิดพระวินัยด้วยไม่กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ได้ทำกิจของภิกษุถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัย
7: แต่เขาก
5: ็อยากบวชเท่านั้น
7: แล้วที่ถ้าผู้ประสงค์ที่จะสละจริงๆเพื่อจะบวชเนี่ย
5: เพราะรู้ว่านะคะสามารถที่จะอยู่อย่างบรรพชิตได้เคยเป็นสามีภรรยาบุตรธิดามิตรสหายเพื่อนฝูงคือไม่มีอีกแล้วค่ะสละไม่เกี่ยวข้องแม้ด้วยใจเพราะภิกษุไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ขอแต่ขอไม่ใช่ขออย่างคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมที่จะไปขอเขาที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมไปขอใครก็ได้ไม่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัย
1: ที่ประเด็นว่าอยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครเนี่ยสำหรับผู้ที่สะสมปัญญามาพร้อมที่จะไปบวชเป็นเพศบรรพชิตทำไมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ที่อยู่ลำบากในเพศคฤหัสถ์นะครับอาจารย
5: ์รู้ก่อนใช่ไหมว่าบรรพชิตคือสละสามารถสละได้จึงอยู่ได้สบายถ้าอยู่ลำบากก็คือสละไม่ได้สึกเสียอยู่ดีๆบวชได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะรู้คุณของพระธรรม
8: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าเรากล่าวกำเนิดสองอย่างก็คือสัตว์นรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสำหรับภิกษุผู้มีอาบัติติดตัว

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1135ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2525
2: เพราะฉะนั้นสำหรับทวาร6นะคะเป็นรูป5ทวารเป็นนาม1ทวารและสำหรับวัตถุ6เป็นรูปทั้ง6รูปเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเรื่องของทวาร6เนี่ยนะคะก็ต้องทราบจริงๆว่าทวาร6ได้แก่อะไรได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรจักขุปสาทะได้แก่รูปปรมัตถ์โสตปสาทะได้แก่รูปปรมัตถ์ฆานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะซึ่งเป็นทวารเป็นรูปปรมัตถ์แต่มโนทวารเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปเพราะเหตุว่าภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงภพชาติอยู่เรื่อยๆขณะที่ไม่มีการนึกคิดเกิดขึ้นแต่เวลาที่จะนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะโดยไม่อาศัยเห็นก็ได้ไม่ต้องมีการได้ยินเรื่องหนึ่งเรื่องใดจิตก็เกิดนึกคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นเพราะภวังคจลนะไหวภวังคุปเฉทะเกิดต่อแล้วก็สิ้นสุดกระแสของภวังหลังจากภวังคุปเฉทะดับไปแล้วนะคะจิตจะเป็นภวังต่อไปไม่ได้เมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วต่อไปต้องเป็นวิถีจิตทางหนึ่งทางใดอาจจะเป็นวิถีทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจก็ได้แต่ถ้ากล่าวถึงทางใจเมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วจิตดวงต่อไปต้องเป็นวิถีจิตคือมโนทวาราวัชนะจิตซึ่งไม่ใช่มโนทวาร นะคะบางท่านอาจจะเรียกย่อว่าแทนที่จะเรียกยาวๆว่ามโนทวาราวัชนะจิตเรียกมโนทวารได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุว่าความหมายผิดกันมโนทวารคือภวังคุปปัจเฉทะเพราะเหตุว่าเป็นทวารเป็นทางที่จะให้วิถีจิตเกิดเพราะฉะนั้นมโนทวารเป็นภวังคุปปัจเฉทะนะคะเป็นจิตแต่ว่าเมื่อภวังคุปปัจเฉทะดับไปแล้วจิตที่ทำอาวัชนะจิตทางมโนทวารชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตเป็นกิริยาจิตไม่ใช่เป็นวิบากจิตอย่างภวัง
3: แต่ว่าภวังคจิตก็เกิดที่หัตถยวัตถุซึ่งหัตถยวัตถุนี้ทั่วไปก็เรียกว่าเป็นมโนทวาร
2: ผิดค่ะไม่ถูกต้องค่ะ
3: หัตถยวัตถุนี้เรียกว่าเป็นมโนทวารไม่ได้
2: ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ามโนทวารได้แก่ภวังค์คู่ปัจเฉทะ
3: ก็ตามในปริเฉทที่3เขาบอกว่ามโนทวารนี้องค์ธรรมก็ได้แก่จิต19ดวงที่เป็น
2: ซึ่งธรรมภวังคกิจเนี่ยค่ะก็เป็นภวังค์คู่ปัจเฉทะก่อนที่มโนทวารวัชนะจิตจะเกิดไม่ใช่หัตถยวัตถุค่ะ
3: ไอ้ตรงนี้ก็ไม่เคยได้ฟังมาพอไปอ่านพบข่าวเอ๊ก็รู้สึกว่ามันงงไอ้มโนทวารตามที่เราเข้าใจก็หัตถยวัตถุเป็นมโนทวาร
2: ไม่ได้ค่ะต้องแยกทวาร6กับวัตถุ6ว่าทวาร6นะคะเป็นรูป5ทวารเป็นนาม1ทวารสำหรับมโนทวารซึ่งเป็นทวารที่6ได้แก่ภวังคุปเฉทะแต่ส่วนวัตถุ6นะคะเป็นรูปทั้ง6ไม่มีนามเลยเพราะเหตุว่าวัตถุได้แก่รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตในภูมิที่มีขันธ์5
3: ถ้าทีนี้บอกว่าภวังค์นี่พ้นจากทวารนี่แล้วพ้นจากทวารนี่มันก็ไม่มีทวารที่เกิดได้ยังไงครับ
2: จิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะคะถ้าแบ่งออกเป็นประเภท2ประเภทก็ได้คือเป็นจิตที่พ้นวิถีกับวิถีจิตจิตที่พ้นวิถีคือวิถีมุตตจิตไม่ใช่วิถีจิตจึงไม่ต้องอาศัยทวารถ้าไม่เห็นเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยตาไหมคะเวลาไม่เห็นนะคะต้องอาศัยตาไหมคะ
3: ไม่เห็นก็ไม่ต้องสิครับ
2: เวลาไม่เห็นไม่ต้องอาศัยตาเวลาไม่ได้เห็นยังมีจิตหรือเปล่า
3: มีครับ
2: มีเพราะฉะนั้นจิตซึ่งไม่เห็นไม่ได้อาศัยตาแต่เกิดขึ้นทำกิจของจิตซึ่งไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเกิดไม่ต้องอาศัยทวารเลยค่ะเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำกิจปฏิสนธิปฏิสนธิจิตไม่เห็นอะไรขณะเกิดนะคะปฏิสนธิจิตไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะทำกิจปฏิสนธิคือเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเมื่อไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกจึงไม่ใช่วิถีจิตเมื่อไม่ใช่วิถีจิตก็ไม่ต้องอาศัยทวารไม่ต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเพราะฉะนั้นก็มีจิตสองประเภทนะคะคือจิตซึ่งเป็นวิถีจิตและจิตซึ่งพ้นวิถีคือไม่ใช่วิถีจิตจึงไม่ต้องอาศัยทวาร
3: ก็ไอ้เรื่องจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่พ้นวิถีนั่นน่ะก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยแต่ทีนี้จิตที่พ้นทวารนี่ก็รู้สึกว่ายังไม่เคยได้มีใครได้สังเกตมีใครได้พูดมันมากนะ
2: ค่ะถ้าพ้นวิถีก็ต้องพ้นทวาร
3: เพราะเหตุว่า
2: ที่เป็นวิถีเท่านั้นที่อาศัยทวาร
3: เพราะฉะนั้นการพ้นวิถีกับการพ้นทวารนี่อันเดียวกันเหรอฮะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดนะคะที่เป็นวิถีมุตตจิตคือพ้นวิถีได้แก่ปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตนอกจากนั้นแล้วต้องเป็นวิถีจิตโดยอาศัยทวารหนึ่งทวารใดที่ว่าเป็นวิถีเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่ารู้อารมณ์ของโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดขึ้น
4: เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้กล่าวว่าปัญจทวารกับปัญจทวารวจนะจิตนั้นต่างกันใช่ไหมครับ
2: ขอประทานโทษนะคะมโนทวารหรือมโนทวารวจนะ
4: ใช่ครับมโนทวารกับมโนทวารวจนะ
2: ค่ะคำว่าทวารหมายความถึงทางที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์จิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ค่ะจะไม่มีจิตสักดวงเดียวนะคะซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อารมณ์อะไรเพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นจะปรากฏหรือไม่ปรากฏแม้ว่าจิตเกิดดับและรู้อารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดดับและรู้อารมณ์อยู่แต่อารมณ์ไม่ปรากฏคือในขณะที่เป็นภวังคจิตเป็นวิถีมุตตจิตพ้นวิถีไม่ใช่วิถีจิตจึงไม่ต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดสำหรับทวารห้าที่เป็นรูปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าการเห็นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยจักขุปสาทรูปแน่ถ้าบุคคลใดจักขุปสาทรูปไม่เกิดขณะนั้นจะไม่มีการเห็นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับมโนทวารคือทางรู้อารมณ์ซึ่งไม่อาศัยจักขุประสาทรูปไม่อาศัยโสตประสาทรูปไม่อาศัยคานประสาทรูปไม่อาศัยชิวหาประสาทรูปไม่เพราะฉะนั้นสำหรับมโนทวารคือทางรู้อารมณ์ซึ่งไม่อาศัยจักขุประสาทรูปไม่อาศัยโสตประสาทรูปไม่อาศัยคานประสาทรูปไม่อาศัยชิวหาประสาทรูปไม่อาศัยกายะประสาทรูปมีใช่ไหมคะคือในขณะที่คิดนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นขณะนั้นนะคะเป็นวิถีจิตที่คิดแต่ก่อนวิถีจิตจะเกิดจิตต้องเป็นภวังค์ถูกไหมคะภวังค์จิตเนี่ยค่ะต้องเกิดขั้นอยู่เรื่อยๆถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตนะคะเสียงไม่มีแล้วก็มีเสียงใช่ไหมคะระหว่างที่ไม่มีเนี่ยค่ะภวังคจิตแต่ระหว่างที่เสียงปรากฏเนี่ยต้องเป็นโสตทวารวิถีจิตต้องอาศัยโสตประสาทรูปเป็นทางที่จะรู้เสียงที่กำลังปรากฏฉันใดนะคะแม้แต่ทางใจที่จะคิดนึกขึ้นในขณะนั้นก็ไม่ใช่ภวังคจิตเพราะเหตุว่าขณะใดที่เป็นภวังค์ขณะนั้นอารมณ์ไม่ปรากฏแต่ขณะที่คิดนึกเนี่ยค่ะ มีเรื่องราวเยอะแยะใช่ไหมคะและบางคนก็ยังแยกไม่ออกถามว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นสมมุติเป็นบัญญัติหรือว่าเป็นปรมัตถ์เพราะเมื่อคิดก็น่าจะมีจริงนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่สัญญาทรงจำแล้วก็จิตขณะนั้นนึกถึงจึงเป็นเรื่องต่างๆขึ้นขอให้ทราบว่ามโนทวารวิถีจิตไม่ใช่ภวังคจิตก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตต้องอาศัยทวารหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ซึ่งมโนทวารวิถีจิตไม่ได้อาศัยจักขุไม่ได้อาศัยโสตะไม่ได้อาศัยคานะไม่ได้อาศัยชิวหาไม่ใช่อาศัยกายะเป็นทวารแต่ก่อนที่วิถีจิตซึ่งเป็นมโนทวารวิถีจิตจะเกิดภวังคจิตต้องเกิดก่อนเพราะฉะนั้นภวังคจิตดวงสุดท้ายคือภวังคุปปเฉทะนั่นเองเป็นมโนทวารของมโนทวารวิถีจิตทุกดวงยังสงสัยไหมคะมโนทวารไม่ใช่มโนทวาราวัชนะจิตเพราะเหตุว่ามโนทวารได้แก่ภวังคุปปเฉทะซึ่งเป็นวิบากจิตทำจิตภวังแต่เป็นภวังดวงสุดท้ายของกระแสภวังซึ่งเมื่อดับไปแล้ววิถีจิตต้องเกิดถ้าเป็นปัญจทวารถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะปัญจทวาราวัชนะจิตต้องเกิดแต่ถ้าเป็นทางมโนทวารไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะจิตนะคะปัญจทวาราวัชนะจิตไม่เกิดทางมโนทวารถ้าเป็นมโนทวารเมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วมโนทวาราวัชนะจิตต้องเกิดเพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะจิตไม่ใช่มโนทวารเพราะเหตุว่ามโนทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตเป็นชาติกิริยาแต่ว่ามโนทวารเป็นจิตที่พ้นวิถีและเป็นชาติวิบากต้องไม่พูดสั้นๆนะคะจะขี้เกียจพูดว่ามโนทวาราวัชนะจิตจะพูดมโนทวารเฉยๆไม่ได้เพราะเหตุว่าจะทำให้เข้าใจผิด
3: เรื่องของภวังค์นี่ภวังคจิตนี่ทำไมทางปัญจทวารจึงมีอตีตะภวังค์และทางมัน

0: โนทวารจึงไม่มีอติตะภวัง
1: ค์ที่ใช้คำว่าอติตะภวังค์เนี่ยเพื่อแสดงให้รู้ว่ารูปนั้นเกิดขณะเดียวกับอติตะภวังค์เพื่อที่จะนับอายุของรูปว่ารูปนั้นจะดับเมื่อไหร่เพราะเหตุว่ารูปในขณะนี้ค่ะเกิดดับตามสมุฏฐานซึ่งไม่มีใครจะยับยั้งได้เลยแต่เวลาที่จะแสดงให้รู้ว่ารูปนี้อายุ17ขณะตั้งต้นที่ไหนเกิดที่ไหนแล้วดับที่ไหนเช่นจะเป็นรูปทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามนะคะที่จะรู้ว่ามี17ขณะเนี่ยก็ต้องนับตั้งแต่อติตะภวังค์เป็นภวังค์ดวงที่1เท่ากับรูปเกิดในขณะนั้น1ขณะภวังค์ขจรณะเกิดต่อเป็นขณะที่2ของรูปแสดงว่ารูปยังไม่ดับนะคะภวังค์คุปเฉทะจิตเกิดดับ3ขณะรูปยังไม่ดับปัญจทวาราวชนะขณะที่4รูปนั้นยังไม่ดับจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นรูปนั้นยังไม่ดับสัมปติชนะจิตเกิดขึ้นรูปนั้นยังไม่ดับสันติรณะเกิดขึ้นรูปยังไม่ดับโวทัพนะเกิดขึ้นรูปยังไม่ดับเทวนะ7ขณะเกิดดับไปแล้วรูปยังไม่ดับยังเหลืออีก2ขณะคือตถาลัมพนะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นต่ออีก2ขณะรูปนั้นจึงดับพร้อมกับพังคขณะของตถาลัมพนะเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ารูปมีอายุ17ขณะโดยใช้คำที่แสดงให้เห็นว่ารูปนั้นเกิดพร้อมภวังค์ดวงไหนเท่านั้นเองค่ะถ้ารูปเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณจิตก็นับไปสิคะว่าจะไปดับเมื่อไหร่คือ17ขณะนั่นนะคะจะดับเมื่อไหร่คะถ้ารูปใดเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณจิตคือเกิดในขณะเดียวกับจักขุวิญญาณจิตรูปนั้นจะดับเมื่อไหร่คะพอถึงตถาลัมพนะยังไม่ดับเพราะยังไม่ถึง17ขณะเพราะฉะนั้นก็ดับในขณะที่เป็นภวังค์จะดับเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นค่ะขอให้ทราบว่ารูปทุกรูปที่เป็นนิพพานรูปรูปซึ่งมีลักษณะสภาวะของตนเองจะมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะซึ่งเร็วเหลือเกินค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้อย่าลืมนะคะที่เห็นและรู้ว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้ยินด้วยและรู้ว่าความหมายของเสียงนั้นด้วยเนี่ยเกินกว่า17ขณะมากมายซึ่งรูปเนี่ยดับไปอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่ารูปทุกรูปมีอายุเพียงการเกิดดับของจิต17ขณะเท่านั้นอายุของจิต17ขณะเป็นการนับอายุของรูปรูปหนึ่งสำหรับเรื่องทวารวัตถุอารมณ์ยังมีข้อสงสัยไหมคะเพราะเหตุว่าต้องเกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเป็นวิถีมุตตจิตคือไม่ใช่วิถีจิตย่อมพ้นทวารคือไม่อาศัยทวารและอารมณ์ของจิตที่พ้นวิถีไม่ปรากฏขณะใดซึ่งอารมณ์ไม่ปรากฏขณะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีจิตมีภวังคจิตเกิดดับแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูไม่ได้อาศัยจมูกไม่ได้อาศัยลิ้นไม่ได้อาศัยกายไม่ได้อาศัยมโนทวารเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นจึงไม่ปรากฏแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตไม่ได้เกิดดับจิตที่เกิดในภูมิที่มีขันธ์5นะคะไม่ได้อาศัยทวารไม่ใช่วิถีจิตต้องอาศัยวัตถุมั้ยคะต้องอาศัยวัตถุเพราะเหตุว่าในภูมิที่มีขันธ์5แล้วนามธรรมต้องอาศัยเกิดที่รูปธรรมหัตถยวัตถุมองเห็นไหมคะมีใครเห็นหัตถยวัตถุได้ไหมคะดับแล้วค่ะรวดเร็วเหลือเกินมีใครเห็นจักขุปสาทะไหมคะก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปรูปเดียวซึ่งปรากฏทางตาได้ไม่ใช่จักขุปสาทรูปไม่ใช่หัตถยวัตถุแต่เป็นวันโนหรือรูปารมณ์คือสภาพที่สามารถจะกระทบกับจักขุปสาทะจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนใช่ไหมคะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาทะเท่านั้นและรูปนี้จะไม่กระทบกับปสาทะอื่นเลย
0: ก็ทีนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่อง ที่อาจารย์ได้กล่าวว่าภาวนาจิตเนี่ยมีเจ็ดขณะนะฮะ
1: สำหรับกามชวนะ
0: กามชวนะ
1: น
0: ะแต่ทีนี้ถ้าฌานลาภีบุคคลเนี่ยบางครั้งนี่ถ้าท่านเข้าสมาบัติแล้วฌานจิตเนี่ยเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนโดยไม่มีระหว่างขั้น
1: ขณะนั้นเป็นอัปปนาชวนะไม่ใช่กามชวนะ
0: ก็เป็นชวนะเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกไปอีกค่ะและสำหรับกามชวนะเองนะคะในขณะที่ใกล้จะจุติคือใกล้จะสิ้นชีวิตก็ไม่ถึงเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังในเบื้องต้นนะคะก็เป็นธรรมะขั้นต้นที่กล่าวถึงโดยทั่วไปแต่ถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็ต้องละเอียดขึ้นไปอีกเรื่อย
0: ๆแล้วทีนี้อัปปนาชวนะนี่ยังเป็นอาเสวนะปัจจัยด้วยหรือเปล่าครับ
1: กุศลจิตทุกดวงเป็นอาเสวนะปัจจัยเว้นดวงสุดท้ายอกุศลจิตทุกดวงเป็นอาเสวนะปัจจัยเว้นดวงสุดท้ายถ้ากุศลจิตเกิด7ขณะใช่ไหมคะกุศลจิตดวงที่1เป็นอาเสวนะปัจจัยให้แก่กุศลจิตดวงที่2กุศลจิตดวงที่2เป็นอาเสวนะปัจจัยให้กุศลจิตดวงที่3กุศลจิตดวงที่3เป็นอาเสวนะปัจจัยให้กุศลจิตดวงที่4กุศลจิตดวงที่4เป็นอาเสวนะปัจจัยให้กุศลจิตดวงที่5กุศลจิตดวงที่5เป็นอาเสวนะปัจจัยให้กุศลจิตดวงที่6กุศลจิตดวงที่6นะคะก็ยังเป็นอาเสวนะปัจจัยให้กุศลจิตดวงที่7แต่กุศลจิตดวงที่7ไม่เป็นอาเสวนะปัจจัย
2: สำหรับกามชวนะวิถีซึ่งมีเพียง7ขณะเท่านั้น
1: ขอถามบ้างนะคะกุศลจิตเป็นอาเสวนะปัจจัยให้แก่อกุศลจิตได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: โดยเป็นอาเสวนะปัจจัยไม่ได้นะคะแต่จะเป็นปัจจัยให้แก่อกุศลจิตได้โดยปัจจัยอะไรคะ
0: โดยปกตูปนิสัยปัจจัยก็ได
1: ้อุปนิสัยปัจจัยได้ปัจจุปนิสัยปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดที่จะเห็นสภาพของจิตของแต่ละท่านนะคะของแต่ละบุคคลเวลาที่พิจารณาเป็นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะลืมชื่อของคนนั้นได้เลยใช่ไหมคะเขาเคยชื่ออะไรก็ไม่ทราบไม่ได้สนใจแต่ขณะนี้กำลังเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นโทสะมูลจิตหรือว่ากำลังเป็นเจตสิกประเภทนั้นๆที่ทำให้เกิดรูปหรือการกระทำทางกายทางวาจาอย่างนั้นคนนั้นชื่ออะไรอาจจะไม่รู้จักแต่เห็นอาการของมานะเห็นอาการของโลภะเห็นอาการของโทสะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจโดยละเอียดนะคะว่ากุศลเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่อกุศลไม่ได้และอกุศลก็เป็นอาเสวนะปัจจัยแก่กุศลไม่ได้กุศลเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่กุศลเพราะว่ากุศลขณะแรกที่เกิดนะคะมีกำลังสามารถทำให้จิตที่เป็นกุศลดวงต่อไปเกิดขึ้นได้โดยคล่องแคล่วว่องไวเพราะอาเสวนะปัจจัยแต่ว่าอกุศลจะเกิดต่อจากกุศลโดยคล่องแคล่วว่องไวถึงอย่างนั้นในวิถีเดียวกันในชวนะเดียวกันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นทางฝ่ายอกุศลจิตอกุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นสภาพที่มีกำลังทำให้อกุศลจิตดวงต่อไปเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้โดยคล่องแคล่วว่องไวไม่ต้องรีรอเลยแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดต่อจากอกุศลโดยรวดเร็วคล่องแคล่วอย่างนั้นได้ในวิถีจิตเดียวกันนี่คือสภาพธรรมะที่เป็นอาเสวนะปัจจัยสามารถที่จะทำให้จิตชาติเดียวกันประเภทเดียวกันประกอบด้วยเวทนาอย่างเดียวกันเกิดขึ้นโดยคล่องแคล่วว่องไวได้ ขอถามต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะทำไมกุศลจิตหรืออกุศลจิตไม่เป็นอาเสวนปัจจัยแก่วิบากจิตในคราวก่อนทราบแล้วนะคะว่าวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่ชวนจิตเจ็ดขณะเกิดชวนดวงที่เจ็ดดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้ตถาลัมพนะ

0: พราะโดยชาติต่างกันที่วิบากจิตทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
2: ครั้งที่1136ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2525
0: ขอถามต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะทำไมกุศลจิตหรืออกุศลจิตไม่เป็นอาเสวนปัจจัยแก่วิบากจิตในคราวก่อนทราบแล้วนะคะว่าวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่ชวนะจิตเจ็ดขณะเกิดชวนะดวงที่เจ็ดดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้ตถาลัมพนะจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดต่อทำไมชวนะจิตดวงสุดท้ายไม่เป็นอาเสวนปัจจัยให้วิบากจิตซึ่งเป็นตถาลัมพนะเพราะเหตุว่าตถาลัมพนะรู้อารมณ์เดียวกับชวนะจิตดวงสุดท้ายเหมือนกันแต่เพราะโดยชาติต่างกันที่วิบากจิตทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยซึ่งกุศลและอกุศลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามนะคะจิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นให้ทราบว่ากรรมซึ่งได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยไม่มีใครจะไปผันแปรลักษณะสภาพของวิบากให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเหตุว่าย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นแม้ตถาลัมพนะจิตจะเกิดต่อจากกุศลชวนะหรืออกุศลชวนะดวงที่7ก็ตามนะคะแต่ว่าตถาลัมพนะจิตนั้นเป็นวิบากจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมในอรรถกถาใช้คำว่าซัดไปหรือจะใช้ว่าซัดมาก็ได้นะคะคือกรรมนั่นเองเป็นปัจจัยทำให้วิบากนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัยของชวนจิตดวงสุดท้ายเพราะเหตุว่าชวนจิตดวงสุดท้ายไม่เป็นอาเสวนปัจจัยให้แก่จิตดวงต่อไป
3: ทีนี้พูดถึงเรื่องของสังขารนี่ผมก็ยังไม่เคยเข้าใจดีนะคือว่าสังขารนี่ถ้าเป็นอสังขารก็แปลว่าไม่มีการชักชวนเป็นสสังขารก็แปลว่ามีการชักชวนเพราะฉะนั้นฌานจิตทั้งหมดโดยพิสดารแล้ว67ดวงเนี่ยท่านสงเคราะห์บอกว่าเป็นสสังขารทีนี้สสังขารเนี่ยฌานจิตเนี่ยซึ่งเกิดขึ้น

0: ไม่มีใครไปชักชวนหรือว่าให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สงเคราะห์ว่าเป็นสสังขารอยากถามว่าใครไปชักชวนให้ฌานจิตเกิดครับ
1: กามาวจรจิตซึ่งเกิดก่อนชักจูงนะคะโดยการเกิดขึ้นเพราะการอบรมจนกว่าฌานจิตนั้นจะเกิดถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญาหรือว่าความสงบนะคะทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงขึ้นแล้วก็อัปปนาชวนะคือฌานจิตก็เกิดไม่ได้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านอ่านเรื่องปรมัตถธรรมสังเขปนะคะท่านก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือซึ่งมีประโยชน์ท่านอยากจะให้เพื่อนของท่านเนี่ยค่ะได้อ่านด้วยท่านก็บอกเพื่อนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีขอให้อ่านเพื่อนก็บอกว่าไม่มีเวลาเพื่อนคนนั้นก็บอกอ้าวนั่งลงแล้วก็เปิดหนังสือนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังขณะนั้นนะคะเป็นสสังขาริกหรือว่าอสังขาริกสำหรับคนฟัง
0: ก็คิดว่าเป็นสสังขาริกครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างไหนซึ่งจะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ค่อยๆพยายามพิจารณาเข้าใจอย่างนั้นก่อนค่ะและสำหรับพวกมหคตจิตทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาเองโดยลำพังได้ต้องอาศัยการอบรมเพราะฉะนั้นมหคตจิตทั้งหมดและโลกุตระจิตจึงเป็นสสังขาริกเพราะเหตุว่าต้องอาศัยมหากุศลซึ่งอบรมจนกระทั่งชำนาญแล้วเกิดก่อนทุกครั้งเวลาที่ฌานจิตจะเกิดเนี่ยนะคะมหากุศลจิตต้องเกิดก่อนเวลาที่โลกุตระจิตจะเกิดมหากุศลจิตก็ต้องเกิดก่อนคืออนุโลมญาณดับไปโคตรภูเกิดก่อนโสตาปัตติมัคคจิตเป็นมหากุศลหรือว่าถ้าเป็นพระสกทาคามีบุคคลนะคะก็ไม่ใช่โคตรภูทำกิจเดียวกันค่ะแต่ว่าเมื่อได้พ้นจากความเป็นปุถุชนแล้วจิตนั้นจึงเป็นโวทานะหรือที่ใช้คำว่าโวทานคือเป็นสภาพที่ผ่องแผ้วขึ้นอีกที่จะทำให้สกทาคามิมรรคจิตหรือว่าอนาคามิมรรคจิตหรือว่าอรหัตตมรรคจิตเกิดต่อนี่ก็เห็นได้นะคะว่าสำหรับมหคตจิตหรือโลกุตระจิตจะเกิดโดยที่ไม่มีมหากุศลจิตเกิดก่อนไม่ได้จึงเป็นสสังขาริก
0: ที่ถ้าพูดถึงโลกุตระมรรคจิต8นี่นะครับพวกที่
1: มรรคจิต4
0: มรรคจิต4พวกที่ฌานลาภีบุคคลตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไปนะฮะแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตามปกติพระโสดาบันเราก็รู้อยู่แล้วผู้ที่มรรคจิตจะเกิดขึ้นน่ะมรรคทั้ง8ก็จะต้องมาประชุมซึ่งเรียกว่ามรรคสมังคีแต่ทีนี้พระโสดาบันฌานลาภีบุคคลซึ่งได้ตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไปนั้นน่ะวิตกเจตสิกไม่มีเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8ก็ไม่ครบในเมื่อมรรคมีองค์8ไม่ครบโสดาปัตติมรรคจิตยังเกิดขึ้นได้หรือครับ
1: แน่นอนค่ะสำหรับทุติยฌานก็ต้องเว้นวิตกะเจตสิกคือขาดสัมมาสังกัปปะแต่ไม่ใช่ว่าก่อนนั้นไม่เคยมีสัมมาสังกัปปะแต่ขณะที่เป็นทุติยฌานโสดาปัตติมรรคจิตสัมมาสังกัปปะเกิดไม่ได้ด้วยกำลังของทุติยฌานซึ่งเว้นวิตกะเจตสิก
0: ก็มรรคก็เกิดได้เพียง7องค์
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเอง
1: ค่ะไม่อย่างนั้นจะมีความต่างอะไรกับมรรคจิตธรรมดานะคะกับมรรคจิตของผู้ที่เป็นฌานลาภีบุคคล
0: ก็ถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคมันก็ไม่น่าจะมีอะไรต่างกัน
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีโสตาปัตติมรรคปฐมฌานโสตาปัตติมรรคทุติยฌานโสตาปัตติมรรคตติยฌานโสตาปัตติมรรคจตุตถฌานโสตาปัตติมรรคปัญจมฌาน
0: แล้วนะเมื่อมรรคมี7องค์ที่มาประชุมกันยังจะเรียกเป็นว่ามรรคสมังคีด้วยหรือเปล่าครับ
1: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าต้องเกิดพร้อมกันจะเป็น8หรือจะเป็น7ก็แล้วแต่ประเภทของฌานนั้นๆ
0: ทีนี้ก็ยังมีปัญหาเมื่อกี้ผมได้ยินเนนถามบอกว่า คนที่ตายน่ะขณะที่ตายนั่นน่ะจิตดับก่อนหรือว่ารูปดับก่อนครับนี่เป็นปัญหาของเนร
1: ต้องแยกโดยละเอียดนะคะเพราะเหตุว่ารูปซึ่งเกิดจากกรรมก็มีรูปซึ่งเกิดจากจิตก็มีรูปซึ่งเกิดจากอุตุก็มีรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานก็มีก่อนจุติจิตจะเกิด17ขณะรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานไม่เกิดเพราะฉะนั้นรูปสุดท้ายซึ่งจะดับพร้อมกับการดับของจุติจิตเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานหลังจากที่จุติจิตดับแล้วไม่มีกรรมมัชฌรูปคือไม่มีรูปซึ่งเกิดจากกรรมแต่ยังมีรูปอีก17ขณะซึ่งเกิดเพราะจิตนั้นเป็นสมุฏฐานซึ่งเกิดเพราะจุติจิตเป็นสมุฏฐานถ้าบุคคลนั้นไม่ใช่พระอรหันต์และรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารนะคะก็ดับไปใน17ขณะท่านผู้ฟังคิดถึง17ขณะเนี่ยค่ะว่าเร็วสักแค่ไหนยิ่งกว่าพริบตานะคะเพราะว่าในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะได้ยินด้วยแยกไม่ออกเลยแต่ว่าเกินกว่า17ขณะเพราะฉะนั้นที่รูปหนึ่งดับเช่นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเมื่อจุติจิตดับไปแล้วเนี่ยค่ะอีก17ขณะต่อมานะคะรูปซึ่งเกิดเพราะจิตก็ดับเนี่ยก็ต้องเร็วที่สุดรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารก็ดับเหลือเพียงรูปซึ่งเกิดเพราะอุตตุเป็นสมุฏฐานก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามความเย็นและความร้อนตามสภาพของอุตตุ
2: อาจารย์ช่วยสรุปวัตถุกับภาษาทะลุทีครับว่ามันสรุปให้มันชัดเจนนิดหน่อยเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกงงวัตถุกับภาษาทะลุนี่
1: ค่ะวัตถุคือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตจำไว้ได้เลยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะวัตถุคือรูปไม่ต้องคิดถึงนามธรรมหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะวัตถุคือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตรูปใดไม่เป็นที่เกิดของจิตนะคะรูปนั้นไม่ใช่วัตถุจักขุปสาทะในขณะที่นอนหลับเป็นจักขุวัตถุหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะเหตุว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงเป็นจักขุปสาทะก็ไม่ใช่จักขุวัตถุถ้าจักขุวิญญาณจิตไม่เกิดขึ้นเห็นขณะที่กำลังนอนหลับนะคะจักขุปสาทะไม่ใช่จักขุวัตถุแล้วเป็นจักขุทวารหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะเหตุว่าไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะไม่เป็นจักขุทวารด้วยแต่ขณะเห็นต้องอาศัยตาใช่ไหมคะตั้งแต่ปัญจทวาราวัฏนจิตซึ่งเป็นวิถีจิตเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาจะไม่กระทบกับรูปารมณ์วิถีจิตจะเกิดไม่ได้แต่เพราะเหตุว่ามีจักขุปสาทะซึ่งเป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษสามารถจะกระทบกับรูปารมณ์ได้เมื่อรูปารมณ์กระทบกับจักขุปสาทะเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตไม่ใช่ภวังคจิตแล้วเว้นจากปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตจิตอื่นทั้งหมดต้องเป็นวิถีจิตซึ่งต้องอาศัยทวารถ้าจิตใดเป็นวิถีจิตนะคะต้องตรวจสอบทันทีว่าจิตนี้อาศัยทวารอะไรและถ้าเป็นในภูมิที่มีขันธ์ 5ค่ะก็ต้องตรวจสอบว่าจิตนี้อาศัยรูปอะไรเป็นที่เกิดหรือเป็นวัตถุที่เกิดรูปอะไรเป็นปุเรชาตปัจจัยของจิตนั้นและจิตนั้นเป็นปัจฉาชาตปัจจัยของรูปอะไรในขณะนั้นแต่ปัจฉาชาตปัจจัยนี่ไม่ยากนะคะคือจิตทุกดวงซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปทุกรูปไม่ว่าจะเกิดจากสมุฏฐานใดๆก็ตามที่ยังไม่ดับหลังจากจุติจิตดับไปแล้วนะคะรูปยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะยังไม่ทันดับมีปัจฉาชาตปัจจัยไหมคะไม่มีค่ะเพราะปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่จิตซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปซึ่งยังไม่ดับ ข้อที่ควรจะพิจารณานะคะคืออาเสวนปัจจัยต่างกับอนันตระปัจจัยอย่างไรเพราะเหตุว่าอนันตระปัจจัยก็เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเมื่อดับไปแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดต่อจนกว่าจะเป็นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่เป็นอนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นอนันตระปัจจัยก็เป็นนามธรรมคือเป็นจิตและเจตสิกอาเสวนปัจจัยก็เป็นนามธรรมคือเป็นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นอาเสวนปัจจัยและอนันตระปัจจัยต่างกันอย่างไรต่างกันโดยการที่เมื่อจิตดวงที่เป็นกุศลจิตดับไปแล้วอนันตระปัจจัยทำให้วิบากจิตเกิดต่อได้เป็นภวังคจิตก็ได้เป็นตถาลัมพนะจิตก็ได้แต่ว่าสำหรับอาเสวนปัจจัยแล้วเมื่อดับไปนะคะจิตอื่นจะเกิดไม่ได้นอกจากจิตประเภทเดียวกันชาติเดียวกันเพราะเหตุว่าต้องเป็นอาเสวนที่ทำให้จิตดวงต่อไปชนิดเดียวกันเกิดขึ้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวตามกำลังของตนท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานบ้างไหมคะ
0: มีผู้อ่านจากพระธรรมว่าการยื่นแขนออกไปเมื่อยื่นแขนออกไปครั้งแรกก็หลงลืมสติพระภิกษุองค์นั้นที่ยื่นแขนออกไปครั้งแรกหลงลืมสติก็มาเกิดระลึกได้แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าครั้งต่อไปหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าได้ยื่นแขนออกไปแล้วขอให้ระลึกได้อย่างนี้พอยื่นแขนครั้งต่อไปออกไปแล้วระลึกได้อย่างนี้มันจะเป็นการเจาะจงไหมครับ
1: ทุกทีเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะเป็นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะไม่เป็นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะระลึกได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะหลงลืมสติก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะในขณะที่นึกคิดอย่างนั้นนะคะสติสัมปชัญญะจะต้องรู้ว่าเป็นสภาพนามธรรมไม่ใช่เราที่คิดมิฉะนั้นแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือขณะที่คิดว่าเป็นเราคิดไม่ได้
0: ผมเองผมมีความเห็นว่าถ้าเผื่อผมหลงลืมสติทีไรแล้วผมก็ไปอธิษฐานอย่างนั้นแล้วพอผมหลงลืมสติทางตาผมก็อธิษฐานสิ่งที่ผมเห็นต่อไปเนี่ยขอให้ผมระลึกได้อย่างเนี้ยผมว่ามันควรน่าจะเป็นการเจาะจง
1: ก็ฉะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะที่จะต้องไม่ลืมโดยเด็ดขาดก็คือว่าไม่เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าทุกท่านจะคิดอย่างพระภิกษุรูปนั้นแต่ถ้าพระภิกษุรูปนั้นจะคิดอย่างนั้นก็คิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปสามารถบังคับบัญชาได้ข้อสำคัญที่สุดนะคะท่านที่อ่านเรื่องนี้ค่ะท่านพิจารณาอย่างไรถ้าเป็นโยนิโสมนสิการะจะพิจารณาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเป็นอโยนิโสมนสิการะอยากจะทำตามเพราะคิดว่าถ้าอธิษฐานแล้วนะคะสติสัมปชัญญะก็จะเกิดแต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดนะคะต้องรู้ว่าแม้ภิกษุรูปนั้นจะเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นสติสัมปชัญญะของภิกษุรูปนั้นก็จะต้องระลึกรู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมที่กำลังคิดไม่ว่าจะคิดอย่างนั้นหรือคิดอย่างอื่นนี่จริงจะเป็นโยนิโสมนสิการะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตามใครทั้งหมดค่ะชีวิตบุคคลในพระไตรปิฎกก็ดีนะคะหรือในอรรถกถาก็ดีเป็นเพียงตัวอย่างของการสะสมของปัจจัยต่างๆทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยค่ะกระทำสิ่งซึ่งเมื่อบุคคลอื่นได้ฟังได้อ่านได้รู้นะคะก็จะต้องพิจารณาว่าสติปัฏฐานจริงๆคือขณะที่ระลึกรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะอธิษฐานอย่างไรจะทำอย่างไร จะเหยียดแขนไปสักร้อยครั้งก็เป็นบุคคลนั้นทำอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ต้องไปทำตามเพราะคิดว่าบางทีเราเหยียดเองครั้งที่ร้อยอาจจะมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้บุคคลนั้นทำอย่างนั้นการที่ปัญญาจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ก็เพราะสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและถ้าเป็นลักษณะของรูปธรรมก็ต้องรู้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่นามธรรมและไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วย
0: เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในวิสุทธิมรรคสีลนิเทศท่านได้พูดถึงเรื่องของอินทรียสังวรศีลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่รักษาอินทรียสังวรคือว่าท่านมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ว่าการก้าวไปก็ดีการเหยียดไปแขนเหยียดแขนไปก็ดีถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมีโทษมีภิกษุรูปหนึ่งเหยียดไปแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะถูกงูกัดก็มีภิกษุรูปหนึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะเหยียดไปแล้วไปถูกผู้หญิงเข้าเลยสึกไปก็มีเพราะฉะนั้นพระเถระองค์นี้ท่านก็เลยอธิษฐานบอกว่าท่านจะเหยียดก็ดีคู่ก็ดีจะให้มีสัมปชัญญะแต่บางครั้งนี่ท่านไปหยิบของยื่นมือไปหยิบของหยิบขณะที่หยิบนะบางครั้งท่านหลงลืมสติเมื่อหลงลืมสติท่านก็วางของแล้วไปหยิบเป็นครั้งที่สองไปหยิบใหม่ทีนี้ก็เลยมีภิกษุไปถามว่าเอาทำไมเมื่อกี้หยิบแล้วมาวางอีกท่านได้บอกว่าเมื่อกี้นี้หลงลืมสติเพราะฉะนั้นไปวางไปใหม่แล้วไปหยิบใหม่เนี่ยทำสติสัมปชัญญะให้เกิดแล้วก็หยิบนี่ก็เป็นตัวอย่างในอินทรียสังวรศีลเรื่องราวนี้ก็อยู่ในวิสุทธิมรรค
1: พระภิกษุในสำนักของพระผู้มีพระภาคทำอย่างนี้ทุกรูปหรือเปล่าคะท่านพระอานนท์ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านวิสาขามหาอุบาสิกาหรือใครๆก็ตามทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันไงคะอย่าลืมข้อนี้ค่ะจะมีข้อความแสดงเรื่องการกระทำของบุคคลใดในสมัยไหนในครั้งใดอย่างไรก็ตามอย่าเพียงถืออาการภายนอกว่าเมื่อบุคคลนั้นทำอย่างนั้นก็ควรที่จะทำอย่างนั้นด้วยแต่ควรจะถือการอบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะคะว่าแม้แต่บุคคลนั้นจะหยุดแล้วก็จะเอื้อมมือไปใหม่ขณะนั้นสติปัฏฐานจริงๆคือระลึกรู้ในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะทำหรือไม่ทำไม่สำคัญเท่ากับสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาศึกษารู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้และรู้ลักษณะของรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้อย่าผิวเผินเพียงแต่ว่าจะทำตามนะคะโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องเป็นในขณะที่ศึกษาพร้อมสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมคะแต่เจริญสติปัฏฐานโดยระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกนะคะจะทำตามและสติปัฏฐานไม่เกิดคือไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระวังกายนะคะก็ควรระวังนั่นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องการระวังกายแต่ก็จะต้องตามตัวอย่างของท่านผู้นั้นคืออบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยที่จะรู้ว่าแม้ขณะนั้นๆก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่อย่างนั้นคงเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งสำนักทำอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งร้อยครั้งพันครั้งแต่ไม่ปรากฏว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่าน
2: ในสามัญญผลสูตรนะครับข้อจิตตานุปัสสนาครับท่านได้กล่าวไว้ว่าจ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะนะครับเรื่อยไปจนถึงโทสะโลภะอะไรนะครับไปถึงขั้นว่าจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตคำว่ามหรคตนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณทิพย์สุดา20บาทคุณนพรัตน์อิสราภิสิทธิ์500บาทคุณสิริพรนิชาโรธ50บาทคุณรุ่งเรืองนิ่มเรืองและครอบครัว200บาทคุณณรงค์ 1,000 บาทคุณผมหอมเหลาผา59บาทคุณพรกมลและครอบครัว300บาทคุณวงศธรสิริพรมเจริญ50บาทคุณรุ่งรัตน์วงพา 1,000 บาทคุณมุทิตาวงพา 1,000 บาทคุณสมสุขทราบคุ้ม200บาทพลตรีหญิงนันทาเกตหอมและเพื่อนๆ 1,500 บาทคุณนิวัฒน์นิมิตสราเนตร 1,000 บาทคุณธีระตันสิริสิทธิกุล300บาทและคุณนรินทร์สุขแก้วมณี 1,000 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTubeมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม
จงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน